0: พลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดในการนี้รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายนนี้เวลา19นาฬิกา
1: สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้รับมือวิกฤตพลังงานและเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงาน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทโดยวงเงินกู้แบ่งเป็น 200,000 ล้านบาทสำหรับเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นความคุ้มค่าและความชัดเจนของแผนการใช้เงินโดยเฉพาะวงเงินส่วนหลังขณะที่รัฐบาลยืนยันความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกส่วนที่ฝ่ายค้านต้องการความชัดเจนถึงแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงว่ารัฐบาลมุ่งใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างพลังงานลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งเสริมพลังงานทางเลือกและยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงเปิดตลาดไฟฟ้าให้เกิดการแข่งขัน
3: เราจะเปิดโอกาสมีการสำรองน้ำมันด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพให้เกษตรกรมีโอกาสไม่น้อยไปกว่าพวกเศรษฐีเจ้าของบ่อน้ำมันในตะวันออกกลางเราจะขอเงินไปลงทุนให้กับโรงไฟฟ้าที่ในที่สุดแล้วจะเป็นของประชาชนเราขอเงินก้อนนี้ไปลงทุนไม่ได้ไปแจกของไม่ได้ไปสร้างโครงการซื้อของมาแล้วมาเอาเงินทอนครับแต่เราต้องการใช้เงินก้อนนี้ลงทุนสร้างโอกาสให้กับประชาชนและปลดล็อกครับปลดแอกจากเดิมประเทศไทยต้องไปพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเราก็ต้องพึ่งพานายทุนที่ผูกขาดครับต่อไปเนี่ยเรากำลังสร้างระบบลงทุนให้ประชาชนสามารถพึ่งตัวเองได้
2: ด้านนายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พ.ร.ก.กู้เงินระบุว่าขณะนี้แต่ละหน่วยงานกำลังปรับปรุงโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าที่กำหนดในพ.ร.ก.กู้เงินเช่นเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันทีสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2570คุ้มค่าและก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคำนึงถึงประสิทธิภาพส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยทุกโครงการที่เสนอไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติเพราะต้องได้รับการกันกรองตามเกณฑ์อย่างเข้มข้นและโปร่งใส
4: วันนี้การกันกรองของคณะกรรมการเนี่ยเราไม่ได้กันกรองที่คณะกรรมการของเราชุดเดียวเราเห็นความจำเป็นครับเราเห็นประโยชน์ของความรอบคอบในการพิจารณานะครับเรามีการตั้งอนุกรรมการกันกรองขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายมากขึ้นมันที่กันกรองในเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะส่งมาที่คณะกรรมการกันกรองทำให้การกันกรองนี่เราเชื่อมั่นครับว่าเราจะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบโปร่งใส
2: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเจตนารมณ์ที่สุจริตของรัฐบาลที่มุ่งเป้าการใช้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงินให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนพร้อมให้คำมั่นจะไม่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดเป็นพิเศษและจะมีการติดตามการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดไม่ให้รั่วไหลโดยหลังจากนี้จะให้ส่วนราชการสรุปข้อเสนอแนะจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5: ในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับผมทราบดีครับว่านี่คือเงินกู้ครับนี่ไม่ใช่เงินงบประมาณไม่ใช่เงินของเราที่เราสามารถนำมาจัดสรรใช้จ่ายได้โดยที่ไม่มีต้นทุนผมทราบดีว่าเงินกู้นี้ต้องมีต้นทุนและได้พิจารณาแล้วว่าต้นทุนที่เราได้มานั้นมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะได้จากการดำเนินโครงการต่างๆตามพ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้
2: ทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติอนุมัติ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ด้วยคะแนน285เสียงจากนั้นประธานสั่งปิดการประชุมในเวลา 20:28 นาทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำนายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าที่ประชุมกนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00 ต่อปีเนื่องจากประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งแม้จะได้รับแรงส่งด้านการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AIแต่ภาพรวมยังคงขยายตัวในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวตามค่าครองชีพรวมถึงข้อจำกัดด้านการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจ SME ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ตามทิศทางราคาพลังงานโลกโดยกนง.จะยังคงติดตามปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดทั้งพัฒนาการของสงครามในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นการส่งผ่านราคาของผู้ประกอบการและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งคุมเข้มคุณภาพผักสดหลังได้รับรายงานพบการใช้สารฟอร์มาลีนในผักกาดขาวของจีนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการเร่งด่วนเพื่อรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์สินค้าพืชผลทางการเกษตรจากกรณีไต้หวันสั่งระงับการนำเข้าผักกาดขาวจากประเทศจีนเนื่องจากตรวจพบการชุบสารฟอร์มาลีนเพื่อรักษาความสดของสินค้าโดยได้กำชับให้กรมการค้าภายในจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดสดอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อติดตามคุณภาพผักสดและเฝ้าระวังสินค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยเน้นย้ำให้เพิ่มความใส่ใจในการตรวจสอบผักกาดและสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
0: กระทรวงแรงงานผลักดันใบรับรองทักษะอาเซียนเปิดทางแรงงานไทยทำงานต่างประเทศเพิ่มโอกาสงานและรายได้ดีขึ้นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญที่ประเทศไทยจะผลักดันในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ในช่วง2ปีข้างหน้าคือการรับรองมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานร่วมกันของอาเซียนเพื่อให้ทักษะแรงงานได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มรายได้และเพิ่มโอกาสให้แรงงานอาเซียนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศและช่วยให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการผ่าน3เสาหลักได้แก่การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาเซียนการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนและการรับรองศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่กับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนำไปสู่งานที่ดีขึ้นรายได้ที่ดีขึ้นและความมั่นคงที่มากขึ้นสำหรับประชาชนอาเซียน
6: วันนี้หากเรามีมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ร่วมกันที่สามารถรับรองได้ซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยการเคลื่อนย้ายแรงงานภายในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยไปทำงานประเทศใดก็ตามในภูมิภาคเราหรือแรงงานต่างประเทศที่มาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเราจะได้คนบุคลากรที่มีทักษะฝีมือมากขึ้นตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมภาคเศรษฐกิจมากขึ้น
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารที่โรงเรียนดงเย็นวิทยาคมตำบลนาโศกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่หมู่5เรือนจำกลางราชบุรี ตำบลน้ำพุอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่1โรงเรียนบ้านโศกแสงตำบลโศกแสงอำเภอนาจลวยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์และปรับปรุงระบบการให้บริการรองรับความหลากหลายเพื่อให้ผู้ประกันตนทุกคนได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเสมอภาคภายหลังการบังคับใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมส่งผลให้บุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกรณีเสียชีวิตบำเหน็จชราภาพค่าทำศพสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับสิทธิให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายสื่อชั้นธุรกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
11: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
10: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
11: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
10: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
11: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนปาลพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย157รายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวสูญหายมากกว่า400รายหลังเกิดเหตุดินโคลนจำนวนมหาศาลไหลทะลักเข้าสู่แม่น้ำโพเตโกสิจนกระแสน้ำพัดทำลายอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทานน้ำแข็งบางส่วนถล่มลงมาจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขณะเดียวกันสื่อของทางการจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต3รายและมีผู้สูญหายอีก265รายในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุดินโคลนถล่มเช่นเดียวกันโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากถนนสะพานและระบบไฟฟ้าหลายจุดได้รับความเสียหายอย่างหนัก
1: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐสามารถระงับปฏิบัติการเจาะระบบที่มีความเชื่อมโยงกับจีนซึ่งมุ่งเป้าโจมตีหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งของสหรัฐอาทิกระทรวงยุติธรรมองค์การนาซาธนาคารกลางและวุฒิสภาสหรัฐโดยทางการสหรัฐเข้าควบคุมโดเมนที่ใช้กับเครื่องมือสแกนหาช่องโหว่ทางไซเบอร์และช่วยอำพรางเส้นทางการส่งข้อมูลซึ่งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าดำเนินการโดยบริษัทนานจิงซินเจเวยเน็ตเบิร์กเทคโนโลยีของจีนซึ่งให้บริการด้านปฏิบัติการทางไซเบอร์แก่กระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนและกองทัพปลดปล่อยประชาชนของจีนทั้งนี้รัฐบาลจีนปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับการเจาะระบบหน่วยงานของสหรัฐมาโดยตลอดขณะที่เอกสารของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2561โดยมุ่งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและเครือข่ายของหน่วยงานที่มีความอ่อนไหวในสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลก
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติที่ระบุว่ากลุ่มอาชญากรในไนจีเรียปล่อยตัวเด็ก48คนซึ่งมีอายุระหว่าง 7-12 ปีหลังถูกลักพาตัวในรัฐไนเจอร์ทางตอนกลางของประเทศไนจีเรียเป็นเวลานาน3สัปดาห์หลังมีการจ่ายเงินค่าไถ่ให้แก่กลุ่มผู้ลักพาตัวอย่างไรก็ตามมีเด็กเสียชีวิต1รายระหว่างถูกลักพาตัว ทางด้านผู้นำท้องถิ่นในเขตมาเชกูของรัฐไนเจอร์ระบุว่าเด็กทั้งหมดที่ถูกลักพาตัวโดยกลุ่มอาชญากรรมระหว่างเก็บถั่วลิสงในหมู่บ้านซาบอนริจิยาเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วถูกปล่อยตัวภายใน3 วันก่อนจะถูกกลุ่มอาชญากรอีก

0: พื่อเรียกค่าไทย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่สนามมีดิ่งสเตเดียมทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยที่เปิดบ้านแพ้เวียดนามมาในเกมแรก0-2ล่าสุดบุกมาเสมอเจ้าบ้านเวียดนาม2-2แต่ประตูรวมยังไม่เพียงพอแพ้ไป2-4จบรองแชมป์รายการนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD และนางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัท Advanced Info Service จำกัดหรือ AIS ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมไอจินาโกย่า2026โดยถ่ายทอดทาง7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT2HD T-Sport 7 Monomax Sport ช่อง9 MCOT HD ช่องวัน31ไทยรัฐทีวี32และ PPTV HD 36และแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ให้คนไทยได้ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยตลอดการแข่งขันเริ่มวันที่10กันยายนก่อนพิธีเปิดเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนงานแถลงข่าวมิสเตอร์เพรสเอเชียนเกมครั้งที่20ครั้งที่2ที่ราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมเปิดเผยเป้าหมายการแข่งขันโดยสมาคมกีฬากอล์ฟตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทองฝ่ายหญิงนำทัพโดยอภิชยายุบลเจ้าของเหรียญทองบุคคลครั้งที่แล้วร่วมด้วยพัชรจุฑาคงกระพันและณัฐกฤตตาวงทวีลาภส่วนทีมชายส่งภูมิศักดิ์แสนสินสนมแก้วกัญจนาและพงศพักเหล่าพักดีร่วมชิงชัยการยกน้ำหนักมั่นใจมีเหรียญติดมือ 2-3 เหรียญนำทัพโดย3ฮีโร่เหรียญโอลิมปิก2024ทั้งวีรพลวิชุมาธีรพงศ์ศิลาชัยและสุรัตนาคำเบ้าส่วนบาสเกตบอลตั้งเป้าลุ้นเหรียญรางวัลจากประเภท 3x3 ยิงธนูหวังติดเหรียญใดเหรียญหนึ่งยิงปืนหวังเป้าติด1ใน8เข้ารอบไฟนอลให้ได้ก่อนยิงเป้าปืนตั้งเป้าพานักกีฬาเข้ารอบไฟนอลให้ได้เช่นกันเทเบิลเทนนิสวางเป้าเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศและพาเดลกีฬาน้องใหม่ที่จัดแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกวางเป้าหมายทำผลงานเข้ารอบให้ลึกที่สุดสิงคอร์ปอเรชั่นคัดเลือก15นักเทนนิสเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสิงแกรนด์สแลมเอ็กซ์พีเรียนซ์2027เตรียมเดินทางไปเปิดประสบการณ์ระดับโลกที่ประเทศออสเตรเลียในช่วงต้นปี2570เพื่อสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันเทนนิสระดับแกรนด์สแลมพร้อมเข้าแคมป์ฝึกซ้อมและเรียนรู้จากอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยโดยมีดนัยอุดมโชคและวรัชยาวงเทียนชัยอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยทำหน้าที่ฝึกสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งด้านเทคนิคการเตรียมตัวและแนวทางการพัฒนาตัวเองบนเส้นทางนักเทนนิสอาชีพโปรจีนอัจฉริยะทิติกุลโปรมือ2ของโลกที่ปีนี้คว้าไปแล้ว3แชมป์เตรียมกลับสู่สนามอีกครั้งหลังพักไป1สัปดาห์นำทัพโปรสาวไทย10ชีวิตรู้สึก LPGA ทัวร์รายการใหญ่ FM Championship ชิงเงินรางวัลรวม 4.4 ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ 144.1 ล้านบาทที่สนาม TPC Boston รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริการะหว่างวันที่27ถึง30สิงหาคมนี้พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิ

0: สูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:22 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรและเวลา 20:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:07 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 13:30 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33
1: 1 นาทีกับกปท.พฤติกรรมการขับรถของผู้หญิงที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซึ่งควรหลีกเลี่ยงได้แก่การทำกิจกรรมอื่นในขณะขับรถเช่นการแต่งหน้าขณะรถติดซึ่งทำให้ขาดสมาธิการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากนี้การขาดความรู้ด้านกลไกการทำงานของเครื่องยนต์ในเบื้องต้นไม่เข้าใจสัญญาณไฟบนหน้าปัดรถและขาดทักษะในการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินซึ่งก็ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ควรจะเรียนรู้เพื่อการขับรถที่ปลอดภัยนอกจากนี้ผู้ขับขี่บางรายอาจจะขาดการจัดระเบียบสิ่งของในรถโดยอาจจะวางสิ่งของที่กลิ้งได้อย่างเช่นรองเท้าขวดน้ำตลับแป้งลิปสติกไว้บนตักในขณะขับรถหรือใต้เบาะคนขับเมื่อต้องหยุดรถกระทันหันสิ่งของเหล่านี้อาจจะเข้าไปติดใต้แป้นเบรกทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ทางที่ปลอดภัยควรจะเลือกสวมรองเท้าที่เหมาะสมเพื่อป้องกันรองเท้าลื่นหรือเข้าไปค้างใต้แป้นเบรกทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันในสถานการณ์ฉุกเฉินและอาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงค่ะช้าลงอีกนิดชีวิตปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าทักษิณาวัตรทักษิณาวัตรเขียนททหารไม่หันอากาศกอไก่สฤษีสารอินอนเนนสารอาวอแหวนรอหันตอเต่าทักษิณาวัตรมาจากคำสองคำรวมกันคือคำว่าทักษิณแปลว่ามือขวาขวามือด้านขวาหรือทิศที่อยู่ทางขวามือคือทิศใต้กับคำว่าอาวัตแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมดังนั้นทักษิณาวัตจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือขวาหรือด้านขวาของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคำว่าทักษิณาวัตใช้กับคำกริยากระทำเป็นกระทำทักษิณาวัตเช่นหลังจากที่กระทำทักษิณาวัตรอบพระธาตุพนม3รอบแล้วพวกเราก็นำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาองค์พระธาต
3: ุผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการเคลื่อนที่ของดาราจักร ดาราจักรอื่นๆอยู่ไกลจากดาราจักรของเรามากแสงจากดาราจักรเหล่านั้นใช้เวลาเดินทางหลายล้านปีจึงจะมาถึงโลกดังนั้นนอกจากนักดาราศาสตร์จะบอกว่าดาราจักรอื่นๆอยู่ห่างหลายล้านปีแสงแล้วยังบอกได้ว่าภาพดาราจักรที่เห็นนั้นเป็นภาพเมื่อหลายล้านปีมาแล้วดาราจักรที่อยู่ห่างมากกว่า 2.5 ล้านปีแสงจะเคลื่อนที่ห่างออกจากกันแต่ดาราจักรที่อยู่ใกล้กันในระยะน้อยกว่า 2.5 ล้านปีแสงจะเคลื่อนที่เข้าหากันและชนกันหลอมรวมกันเป็นดาราจักรใหม่ที่ใหญ่ขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
11: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
10: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ตอนบนของประเทศส่งผลให้มวลน้ำเหนือเริ่มไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ประเมินสถานการณ์น้ำพบว่ามวลน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงปรับแผนบริหารจัดการน้ำควบคู่กับการปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชนติดตามเรื่องนี้จากนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์ครับ
12: สวัสดีครับท่านผอ.ครับ
13: ครับสวัสดีครับ
12: ครับจากการคาดการณ์ว่าระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงขึ้น60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรในพื้นที่6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานได้ส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าให้กับชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกขันกั้นน้ำอย่างไรบ้างครับ
13: คือตอนนี้ครับเราก็มีไอตัวของปริมาณน้ำที่จะผลกระทบแถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับจากอำเภอเสนาตรงนั้นแหละครับไอตรงนี้ครับมันต้องมีปริมาณน้ำที่เกินนะครับการระบายท้ายเขื่อนเนี่ยเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเราเนี่ยครับในเบื้องต้นนะครับเราก็ได้มีการส่งหนังสือนะครับไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งหมด22จังหวัดนะครับได้ทราบถึงสถานการณ์ว่าจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยครับ
12: บ
13: ริหารน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันต้องระบายอาจจะต้องมีการระบาย700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งสถานการณ์ตรงนี้ก็เป็นที่มาที่ไปว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนถึงเมตร50เซนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้มีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วหลังจากนั้นครับทางพื้นที่เองโดยโครงการชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองเนี่ยก็จะลงพื้นที่ในการที่แจ้งประชาชนในพื้นที่เพื่อทราบสถานการณ์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้ครับสถานการณ์ระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเรานะครับยังอยู่ที่620ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเองนะครับอันนั้นคือการคาดการณ์ในอนาคต3วันล่วงหน้านะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ที่อาจจะต้องมีการระบายเกิน700นะครับ
12: เราได้มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ยังไงบ้างครับ
13: ก ก็คือตรงนี้ครับจากไอ้ตัวที่การระบายน้ำเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับจนถึงประมาณ 1,000 นะครับก็จะกระทบบริเวณที่เดิมนะฮะที่เป็นบริเวณแถวตัวริมแม่น้ำริมคลองผงเพงนะครับริมแม่น้ำน้อยนะครับแถวอำเภอผักไห่อำเภอเสนานะครับตรงนี้ครับก็น้ำก็จะท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเท่านั้นเองนะครับในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับส่วนในตรงนี้ครับยังไม่กระทบต่อพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นอยู่ในคันกั้นน้ำครับไม่กระทบครับ
12: ครับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกเพื่อลดภาระแม่น้ำสายหลักมีศักยภาพสามารถรองรับน้ำได้วันละกี่ลูกบาศก์เมตรครับ
13: คือตอนนี้ครับจากปริมาณน้ำที่มาที่แม่น้ำเจ้าพระยามาที่ไอตัว42นครสวรรค์เนี่ยครับจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยครับมาที่ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับตอนนี้เรารับน้ำเข้าระบบไปนะครับก็ประมาณ2ฝั่งรวมกันนะครับประมาณ455ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งก็เป็นปริมาณน้ำที่ค่อนข้างจะมากนะครับเกิน 60-70% ของคลองละนะครับที่จะเข้าไปซึ่งในพื้นที่ตรงนี้ครับเรายังไม่สามารถรับน้ำได้เต็มศักยภาพนะครับเนื่องจากในบางจุดเนี่ยมันยังมีจุดที่มีการเพาะปลูกอยู่และกำลังเก็บเกี่ยวอยู่นะครับก็ยังไม่ได้เอาเข้าได้เต็มทั้งหมดนะครับก็เข้าโดยยังไม่กระทบต่อพื้นที่ข้างในนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็มีความจำเป็นต้องผ่านเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งตรงนี้เราพยายามเอาเข้าพื้นที่มากที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อในพื้นที่ข้างในด้วยนะครับแล้วก็ระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดครับก็เป็นเหตุว่าตอนนี้เราก็ยังมีการระบายเนี่ยยังไม่ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับก็พยายามจะใช้ศักยภาพของคลองครับช่วยในการผันฝั่งเข้าฝั่งออกฝั่งตรงออกฝั่งตกให้มากที่สุดก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ระบายช่วงท้ายนะครับออกมานะครับก็จะเห็นว่าที่เราแจ้งเตือนไป700ถึง 1,000 เนี่ยก็เราพยายามจะให้ระบายได้น้อยที่สุดครับตรงนี้ครับ
12: ครับแล้วแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมในฝั่งที่รับน้ำไหมครับ
13: ยังครับพื้นที่ที่รับน้ำเข้าไปนี่ยังไม่มีผลกระทบครับครับ
12: ครับหากมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าตัวเลขที่คาดการ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางกรมมีเกณฑ์ในการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเปล่าครับ
13: คืออย่างนี้ครับคือในเบื้องต้นนะฮะคือถ้าเกิดมีน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยครับเพื่อให้ผลกระทบในน้อยที่สุดนะครับเราก็จะเข้าระบบเท่าที่เราพอรับได้นะครับโดยไม่กระทบต่อพื้นที่ข้างในนะครับส่วนที่เหลือก็ต้องระบายทางผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาครับซึ่งอาจจะมีเกินเกณฑ์700ไปนะครับบ้างนะครับก็อาจจะให้น้อยที่สุดครับ
12: ครับจากแนวโน้มน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้นช่วง 25-28 สิงหาคมทางศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะเนี่ยประเมินว่ามวลน้ำก้อนใหญ่ที่สุดจากพื้นที่ตอนบนจะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาในช่วงวันใดครับ
13: คือตอนนี้เราประเมินไว้นะครับถ้าเกิดในช่วงฝนตกในภาคเหนือตอนบนนะครับมันก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางของน้ำนะครับก็ประมาณร่วมๆประมาณเกือบ10วันด้วยกันฉะนั้นเนี่ยเรามีเวลาที่จะสามารถแจ้งได้ครับว่าและคาดการได้ว่าตัวน้ำที่ตัว42หรือจุดรวมน้ำระหว่างปิงวังเอิมน่านนะครับมันมีปริมาณน้ำสูงเท่าไหร่อย่างไรนะครับซึ่งเราคาดการว่าจากลักษณะตรงนี้ครับไอตัวของลำน้ำปิงวังเอิมน่านด้านบนนะครับมันก็เกิดเราต้องดูว่าฝนเนี่ยตกได้ประมาณเท่าไหร่อย่างไรเพราะว่าในตอนนี้ในการที่ระบายน้ำผ่านเขื่อนลงมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ำผ่านเขื่อนปุ้ยปนหรือเขื่อนสิริกิตนะครับเขื่อนปุ้ยปนจังหวัดในแม่น้ำปิงเขื่อนสิริกิตของแม่น้ำน่านนะครับแล้วก็เขื่อนกิ่วลมกิ่วคอหมาลุ่มน้ำวังเนี่ยครับเรายังไม่เรากักเก็บน้ำเต็มที่ครับไม่ได้ระบายมาเพื่อการพร่องน้ำแต่อย่างใดฉะนั้นในการประเมินนะครับก็คงต้องดูเรื่องฝนเป็นหลักครับว่ามีปริมาณฝนที่ตกท้ายเขื่อนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับในการที่จะระบายน้ำลงมาครับซึ่งเรามองว่าถ้าเกิดเป็นในเกณฑ์เนี่ยครับในช่วงของต้นเดือนกันยาเนี่ยก็คงต้องมานั่งดูประจับตาดูทีว่าไอ้ปริมาณฝนเนี่ยที่เขาว่าจะตกมากเนี่ยครับมันจะขนาดไหนอย่างไรนะครับซึ่งจากการคาดการณ์กรมอุตุนิยมวิทยาครับคือฝนภาคเหนือก็จะน้อยลงนะครับในช่วงของเดือนกันยานะครับตรงนี้ก็คงต้องติดตามตัวสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งครับ
12: ครับเราก็ต้องเผื่อเรื่องปัจจัยเสี่ยงเรื่องพายุและฝนเพิ่มเติมไว้อีกต่างหากเนาะครับ
13: ครับก็ได้มีการคิดถึงตรงนั้นอยู่แล้วครับเรื่องฝนกับพายุนะครับซึ่งตอนนี้ตัวพายุที่เกิดขึ้นนะครับมันก็ไปทางจีนหมดนะครับไม่ได้เข้าประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่พายุที่เข้าเดือนกันยาตุลาเนี่ยก็คงต้องมาเฝ้าระวังอีกครับเพราะเป็นช่วงของฤดูของพายุนะครับซึ่งเราก็ตอนนี้แต่ยังไม่มีเหตุการณ์ตรงนั้นที่จะเป็นแนวโน้มที่เกิดพายุเข้ามาครับ
12: ครับจากการประเมินสถานการณ์หากเทียบเคียงสถิติและปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42ที่นครสวรรค์ในช่วงปีนี้กับปีที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีความน่าเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนครับจากจุดเสี่ยง
13: คือตอนนี้ครับสถานการณ์น้ำค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดในปัจจุบันนะครับปริมาณน้ำไหลผ่านเกินตัวนครสวรรค์เองเนี่ยมันประมาณสัก 1,000 เองนะครับในขณะที่ปีแล้ว 1,600 นะครับรวมทั้งเรื่องน้ำผ่านสแกกลางอีกก็ยังไม่มีนะครับของปีนี้ปีที่แล้วก็ยังมีน้ำสแกกลางมาเติมก่อนถึง ขื่อนเจ้าพระยานะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูทั้งจากน้ำที่แตกต่างกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าปีนี้เราระบายอยู่ที่620ณวันนี้เลยนะครับลูกบาศก์เมตรต่อนาทีท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในขณะที่ปีแล้วเนี่ยเราระบายไป 1,300 แล้วนะครับซึ่งป่านนี้มันกระทบถ้าเป็นปีที่แล้วณวันนี้ครับก็กระทบแถวผงเพงบางลานเสนาแล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีผลกระทบแต่อย่างใดนะครับจากการระบายในปัจจุบันครับ
12: ครับแล้วกรมชลประทานได้มีการประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมเครื่องสูบน้ำหรือบิ๊กแบ็คเครื่องจักรกลเข้าไปช่วยเหลือประชาชนจุดเสี่ยงหรือยังครับ
13: คือตรงนี้ครับทางกรมชลประทานเองนะครับในระดับส่วนกลางเนี่ยนะครับก็ได้มีการประชุมร่วมกับทางคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำนะครับซึ่งตรงนี้ภายใต้สสชนะครับเรามีการประชุมร่วมกันในระดับบนแล้วนะครับส่วนในระดับที่การทำงานในพื้นที่ครับทางกรมชลประทานเองโดยท่านทิพย์ดีครับคือกรมชลประทานเนี่ยท่านก็ได้มอบนโยบายไปยังสำนักชลประทานนะในการประสานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในการที่เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือในพื้นที่ครับแล้วก็จะบูรณาการในส่วนของเครื่องจักรเครื่องมือกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ด้วยครับ
12: ครับเทียบเคียงจากปีที่แล้วกับปีนี้ปริมาณน้ำฝนที่เข้ามาเนี่ยมันมากน้อยกว่ากันมากน้อยแค่ไหนครับ
13: ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับเพราะว่าเทียบปริมาณน้ำในลำน้ำดีกว่านะครับอยากให้ดูปริมาณในลำน้ำคือน้ำตอนนี้ครับในขณะปีที่แล้วเนี่ยก็เกิดลมน่านก็เริ่มจะมีเรื่องน้ำหลากแล้วนะครับที่มีผลกระทบในเขตพื้นที่ด้านนอกนะครับนอกอำเภอก็ตัวเมืองสุโขทัยนะครับแต่ปีนี้ครับยังไม่กระทบอะไรเลยทุ่งมรกรรมก็ยังไม่ได้ใช้งานนะครับส่วนปีที่แล้วเนี่ยทุ่งมรกรรมก็เริ่มจะมีน้ำฝนน้ำอะไรเข้าไปบ้างแล้วนะครับด้านทางเหนือตอนบนนะครับส่วนภาคกลางตอนล่างเนี่ยบริเวณน้ำก็สว่างก็ห่างกันประมาณจากพันหนึ่งครับปีนี้ปีที่แล้ว1,600ค่อนข้างจะเยอะการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็ต่างกันประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะแต่ปีนี้622ให้20นะครับลูกบาศก์เมตรต่อนาทีปีแล้ว 1,300 เข้าไปแล้วนะฮะคือปีที่แล้วเนี่ยมีผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วแต่ปีนี้ยังไม่มีที่ใดผลกระทบเลยครับ
12: ครับสุดท้ายอยากให้ท่านฝากเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มภาคกลางในเรื่องสถานการณ์น้ำในปีนี้ครับ
13: คือตั้งแต่วันนี้ครับเป็นต้นไปนะครับจนถึงประมาณเดือนกันยาหรือถึงต้นเดือนตุลานะครับมันจะเป็นฤดูน้ำที่หลากมาจากภาคเหนือนะครับก็ยืนยันในส่วนหนึ่งว่าน้ำที่มาจากภาคเหนือตรงนี้ครับไม่ได้มาจากเขื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลศิริกิติ์แปรน้อยนะครับหรือเขื่อนกิ่วลมกิ่วคลองหมาตรงนี้เราไม่ได้ระบายลงมาเป็นมีช่องว่างเพียงพอครับที่จะกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ประชาชนนะครับติดตามสถานการณ์ปริมาณฝนที่ตกนะครับบริเวณตั้งแต่จังหวัดพื้นที่ท้ายเขื่อนลงมานะครับโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดพิษณุโลกนะครับสุโขทัยนะครับโดยเฉพาะลุ่มน้ำยมเองนะครับที่ไม่มีที่เก็บกักนะครับว่ามีการฝนตกอย่างไรนะครับว่าแล้วก็ฟังรับข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเป็นหลักนะครับว่าสถานการณ์น้ำนั้นมีแนวโน้มจะสูงขึ้นบริเวณไหนอย่างไรนะครับโดยเฉพาะในเขตลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านนะครับจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไล่ลงมาก็จะเป็นพิจิตรนะครับนครสวรรค์นะครับว่าน้ำจะมาอย่างไรนะครับก็อยากให้ฟังข้อมูลจากภาครัฐนะครับแต่ยืนยันว่าสถานการณ์ปีนี้ครับเนื่องจากโครงการเอลนีโน่นะครับซึ่งฝนน้อยด้วยเนี่ยก็คิดว่าก็จะไม่เท่ากับปีที่แล้วอย่างแน่นอนนะครับส่วนจะเป็นอย่างไรปริมาณน้ำใช้เขื่อนเจ้าพระยาต้องมีการปรับขึ้นขนาดไหนอย่างไรนั้นนะครับก็ขอให้ฟังนะครับข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งกรมชลประทานเองเนี่ยก็จะมีการคาดการณ์นะครับแล้วก็มีการแจ้งประชาชนล่วงหน้าอยู่แล้วครับอย่างน้อย3วันอยู่แล้วครับ
12: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆในวันนี้ครับสวัสดีครับ
13: ครับยินดีครับ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางจำนวนกว่า558ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายเงินเยียวยาค่าดำรงชีพและกรณีเสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยขณะที่จังหวัดน่านอยู่ระหว่างการฟื้นฟูพื้นที่หลังระดับน้ำลดลงพร้อมเตรียมเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตั้งแต่วันที่30สิงหาคมเป็นต้นไปติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
15: เคาะข่าวเล่าประเด็น
16: ภายหลังสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายลงรัฐบาลจึงเริ่มวางแนวทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอื่นๆอย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวนกว่า558ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีพ.ศ. 2569ในพื้นที่41จังหวัดทั่วประเทศโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพกรณีที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่และได้รับความเสียหายจากอุทกภัยทั้งน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและเกินกว่า7วันจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจะได้รับการช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือให้เร็วที่สุด
17: คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบอนุมัติงบกลางกรอบวงเงิน558ล้านบาททั้งนี้ก็ได้มีการปรับกรอบดูแลช่วยเหลือเพิ่มขึ้นก็คือกรณีที่อยู่อาศัยที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันการระบายน้ำไม่เกิน7วันกรณีถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันก็จะได้รับการช่วยเหลืออัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงจะได้รับการช่วยเหลือในอัตราราย2ล้านบาท
16: ขณะเดียวกันสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดน่านกำลังเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนชุมชนเส้นทางคมนาคมและเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยโดยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเล่าว่าจังหวัดน่านได้กำหนดแผนการจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นด้านการดำรงชีพจำนวน 6,700 บาทต่อครัวเรือนโดยจะเริ่มทยอยจ่ายเงินเยียวยาตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนี้ผู้ประสบภัยสามารถเดินทางไปยื่นกรอกแบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือได้ที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
18: เราได้กำหนดแผนเยียวยาในภาพรวมของจังหวัดนะครับให้ทุกอบต.และเทศบาลเนี่ยเร่งสำรวจความเสียหายด้านการดำรงชีพทุกท่านจะได้รับ 6,700 บาทเป็นเงินก้อนแรกที่เรากำหนดจะจ่ายเราจะเริ่มจ่ายในภาพรวมของจังหวัดตั้งแต่วันที่30สิงหานี้เป็นต้นไปครับสิ่งที่ท่านต้องเตรียมเนี่ยก็คือการไปกรอกแบบฟอร์มไปแสดงตัวให้กับผู้ใหญ่บ้านกำนันและอบต.ว่าได้รับความเดือดร้อนเสร็จแล้วเนี่ยจะมีการตรวจสอบเอกสารแล้วก็จะนัดวันเพื่อให้ท่านมารับเงิน
16: จะเห็นว่าหัวใจสำคัญของการฟื้นฟูพื้นที่หลังประสบภัยพิบัติคือการบูรณาการความร่วมมือทั้งจากส่วนกลางและในระดับพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างรวดเร็วขอให้ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ประสบภัยติดตามข้อมูลข่าวสารและกระบวนการแจ้งรับเงินเยียวยาอย่างใกล้ชิดผ่านทางผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อรักษาสิทธิ์และรับการช่วยเหลือได้อย่างครบถ้วนต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: รัฐบาลบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนประกาศให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกภายใต้หลักความรับผิดชอบร่วมกันติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
19: ในยุคที่โลกหมุนไปด้วยปลายนิ้วสัมผัสเทคโนโลยีดิจิทัลได้กลายเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทำธุรกรรมทางการเงินซื้อขายสินค้าไปจนถึงการเข้าถึงบริการภาครัฐทว่าทุกความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นกลับมาพร้อมการหลอกลวงทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ทวีความแยบยลและรวดเร็วขึ้นอย่างน่ากลัวจนกลายเป็นภัยคุกคามที่สั่นคลอนทั้งทรัพย์สินและความเชื่อมั่นของสังคมด้วยตระหนักถึงพิษภัยดังกล่าวรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจประกาศให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกภายใต้หลักความรับผิดชอบร่วมกันผนึกกำลังทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานความมั่นคงสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางไม่ว่าจะเป็นการกวาดล้างบัญชีม้าหรือการกดดันเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติอย่างเข้มข้นทว่ามาตรการทางกฎหมายและการปราบปรามเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอดังที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สะท้อนมุมมองไว้อย่างลึกซึ้งว่าเกราะที่ดีที่สุดไม่ใช่กฎหมายหรือเทคโนโลยีแต่คือความตระหนักรู้และความระมัดระวังของประชาชนเอง
20: ต้องมีการรณรงค์อย่างเต็มที่ในทุกๆช่องทางการสื่อสารไม่ให้พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อสิ่งที่น่าเห็นใจที่ผมประสบมาก็คือเวลาพบกับเหยื่อเหล่านี้หลายคนแม้กระทั่งเป็นข้าราชการที่เกษียณอายุราชการแล้วมีเงินบำเหน็จบำนาญเก็บเอาไว้พอโทรศัพท์ call center มาครั้งเดียวมาหลอกให้ไปลงทุนมีผลตอบแทนสูงเราก็ต้องอย่าโลภด้วยนะครับ
19: นี่จึงเป็นที่มาของการรุกคืบสร้างภูมิคุ้มกันสู่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรครั้งที่1ด้วยแนวคิดชวนคิดบวกแต่เตือนสติว่าเซลฟ์ดิจิทัลเจอร์เน่เรียนรู้ก่อนออกเดินทางในโลกดิจิทัลซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงศูนย์กลางการเดินทางที่เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายกลุ่มวัยด้านนายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขยายภาพการทำงานเชิงรุกว่ากระทรวงดีอีไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปิดกั้นช่องโหว่ทางกฎหมายและการเงินเท่านั้นแต่ยังขับเคลื่อนนโยบายควิกวินนำเทคโนโลยีมารับมือภัยรอบด้านพร้อมทั้งเร่งส่งมอบองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลลงสู่พื้นที่จริงเพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้คนไทยทุกกลุ่มวัยรู้ทันกลลวงไม่ว่าจะเป็นภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์การหลอกลงทุนการพนันออนไลน์หรือกลโกงซื้อขายสินค้าทิปท้ายที่สุดแล้วโลกดิจิทัลคงไม่ใช่ดินแดนสนธยาที่น่ากลัวหากพวกเราทุกคนก้าวเดินด้วยความไม่ประมาทการสร้างเกราะคุ้มกันทางดิจิทัลให้แข็งแกร่งจึงไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นการเดินทางร่วมกันของคนไทยทุกคนที่จะรู้ทันปกป้องตนเองและส่งต่อความรู้สู่วันข้างหน้าเพื่อร่วมกันสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยเติบโตและยั่งยืนไปด้วยกันนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: สหรัฐอเมริกาประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านขั้นที่2โดยมีเป้าหมายเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจและประเทศคู่ค้าของอิหร่านทั่วโลกที่เป็นแหล่งรายได้หลักของอิหร่านตลอดระยะเวลาเกือบ6เดือนของสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านติดตามได้ในรายงานพิเศษค่ะ
1: เมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่รุนแรงที่สุดเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมีเป้าหมายโจมตีเครือข่ายทางการเงินของอิหร่านที่มีอยู่ทั่วโลกซึ่งจะมุ่งเป้าไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลเทคโนโลยีทองคำการบินและการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงบุคคลบริษัทและเรือหลายลำที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการสร้างรายได้การจัดหาอาวุธและการปฏิบัติการทางไซเบอร์ตลอดระยะเวลาเกือบ6เดือนของสงครามพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ไม่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรนี้และทำการค้ากับอิหร่านต่อไปจะเผชิญความโดดเดี่ยวจากสหรัฐด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งความขัดแย้งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงอิหร่านอีกต่อไปและไม่มีประเทศใดที่ยึดมั่นในอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติจะยอมรับการละเมิดกฎหมายและการใช้อิทธิพลอย่างเป็นระบบให้กลายเป็นเรื่องปกตินายอาลีมาดานิซาเดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของอิหร่านย้ำว่าอิหร่านมีความพร้อมอย่างเต็มที่และมีแผนรองรับระยะเวลา2ปีสำหรับเหตุการณ์ลักษณะนี้และคาดการณ์ว่านานาชาติจะร่วมกันคัดค้านมาตรการดังกล่าวเช่นกันส่วนประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของอิหร่านอย่างจีนออกแถลงการคัดค้านอย่างรุนแรงต่อมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ผิดกฎหมายและยุทธวิธีกดดันทางเศรษฐกิจจะไม่ช่วยแก้ไขปัญหาใดๆพร้อมยืนยันว่าจีนจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนขณะที่รัสเซียยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวต่อเหตุการณ์นี้อย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAEออกมาประกาศคว่ำบาตรทางการค้าและธุรกรรมทางการเงินกับอิหร่านทั้งหมดอย่างไม่มีกำหนดหลังความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง2ประเทศทวีความตึงเครียดขึ้นจากเหตุการณ์ล่าสุดที่อิหร่านยิงขีปนาวุธจำนวน2ลูกเข้าไปในดินแดนของ UAE ด้านนายเดวิดออกซ์ลีย์หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศและสินค้าโภคภัณฑ์ของ Capital Economic บริษัทวิจัยเศรษฐศาสตร์มหาภาคอิสระชั้นนำระดับโลกกล่าวว่าการปิดล้อมทางทะเลรอบใหม่ของสหรัฐและผลกระทบจากมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจต่อรายได้ด้านพลังงานของอิหร่านอาจส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนนายอาลีวาเอสรองผู้อำนวยการโครงการภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือของกลุ่มวิเคราะห์วิกฤตระหว่างประเทศประเมินว่ามาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ได้เนื่องจากหลายประเทศอาทิปากีสถานตุรกีและอิรักยังคงต้องการรักษาความสัมพันธ์กับสหรัฐแต่ก็ไม่อาจตัดความสัมพันธ์กับอิหร่านได้เช่นกัน และระบอบการปกครองของอิหร่านพร้อมที่จะแบกรับความเจ็บปวดทุกรูปแบบโดยผลกระทบเหล่านี้จะตกไปอยู่กับประชาชนชาวอิหร่านแทนสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
21: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
2: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
1: SN Group คืออะไรเหรอ
2: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
1: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี
2: ้ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
1: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
2: โทรเลยนี่เบอร์026586299
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าพฤหัสบดี27สิงหาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับเริ่มต้นด้วยข่าวใหญ่ข่าวน้ำท่วมโคลนถล่มหิมะถล่มที่เนปาลต่อเนื่องกับเขตปกครองตนเองทิเบตฐานน้ำแข็งดินโคลนมวลน้ำมหาศาลมันเกิดถล่มอันเนื่องมาจากส่วนหนึ่งแผ่นดินไหวถล่มทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วเป็นหุบเขาลาดชันตรงนั้นเป็นเส้นทางคมนาคมล่าสุดเนี่ยตัวเลขคนเสียชีวิตไปแล้ว160กว่ารายที่ทิเบตเนปาล157จีนก็มีตัวเลขคนที่ยังสูญหายอยู่หลายร้อยภาพที่เห็นฐานน้ำแข็งดินโคลนหิมะถล่มใส่อาคารต่างๆถล่มภายในพริบตากวาดทุกสิ่งทุกอย่างหายไปกับกระแสน้ำมีภาพคนวิ่งหนีเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดน้ำซึ่งมาเร็วมาแรงไม่มีโอกาสที่จะหนีได้หรอกครับส่วนใหญ่แล้วคนที่สูญหายก็มาจากหลายชาติหลายประเทศเพราะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแม้กระทั่งตำรวจก็ถูกกวาดไป20กว่าคนสูญหายไปด้วยนี่เป็นข่าวใหญ่เป็นภาพที่เราได้เห็นภาพนี้จากกล้องวงจรปิดในภาพมุมกว้างเห็นตอนแรกๆคิดว่าเป็นฉากสร้างหนังเหมือนกันกับเวลาเขาสร้างหนังหรือเป็นภาพ AI ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาแต่ไม่ใช่ของจริงครับ
4: ครับ
5: มวลน้ำมวลโคลนทั้งหลายหิมะก็ตอนนี้ก็ไหลไปสู่ทางเหนือของอินเดียต่อที่รัฐบิหารเพราะเป็นแผ่นดินต่อเชื่อมกันนี่คือข่าวใหญ่ของโลกหนังสือพิมพ์วันนี้ไม่ทันนะเพราะมันเกิดข่าวขึ้นมาตอนหนังสือพิมพ์ปิดกรอบปิดหน้าแล้วแต่ว่าข่าวนี้ก็จะเป็นข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ในวันพรุ่งนี้และเป็นข่าวใหญ่ของโลกที่ไม่นึกว่ามันจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาฐานน้ำแข็งดินโคลนมวลน้ำมหาศาลถล่มลงมาแล้วพัดพากวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างเรียกกันว่าภายในพริบตาเรื่องใหญ่มาก
4: ผมเคยได้ยินคำว่าน้ำป่าไหลหลากโคลนถล่
5: ม
4: ไม่เคยมีเหตุการณ์ไหนที่มันรุนแรงขนาดนี้มาก่อนเลยคุณสุภาพ
5: ไม่มีหรอกเราไม่เคยในคราวนี้มันเจอทั้งมวลน้ำ ทั้งทานน้ำแข็งทั้งดินโคลนถล่มลงมาพร้อมๆกันอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่มีรายงานก็เกิดจากแผ่นดินไหวด้วยข่าวบ้านเราสภาไฟเขียวพ.ร.ก.กู้เงินนายกหนูให้คำมั่นไม่เอื้อประโยชน์ใครฝ่ายค้านจวกยัดไส้ถลุงเงินกู้400,000 ล้านรายแผนส่วนข่าวการเมืองเรื่องบัตรบาร์โค้ดที่ใช้เลือกตั้งกลับมาเป็นข่าวอีกทีหนึ่งวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญไต่สวน5พยานชี้ขาดบัตรบาร์โค้ด28กันยายนนี้ปลัดกระทรวงยุติธรรมลั่นฟันมือปล่อยข้อมูลอันนี้คือขั้วสวส่วนข่าวเศรษฐกิจเอกนัทลุยเปลี่ยนผ่านพลังงานชี้เป็นจังหวะทองของประเทศเดี๋ยวมาดูครับ
4: เรื่องสถานการณ์ชายแดนใต้ยะลาสั่งคุมเข้ม31สิงหาคมสกัดก่อเหตุเพราะเป็นวันเบอร์สตูคุมร้านค้าปั๊มน้ำมันสถานที่ราชการอีกด้านหนึ่งที่สภาร้องให้ตั้งกรรมการไต่สวนประเด็นข้อกล่าวหาหอทหารยิงชาวบ้านเรื่องการกวาดล้างอาวุธปืนเมื่อวานนี้รองผบ.ตร.นำทีมแถลงครับจับอาวุธปืนทั่วประเทศ 7,800 กระบอกพบถูกกฎหมายแค่711กระบอกเรื่องขู่ก่อเหตุในโรงเรียนเมื่อวานนี้ยังเห็นข่าวแค่ในโรงเรียนราชดำริแต่เช้านี้นี่เลยครับผวาหนักวันเดียวขู่กราดยิง4โรงเรียนทั้งในกรุงเทพและในต่างจังหวัดข่าวดีที่คนไทยมีความสุขกันก็คือน้องเนเน่ดังสถานโลกเข้ารอบชิง AGT กระหึ่มที่อเมริกา Got Talent โชว์เพลงล็อกกีตาร์สะใจครับคุณผู้ชม
5: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้า
4: สักครู่ครับ
6: การให้บริการอย่างครบวงจรจาก3พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการน้ำและน้ำเสียบริษัทสนภาประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียกัสโก้หรือบริษัท Global Utility Service จำกัดผู้ชำนาญการด้านบริหารจัดการงานปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำระบบบำบัดน้ำเสียและสาธารณูปโภคอื่นๆเจมหรือบริษัทเจม Environmental Management จำกัดผู้ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง3บริษัทพันธมิตรมีความเชี่ยวชาญและสนับสนุนการดำเนินการระหว่างกันเพื่อให้บริการอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าในด้านการให้บริการที่ปรึกษางานทางวิศวกรรมระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพน้ำด้านสิ่งแวดล้อมและบริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
7: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วยวรรณ
8: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
8: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่ง เน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
11: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต
13: ์น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
14: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
15: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
16: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
17: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
18: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับผู้ชมครับ
5: ดูข่าวเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านก่อนเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยรัฐสภาเปิดให้รัฐบาลนำพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านเข้ารัฐสภาก็เริ่มต้นโดยนายกลุกขึ้นมาแจกแจงสภาเรื่องเหตุผลในการออกพ.ร.ก.กู้เงินก็มีรายละเอียดยาวซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยก็ได้ผ่านหูผ่านตาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันมาก่อนหน้านี้แล้วทั้งนั้นนะเพราะว่าก่อนที่จะออกพ.ร.ก.หรือหลังจากออกพ.ร.ก.แล้วเนี่ยรัฐบาลได้แถลงได้แจกแจงได้ให้สัมภาษณ์รายละเอียดเกือบทั้งหมดเพียงแต่ว่าเมื่อจะนำเข้ามาขอกับรัฐสภาสสสวก็ต้องเอารายละเอียดนั้นมาแจกแจงอีกทีหนึ่งเอาเป็นว่าไม่ต้องอ่านให้ฟังเห็นแต่หัวข่าวผ่านๆก็จินตนาการได้ว่ามันคืออะไรยันจำเป็นรับมือวิกฤตพลังงานอันนี้วิกฤตพลังงานที่มันเกิดขึ้นจากสงครามสหรัฐกับอิหร่านมันนำความลำบากนำวิกฤตพลังงานให้มันเกิดขึ้นไปทั่วโลกทั้งไทยด้วยอนุทินยันรัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่าและโปร่งใสเน้นสองอย่างหนึ่งเงินกู้จะใช้อย่างคุ้มค่าสองใช้อย่างโปร่งใสหลังจากนายกนั่งลงก็ผู้นำฝ่ายค้านเท่งจี้แจงแผนใช้เงิน 200,000 ล้านมีรายละเอียดเหมือนกับที่ฝ่ายค้านก็เคยออกโรงเรื่องนี้มาเหมือนกับที่ฝ่ายรัฐบาลออกโรงมาก็ไม่ต้องดูรายละเอียดเหมือนกันแต่มีบางส่วนที่บอกว่าเราไม่อยากเห็นการทำงานที่รัฐบาลหาข้ออ้างใช้อำนาจพิเศษในมาตราในการตราพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านโดยเอา 200,000 ล้านหาเรื่องใช้เงินเอาไปยัดไส้ในส่วนของเงินเยียวยาโดยเอาเงินเยียวยาของประชาชนเป็นตัวประกันแล้วหาโครงการมาทำทีหลังเพราะแบบนี้เรียกว่ามีแผนหากท่านมีแผนวันนี้ท่านต้องตอบพวกเราได้ชัดเจนว่าท่านมีเป้าหมายอย่างไรแล้วจึงตราพ.ร.ก.กู้เงินในส่วนหลังมาสอดรับกับปัญหาเป้าหมายต่างๆอยากย้ำก ับทุกคนว่าพวกเราไม่ได้ต้องการแค่ได้แหล่งเงินกู้ได้แหล่งงบประมาณเพื่อขอซื้อของหรือมาแจกเงินเยียวยาแต่อยากเห็นการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานที่ชัดเจนอยากเห็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นอนาคตของประเทศอย่างแท้จริงอันนี้บางช่วงบางตอนของผู้นำฝ่ายค้านคุณเท้งณัฐพงศ์ถัดมาคนสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์กรจติกวนิชกรตั้ง4คำถามย้ำอีกทีนึงว่าไม่เห็นด้วยหลักๆ ก็คือบอกว่าในปีงบประมาณ71มันจะมีปัญหาแน่นอนเราจะไม่มีเงินกู้เพียงพอในการลงทุน 20% ตามกฎหมายที่บังคับว่ารัฐบาลต้องทำเมื่อถึงวันนั้นเกือบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่รัฐบาลต้องออกพ.ร.ก.แล้วเมื่อถึงวันนั้นรัฐบาลไม่สามารถออกพ.ร.ก.ได้เพราะหนี้เพดานเต็ม 70% แล้วดังนั้นไม่ว่าด้วยเหตุผลทางสถานะทางการคลังในแง่ของประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการออกพ.ร.ก.คิดว่าภาระหน้าที่เราไม่ใช่เพียงแค่ทำตามที่รัฐบาลเสนอหรือทำผิดกฎหมายที่จะทำแต่หน้าที่ของเราคือพิจารณาตามความเหมาะสมว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาค่าครองชีพของประชาชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่มีอัตราเติบโตที่ล่าช้ากว่า

0: ถัดมาคุณเอกนิติก็ลุกขึ้นแจกแจงเหตุผลและความจำเป็นอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เคยได้ยินมาหลายครั้งก็ไม่ต้องเอามาทบทวนใหม่แล้วก็ย้ำว่าไม่ได้กู้มากองไว้เฉยๆนะแล้วคำหนึ่งที่ฝ่ายค้านเขาบอกว่าเป็นการตีเช็คเปล่าคุณเอกนิติก็ยืนยันว่าไม่มีตีเช็คเปล่าฉะนั้นนี่คือเรื่องในสภาที่ผ่านพรกกู้เงิน400,000,000,000นอกจากนั้นข่าวการเมืองเรื่องจะถึงเวลาซักฟอกเร็วๆนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกอนุทินเล็งนัดรัฐมนตรีส.ส.คุยกันก่อนซักฟอกอันนี้ก็เป็นธรรมดาเขาก็จะนัดเจอกันในวงสองวงวงครม.กับวงส.ส.เพื่อจะได้พูดคุยเตรียมการรองรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจจากฝ่ายค้านที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้นี่การเมืองทั่วๆไปก็เอาเซ็ตตรงนี้ก่อน
1: ครับการเมืองว่าด้วยเรื่องหัวสวประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารหลุดออกมาสู่สาธารณะนี่นะครับแล้วก็ทาง DSI เขาก็ไปแจ้งความที่กองปราบแล้วให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยความเห็นของนายกอนุทินก็บอกว่าก็เป็นเรื่องปกติที่เขาต้องทำเพราะถ้าเขาไม่ทำเขาก็จะโดนกล่าวหาว่าทำเอกสารรั่วออกไปและเมื่อมีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วทุกคนก็จะได้มีช่องที่จะบอกได้ว่าเอกสารมันรั่วออกไปได้ยังไงมันเป็นเอกสารราชการใครเอาออกไปมันหาไม่ยากหรอกเราก็ดำเนินคดีอย่างเต็มที่ก็เท่านั้นเองนี่นายกอนุทินประเด็นถัดมาเรื่องของทางฝ่ายค้านคุณเท่งณัฐพงศ์ก็ให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่ว่า DSI ไปแจ้งความเนี่ยคือนักข่าวเขาถามนำว่าเรื่องนี้ถือเป็นการฟ้องปิดปากไหมคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าสังคมก็อยากรู้ความจริงนี่ไม่ว่าแหล่งข้อมูลจะมาจากไหนถ้าเป็นความจริงสังคมก็ได้รับรู้อย่างตรงกันถ้ามองกลับกันการแสดงความเห็นแบบนี้รัฐบาลอาจจะอ้างในเรื่องชั้นความลับหรืออำนาจทางกฎหมายเพื่อปิดปากคนที่ตีแผ่ความจริงหรือเปล่าดังนั้นถ้ารัฐบาลบริสุทธิ์ใจพร้อมที่จะเปิดเผยความจริงก็ไม่ควรที่จะแสดงความเห็นกันแบบนี้ทีนี้ถัดมาประเด็นจากปลัดกระทรวงยุติธรรมที่เขาพาดหัวว่าปลัดยุติธรรมนัดแจง28สิงหาคมสำนวนคดีหัวนี่คุณปิยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมบอกว่าภายในวันศุกร์นี้ครับ DSI จะต้องรายงานข้อมูลขึ้นมาให้ทราบส่วนกระบวนการจะเป็นไปตามข่าวสารที่ปรากฏซึ่ง DSI ได้ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วไม่ว่าใครเป็นคนนำเอกสารออกไปหรือใครเป็นคนใช้หรือสนับสนุนก็ต้องว่ากันตามกระบวนการทางกฎหมายถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในสังกัด DSI หรือคนในรัฐบาลชุดที่แล้วเข้าไปเกี่ยวข้องยังไม่สามารถที่จะตอบได้ในขนาดนี้เนื่องจากอยู่ในกระบวนการตรวจสอบอยู่ครับอธิบดี DSI ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำบอกว่าการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากเพราะเป็นหน้าที่ของเราเนื่องจากพยานหลักฐานที่หลุดออกไปนั้นก็ต้องดำเนินการตรวจสอบในข้อเท็จจริงอันนี้ในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารที่ฝ่ายค้านคุณผลิตหรือทางไอลอเขาออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะนั่นแหละครับทีนี้เช้าวันนี้นี่นะครับมีสื่อเขาเอาจดหมาย

0: เปิดผนึกที่คุณชวนหลีกภัยเขียนถึงประธานกกต.ครับคุณสุภาพเรื่องเกี่ยวกับหัวสวนี่นะครับผมจะอ่านให้ฟังจดหมายไม่ยาวบอกว่าในฐานะนักการเมืองที่ผ่านการเลือกตั้งมา18สมัยนับแต่พ.ศ. 2512เป็นประจักษ์พยานได้ว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569มีการทุจริตเลือกตั้งซื้อเสียงมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โดยจนถึงบัดนี้ยังไม่สามารถดำเนินการกับผู้กระทำความผิดได้แม้แต่รายเดียวนอกจากนี้ยังมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวงเล็บหัวสว.ซึ่งคำร้องอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยนั้นพฤติการดังกล่าวข้างต้นนอกจากเป็นความผิดต่อกฎหมายแล้วยังเป็นอันตรายต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนื่องจากที่มาของฝ่ายนิติบัญญัติที่ไม่สุจริตได้จุดเริ่มต้นของวงจรอุบาทการเมืองซึ่งบัดนี้ลุกลามไปถึงระบบราชการส่งผลให้การทุจริตประพฤติมิชอบกระจายทั่วทุกหย่อมย่าทั้งมีความพยายามในการครอบงำองค์กรอิสระเพื่อให้กลไกการตรวจสอบทวงดุลและการบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผลแม้ในทุกองค์กรจะประกอบด้วยคนดีและคนไม่ดีแต่ผมเชื่อมั่นว่าความเป็นคนดีและมีประสบการณ์ผ่านการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในศาลฎีกาของท่านจะเป็นความหวังให้แก่สุจริตชนทั่วประเทศผมจึงขอเป็นกำลังใจให้ท่านและคณะในการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายรักษาความถูกต้องชอบธรรมในบ้านเมืองด้วยความกล้าหาญและปราศจากอคติทั้งปวงทั้งนี้เพื่อทำลงไว้ซึ่งการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหลักนิติธรรมตลอดจนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศและความผาสุกของประชาชนโดยรวมสื่อไปขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งในชวนหลีกภัยครับนั่นเรื่องหัวสว.ส่วนเรื่องคดีบาร์โค้ดคือหลังจากที่มีผู้ไปร้องผ่านทางผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินท่านก็รวบรวมส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนั่นนะครับศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ก็ออกนั่งบัลลังก์แล้วก็มีคำสั่งว่าให้นัดฟังคำตัดสินคำวินิจฉัยในวันที่28กันยายนครับบ่าย2โมงครับคุณจุฬาคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งที่มี QR โค้ดนั่นนะครับครับ
1: นี่ก็เป็นภาพรวมล่าสุดของการเมืองซึ่งตอนนี้มันมีหลายประเด็นมารุมมาตุ้มเข้ามาในช่วงจากนี้ไปเนี่ยประเด็นสำคัญสำคัญเช่นกกต.จะตัดสินใจกันยังไงที่จะส่งหรือไม่ส่งศาลฎีกาคดีเลือกตั้งส่งแบบไหนส่งทั้งหมดไม่ส่งเลยส่งบางส่วนก็แล้วแต่การพิจารณาเพราะว่าเมื่อมีการรับรองแล้วเนี่ยคนที่จะตัดสินใจให้ใบแดงหรือถอดถอนได้เนี่ยก็คือศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งประเด็นที่คนจับตามองก็ประเด็นที่ว่ากกต.4คนที่เข้าไปใหม่ได้รับการยกมือโหวตผ่านให้เข้ามาเป็นโดยสว138คนแล้วขณะนี้กกต.กำลังจะพิจารณาว่าจะส่งรายชื่อทั้งหมดรวมทั้งสว138คนเนี่ยส่งให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาลงโทษหรือเปล่าเพราะก็พันกันอยู่อย่างนี้ฉะนั้นก็จะเป็นบททดสอบอะไรหลายอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับกกต.คดีอภิปราย เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คงจะต้องเหมือนกับว่าเอาทุกเรื่องมายำยำรวมกันนะหลายเรื่องมากรวมทั้งเรื่องการเลือกตั้งส.ส.คดีบาร์โค้ดเนี่ยอันนี้ศาลเขาจะนัดกัน28กันยาอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่คือการเมืองที่เราต้องตามเพราะว่ามันจะมีผลอะไรตามมาเยอะส่วนคดีเรื่องทุจริตสอบการเป็นข้าราชการท้องถิ่นก็ยังไม่รู้ว่านอกจากผู้ต้องหา10กว่าคนนั้นแล้วเนี่ยจะสาวไปถึงใครบ้างเส้นทางเงิน 9,000 ล้านเนี่ยจะไปถึงไหนไปจบอยู่ที่ไหนกระจายไปถึงใครอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นข่าวที่คนอยากรู้ทั้งนั้นนะคุณธราพงศ์
0: ครับ
1: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
2: SN Group ผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำอย่างครบวงจรในประเทศไทยและอาเซียน SN Group เกิดจากการรวมตัวของ3บริษัทผู้เชี่ยวชาญระบบน้ำได้แก่บริษัทสนภาประเทศไทยบริษัท Global Utility Service หรือ GASCO บริษัท GEM Environmental Management หรือ GEM ซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานคุณภาพด้านการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำเพื่ออุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชน SN Group สามารถให้บริการที่ปรึกษาโครงการการออกแบบและก่อสร้างรวมไปถึงการบริหารจัดการและควบคุมระบบน้ำน้ำเสียและรีไซเคิลอีกทั้งงานบริการระบบสระว่ายน้ำและน้ำเพื่อความสวยงาม SN Group มีทีมปฏิบัติการเดินระบบและบำรุงรักษางานสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมและงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบสากลGASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO, GEM และสนภาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
4: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุนน้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
7: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
8: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
7: SN Group คืออะไรเหรอ
8: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสนภาประเทศไทย GASCO GEM ทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
7: อ๋อมี GASCO อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
8: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
7: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
8: โทรเลยนี่เบอร์026586299
2: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: เชิญก่อนเลยคุณธนพงษ
5: ์เรื่องเกี่ยวกับปัญหาชายแดนใต้ประเด็นที่ว่ามีการกล่าวหาว่าทหารยิงปืนจากเฮลิคอปเตอร์เข้าใส่กลุ่มวัยรุ่นที่นราธิวาสเนี่ยเมื่อวานเนี่ยสส3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาร่วมกันยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการ2คณะในสภาผู้แทนราษฎรครับก็คือคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกับคณะกรรมาธิการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นครับคุณกมลศักดิ์ลีวาเมาะสสนราธิวาสพรรคประชาชาติบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นที่ทราบกันดีและเป็นที่น่ายินดีที่สสทุกพรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง13เขตเลือกตั้งพร้อมบัญชีรายชื่ออีก1คนมาแสดงจุดยืนต่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้นิ่งดูดายและต้องการแก้ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในตลอด20ปีที่ผ่านมาอีกด้านหนึ่งคุณรอมดอนปัญจอบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนบอกว่าขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงคู่ขนานกับการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนถ้าความจริงในครั้งนี้ไม่ยุติหรือคลี่คลายและได้รับความเชื่อมั่นจากทุกฝ่ายก็เกรงว่าประเด็นความจริงหลายชุดจะเหมือนกับหลายเหตุการณ์ที่ทุกคนต่างเล่าเรื่องกันไปทำให้เกิดความบาดหมางหวาดระแวงในอนาคตถึงแม้นายกรัฐมนตรีจะได้กำชับกับแม่ทัพภาคที่4ให้ตรวจสอบเรื่องนี้แต่ตนมองว่าบุคคลทั้งหมดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยากให้ฝ่ายการเมืองให้คำมั่นว่าการตรวจสอบครั้งนี้มีความโปร่งใสและมีความเชื่อมั่นมากพอนั่นกรณีเรื่องเกี่ยวกับฮอทีนี้ประเด็นสถานการณ์ในพื้นที่นี่มีข่าวจากนราธิวาสครับมีข่าวจากยะลาโดยนายอำเภอเบตงได้กำชับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงทั้งทหารตำรวจอสให้เพิ่มความเข้มข้นในการตั้งด่านตรวจทั้งรถทั้งบุคคลต้องสงสัยเข้าออกเบตงรวมทั้งพื้นที่ชายแดนด้วยเพราะว่าวันที่31สิงหาคมเนี่ยเป็นวันชาติของมาเลเซียแล้วก็เป็นวันสถาปนากลุ่มเบอร์สตูก็มีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเป้าในการโจมตีของกลุ่มก่อความไม่สงบเพื่อแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ได้ครับคุณป้าครับ
6: เรื่องน้ำท่วมโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านสถานการณ์ก็คลี่คลายลงไปเยอะแล้วตอนนี้ก็กำลังกวาดชำระคลีนนิ่งอะไรกันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าที่มันมากระโครนกับน้ำคราวนี้มันเป็นต้นไม้เก่งไม้เยอะแยะไปหมดเลยคุณดาราพงศ
5: ์ครับ
6: แล้วจากนี้ไปที่ตามมาก็เรื่องการเยียวยา ผมชอบใจที่นายกสั่งวันก่อนว่าการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่น่านคราวนี้การช่วยเหลือเยียวยาต้องทำให้เร็วอย่าไปเสียเวลาอยู่กับการขอเอกสารหลักฐานโน่นนี่นั่นขอดูทะเบียนบ้านขอหลักฐานการเป็นเจ้าของบ้านขอดูภาพถ่ายที่จะยืนยันความเสียหายเยอะแยะไปหมดจนคนที่ประสบภัยเขาเอื้อมระอาเหนื่อยหน่ายยุ่งยากวุ่นวายคือกว่าจะได้เงินก็เลือดตาแทบกระเด็นลำบากเพราะว่าต้องเผชิญกับน้ำก็ยากแค้นพอแล้วยังมาเจอกับการต้องเตรียมเอกสารไปขอเยียวยาที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้ฉะนั้นคราวนี้นายกจึงออกคำสั่งเยียวยาให้เร็วจ่ายเงินให้เร็วอย่าไปสารวนอยู่กับการขอดูเอกสารขอดูหลักฐานในการขอค่าเยียวยาอันนี้เป็นคำสั่งนายกปัญหาคือฝ่ายราชการเนี่ยจะทำได้ไหมจะกล้าทำไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายราชการเขาต้องขอหลักฐานขอเอกสารเพราะเขากลัวว่าจะถูกเช็คบิลย้อนหลังเช็คบิลย้อนหลังว่าการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยมั่วจ่ายให้คนที่ไม่ประสบภัยจริงก็มีหรือจ่ายไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงคนเสียหายมากได้เยียวยาน้อยคนเสียหายน้อยได้เยียวยามากฉะนั้นพอเขากลัวอย่างนี้เขาก็ต้องอ้างอิงระเบียบในการขอหลักฐานโน่นนี่นั่นอย่างที่ว่าและพอเจอคำสั่งของนายกอย่างนี้เขาจะทำยังไงจะปฏิบัติยังไงที่จะเร็วและไม่มั่วเร็วและไม่มั่วอันนี้ก็ต้องเป็นฝีมือเชิงบริหารของหัวหน้าหน่วยงานเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเอาเอกสารหลักฐานเดี๋ยวนี้เนี่ยมันกดเข้าไปในคอมพิวเตอร์ชื่อคนแต่ละคนเนี่ยมีรายละเอียดหมดทีนี้บ้านเราเนี่ยมันไปยึดติดกับการขอเอกสารทำอะไรก็ต้องขอถ่ายสำเนาเอกสารเขาก็เสียเวลาเสียเงินฉะนั้นเรื่องนี้ก็คอยดูว่าฝ่ายราชการจะทำอย่างที่นายกว่าได้ไหมให้เร็วไม่ต้องรอขอเอกสารทีนี้ถัดมาเรื่องการเยียวยาชาวนาและเกษตรกรนี่ก็น่าสนใจเพราะว่าเห็นหัวข่าววันก่อนว่าครม.เคาะเยียวยาเกษตรกรน่านเท่าตัวคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรพูดถึงมาตรการเยียวยาเกษตรกรจากเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยพิจารณากฎเกณฑ์เดิมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งประมงปศุสัตว์ข้าวขณะนี้เริ่มสำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตรกรแล้ว80%งบประมาณที่ใช้ยังไม่สามารถระบุได้แต่ย้ำว่าเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจะได้รับเงินเยียวยาในอัตราที่เพิ่มขึ้นเท่าตัวนี่ตรงนี้น่าสนใจซึ่งก็จะปรับกฎเกณฑ์ใหม่ตั้งแต่ปี2565กฎเกณฑ์ใดที่เป็นประโยชน์รัฐบาลจะดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประสบภัยนี่คือหลักการนะทีนี้ถ้าดูภาพใหญ่ของการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดก็จะได้คุยกันรองนายกยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือบอกว่าเบื้องต้นครม.ครม.ได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเป็นพิเศษ550ล้านบาทในตัวเลขกลมๆแล้วจะมอบหมายให้กรมปภ. ป็นหน่วยรับงบประมาณแล้วจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยามีดังนี้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มจากอุทกภัยทางตรงเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทนี่เป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นนะ
5: ครับ
6: แต่หัวใจก็คือความเร็วในการช่วยเหลือเยียวยาอย่างที่ว่าคือไม่ต้องเรียกหาเอกสารหลักฐานต่างๆนานาตามที่นายกสั่งการนั่นเรื่องของชาวบ้านทั่วไปทีนี้ที่เดือดร้อนกันมากก็ภาคส่วนธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจรายย่อย SME เสียหายเยอะครับวันนี้ก็เห็นหัวข่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมหนุนสินเชื่อเอกสารสินเชื่อ SME อัตราพิเศษอันนี้ถือว่าเป็นหัวข่าวที่เราได้ยินกันเกือบทุกครั้งแต่ขอทำให้ได้จริงรัฐมนตรีวรวุฒิศิลปะอาชาบอกว่ากระทรวงจะเร่งดูแลผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SME ธนาคาร SME พร้อมสนับสนุนสินเชื่อในอัตราพิเศษอันนี้ก็เหมือนกันเราได้ยินมาหลังน้ำท่วมอุทกภัยก็อย่างนี้ทุกครั้งแต่ว่าสั่งแล้วต้องทำให้ได้นะครับเพราะว่าหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายนโยบายสั่งแต่ฝ่ายปฏิบัติทำไม่ได้หรือทำได้ไม่จริงคือการเข้าถึงสินเชื่อเนี่ยมันยากเงื่อนไขมันเยอะสุดท้ายคนเดือดร้อนก็ยอมแพ้อันนี้เป็นจุดบอดจุดอ่อนของระบบราชการไทยคือนโยบายดีข้อสั่งการดีแต่ว่ามันไปตายในทางภาคปฏิบัติตามด้วยข้อกฎหมายและบงระเบียบราชการที่มาตราสั่งไว้แน่นหนาต้องค่อยๆแก่ค่อยๆคลายปมฉะนั้นหวังว่าคราวนี้เนี่ยคำสั่งของนายกจะทำให้การเยียวยาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านเนี่ยเป็นต้นแบบของการเยียวยาที่มีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกับหลายหน่วยงานคือต้องเร็วแต่ว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ต้องเห็นใจฝ่ายราชการคือประชาชนพลเมืองของเรามันต้องซื่อสัตย์ด้วยนะถ้าผู้ประสบภัยไม่ซื่อสัตย์ที่โกงเห็นแก่ได้หลอกเขาฝ่ายราชการก็ต้องมาเดือดร้อนในภายหลังพอเขาเจอเข้าอย่างนี้เขาก็ต้องเข้มงวดเขาก็ต้องขอหลักฐานรายละเอียดอะไรต่ออะไรไว้ป้องกันการผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นมันก็วนอยู่อย่างนี
5: ้ครับ
6: วนอยู่อย่างนี้ว่ามันเหมือนไก่กับไข่คือถ้าประชาชนที่ไปรับการเยียวยาขี้โกงเห็นแก่ได้โอ้ยยิ่งเขาไม่ต้องการหลักฐานมากก็เวียนเทียนกันไปอย่างเงี้ยมันก็เดือดร้อนกันอยู่
5: คร
6: ับ ครับดูข่าวอื่น
5: ตราบใดที่ยังไม่สิ้นหน้าฝนนี้นะครับเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยยังต้องเฝ้าระวังไม่เฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางแม้กระทั่งภาคอีสานก็ต้องเฝ้าระวังครับกรมชลประทานลุยเช็ค7จุดเสี่ยงที่หนองบัวลำพูกับอุดรธานีเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่5พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจสอบจุดเสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูกับอุดรธานีครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการช่วงเช้าของเมื่อวานเนี่ยไปที่หนองบัวลำพูครับ4จุดด้วยกัน4จุดนี่อยู่ในอำเภอเมืองทั้งหมดครับทั้งอ่างเก็บน้ำทั้งประตูระบายน้ำอาคารบังคับน้ำจากนั้นช่วงบ่ายมาที่อุดรธานี3จุดด้วยกันที่อำเภอเมือง2จุดทั้งอ่างเก็บน้ำแล้วก็ฝายและจากนั้นก็ไปที่อำเภอกุดจับของอุดรธานีไปดูประตูระบายน้ำครับ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่5ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือบุคลากรให้เข้าปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและก็บูรณาการร่วมทำงานกับทุกฝ่ายครับอีกข่าวหนึ่งจากทางกรมชลประทานโครงการแม่กวงอุดมธาราจัดกิจกรรมสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ยุวชนก่อนเรียนรู้งานชลประทานคุณเฉลิมเกียรติอินทะกนกผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมโครงการยุวชนก่อนเรียนรู้งานชลประทานหลักสูตรในรั้วโรงเรียนประจำปีงบประมาณ2569ครับปลูกฝังความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำสร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำและให้ความสำคัญของชลประทานสร้างความคุ้นเคยระหว่างเยาวชนกับเจ้าหน้าที่ชลประทานครับ
6: เรื่องการปราบปรามเกี่ยวข้องกับแรงงานเนี่ยมันมีเรื่องเยอะจริงๆนะช่วงหลังๆเนี่ยเมื่อวานคุณวรสิทธิ์เสียงประสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพร้อมด้วยผบ.ตร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการปราบปรามขบวนการทุจริตนำคนต่างด้าวมาสวนสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลโดยไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือทะเบียนศูนย์ในพื้นที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ผบ.ตร.บอกว่าได้ตรวจสอบจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนพบว่าระหว่างปี 61 ถึง 65 มีการออกบัตรทะเบียนศูนย์จำนวน 5,044 คนและพบความผิดปกติหลายประการทั้งการใช้บ้านเลขที่ไม่มีอยู่จริงหรือบ้านผีเป็นจุดรวมรายชื่อการเก็บรายนิ้วมือไม่สมบูรณ์เพื่อหลบเลี่ยงระบบตรวจสอบอัตลักษณ์การรับรองเอกสารเท็จและเอกสารต้นเรื่องสูญหายจำนวนมากจากการสืบสวนเชิงลึกพบว่าคนต่างด้าวต้องสงสัยทำทะเบียนศูนย์โดยมิชอบ23คนตรวจสอบรายนิ้วมือพบว่าทั้งหมดมีหนังสือเดินทางต่างประเทศแบ่งเป็นชาวเมียนมา22คนและชาวจีน1คนจึงรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง35รายแบ่งเป็น3กลุ่มนี่จะเห็นว่าการดำเนินการปราบเรื่องนี้เนี่ยเอาเจ้าหน้าที่ระดับผู้น้อยไปไม่ได้หรอกคุณระดับผมมันต้องระดับผบ.ตร.ระดับผู้บัญชาการภาคระดับผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจระดับรองผู้บัญชาการน่ะระดับใหญ่ๆทั้งนั้นน่ะที่ไปลุยเรื่องพวกนี้ไม่งั้นแล้วสั่งการลงไปก็ไม่ได้เรื่องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เยอะนี่เชียงใหม่นะ
5: ครับ
6: ซึ่งเราได้ยินมานานแล้วว่ามันมีรูปแบบหลายวิธีการเยอะมากกฎหมายเราก็ลุ่มล่ามลุงลังเยอะนี่ผมก็ไม่รู้นะอ่านข่าวไปเนี่ยว่าทำบัตรทะเบียนศูนย์เนี่ยมันคืออะไรวันก่อนเรื่องบัตรสีชมพูอันนั้นก็ได้สิทธิประโยชน์อะไรเยอะไอ้บัตรทะเบียนศูนย์เนี่ยน่าจะหมายถึงว่ามีสิทธิประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นมาจากคนต่างด้าวทั่วไปว่าอย่างนั้นดูข่าวอื่น
5: ข่าวเรื่องพฤติกรรมการส่งข้อความในออนไลน์ในโซเชียลข่มขู่โรงเรียนนี่นะครับเมื่อวานเนี่ยที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรีอยู่ในอำเภอเมืองนะครับมีการส่งข้อความเข้าในไลน์กลุ่มผู้ปกครองขู่ว่าจะยิงในโรงเรียนเพราะไม่พอใจที่โรงเรียนจัดกีฬาสีตรงกับวันศาสตร์จีนจะต้องไปร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนทำให้ไม่ได้ไปขายของ ก็เลยทำให้ทางโรงเรียนนี่ต้องปิดกิจกรรมเลยนะครับกีฬาสีเนี่ยทีนี้ก็ไปแจ้งความตำรวจครับตำรวจไปจับตัวผู้ปกครองคนหนึ่งมาครับเอามาสอบปากคำสารภาพครับว่ากุเรื่องขึ้นมาครับเหตุเพราะว่าเป็นคนได้งานจัดหาเสื้อกีฬาสีแต่หาไม่ทันก็เลยส่งข้อความเข้าไปให้เกิดความหวาดกลัวเพื่อให้โรงเรียนประกาศเลื่อนการจัดกีฬาสีออกไปจะได้มีเวลาหาเสื้ออย่างนี้ก็มีคุณจุบาบ
6: อ้
5: างว่ามาจัดงานตรงกันกับวันศาสตร์จีนไม่ได้ไปขายของที่ไหนได้หาเสื้อให้เขาไม่ทัน
6: นี่เราไม่รู้ว่าไปแจ้งตำรวจแล้วเนี่ยตำรวจดำเนินคดีแบบไหนกฎหมายมีบทลงโทษหนักแค่ไหนที่จะทำแบบนี้นี
5: ่โอ้ยหนักเลยคุณสุภาพอย่างน้อยๆล่ะเอาข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ดิ
6: เข้าใจไงแต่นี้เดี๋ยวพอไปส่งไปเดี๋ยวก็จบลงด้วยปรับโทษจำคุกให้รอลงอาญาเรื่องแบบนี้มันต้องให้เด็ดขาดว่าต้องถึงขั้นที่จะลงโทษหนักจำคุกเพื่อให้คนที่คิดจะทำแบบนี้จะได้ดูเป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยอย่าทำนะ
5: ครับ
6: มีคนติดคุกมาแล้วนะไอการปล่อยข้อมูลเท็จส่งเข้าไปในไลน์มั่วๆเนี่ยเพื่อหวังผลให้มันเกิดความวุ่นวายเนี่ยผมว่าต้องเอาจริงเอาจังไม่งั้นมันไม่เข็ดหรอกแล้วไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนนี่โรงเรียนเดียวใช่ไหมเท่าที่ฟังดูเนี่ย
5: เมื่อวานนี่4แห่งที่อำเภอเทิงเชียงราย2แล้วก็ที่โรงเรียนราชดำริในกรุงเทพนี้ด้วยที่เขตประเวศนี่ครับ
6: มันก็เป็นพฤติกรรมเอาอย่างไงเห็นเขาทำเป็นข่าวยิ่งเป็นข่าวอย่างนี้นะก็ยิ่งทำให้มีแรงจูงใจที่จะสนุกส่งข้อความซึ่งมันต้องจับได้อยู่แล้ว
5: ครับ
6: มันมีข้อความถ้าจะเอากันจริงๆนะมันขึ้นอยู่กับเราจะเอาจริงไหมต้องรอให้ใครสักคนหนึ่งสั่งการสินายกก็ได้ใครก็ได้รัฐมนตรียุติธรรมก็ได้ช่วยสั่งการลงไปทีว่าเรื่องแบบนี้ต้องเจอโทษให้หนักจำคุกได้ก็ต้องจำคุกเพื่อให้มันเกิดการเข็ดหลาบไม่งั้นแล้วจะเจออย่างนี้แล้ววิธีการบริหารจัดการเรื่องพวกนี้นะสถานศึกษาเนี่ยง่ายที่สุดคือปิดโรงเรียนเอาไว้ก่อน
5: ครับ
6: ขืนไปเสี่ยงมันเกิดตูมตามขึ้นมาจริงๆซวยดิคุณตลาด
5: ใช่
6: เพราะมันเป็นข่าวว่าเขาเตือนแล้วไม่เชื่ออ้าวฉะนั้นกฎหมายต้องลงโทษอย่างเด็ดขาด
5: ครับ
6: มันจะได้เข็ดครับ
5: นำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
7: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
8: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับรัฐบาลกำหนดกรอบใช้เงินกู้ 400,000 ล้านบาทย้ำทุกโครงการต้องคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: รัฐบาลกำหนดกรอบใช้เงินกู้ 400,000 ล้านบาทย้ำทุกโครงการต้องคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้การใช้เงินเกิดประโยชน์สูงสุด
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานรัฐบาลเตรียมดำเนินการตามกรอบกฎหมายโดยย้ำว่าเงินทุกบาทต้องมีเป้าหมายคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับวงเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้กำหนดหลักเกณฑ์กันกรองโครงการไว้แล้วโดยเน้นลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนาทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่พร้อมกำหนดข้อห้ามใช้เงินกู้กับการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาดูงานหรือเดินทางต่างประเทศการจัดซื้อเพื่อแจกจ่ายประชาชนและโครงการที่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณปกติพร้อมย้ำว่าทุกโครงการต้องกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จอย่างชัดเจนเพื่อให้เงินกู้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนจังหวัดนราธิวาสพร้อมจัดระเบียบเรือกับโกดังริมแม่น้ำโกลกเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและเสริมความมั่นคงในพื้นที่
8: พันเอกพรชัยนิ่มทัศนสิริผู้บังคับกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเปิดเผยว่าพื้นที่แนวลำน้ำโกโลกระยะทางประมาณ105กิโลเมตรได้ติดตั้งรั้วลวดหนามแล้วราว25กิโลเมตรขณะที่พื้นที่ป่าและภูเขาระยะทางประมาณ79กิโลเมตรได้วางรั้วในจุดเสี่ยงและช่องทางที่ตรวจพบความเคลื่อนไหวผิดปกตินอกจากนี้ได้ปิดช่องทางท่าข้ามที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงแล้วส่วนพื้นที่ที่ประชาชนยังใช้สัญจรตามวิถีชีวิตประจำวันเจ้าหน้าที่จะบริหารจัดการร่วมกับชุมชนอย่างเหมาะสมสำหรับการจัดระเบียบพื้นที่ริมแม่น้ำพบโกดังที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายประมาณ105แห่งอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายขณะที่มาตรการควบคุมเรือกำหนดให้เรือจอดรวมในจุดที่กำหนดช่วงเวลา 18:00 น.ถึง 6:00 น.ของวันรุ่งขึ้นโดยอำเภอตากใบมีจุดจอดรวม13จุด ส่วนการขึ้นทะเบียนเรือปัจจุบันมีเรือขึ้นทะเบียนแล้ว297ลำจากทั้งหมดประมาณ979ลำเจ้าหน้าที่เร่งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือนำเรือมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องทั้งนี้ยืนยันว่าการดำเนินมาตรการด้านความมั่นคงจะควบคู่ไปกับการดูแลวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างเหมาะสมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มช่วงวันที่27ถึง31สิงหาคมนี้
9: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้ถึง31สิงหาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่โดยนายสลัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมกำลังพลเครื่องมือและเครื่องจักรกลสำหรับให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมให้เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเตรียมพื้นที่รองรับน้ำรวมถึงจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นสำหรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุนแรงจนต้องอพยพและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังความปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าและพิจารณาปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงเช่นถ้ำน้ำตกและถ้ำลอดเพื่อป้องกันอันตรายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ๆสูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนทำประกันภัย
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา

0: ายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 9:15 นาทีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้ค่ะเรากลับมาเจอกันนะคะตรงกับวันที่27เดือนสิงหาคม2569นะคะวันนี้เป็นวันศาสตร์จีนนะคะถ้าหากว่าเป็นพี่น้องชาวจีนนะคะหรือว่าคนไทยเชื้อสายจีนนะก็จะมีพิธีไหว้บางคนนี้ก็มีการลางานนะคะเพื่อจะมีพิธีไหว้ก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะแต่วันนี้มีกรมอุตุนิยมวิทยาเขามีการประกาศเตือนเรื่องฝนนะเป็นฉบับที่2ที่ออกมานะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากมาแล้วค่ะตั้งแต่วันที่29สิงหาคมไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้นะคะมีชื่อจังหวัดไหนบ้างได้รับผลกระทบค่ะที่จะต้องเตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะในช่วงนี้ประเทศไทยจะมีฝนหนักมากขึ้น29ก็คือตรงกับวันเสาร์นี้นะคะไปจนถึงวันพุธหน้า2กันยายนนะคะมีจังหวัดที่เป็นสีแดงก่อนเลย29จะได้เตรียมพร้อมกันวันเสาร์นะคะที่จะตกหนักค่ะเป็นภาคอีสานนะคะพี่น้องแถวบึงกาฬกับนครพนมนะคะและภาคตะวันออกที่เป็นสีแดงคือจังหวัดตราดค่ะส่วนวันที่29สิงหาคมจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักหรือว่าสีส้มมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายสกลนครนครพนมยโสธรร้อยเอ็ดและอุบลราชธานีนะคะส่วนภาคใต้พี่น้องที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตค่ะภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีส่วนภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของสภาพอากาศนะที่อาจจะได้รับผลกระทบกันในช่วงนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองนะช่วงนี้วันที่27ใช่ไหมสำหรับอากาศ27สิงหาคมช่วงนี้นะคะก็จะเป็นภาคเหนือวันนี้ตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่อันนี้เราไล่ที่ร้อยละ60ก่อนนะมีภาคเหนือนะคะแล้วก็จะมีภาคกลางนะคะภาคกลางนี่คือกาญจนบุรีสระบุรีกับราชบุรีนะที่จะหนักภาคตะวันออกค่ะร้อยละ60เหมือนกันมีนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดนะคะแล้วก็ข้ามมาที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ใครจะไปไหนพกร่มนะคะเพราะฝนจะตกร้อยละ60เขาบอกว่าฝนกรุงเทพกับปริมณฑลจะมาในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะอย่าลืมพกร่มกันไปด้วยนะคะส่วนภาคใต้ช่วงนี้ฝนยังลดลงอยู่นะคะถ้าเป็นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนตกร้อยละ30ภาคใต้ฝั่งอันดามันตกร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะระวังเรื่องของสุขภาพช่วงนี้เดี๋ยวรู้สึกว่าเจ็บคอเดี๋ยวรู้สึกไออะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเจอกันประจำเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าด้วยความที่แบบสถานการณ์สภาพอากาศมันไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่นักนะส่วนเมื่อวานนี้

เสียง52คนนะคะเสียงข้างมากเห็นชอบค่ะเห็นชอบจากผู้ลงมติทั้งหมด478ก็ผ่านไปที่เรียบร้อยไม่มีอะไรให้ไม่สบายใจนะคะซึ่งจริงๆแล้วเมื่อวานในสภาเนี่ยความเห็นหรือว่าการออกมาชี้แจงของทางนายกอนุทินชาญวีรกุลหรือแม้แต่ว่าจะเป็นคุณเอกนิติธันประภาสเพราะอะไรยังไงทำไมคุณจะต้องกู้เงินพรก.ก้อนนี้ด้วยมันมีความจำเป็นอย่างไรนะคะซึ่งอย่างเช่นทางคุณเอกนิติบอกเนี่ยไม่กู้มันจะแย่กว่าอีกมันต้องกู้อันนี้คือสภาเมื่อวานนี้แล้วก็ทางฝั่งของคุณอนุทินพอมีลงมติออกมาเห็นชอบนะคะก็ขอบคุณยกมือไหว้ขอบคุณมากๆสำหรับโอกาสย้ำว่าจะใช้เงินกู้ด้วยความสุจริตโปร่งใสแล้วก็จะไม่เอื้อประโยชน์ให้กับใครอันนี้นายกพูดนะคะนายกพูดเกี่ยวกับเรื่องของการกู้400ล้านที่ชัดเจนก็คือคุณเอกนิตินะคุณเอกนิตินี่จะมาเป็นข้อๆเลยแล้วก็บอกว่าเข้าใจดีว่าส.ส.เนี่ยไปเอาความเห็นของคนมาค้านเนี่ยคนเห็นค้านมาอภิปรายจริงๆพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านนี่มันผ่านศาลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วคงไม่เป็นธรรมนะถ้าคุณไปเอาความเห็นของคนเห็นค้านมาอภิปรายในสภาแต่โอเคผมไม่ว่าผมเคารพความเห็นต่างแหละตอนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส2มันชะลอตัวเงินเฟ้อมากขึ้นน้ำมันแพงขึ้นดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเกือบ600ล้านปัจจัยเหล่านี้เป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่เคยบอกว่าประเทศไทยจะเจอวิกฤตหลายรอบระลอก1ก็คือราคาน้ำมันแพงขึ้นจากปัจจัยภายนอกประเทศระลอก2ก็คือวิกฤตค่าครองชีพแพงขึ้นเงินเฟ้อสูงขึ้นเกือบ 3% ระลอก3ก็คือกำลังซื้อลดลงแต่สินค้าแพงขึ้นวิกฤตเหล่านี้มันไม่จบถ้าปล่อยให้ลุกลามหนักขึ้นเรื่อยๆถ้าของแพงขึ้นหยุดไม่ได้อาจจะต้องปลดคนงานธุรกิจมันจะเจ๊งหากยังหยุดไม่ได้ก็จะนำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจนักวิเคราะห์ทั่วโลกก็บอกประเทศไทยนำเข้าพลังงานสูงมากทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติแต่ว่าปัญหาตะวันออกกลางไม่รู้จะจบเมื่อไหร่หากสงครามไม่จบความเปราะบางก็มากขึ้นวันนี้ก็เลยเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อออกพรก.กู้เงินค่ะวัตถุประสงค์พรก.กู้เงินเนี่ยคุณเอกนิติก็ย้ำว่ามันจะมีอยู่2อย่างคือ1อยากช่วยประชาชนพี่น้องเกษตรกรที่เขาได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานแล้วตอนนี้มันมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสมันช่วยลดค่าครองชีพประชาชนที่ออกแบบมาไม่ใช่แค่ประคองเศรษฐกิจแต่มันออกแบบเพื่อช่วยพ่อค้าแม่ค้าให้ใช้ AI เป็นเพื่อให้ได้มีรายได้สูงแล้วก็ได้เปิดตลาดกว้างขึ้นผ่านทางออนไลน์ค่ะนอกจากผ่านตลาดอย่างเดียวนะคะ2คือส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิผลรองรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้พลังงานทางเลือกหากต้องนำเข้าพลังงานไปเรื่อยๆอาจจะเจอวิกฤตเศรษฐกิจรอบ3หรือ4พรก.กู้เงินมีหลักคิด3ด้านก็คือ1ประคองประชาชนและเศรษฐกิจ2เปลี่ยนวิกฤตเป็นจังหวะเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่ไม่ใช่จะเปลี่ยนทุกอย่างในพริบตาโครงการในพรก.ฉบับนี้มันเป็นการกระตุกให้เปลี่ยนผ่านได้เร็วขึ้น3คือใช้จังหวะที่โลกเปลี่ยนแล้วก็ดึงดูดลงทุนเอกชนเรื่องพลังงานสะอาดเพราะว่าบอกว่าประเทศไทยมีจุดแข็งที่ทั่วโลกเขาอยากมาลงทุนก็เลยสนับสนุนให้คนไทยเปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์สร้างรายได้ยั่งยืนเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าขายไฟคืนให้การไฟฟ้านะคะก็ขอยืนยันในส่วนของแผนการจัดสรรงบประมาณว่าวันนี้พรก.กู้เงิน400ล้านบาทไม่ต่างจากพรก.กู้เงินในอดีตและมีหลักการเหตุผลชัดเจนกว่าแก้ปัญหาสิ่งที่เคยมีปัญหาในอดีตทำให้พรก.นี้โปร่งใสชัดเจนขึ้นมีกระบวนการกลั่นกรองโครงการเข้มงวดโปร่งใสผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายในและก็ภายนอกจะเป็นโครงการที่สอดคล้องวัตถุประสงค์และก็แผนงานมีความพร้อมโปร่งใสคุ้มค่าเปิดเผยให้เห็นประชาชนทราบมีการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินรายงานครม.และก็ย้ำเงินกู้นี้ไม่ได้กู้มากองแต่กู้มาใช้จ่ายที่จำเป็นติดตามหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นตลอดและคำนึงถึงวินัยการคลังสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่กลัวหนี้สาธารณะชนเพดานแต่สนใจสิ่งที่จะไปลงทุนจะเป็นยังไงแล้วก็ยืนยันนะคะว่าการออกพรก.กู้เงินมีความโปร่งใสไม่ตีเช็คเปล่ามีระเบียบวิธีการไม่ต่างจากในอดีตที่ทำเพื่อความจำเป็นเร่งด่วนนะคะมีวัตถุประสงค์ชัดเจนช่วยประชาชนเปลี่ยนผ่านพลังงานใช้วิกฤตเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้ดีขึ้นจำเป็นต้องใช้พรก.กู้เงินเพราะว่ายังอยู่ในวิกฤตสงครามต้องมีเครื่องมือค่ะที่จะมาช่วยประเทศไทยพร้อมเปลี่ยนผ่านพลังงานเมื่อวิกฤตจบประเทศไทยจะดีกว่าเดิมนะคะ

ันนี้ก็คือในภาพใหญ่นะคะของคุณผู้ฟังก็คือเรื่องพรก.กู้เงิน400,000 ล้านว่าเพราะอะไรยังไงถึงจะต้องออกคือไม่ได้กู้มาเพื่อเอามากองไว้เฉยๆนะคะและรอบนี้มั่นใจว่าโปร่งใสแน่นอนนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยแต่ว่าหมอวรงค์เนี่ยบอกว่าก็ไม่ว่ากันแต่ว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยรู้สึกว่าจะเอื้อเงินทอนในทุนหรือเปล่ายังไงเนี่ยก็อยากจะให้ใช้ลงไปถึงพี่น้องประชาชนจริงๆนะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดของรัฐบาลนะเพราะว่าคุณมีการปรับเกณฑ์ใหม่จนเกิดกระแสวิจารณ์จากประชาชนพอเปิดให้ลงทะเบียนทั้งรายเก่ารายใหม่ก็มีทั้งหมด 18.8 ล้านคนไม่ผ่านเกณฑ์ 9.3 ล้านคนส่วนยอดคนเก่าผ่านเกณฑ์แค่ 6.3 ล้านคนจากยอดเดิม 12.7 ล้านคนเป็นการสร้างความเครียดให้กับประชาชนก็ย้ำว่าหากต้องการจะดูแลคนยากจนก็ต้องดูแลด้วยหัวใจเขาไม่ใช่ลูกค้าธนาคารที่จะเอาทรัพย์สินมาเปลี่ยนตามเงื่อนไขได้นะคะก็เรียกร้องขอให้รัฐมนตรีที่ดูแลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนสิทธิ์บัตรคนจนรายเก่าทุกรายค่ะคุณหมอวรงค์บอกนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่อยู่ในพรก.กู้เงิน400,000 ล้านที่คุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมนี่นะคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมพูดว่ามีข่าวว่าตอนนี้ไอ้การเปลี่ยนผ่านพลังงานของรัฐบาลเนี่ยอธิบดีสทเมื่อเดือนกรกฎาคมทำหนังสือถึงผู้ว่าให้สำรวจความต้องการอุปกรณ์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่สุดท้ายก็ไปยกเลิกแผนงานนี้สะท้อนให้ตนกังวลถึงการไม่มีแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ชัดเจนตนไม่เชื่อคนที่จะไปดำเนินการว่าจะไม่มีการใส่เงินทอนหรือผลประโยชน์ไปยังพรรคการเมืองระหว่างพรรคนะคะแล้วก็เสนอให้ประเทศไทยอ่ะคุณจะต้องพึ่งพาพลังงานสะอาดด้วยตนเองไม่ใช่เทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นของต่างประเทศและสุดท้ายก็หนีไม่พ้นการนำเข้าก๊าซธรรมชาติอยู่ดีก็เลยเสนอคุณเอกนิติธรรมประภาสว่าคุณไปคุยกับกระทรวงพลังงานสิเปิดโอกาสให้โรงไฟฟ้าพลังงานจากพืชเพราะราคาถูกกว่าและภาคเกษตรเนี่ยสามารถปลูกได้ไม่ใช่แค่คุณมาเอาโซลาร์เซลล์นะคะคุณมาเอาโซลาร์เซลล์เพราะว่าถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทนายทุนนะคะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทนายทุนแบบนี้ไม่ได้กินเปอร์เซ็นต์หักหัวคิวกันแบบนี้ไม่ได้นะคะอันนี้คือในมุมของหมอวรงค์นะที่พูดถึงไอในภาพของไอเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทางพรก.กู้เงินจะทำนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ที่เขาเป็นห่วงนะว่ามันจะลงไปไม่ถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการชำแหละอะไรต่างๆนานานะเกี่ยวกับไอ้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังงานนะคะแต่ว่าที่สุดแล้วก็ผ่านมานั่นแหละผู้ฟังเอาพูดตัดจบแบบนี้แล้วกันเพราะยังไงมันก็ผ่านอยู่แล้วอะแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็ลงมติไปแล้วคือไม่มีปัญหาสามารถที่จะใช้ต่อได้คือจริงๆใช้ไปก่อนแล้วตอนช่วงของ60/40นะคะถ้าไม่ผ่านก็เดือดร้อนแหละแต่คือเขาผ่านรัฐธรรมนูญแล้วไงแต่นี่ก็ต้องมาชี้แจงกับสภาก็มันก็ต้องไปตามขั้นตอนแหละจากนี้ไปในสภานี้ก็คงจะมีเรื่องนี้เรื่องของไอ้ประเด็นศึกซักฟอกนี่แหละนะคะที่รัฐบาลจะต้องออกมาอภิปรายชี้แจงในประเด็นที่ฝ่ายค้านอยากจะถามก็มีหลายประเด็นแน่นอนค่ะทั้งเรื่องของกระทรวงมหาดไทยนี่จะเยอะหน่อยนะคะช่วงนี้กระทรวงมหาดไทยจะฮอตฮิตเป็นพิเศษนะคะเรื่องของการโยกย้ายกระทรวงมหาดไทยก็ฮอตฮิตเป็นพิเศษเพราะว่าโยกย้ายข้าราชการระดับสูงข้ามห้วยมาอย่างเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นมาเป็นอธิบดีสทนะคะหรือว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ผู้ว่าด้วยเนาะเมื่อวานนี้วันที่26วันพุธสรุปแล้วเรื่องของการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะผู้ฟังมติเอกฉันท์ค่ะตามคาดไม่มีอะไรได้เซอร์ไพรส์นะคะคงดอกเบี้ยนโยบาย 1% นะคะสำหรับการประชุมเมื่อวานนี้
ระดับ 1% โดยกนง.เขาประเมินระดับดอกเบี้ยปัจจุบันมีความเหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในระดับต่ำแล้วก็การฟื้นตัวยังไม่ทั่วถึงดร.ดอนนาคอนทัพค่ะผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยและในฐานะเลขานุการกนง.ก็บอกว่ากนง.เนี่ยยังมีการพูดถึงความเหมาะสมของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะแต่เห็นว่าการลดดอกเบี้ยสถานการณ์ปัจจุบันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียเนื่องจากว่าการส่งผ่านนโยบายการเงินมันมีข้อจำกัดแล้วก็มันมีปัญหาหลายด้านของเศรษฐกิจไทยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งมันไม่สามารถแก้ด้วยการลดดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวตอนนี้อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันบ้านเราอยู่ที่ 1% 1% ถือว่าเข้าขีดจำกัดของนโยบายการเงินแล้วถ้าต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มก็ควรจะใช้มาตรการที่ตรงจุดมากขึ้นทั้งมาตรการทางการเงินเฉพาะกลุ่มแล้วก็นโยบายการคลังแต่หากในอนาคตเกิดภาวะวิกฤตรุนแรงกนง.ยังมีความสามารถที่จะลดดอกเบี้ยได้อีกนะคะลดดอกเบี้ยได้อีกซึ่งเพราะว่าถ้ามันวิกฤตเราก็ไม่รู้ว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยการใช้มาตรการเฉพาะจุดจะมีความแม่นยำและก็เห็นผลมากกว่าส่วนเหตุผลที่กนง.ยังไม่มีความจำเป็นจะต้องปรับในช่วงนี้แม้ว่าเราจะเห็นดอกเบี้ยในต่างประเทศบางแห่งเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงมองว่าปัจจุบันธนาคารกลางต่างประเทศเริ่มเห็นสัญญาณค่ะเห็นสัญญาณออกมาชัดเจนการชะลอขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็หลังความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อของโลกตอนนี้มันลดลงมันก็เลยทำให้แรงดันด้านนี้มันก็เลยลดลงตามไปด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามภายใต้นโยบายการเงินที่มีความจำกัดการใช้มาตรการทางการเงินเฉพาะจุดมันก็จะสำคัญนะคะสำคัญมากๆแล้วก็ในการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาให้ตรงจุดมากกว่าที่ว่าเราเข้าใจว่ามันจะต้องไปลดดอกเบี้ยแบบเนี้ยมันก็ช่วยไม่ได้ทั้งหมดปัจจุบันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการทางการเงินเฉพาะจุดออกมาเพิ่มเติมเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นแล้วก็แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างควบคู่ไปกับนโยบายการคลังโดยมาตรการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจะมุ่งเป้าไปที่2กลุ่มสำคัญทั้งดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำซึ่งคุณภาพสินเชื่อมีแนวโน้มด้อยลงนะคะมีแนวโน้มด้อยลงแล้วก็ที่สำคัญมาตรการที่ออกมาเนี่ยก็เขาก็จะมาพิจารณาที่จะช่วยกลุ่มที่ควรจะได้รับสินเชื่ออันนี้คือเราบอกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่มีนักเศรษฐศาสตร์หลายคนออกมาเปิดใจถึงการทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทยในยุค ของคุณวิทัยรัตนากรนะคะเพราะว่าเขาก็จะไม่มุ่งในเรื่องของมาตรการการเงินตรงนี้แต่ว่าเขาจะมุ่งไปพิจารณาวิธีการในการไปช่วยกลุ่มเปราะบางลงไปตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยคือไอ้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะช่วย SME ที่มีศักยภาพหรือครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำแล้วก็คุณภาพสินเชื่อมีแนวโน้มดอกด้อยลงอันนี้เขาอยากจะเข้าไปช่วยเติมเงินเข้าไปสู่ระบบแล้วก็ลดต้นทุนนะคะลดต้นทุนในเรื่องของไออะไรล่ะทางการเงินการบริหารจัดการพวกไอความเสี่ยงด้านเครดิตอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะคือประเด็นเนี้ยก็เพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือทั้ง SME แล้วก็กลุ่มพี่น้องประชาชนนะมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดเหล่านี้พอใช้ควบคู่กับนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายและนโยบายการคลังที่เน้นการปรับโครงสร้างมันจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยให้ทั่วถึงมากขึ้นกนง.ก็ห่วงคุณภาพสินเชื่อนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามที่ประชุมกนง.เขาก็ยังห่วงเรื่องด้านคุณภาพสินเชื่อแล้วก็หนี้เสียโดยภาวะการเงินของกลุ่ม SME แล้วก็ครัวเรือนรายได้ต่ำมันก็ยังตึงตัวแล้วก็คุณภาพสินเชื่อมันก็มีแนวโน้มด้อยลงโดยจากข้อมูลก็แสดงให้เห็นว่ามันไม่เพียงพอนะคะแล้วก็มันอยู่ในระดับที่สูงเท่านั้นแต่มันมีทิศทางที่จะปรับขึ้นต่อเนื่องด้วยหนี้ครัวเรือนก็เป็นอุปสรรค
สิ่งที่ต้องจับตาปัจจัยเสี่ยงก็คือสงครามการค้าค่ะปัจจัยต่างประเทศเป็นหนึ่งในความเสี่ยงนะคะโดยเฉพาะนโยบายการค้าของสหรัฐและมาตรการกีดกันทางการค้าที่อาจจะไปส่งผลต่อภาคการผลิตการส่งออกของไทยหนึ่งในประเด็นที่ต้องจับตาคือมาตรการของสหรัฐนะคะเซ็กชั่น301ของสหรัฐโดยเฉพาะประเด็นเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินหรือว่าเอ็กซ์เพรสซึ่งก็มีความไม่แน่นอนว่าไทยจะได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวในระดับไหนความเสี่ยงจากการตอบโต้ทางการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจทั้งสหรัฐและก็จีนประเทศอื่นๆที่มีการใช้มาตรการภาษีตอบโต้กันเป็นระยะรวมไปถึงนโยบายของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับประเทศซึ่งมีการค้ากับอิหร่านมันเกิดการตอบโต้กลับจากจีนอาจจะสร้างความไม่แน่นอนต่อบรรยากาศการค้าโลกแล้วก็มันอาจจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจไทยปัจจัยที่ต้องติดตามคือความผันผวนตลาดการเงินโลกนี่แหละค่ะเป็นหลักเลยประเทศหลักๆอ่ะสหรัฐญี่ปุ่นยุโรปมันส่งผลให้บอนด์ยีลด์ทั่วโลกตอนนี้มันปรับตัวสูงขึ้นนะคะการเคลื่อนไหวของเงินบาทก็สอดคล้องกับพวกทิศทางสกุลเงินภูมิภาคก็ยังคงไม่เห็นผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินในภาพรวมลงทุนสูงแต่จ้างงานต่ำสำหรับการลงทุน AI กับ Data Center แม้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็การสร้างเงินลงทุนใหม่แต่ว่าเป็นธุรกิจใช้เงินทุนเข้มข้นและใช้เงินแรงงานน้อยเมื่อเทียบธุรกิจในอดีตเนื่องจากการจ้างงานใหม่จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง AI และเทคโนโลยีอาจจะไม่ชดเชยจำนวนแรงงานจากธุรกิจเดิมที่ปิดตัวได้ทั้งหมดมันก็เลยทำให้ความมั่นคงการจ้างงานลดลงและระยะต่อไปอาจจะได้เห็นอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันนะคะการบริโภคภาคเอกชนก็เป็นอีกจุดที่ต้องติดตามนะคะแม้ภาครัฐจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่การบริโภคในประเทศไตรมาส2มันต่ำกว่าที่ประเมินไว้มันสะท้อนว่ากำลังซื้อที่แท้จริงยังไม่ฟื้นตัวของประชาชนนะคะส่วนเงินเฟ้อปัจจุบันจะไปอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ประเมินไว้จากราคาพลังงานที่ลดลงการส่งผ่านต้นทุนที่น้อยกว่าแต่กนง.ก็ยังต้องติดตามความเสี่ยงด้านเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากว่าในระยะถัดไปอ่ะมันอาจจะมีแรงกดดันจากปรากฏการณ์เอลนีโญรวมไปถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ไปผลักดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ให้สูงขึ้นแม้แรงกดดันเงินเฟ้อจะลดลงแต่กนง.ไม่ชะล่าใจแล้วก็ต้องติดตามพัฒนาการเศรษฐกิจเงินเฟ้อแล้วก็ความเสี่ยงจากต่างประเทศอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะตอนนี้ก็จะมีการปรับโครงสร้าง3ผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะที่คุณจิรานุวัฒน์ธัญญเจริญเลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาพูดนะคะเห็นชอบยกย้ายเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงภายใต้การปรับโครงสร้างองค์กรมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานพร้อมรองรับความท้าทายในระยะข้างหน้าจะมีผลตั้งแต่1ตุลาคม69 1ย้ายนางสาวสุวรรณีเจษฎาศักดิ์รองผู้ว่าการด้านบริหารเป็นรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินเพื่อแทนรุ่งมลิกมาศซึ่งจะดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ว่าการค่ะเลื่อนตำแหน่งนางสาวดารณีแซ่จูผู้ช่วยผู้ว่าการสายยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษเป็นรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพระบบการชำระเงินและกำกับบริหารการเงินเลื่อนตำแหน่งนางสาวพีรจิตปัทมสูตรผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงินมาเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการสายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินและกำกับธุรกิจสินเชื่อรายย่อยอันนี้คือการยกย้ายเลื่อนตำแหน่งของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะส่วนอีกภาพบรรยากาศหนึ่งนะคะเรื่องของการลงทุนเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปว่ากันข้างหน้าเพราะว่าเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องบอกว่าถ้าวันนี้เราคุยมันมีหลายเรื่องมากจากประเด็นปัจจัยต่างประเทศที่มันเกิดขึ้นมาความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นต่อภาพรวมนะคะพลังงานเหล่านี้นะแล้วก็สภาพอากาศนะคะที่จะต้องมารองรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมคุณผู้ฟังคงได้เห็นน้ำท่วมน้ำป่าที่มันถล่มพรมแดนเนปาลกับทิเบตใช่ไหมคะโอ้โหน่ากลัวมากบางคนก็บอกว่าอย่าไปเชื่อมันเป็น AI อันนี้ตอนแรกดิฉันก็คิดว่ามันเป็น AI นะราบเป็นหน้ากองเลยเจอแบบนี้นะโอ้โหมันน่ากลัวจริงๆนะคะจากคลิปถ้าใครยังไม่ได้เห็นลองเซิร์ชเข้าไปดูเป็นคลิปแผ่นดินไหวในพื้นที่อาจจะเป็นส่วนล่างของทานน้ำแข็งถล่มที่ว่ารายงานเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่ในปาเขาออกมาพูดมวลมหาศาลที่มันพัดพาทั้งดินโคลนมันเป็นดินโคลนมันมาแบบโอ้โหน่ากลัวแล้วก็มันมีหินขนาดใหญ่แบบมหึมามันถล่มลงสู่แม่น้ำบริเวณพรมแดนเทือกเขาหิมาลัยระหว่างในปากับทิเบตของจีนเมื่อวานมันก็เลยเป็นภาพน้ำท่วมครั้งใหญ่ในฝั่งเนปาลแล้วก็ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นยอดผู้สูญหายอีกหลายร้อยชีวิตนะคะ
คือตอนนี้ที่พบเจอคือ157คนที่เขาอัปเดตอย่างเป็นทางการแต่ว่านักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเนี่ยเยอะด้วยค่ะสูญหายหลายร้อยชีวิตเลยเพราะจากที่เราได้เห็นคลิปวิดีโอจากในพื้นที่แสดงให้เห็นว่าผู้คนหลายสิบคนที่เดินอยู่เนี่ยบ้านเรือนประชาชนรถรามคือมันพัดไปหลายสิบคนถูกกระแสน้ำพัดไปที่ชายแดนโดยทางการทั้งสองฝั่งเกรงว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้เสียหายมันจะมากกว่าที่คิดเพราะมันไม่ได้มาวูบเดียวเหมือนสึนามิพรึบขนาดสึนามิคนก็เสียชีวิตเยอะใช่ไหมแต่นี่มันพุ่บมันมาแบบเป็นโคลนเป็นหินมันพัดมาแบบแรงแบบนั้นเลยบ้านเรือนถนนโครงการผลิตไฟฟ้าถูกน้ําพัดหายเข้าไปในเนปาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ในทิเบตบอกว่าพวกเขาก็กังวลว่าจะมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากหลังจากดินถล่มพัดถล่มด้านด่านชายแดนในเขตจีหลงมันเป็นกระแสน้ำโคลนขนาดมหึมาที่พุ่งตรงมาเลยยิ่งใกล้เข้ามามันก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆคนที่เห็นภาพนะคะเขารอดชีวิตเขามาเล่าพอผมเห็นมันไหลเข้ามาในบ้านผมพยายามคว้ามือภรรยาและพาเธอขึ้นไปดาดฟ้าแต่เธอก็ถูกโคลนพัดพาไปเขาเป็นผู้รอดชีวิตหนึ่งเดียวค่ะภรรยาโดนโคลนพัดพาไป4 ถึง 5 ชั่วโมงต่อมาเฮลิคอปเตอร์ก็มาช่วยแต่ภรรยาของผมติดใต้โคลนแล้วก็เธอจากผมไปแล้วผู้รอดชีวิตวัย68 ปีให้สัมภาษณ์นะคะเขาบอกว่ามันเป็นความมืดที่ปกคลุมเพราะไฟทุกอย่างมันดับใช่ไหมแล้วบ้านเรือนก็หายเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติภารกิจแบบช่วยเหลือยากลำบากนะคะคุณผู้ฟังดิฉันถึงบอกว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติอ่ะมันไม่เหมือนก่อนมันแรงมากๆมันคือมันต้องเฝ้าระวังอ่ะบางคนบอกว่าเกิดมาอยู่ประเทศไทยมันเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งนะที่บางทีภัยพิบัติอ่ะที่มันเกิดขึ้นมันเห็นภาพของต่างประเทศของเราก็ยังไม่ได้เคยเจอแบบนั้นมันก็มีบ้างซึ่งเราไม่สามารถที่จะเฟิร์มแบบ100%ว่ามันจะไม่เจอเหตุการณ์ที่รุนแรงด้วยความที่สถานการณ์สภาพที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยจากภาวะโลกร้อนหรือว่าสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็การเข้ามาของเทคโนโลยี AIพวกนี้มันทำลายสิ่งแวดล้อมเยอะนะการใช้ AI หรือว่าการขุดบิตคอยอะไรทุกอย่างอะเห็นไหมบางทีนี่ไปแอบใช้ไฟของหลวงเนี่ยอันนี้กลับมาที่บ้านเรานะสมมตินะไปเจอแหล่งที่แบบว่าใช้พลังงานใช้ AI หรือว่าบิตคอยมันต้องใช้ค่าไฟเยอะอะก็ไปแอบใช้ของหลวงแม้แต่กระทั่งนะคะเหตุการณ์ไฟไหม้ที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆที่บอกว่าจากไฟฟ้าลัดวงจรอะไรบ้างอย่างแม้แต่รัชดาซอย7หลังคอนโดดิฉันเนี่ยไม่ติดกัน2 วันเลยซอยติดกันเลยชานเมือง2แล้วก็ชานเมือง4มันคือมันติดกันแบบบ่อยเกินไปจนกระทั่งเกิดความสงสัยว่ามันจะมีใครสักคนหนึ่งที่ไปใช้ไฟแบบเยอะๆหรือเปล่าเพราะมันเกิดจากที่ไฟไอ้ที่เสาไฟมันปึ๊กปึ๊กปึ๊กอย่างนี้ก่อนแค่ที่คอนโดของดิฉันนี่ก็ดับบ่อยมากนะบางทีกระรอกเดินไปเนี่ยปึ๊บไฟดับเลยค่ะแม้แต่นกบินเฉียวไปก็คือไหม้เลยอ่ะมันมีคนรู้สึกไฟฟ้ามันแรงสูงหรือมันมีการใช้ไฟเยอะหรือเปล่ามันแอบคิดไม่ใช่ดิฉันแอบคิดคนเดียวก็มีหลายคอมเมนต์ที่พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะบ้านเราคนเข้ามาเยอะอย่าบอกว่าอย่างเจ้าที่รู้รัชดาพิเศษเนี่ยนักคนที่มาอยู่อาศัยอยู่เนี่ยคนจีนก็เยอะเยอะเราก็ไม่รู้ว่าที่เขาโดนจับแล้วก็ไปรวมตัวกันเพื่อที่จะมีไอ้พวกมิจฉาชีพแล้วก็ใช้ไฟอะไรพวกเนี้ยมันเยอะนะมันก็เป็นสาเหตุที่ว่าไฟฟ้าแรงสูงระเบิดได้อยู่เหมือนกันก็ตัดมาที่เรื่องของภัยธรรมชาติที่ตอนนี้มันแรงมากที่เนปาลเนี่ยนักท่องเที่ยวไปเที่ยว400 คนสูญหายต่างชาติ340ค่ะไปเที่ยวเนปาลไปเที่ยวทิเบตนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากอินเดียนะคะเพื่อมาแสวงบุญแล้วก็มาจากสหรัฐอเมริกา47คนมาจากออสเตรเลีย34คนมาจากอังกฤษ33คนมาจากแคนาดา24คนนี่คือสูญหายไปนะคะอันนี้รายงานจากสำนักข่าว AP ทีมงานและพันธมิตร UN กำลังระดมเสบียงและก็บุคลากรในเนปาลเพื่อที่จะช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
กระทรวงต่างประเทศรับทราบถึงชาวอเมริกันที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในเนปาลแล้วเขาก็กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่นายกรัฐมนตรีแห่งแคนาดาก็กล่าวบน X ว่าแคนาดากำลังติดตามสถานการณ์ด้วยเพราะว่านักท่องเที่ยวจากแคนาดาก็มีทั้งหมดเนี่ย24คนเขาเรียกเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ว่าร้ายแรงอย่างยิ่งถ้าเราเห็นคลิปเนี่ยดิฉันไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยนะเอาสึนามิมันอีกภาพหนึ่งแต่ไอ้ที่มันอยู่ๆแล้วมันเอาโคลนเอาหินลงมาเนี่ยมันน่ากลัวมากๆเลยนะคะพื้นที่ดังกล่าวมันตั้งอยู่บนเส้นทางยอดนิยมไปยังเขาไกรราชเคยไปไหมคะเขาไกรราชมานาซาโรวาในทิเบตมันเป็นสถานที่ที่ผู้แสวงบุญชาวฮินดูหลายร้อยจากอินเดียและที่อื่นๆน่ะเขาจะชอบเดินทางไปเที่ยวไปเยี่ยมชมทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ของปีมันเป็นช่วงเวลานี้เลยที่จะไปนะคะสถานีโทรทัศน์ของจีนก็รายงานนะคะมีผู้เสียชีวิต3คนสูญหาย265คนในเขตจีหลงกำลังตรวจสอบอยู่เกาหลีใต้รายงานแยกต่างหากว่าพลเมืองของตน8คนที่ทำงานในโรงไฟฟ้าพลังน้ำก็สูญหายภาพจากกล้องวงจรปิดฝั่งจีนบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตทำให้ผู้คนจำนวนมากพยายามวิ่งหนีตายไม่ทันค่ะกระแสน้ำหินแล้วก็ดินถล่มทำลายอาคารยานพาหนะคร่าผู้คนไปเยอะเลยศูนย์วิจัยธรณีวิทยาแห่งเยอรมนีบอกว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.4 แมกนิจูดประมาณ7นาทีก่อนเวลาที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิด 4.4 แมกนิจูดนะแต่ว่ามันเป็นทำน้ำแข็งอะพอมันพัดมาเนี่ยภาพดาวเทียมเนี่ยที่ออกมาเบื้องต้นดินถล่มที่มีน้ำแข็งหินน้ำท่วมฉับพลันมันห่างจากไอ้ชายแดนของราสุวากาดีระหว่างเนปาลกับจีนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ20กิโลเมตรตามข้อมูลที่เขาได้มาจากเนปาลนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยไม่สามารถลงจอดในพื้นที่ผู้ประสบภัยในหมู่บ้านสยาปรูเบซีและทิโมเรในเขตภูเขาของราสุวาซึ่งมีประชากรมากกว่าประมาณ 50,000 คนเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำสูงกว่าระดับปกติสำนักข่าวซินหวาของจีนก็บอกดินถล่มได้พัดถล่มจุดผ่านแดนจีหลงทำให้ถนนการสื่อสารและระบบไฟฟ้าในภูมิภาคซิกัสเซใกล้ชายแดนถูกตัดขาดหมดเลยอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทางการในรัฐพิหารก็ออกมาพูดถึงนะคะกระแสน้ำโคลนที่ไหลบ่ามันมาจากความสูงเกือบ 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลมันทำให้มีการประกาศเตือนภัยน้ำท่วมในรัฐอุตรประเทศแล้วก็รัฐพิหารทางตอนเหนือของอินเดียซึ่งประชากรน่ะแน่นอยู่ติดกันในเปาค่ะตอนนี้ใครจะไปเที่ยวอินเดียในเปาเนี่ยคุณลองดูเช็คดูกันสักหน่อยหนึ่งก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีแม่น้ำหลายสายไหลมาจากภูเขาสู่ที่ราบอยู่ทางการรัฐพิหารบอกว่าเขาได้อพยพประชาชน 5,000 คนจาก6เขตวางแผนอพยพแล้วค่ะประมาณ 12,000 คนเพราะเห็นภาพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก่อนที่มันจะมาจริงๆนะคะส่วนตอนนี้ถึงเวลาพักละเราพักก่อนครู่เดียวนะคะ

0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
2: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับปตท.ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชนทั่วประเทศและต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจให้คนในชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและพึ่งพาตนเองได้สร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่อย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังผ่านหลายโครงการหนึ่งในนั้นก็คือวิสาหกิจชุมชนอยู่ทะเลเกาะสุกรจังหวัดตรังเครือข่ายโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.ชุมชนที่ตั้งอยู่กลางทะเลและห่างจากฝั่งท่าเรือต้องเดินทางด้วยเรือยนต์มีเด็กๆ 200-300 คนอาศัยอยู่บนเกาะสุกรซึ่งแบรนด์อยู่ทะเลสตูดิโอนี้ก่อร่างจากไอเดียโดยคุณออยรุ่งการศรีเพชรศิลปินคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นำวัสดุท้องถิ่นเช่นไม้เรือปลดระวางไม้ลอยทะเลและขยะทะเลนำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานศิลปะงานคราฟต์เก๋สุดน่ารักจากฝีมือเด็กๆและศิลปินบนเกาะสุกรงานทุกชิ้นเป็นงานแฮนด์เมดผ่านความคิดสร้างสรรค์ออกแบบมาจากฟังก์ชันที่ใช้งานได้มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นที่แขวนพวงกุญแจที่คั่นหนังสือพวงกุญแจเข็มกลัดของแต่งบ้านและเครื่องประดับพวกเขาตั้งใจทำทุกชิ้นงานด้วยใจรักและยังตั้งใจจะพัฒนาชิ้นงานต่อไปเรื่อยๆพร้อมกับปลูกฝังเยาวชนคนอื่นๆบนเกาะเห็นคุณค่าวัสดุในทะเลที่ถูกทิ้งนำมาสร้างชิ้นงานที่สวยงามมีเสน่ห์และยังรักโลกรักทะเลอีกด้วยหากสนใจสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือชุมชนใดต้องการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เริ่มต้นจากรอยยิ้มของชุมชนสู่รอยยิ้มของทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: มากันต่อนะคะ 9:53 นาทีค่ะเมื่อวานนี้นะคะเราก็ติดตามราคาทองกันอยู่เนาะช่วงนี้ใครที่มีทองมีคุณยายของเพื่อนนะคะซื้อมาตั้งแต่เท่าไหร่นะคุณยายบอกว่า 2,800 แต่มีก่อนนั้นอีกวิทยากรของเราที่เข้ารายการนะคะแต่ไม่บอกว่าเป็นช่วงไหนบอกว่าผมเคยซื้อตอน800คือ800นี่คือนานมากนะบอกว่าไม่กล้าถามอาจารย์อายุเท่าไหร่คะเนี่ยยังไม่เคยขายเลยอะแต่ตอนนี้ราคาทองก็ขึ้นตอนเช้านี่คือบวกมาได้350บาทต่อบาททองนะคะคุณผู้ฟังโดยสรุปตอนนี้คือขึ้นลงใน5ครั้งนะคะราคาทองยังคงเป็นภาพบวกให้เราได้เห็นกันอยู่ค่ะสำหรับราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำขึ้นมา150บาทต่อบาททองคำแท่งซื้อ 71,650 บาทขายออก 71,850 นะคะทองรูปพรรณรับซื้อ 72,211 บาท 12 สตางค์ขายออก 72,650 บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นในภาพของราคาทองในเวลานี้นะคะบวกมาได้150บาทหลังจากที่เริ่มต้นบวกมา350แต่ว่าก็มีภาพลงมาตั้งแต่2 3 4 5ครั้งละ50สตางค์นะคะแล้ว50นี่ก็คือ50บาทสิไม่ใช่50สตางค์แล้วก็ในภาพของการลงทุนตลาดหุ้นของบ้านเราวันนี้ในมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์นะคะซึ่งเขามองว่าวันนี้สถานการณ์ในภาพของการลงทุนดูแล้วเนี่ย น่าจะเป็นภาพของแกว่งฟื้นตัวได้ต่อเนื่องในกรอบ 1,600 ถึง 1,610 จุดค่ะแนวโน้มวันนี้จะเป็นภาพนั้นนะคะเพราะว่าผลประกอบการไตรมาส2ที่ของ Nvidia ออกมาที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการด้วยเหตุผลอะไรดิฉันพูดต่อไม่ได้ค่ะถึงเวลาพักฟังสารคดีไทยเว็บก่อนแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อในช่วงหน้านะคะสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอลคุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการ Metro More Go Green ที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัท Thai Beverage Recycle จำกัดหรือ TBR เป็นบริษัทในเครือของ Thai Beverage จำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Networks จำกัดหรือ BMNถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste และภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัท Thai Beverage จำกัดมหาชน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10 นาฬิกา กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลกำชับโรงเรียนทั่วประเทศห้ามจัดสอบแข่งขันและจัดอันดับคะแนนเด็กเล็กเนื่องจากขัดต่อกฎหมายและส่งผลเสียต่อพัฒนาการสมองอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23 กรกฎาคม 2569
12: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
13: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
12: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
14: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
15: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
14: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
15: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
14: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
15: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: รัฐบาลกำชับโรงเรียนทั่วประเทศห้ามจัดสอบแข่งขันและจัดอันดับคะแนนเด็กเล็กเนื่องจากขัดต่อกฎหมายและส่งผลเสียต่อพัฒนาการสมองร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการออกข้อสั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดสอบแข่งขันใช้ระบบแพ้ชนะหรือจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า6ขวบโดยเด็ดขาดและเปลี่ยนมาเน้นการประเมินพัฒนาการแบบองค์รวมทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาผ่านการสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มรวมถึงการใช้แฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอเพื่อติดตามความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลแทนการใช้ตัวเลขตัดสินทั้งนี้การเร่งรัดวิชาการหรือบังคับสอบตั้งแต่วัยอนุบาลนอกจากจะขัดต่อกฎหมายแล้วยังเป็นการสร้างความกดดันเกินวัยซึ่งส่งผลเสียรุนแรงต่อพัฒนาการทางสมองและอารมณ์ของเด็กในระยะยาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมคลั่งไทยสู่มาตรฐานโลกพร้อมเร่งวางแผนสนับสนุนการส่งออก
16: นายเจเดชจันทราผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือกับสมาคมคลั่งไทยว่าเพื่อร่วมกันวางแผนการยกระดับอุตสาหกรรมคลั่งไทยและเพื่อกำหนดแนวทางการผลักดันและแก้ปัญหาอุตสาหกรรมคลั่งไทยทั้งระบบภายใต้นโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยที่ประชุมได้พิจารณาการแก้ไขปัญหาสำคัญอาทิการสกัดกั้นกลุ่มทุนต่างชาติการขจัดพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมการเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการ EU ซึ่งจะบังคับใช้ใบรับรองด้านสุขอนามัยหรือ Health Certificate เป็นการเร่งด่วนซึ่งได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.ศึกษาแนวทางการระงับการส่งออกคลั่งดิบเพื่อปกป้องชีวพันธุ์ควบคู่ไปกับการเร่งกำหนดมาตรฐานคุณภาพคลั่งให้เป็นสากลเพื่อสร้างความเป็นธรรมและยกระดับความเชื่อมั่นในตลาดโลกนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังสนับสนุนให้เกิดการทำข้อตกลงการซื้อขายล่วงหน้าระหว่างผู้ประกอบการเอกชนและกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เพื่อให้มีตลาดรองรับที่แน่นอน ควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการนำน้ำล้างครั่งซึ่งมีปริมาณธาตุไนโตรเจนสูงกลับมาแปรรูปเป็นปุ๋ยชีวภาพช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรมชาวนันมาลีรายงาน
9: กระทรวงพาณิชย์หารือแพลตฟอร์มทักทายผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าสินค้าและบริการไทยขยายโอกาสผู้ประกอบการสู่ตลาดต่างประเทศ
17: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายกลินสารสินประธานกรรมการบริษัทไทยดิจิทัลแพลตฟอร์มวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดและคณะวานีว่ารัฐบาลต้องการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยใช้แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวดิจิทัลทักทายเป็นกลไกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการค้าสินค้าบริการและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการรายเล็กและวิสาหกิจชุมชนและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นมากขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมร่วมมือกับทักทายผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการนำผู้ประกอบการและสินค้าศักยภาพเข้าสู่แพลตฟอร์มพร้อมใช้เครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไทยสู่ต่างประเทศขณะที่ทักทายจะทำหน้าที่รวบรวมและเชื่อมโยงระบบและบริการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐและเอกชนอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและใช้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยโดยปัจจุบันแอปพลิเคชันทักทายมียอดดาวน์โหลดประมาณ 4.6 ล้านครั้งผู้ลงทะเบียน 507,000 รายและมีร้านค้าบนแพลตฟอร์มกว่า 3,300 ร้านค้าพร้อมขยายการเชื่อมโยงไปยังต่างจังหวัดและผู้ประกอบการในพื้นที่ต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
9: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
2: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมมะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เพื่อส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างจริงจังมาตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเน้นการนำวัสดุท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวสร้างความเข้มแข็งและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สร้างความภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนยิ้มได้ก็คือผ้าหม้อห้อมจากชุมชนห้อมนาคูหาจังหวัดแพร่ภายใต้ชื่อแบรนด์อินดี้อีโคพลัสห้อมเป็นพันไม้ท้องถิ่นขึ้นเองได้โดยทั่วไปแต่ที่ปลูกมากที่สุดในชุมชนพื้นที่บ้านนาตองบ้านนาคูหาจังหวัดแพร่เรียกได้ว่ามีความโดดเด่นด้วยการประยุกต์ใช้ผ้าฝ้ายคอตตอน 100% จากธรรมชาติย้อมผ่านกระบวนการทออย่างประณีตและนำไปย้อมสีครามด้วยภูมิปัญญาการย้อมเย็นจากต้นห้อมเป็นพืชท้องถิ่นได้สีครามตามธรรมชาติเมื่อสวมใส่แล้วให้ความสบายระบายอากาศลดอาการภูมิแพ้บางชนิดช่วยป้องกันรังสี UV และแอนตี้แบคทีเรียผสานดีไซน์ร่วมสมัยทั้งแบบดั้งเดิมและการออกแบบสไตล์แฟชั่นหลากสีจากรุ่นสู่รุ่นชุมชนสามารถสร้างรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งยังเป็นการส่งต่อภูมิปัญญาสู่นักออกแบบรุ่นใหม่ปราชชาวบ้านที่สืบทอดจากบรรพบุรุษผลิตจากผ้าหม้อห้อมย้อมสีธรรมชาติยังส่งผลดีต่อสุขภาพผู้บริโภคสามารถใช้ได้ทุกวัยอีกด้วยหากสนใจสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือชุมชนใดต้องการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เริ่มต้นจากรอยยิ้มของชุมชนสู่รอยยิ้มของทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: กลับมากันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะ10นาฬิกากับอีก11นาทีค่ะอยู่ในช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะทาง FM 97 MHz นะคะแล้วก็เพจ Facebook ของเราก็คือQFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะตัวเลขของ Nvidia ที่นักลงทุนทั่วโลกจับตามองเมื่อวานก็เลยกลายเป็นตัวเลขที่แบบทุบสถิติทำให้เรารู้ว่าการเข้ามาของ AI มันยังไปได้ต่ออีกนะคะสถิติใหม่สะเทือน Wall Street Nvidia ประกาศงบไตรมาส2กวาดรายได้เต็มกระเป๋าเลยอ่ะ 9.6 หมื่นล้านดอลลาร์เรียกได้ว่าโตกระฉูดแบบ 106% นะคะ มันตอกย้ำว่าขุมพลัง AI ยังไร้จุดสิ้นสุดยังไปต่อได้อยู่ค่ะซึ่งสำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาส2ปีงบประมาณ2027สิ้นสุดเดือนกรกฎาคม2026 Nvidia สามารถสร้างปรากฏการณ์ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ค่ะโดยรายได้รวม 96,221 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราว 3.27 ล้านล้านบาทนะคะเติบโตขึ้น 106% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าทุบตัวเลขที่บรรดานักวิเคราะห์ใน Wall Street คาดการณ์กันเอาไว้ที่ 92,200 ถึง 92,380 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้แบบอย่างราบคาบกันเลยทีเดียวรายได้รวมเนี่ย 96,221 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Nvidia บอกว่าธุรกิจศูนย์ข้อมูลของเขา Data Center ของเขาอะค่ะทำเงินได้จนถึง 89,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นสัดส่วนกว่า 92% ของรายได้ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเติบโตแบบร้อนแรงมากๆอ่ะ 117% ต่อปีค่ะNVIDIA ทุบสถิติอัตราขั้นต้นของเขาหรือว่า Gross Margin ของ NVIDIA ทรงตัวในระดับสูงริ้วที่ 75% โดยกำไรสุทธิพุ่งทะยานแตะ 53,954 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 118% ต่อปีก็เลยส่งผลให้กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 2.22 ดอลลาร์ต่อหุ้นซึ่งสูงกว่าที่คาดการไว้ที่ 2.09 ถึง 2.10 ดอลลาร์นะคะอันนี้คือในภาพรวมภาพบรรยากาศของการลงทุนในวันนี้นะคุณผู้ฟังก็ลองสังเกตดูได้ว่าส่วนใหญ่นะคะใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าส่วนใหญ่บรรยากาศการลงทุนเนี่ยจะเป็นภาพบวกเพราะว่ามาจากไอ้นี่แหละตัวเลขของ Nvidia นี่แหละเพราะว่า CEO เขาก็เชื่อนะว่าความต้องการพวกพลังงานล่าสุดเนี่ยมันก็ยังบ่งบอกให้เราได้เห็นว่ายังคงต้องการอย่างต่อเนื่องเร่งตัวขึ้นต่อเนื่องนักวิเคราะห์เขามองคำแถลงนี้มันช่วยคลายความกังวลเชื่อว่านักลงทุนเนี่ยนะคะเขาก็กังวลกันอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับไอ้ตัวเลขของทางด้าน AI หุ้นที่เกี่ยวกับ AI ว่ามันจะเป็นฟองสบู่เราก็พูดกันหลายต่อหลายครั้งเช่นเดียวกันแต่พอรอบนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเออมันยังไปได้ต่อใครความกังวลคำถามความคุ้มค่าการลงทุนเกี่ยวกับพวก AI เนี่ยมันจะไปได้แค่ไหนอย่างไรฉะนั้นแล้วในภาพนี้นะคะมันก็เลยเป็นภาพบวกนะคุณผู้ฟังเป็นภาพบวกต่อภาพของการลงทุนที่เราค่อนข้างเห็นได้แบบชัดเจนมากนะคะในช่วงนี้การลงทุนของเกี่ยวกับ AI แล้วก็นอกจากนั้นคือในภาพบรรยากาศเนี่ยถ้าเปรียบเทียบผลย้อนหลังเนี่ยนะคุณจะสังเกตได้เลยว่าการลงทุนของ Nvidia เนี่ยทะยานขึ้นอันนี้ใช้คำว่าแบบจุดสูงสุดก็ว่าได้นะคะที่พูดแบบว่าให้ข้อมูลตรงนี้แบบเป็นพิเศษเนี่ยก็เพราะว่าดิฉันมองว่าตัวนี้คือหลายๆคนก็รู้ว่ามันเป็นบริษัทชิปที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาก็มันก็เป็นประเด็นอยู่แล้วว่าทุกคนก็ต้องให้ความสนใจอ่ะเยอะที่สุดมากที่สุดเหล่านี้เป็นต้นนะคะให้ความสนใจว่ามันจะขึ้นสูงทำสถิติใหม่ไหมเหล่านี้ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเองเขาเทียบนะคุณผู้ฟังในรอบนี้ถือว่าสูงขึ้นกว่าสถิติไตรมาส1 2027ที่เคยทำไว้ที่ 81,615 ล้านดอลลาร์ด้วยรอบนี้ก็เลยเป็นภาพที่ทำให้เราได้เห็นว่าป้ายต่อไปเนี่ยอาจจะเห็นแสนล้านดอลลาร์เลยเป้าหมายของ Nvidia ไตรมาสถัดไปเขาพูดเลยระดับของเขาจะแสนล้านดอลลาร์บริษัทมีการระบุคาดการรายได้สำหรับไตรมาสที่3สูงไว้ถึง 108,000 นะใครที่เล่นหุ้นเทคหรือว่า AI อันนี้บางคนอาจจะบอกว่าเออถูกละถูกต้องละมันจะเป็นภาพแบบนั้นจริงๆก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าเขาคาดการณ์ว่าจะไปถึงขนาดนั้น แต่เราก็จะต้องระมัดระวังด้วยเพราะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะคะในภาพของการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วการคาดการณ์ก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งที่ทุกคนก็จะมองว่าถ้าเราเชื่อตามนักลงทุนนะแต่บางคนเนี่ยที่เชื่อว่าคุณเล่นหุ้นมาหรือว่าอยู่ในตลาดมานานคุณก็จะต้องแบ่งในส่วนของความเชื่อมั่นตรงนี้ไว้หน่อยนะคะเผื่อไว้ความเสี่ยงทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะคะแต่ในส่วนของป้ายของเขาเขาก็ยังบอกว่าเขามีข้อผูกพันด้านคำสั่งซื้ออยู่นะคะคำสั่งซื้อคำไอ้ที่ล่าสุดที่เป็นประเด็นของเขาก็คือว่าซัพพลายของเขาที่เพิ่มขึ้นไปแตะ270,000ดอลลาร์สหรัฐเยอะไหมล่ะเยอะมากเยอะมากซึ่งเขาเคยบันทึกเอาไว้นะคะที่119,000ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนส่วนใหญ่จะเป็นการล็อกคิวจัดซื้อหน่วยความจำแบนด์วิดต์สูงเพื่อส่งมอบสถาปัตยกรรมใหม่แล้วก็ชิปตระกูลไอ้พวกแบล็กเวลอุลตร้าเหล่านี้แม้ตัวเลขจะดีกว่าทุกบรรทัดแต่ว่าราคาหุ้นอินเวเดียในช่วงหลังการประกาศผลประกอบการไม่ได้ปรับขึ้นสูงแบบว่าตัวเลขกำไรสูงนะปรับขึ้นแค่เล็กน้อยอ่ะประมาณสัก 1-2% นะคะมาเคลื่อนไหวแถวๆ205-208ดอลลาร์เนื่องจากว่าราคาหุ้นมันตอบรับความคาดหวังเชิงบวกไปมากในช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านั้นเพราะเขาคิดอยู่แล้วคาดการณ์อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีกำไรขึ้นมาเยอะนะคะเขาก็เลยขึ้นมารอไว้ก่อนอยู่แล้วพอถึงเวลาที่มีการประกาศจริงกำไรมันขึ้นมาสูงอย่างที่คาดการณ์จริงๆฉะนั้นการปรับตัวรองรับตรงนี้ก็เลยทำให้ไม่ได้สูงอย่างที่หลายคนมองนะคะแล้วก็หุ้นของเราเองเนี่ยวันนี้เซ็นดีเด็กตลาดหุ้นไทยมาดูล่าสุด10:19 นะคะเซ็นดีเด็กยืนอยู่ที่ 1,609.47 จุดบวกมาได้7จุดค่ะถือว่าบวกไม่เยอะนะคะซึ่งตัวที่บวกเยอะเดลต้าบวกมา10บาทเลยนะ258บาทตอนแรกเราก็จะมองว่าการที่เดลต้าบวกได้เนี่ยหุ้นของบ้านเราก็น่าจะบวกตามต่อไปอีกนะคะแต่วันนี้เดลต้าบวก10บาทแต่ต้องรอดูนานหน่อยนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปในรอบวันบวกมา 4% ค่ะตัวเดลต้าแล้วก็เป็นวอลุ่มที่ซื้อขายสูงสุดนะคะในรายตัวนะคะเป็นอันดับ1แล้วเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราตอนนี้วอลุ่มการซื้อขายก็ 17,542 ล้านนะคะ5อันดับสูงสุด1เดลต้า2ปตท.ค่ะยังคงเดิม40.25 บาทนะคะเคแบงก์กสิกรไทย255บาท

กาศผสมผสานเพราะว่าเขาจับตาดูเงินเฟ้อสหรัฐกับผลประกอบการ Nvidia ที่จะออกมาใช่ไหมล่ะแล้วก็พอออกมาปุ๊บเนี่ยในภาพบรรยากาศตรงนี้มันก็เลยทำให้การลงทุนก็จะเป็นภาพบวกนะคะตัวเลขที่ออกมาอย่างของวันนี้วันที่27ใช่ไหมคะ27ไปดูล่าสุดเลยดีกว่าเพราะว่านิกเกอิหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะหุ้นโตเกียวนิกเกอิปิดเช้าวันนี้ค่ะที่ดูก่อนนะ66,164.19จุดลบไป97.97จุดหรือว่า 0.15% ฮั่งเส็งฮ่องกง 25,524.26 จุดลบไป128จุดหรือว่า 0.50% ตลาดหุ้นออสเตรเลีย 9,054 จุดนะคะลบไป73จุดหรือว่าลบไป 0.81% ค่ะอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศของการลงทุนการซื้อขายในฝั่งของเอเชียแต่ว่าหุ้นจีนเนี่ยนะคะบวกมาได้20จุดนะคะ 0.52% ค่ะสำหรับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนนะคะกระดานตรงหน้าดิฉันตอนนี้คือส่วนใหญ่มีบวกลบสลับกันไปนะคะตัวสำคัญที่เป็นภาพลบนี่ก็จะเป็นดัชนีตลาดหุ้นโตเกียวที่ปิดไปแล้วลงไปเล็กน้อย 0.15% หางเส็งฮ่องกงตอนนี้ลงไป 0.51% นะคะส่วนคอสปิเกาหลีใต้ค่ะ 6,951.29 จุดอันนี้บวกได้ 143.08 จุดหรือว่าบวกได้ 2.1% นะคะบวกมาแรงค่ะสำหรับหุ้นเกาหลีใต้ส่วนสิงคโปร์ลบไป 0.7% แต่บ้านเรานี่คือพอดีว่ามันจะมีตัวเดลต้านะคะที่มาช่วยทำดันให้หุ้นเราเป็นภาพบวกขึ้นมาได้ตอนนี้บวกมา10จุดละเพราะว่าเดลต้าบวกมา12บาทนะคะของบ้านเราก็ยืนอยู่ที่ 1,611.94 จุดค่ะในมุมมองของนักวิเคราะห์ต่อการลงทุนในเช้าวันนี้นะคะผู้ฟังอย่างฝั่งของ Kingford เนี่ยเขาก็มองดัชนีเซ็ตอยู่ที่ 1,585 ถึง 1,595 แนวต้าน 1,610 ค่ะถึง 1,615 เขาคาดว่าดัชนีทรงตัวเดี๋ยวรอผลการประชุมที่แจ็คสันโฮปนะคะช่วงค่ำวันศุกร์นี้นะคะเพื่อที่จะมีการดักจับสัญญาณนะสัญญาณดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกานะคะส่วนปัจจัยในประเทศคาดว่ายังได้แรงหนุนจากกนง.ที่คงดอกเบี้ยไว้ที่ 1% แล้วก็งาน Thailand Focus อันนี้เป็นปัจจัยในบ้านเราเขาคาดว่าจะหนุนเม็ดเงินลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม New S Curve ของไทยแนะนำทยอยซื้อเมื่อดัชนีอ่อนตัวเช่น KBank BBL KTB Gulf GPSC อมตะWHA Stacon CK คาดว่าจะได้ประโยชน์จากธีมการลงทุนในประเทศและกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลดลงเช่น SCC Tesco TOA BA แล้วก็การบินไทยส่วนกลุ่ม Finance ก็จะเป็นสวัสด์ MTC ติดล้อแล้วก็ Turbo นะคะหลังจากกนง.ส่งสัญญาณผ่อนคลายทางการเงินไปส่วนตัวเด่นวันนี้ของ Kingford จะมี2ตัวค่ะ ERW นะคะเพราะว่าบริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาส2ปี69ออกมาที่72ล้านบาทลบไป81% Q on Q แล้วก็บวก 14% year on year คือลดไตรมาสต่อไตรมาสตามฤดูกาลแหละแต่ว่าปีต่อปีเนี่ยเติบโตนะมาจากไอ้ที่มันเป็นบวก OCC rate นะคะแล้วก็ GPM อยู่ในเกณฑ์ดีจากการบริหารต้นทุนประกอบกับไอ้ดอกเบี้ยจ่ายยังปรับลดลงได้ต่อเนื่องแนวโน้มในช่วงครึ่งปีหลังทิศทางเป็นบวกค่ะโดยไตรมาส3ปี69มีโอกาสเติบโตไตรมาสต่อไตรมาสแล้วก็ปีต่อปีจากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส4ปี69ที่จะกลับเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นซึ่งมีแรงสนับสนุนจากงานอีเวนต์ใหญ่แล้วก็มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐนะคะก็อิงตลาดคาดการกำไรปี69ถึง70ที่931ล้านบาทบวก 11% ปีต่อปีค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวเด่นของ Kingford วันนี้ก็คือ BJC นะคะราคาเป้าไว้ให้ที่20บาทกันเลยทีเดียวไปดูอีกค่ายหนึ่งเนาะบลดาโอประเทศไทยคาดการดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้น่าจะแกว่งไซด์เวย์อัพนะคะหนุนด้วยบรรยากาศการลงทุนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนี่แหละนะคะหลังจาก Nvidia ออกมางบค่อนข้างที่จะดีนะคะคาดการว่ารายได้เนี่ยก็น่าจะดีกว่าคาดการแต่ว่ายังไงก็ตามจับตาการประชุมแจ็คสันโฮค่ะโดยเฉพาะถ้อยแถลงของประธานเฟดคุณเควินวอชทั้งนี้หุ้นไทยได้เซนติเมนต์เชิงบวกจากงาน Thailand Focus นะคะ 26-28 สิงหาคมซึ่งสถิติมันจะส่งผลบวกต่อดัชนีแม้หลังจากจบงานไปแล้วก็ตามแต่ว่ามันจะมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ถ้าเป็นตลาดต่างประเทศคือหุ้นสหรัฐที่ปิดทรงตัว Nvidiaคาดการรายได้ไตรมาส3ค่อนข้างผิดหวังทำให้ราคาหุ้นลดลงในช่วงแรกนะคะก่อนที่จะปิดท้ายนะคะมีปิดท้ายเนี่ยคือด้วยคาดการรายได้ในงบประจำปี2028ที่โตสูงกว่าคาดมากมันเลยทำให้ราคาหุ้นกลับมาบวกในช่วง after house ขณะที่ตัวเลข

0: PCE ที่ประกาศออกมายังทำให้ตลาดมองว่าเฟดจะยังคงดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนอยู่เขาก็จับตาถ้อยแถลงของประธานเฟดในงานแจ็คสันโฮลนะคะอินวิเดียคาดว่าน่าจะเติบโตจากยอดขายในงบประจำปี2028จะโตถึง 70% มันจะสูงกว่าที่คาดที่ 45% ก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนแล้วก็ยังย้ำถึงการเร่งตัวของ AI ดีมานด์ที่แข็งแกร่งนะคะรายงานที่มันออกมาจากตัวเลขที่เราเห็นนะคะผู้ฟังไตรมาส2ก็ออกมาดีเช่นเดียวกันนะคะรายได้ก็ดี 96.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐมันสูงกว่าคาดอย่างที่เราได้พูดรายละเอียดไปเมื่อครู่นี้นะแล้วก็อื่นๆที่น่าสนใจมาตราวัดเงินเฟ้อ PCE ประจำเดือนกรกฎาคมออกมาแล้วนะคะของสหรัฐสูงกว่าคาดเล็กน้อยค่ะบวกมา 3.7% คาดว่าบวก 3.6 แต่ออกมา 3.7 ขณะที่ Core PCE ออกมาตามคาดเลยค่ะบวก 3.3 ปีต่อปีก็การใช้จ่ายผู้บริโภคที่ปรับผลกระทบจากเงินเฟ้อแล้วเนี่ยนะคะก็ทรงตัว 0.0 นะคะทั้งนี้ตัวเลขเงินเฟ้อไม่กลับมาเพิ่มค่ะค่อยๆชะลอตัวลงไปก็ช่วยเปิดช่องให้เฟดคงดอกเบี้ยต่อไปได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะติดตามถ้อยแถลงของประธานเฟดคุณเควินวอชในการประชุมแจ็คสันโฮที่จะถึงพร้อมทั้งสถานการณ์สงครามอิหร่านนะคะกนง.มีมติคงดอกเบี้ย 1% เมื่อวานนี้ก็เป็นไปตามคาดนะคะเดี๋ยวยังไงก็ตามแต่เนี่ยตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจชุดใหม่เราคงจะต้องมาตามกันเปิดเผยในการประชุมเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะตัวเลขการประชุมตุลาคมนะคะปันโฟและตลาดการเงินต่างชาติขายสุทธิตลาดหุ้นไทยแต่ซื้อตราสารหนี้นะมีรายละเอียดคือเมื่อวานนี้มูลค่าการซื้อขายเซ็ต 71,659 ล้าน MAI 380.82 ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 717.89 ล้านบาท Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้าสำหรับกระแสเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติวันนี้นะคะ Net Inflow 4,948 ล้านเกิดจากNET by ก็คือ 5,452 ล้านบาทแล้วก็มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ504ล้านบาทค่ะค่าเงินบาทเมื่อวานปิดตลาดเย็นที่32.76สตางค์นะคะส่วนในภาพของค่าเงินบาทของบ้านเรานะคะวันนี้ที่เปิดตลาดมาเดี๋ยวจะไปดูมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์จากกรุงไทยด้วยนะคะว่ายังไงบ้างสำหรับประเมินค่าเงินบาทวันนี้จากคุณภูนพานิชพิบูลนะคะซึ่งเปิดมา32.80สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐก็ถือว่าอ่อนค่าเล็กน้อยแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ปิดเมื่อวานตอนเย็น32.76นะตอนนี้คือช่วงเมื่อคืนเนี่ยพลิกกลับมาอ่อนค่าเล็กน้อยลักษณะแบบไซด์เวย์อัพแกว่งในกรอบ32.73ถึง32.86สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเพราะว่าเงินดอลลาร์บอนด์ยิลด์10ปีสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นพร้อมกดดันให้ราคาทองก็เลยย่อตัวลงคือตามการปรับเพิ่มโอกาสที่เฟดจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยปีนี้บรรดาผู้เล่นในตลาดจะรายงานอัตราเงินเฟ้อ PCE เดือนกรกฎาคมของสหรัฐที่ออกมาบวก 3.7% นะคะสูงกว่าคาดเล็กน้อยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคอ PCE ออกมาบวก 3.3% ตามคาดนะคะการแข่งข้าของเงินดอลลาร์ก็ถูกชะลอลงบ้างหลังผู้เล่นในตลาดต่างรอลุ้นแถลงของประธานเฟดเควินวอชในแจ็คสันโฮนอกจากนี้พัฒนาการของสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ยังคงมีแนวโน้มที่ดีค่ะเพราะอิหร่านกับโอมานสามารถบรรลุข้อตกลงในการบริหารจัดการการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งก็ช่วยจำกัดการปรับขึ้นของราคาพลังงานค่ะบรรดาผู้เล่นในฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐยังไม่รีบเดินหน้าเปิดรับความเสี่ยงเพื่อที่จะรอลุ้นผลประกอบการของอินวิเดียนะคะส่วนวันนี้ค่าเงินเขามองว่าเงินดอลลาร์ตอนนี้มันทยอยแข็งค่าขึ้นบ้างตามการปรับเพิ่มโอกาสเฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยอีกแล้วนะคะการแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์ถูกจำกัดลงบ้างเพราะผู้เล่นก็ลุ้นถ้อยแถลงของเฟดในแจ็คสันโฮอีกทีหนึ่งแล้วก็เงินยูโรเนี่ยยังพอได้แรงหนุนจากถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ ECB ย้ำจุดยืนว่า ECB ควรที่จะเดินหน้านะคะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยค่ะควรที่จะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยอันนี้คือในภาพของค่าเงินนะอันนี้ก็คงจะต้องจับตาดูในส่วนของทองคำทองคำเนี่ยที่มุมมองที่ออกมาในมุมมองของผู้เล่นในตลาดเขาเริ่มที่จะมีการทยอยนะคะปรับขึ้นโดยภาพรวมนะสู่โซน90ถ้าดูตอนนี้เขาบอกมีโอกาสที่จะย่อตัวราคาได้แรงหนุนแล้วก็มีรีบาวขึ้นมาบ้างในช่วงเช้าเพราะว่าตลาดเงินเอเชียด้วยนะคะราคาทองก็เลยขึ้นมาได้ก็มันจะมีจังหวะของการย่อตัวด้วยนะคะ การย่อตัวของเงินดอลลาร์สหรัฐมันก็มีผลให้ราคาทองคำสามารถแกว่งตัวแถวโซน 4,670 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะ 4,670 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะในช่วง24ชั่วโมงหลังจากนี้ไปผู้เล่นในตลาดก็เดี๋ยวรอประเมินภาวะตลาดแรงงานสหรัฐว่าจะผ่านไอ้รายงานผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์หรือเปล่านะคะทางฝั่งเอเชียบรรดานักวิเคราะห์ก็มองว่าธนาคารกลางฟิลิปปินส์แล้วก็ธนาคารกลางเกาหลีใต้ก็อาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายบวก25เบสิสพอยต์นะคะสู่ระดับ 5% แล้วก็ 3% ตามลำดับแม้เงินเฟ้อจะชะลอลงบ้างแต่ทว่ายังอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายทั้ง BSP แล้วก็ BOKพอสมควรเลยนะคะนอกจากนี้สำหรับ BSP การเดินหน้าดอกเบี้ยอาจจะไปช่วยหนุนเงินฟิลิปปินส์เปโซได้บ้างหลังจากที่คงอ่อนค่าลงใกล้ระดับอ่อนสุดในปีนี้ค่ะส่วนทางกับบรรดาสกุลเงินเอเชียส่วนใหญ่ที่เริ่มทยอยแข็งค่าขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้นะคะส่วนฝั่งไทยผู้เล่นในตลาดอาจจะต้องรอลุ้นรายงานยอดการส่งออกและก็นำเข้าของไทยรายงานดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอัตราการใช้กำลังในเดือนกรกฎาคมนะคะอันนี้น่าจะพอช่วยสะท้อนถึงแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมการผลิตในไทยได้อยู่นอกเหนือจากปัจจัยข้างต้นบรรดาผู้เล่นในตลาดจะรอติดตามพัฒนาการของสถานการณ์ตะวันออกกลางเริ่มมีสัญญาณของการกลับมาเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านค่ะแต่ว่าโดยรวมสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนสูงนะคะพร้อมกันนี้ผู้เล่นในตลาดจะรอติดตามรายงานผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียนการเคลื่อนไหวของหุ้นทีม AI Semiconductor ที่อาจจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดการเงินแนวโน้มของค่าเงินบาทเราก็มีมุมมองเดิมว่าอาจจะเสี่ยง two way risk นะคะในระยะสั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มการดำเนินงานนโยบายของเฟดซึ่งก็ขึ้นกับพัฒนาการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐนั่นแหละค่ะแล้วก็พัฒนาการของสถานการณ์ตะวันออกกลางมันมีความไม่แน่นอนสูงอยู่มันเลยทำให้ผู้เล่นในตลาดก็ควรจะต้องใช้กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงที่หลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะกลยุทธ์ออปชันที่จะมาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงจากค่าเงินเป็นอย่างดีในสภาวะที่ตลาดเผชิญความไม่แน่นอนสูงฉะนั้นในช่วงระหว่างวันกรุงไทยมองว่าโดยรวมเงินบาทอาจจะยังเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์โซนแนวต้านแรกในเชิงเทคนิคอยู่แถวบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย100วันราว32.80 ถึง 32.85 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแนวต้านสำคัญจะอยู่ช่วง33บาทโซนแนวรับจะอยู่ที่ 32.50 แนวรับถัดไปจะมองไว้ที่ 32.30 อันนี้ซึ่งอยู่แถวเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะคะคือเนื่องจากบรรดาผู้เล่นในตลาดอาจจะต้องรอติดตามเควินวอชที่จะมีแถลงในงานแจ็คสันโฮก่อนที่จะปรับเปลี่ยนสถานะถือครองที่ชัดเจนอีกทีหนึ่งต้องรองานนี้ก่อนนะคะแล้วก็ในช่วงระหว่างวันก็มองว่าเงินบาทอาจจะได้รับอานิสงส์ตามการแข่งข้าขึ้นของบรรดาสกุลเงินเอเชียที่เกี่ยวกับ AI บูมนะคะทั้งเงินวอนเกาหลีใต้เงินไต้หวันดอลลาร์ผลประกอบการ Nvidia ที่สดใสดีกว่าคาดมันก็จะได้หนุนการปรับขึ้นของบรรดาหุ้น AI Semiconductor ฝั่งเอเชียนะคะอาจจะส่งผลต่อเนื่องมายังหุ้นกลุ่มดังกล่าวในตลาดหุ้นไทยได้บ้างทำให้เงินบาทอาจจะพอได้แรงหนุนจากแรงซื้อหุ้นไทยโดยเฉพาะหุ้นในธีมดังกล่าวรวมถึงหุ้นที่อาจจะได้อันนี้ส่งจาก AI บูมจากบรรดานักลงทุนต่างชาติที่ตลอดสัปดาห์นี้ได้ขายหุ้นไทยสุทธิไปแล้วลบไปถึง 5.4 พันล้านบาทเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าเงินบาทอาจจะได้นิสส่งจากการปรับตัวขึ้นของหุ้น AI Semiconductor การแข่งข้าขึ้นบ้างของบรรดาสกุลเงินเอเชียในธีมดังกล่าวก็มองว่าการแข่งข้าของเงินบาทจะเป็นไปอย่างจำกัดค่ะต้องรอติดตามการเคลื่อนไหวของราคาทองเพิ่มหากราคาทองย่อตัวลงบ้างตามภาวะเปิดรับความเสี่ยงของตลาดการเงินโดยรวมก็อาจจะสร้างแรงกดดันต่อเงินบาทได้เช่นเดียวกันในเชิงเทคนิคหากประเมินด้วยกลยุทธ์เทรนด์ following นะคะเงินบาทอยู่ในแนวโน้มแข็งค่าค่ะแต่หากเงินบาทพลิกกลับมาอ่อนค่าลงทะลุโซนแนวต้าน33บาทต่อดอลลาร์ได้ชัดเจนก็จะเป็นการกลับไปสู่แนวโน้มอ่อนค่าลงในธีมฟรามรายวันนะคะหากอ่อนค่าทะลุโซน33.50เราก็จะได้เห็นนะรายสัปดาห์อาจจะกลับมาอ่อนค่าลงได้สรุปกรอบเงินบาทในวันนี้ของกรุงไทยให้ไว้ที่32.70ถึง32.90สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนเรื่องของทองคำ มาดูกันสักหน่อยนะคะช่วงนี้ก็ไม่พูดถึงทองก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ากลับมาได้รับความสนใจกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ราคานี้ได้เห็นราคาอยู่ที่70,000นะคะในภาพของราคาทองตอนนี้เนี่ยค่ะคือถ้ามองจากคุณแชมป์วรุฒรุ่งขำนะคะจาก YLG นะคะมองว่าสภาวะตลาดในวันนี้ราคาทองคำจะแกว่งในกรอบที่ระดับ4,624ถึง4,673ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ราคาทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศขายอยู่ที่71,750บาทต่อบาททองคำราคาลดลง100บาทนะคะราคาลดลง100บาทจากวันก่อนหน้าที่71,850อันนี้บาทไทยนะส่วนปัจจัยพื้นฐานราคาทองเมื่อวานนี้26ค่ะวันที่26สิงหาคมชะลอตัวอยู่ในกรอบ 4,634 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ปัจจัยเชิงบวกต่อทองยังคงมีอยู่นะคะก็คือได้แก่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ลดลงจากมาตรการการซื้อคืนของกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็มีอัตราผลตอบแทนที่เข้ามานะคะของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะ10ปีก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะผู้ฟังลดลงมาด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็นอกจากนั้นแล้วในวันอังคารต่อเนื่องวันจันทร์มีรายงานว่ากระทรวงการคลังอาจจะใช้เงินในบัญชีเพื่อซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลด้วยอันนี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนที่มีการประกาศออกมานะมีการเพิ่มขนาดซื้อพันธบัตรระยะยาว 2,000 ล้านดอลลาร์เป็นอย่างน้อย 4,000 ล้านที่เราได้ทราบกันก่อนหน้านั้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยนะคะถ้าดูจากภาพบทวิเคราะห์ของหัวซิงเฮงก็ออกมาระบุเหมือนกันบอกว่าผลตอบแทนที่เข้ามานะคะผู้ฟังผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว 2,000 ล้านดอลลาร์เป็นอย่างน้อย 4,000 ล้านดอลลาร์บทวิเคราะห์ผลตอบแทน10ปี30ปีลงมาที่ 4.62% แล้วก็ 5.15% จากเดิม 4.70% แล้วก็ 5.23%ตามลำดับนะคะอันนี้เป็นการลดลงราวลบไป8จุดพื้นฐานทั้ง2ช่วงอายุนะผลข้างเคียงดัชนีดอลลาร์มันลดลงไปประมาณนะคะลบ 0.09% มาที่ 98.915 ก็ช่วยเสริมอีกทางหนึ่งนะคะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนลงยอดขายบ้านใหม่เดือนกรกฎาคมที่ลดลงลบไป 10.5% เมื่อเดือนก่อนมาที่ 607,000 ยูนิตต่ำสุดตั้งแต่เดือนมกราคมต่ำกว่าที่ตลาดคาดค่ะ 620,000 ยูนิตจาก 678,000 ยูนิตในเดือนมิถุนายนแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะเดือนสิงหาคมลดลงลบไป 0.8 จุดนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองทั้ง2รายการชี้ไปทางเดียวกันอุปสงค์ภาคครัวเรือนอ่อนแรงค่ะเพิ่มน้ำหนักให้เฟดผ่อนคลายนโยบายในระยะข้างหน้านะคะแล้วก็ย้อนกลับมากลไกเดิมคือกดผลตอบแทนที่แท้จริงลงเป็นบวกต่อทองได้นั่นเองนะคะตอนนี้ก็แนวต้านของโกลด์สปอตไว้ที่4,673แนวรับ4,605นะคะแนวต้าน4,696แนวรับ4,556แล้วก็แนวต้าน4,733แนวรับที่4,500ส่วนทองคำแท่งนะคะแนวต้าน72,600แนวรับ71,550ค่ะอันนี้ของไทยบาทไทยนะคะแนวต้าน 73,000 แนวรับก็ 7,800 บาทต่อบาททองแล้วก็แนวต้าน 73,550 บาทต่อบาททองแนวรับก็ 69,950 บาทนะคะอันนี้ก็เรื่องของประเด็นทองนะคะทองย่อแต่ว่าไม่หลุด 4,605 อาจจะแนะนำซื้อให้รอหลุดไปที่ 4,556 ถึง 4,500 นะอ่ะเดี๋ยวฝากกันหน่อยก่อนที่จะมีการพักกันนะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านี้ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งวันนี้มีประเด็นเศรษฐกิจให้เราได้เล่าเยอะเลยทีเดียวจากออมสินนะคะผู้ฟังล่าสุดค่ะไปเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยหลังจากที่ฟื้นตัวหลังน้ำลดนะคะประกาศพักหนี้อัตโนมัติให้3เดือนไม่คิดดอกเบี้ยพร้อมกับระดมมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูช่วยประชาชนและก็ธุรกิจตั้งหลักมีนายทรงพลชีวะปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะคะได้กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ที่ภาคเหนือเริ่มคลี่คลายแล้วก็เข้าสู่ช่วงฟื้นฟูแต่ว่าความเสียหายต่อบ้านเรือนเครื่องมือประกอบอาชีพแล้วก็สถานประกอบการยังกระทบต่อการดำเนินชีวิตแล้วก็รายได้ของประชาชนธนาคารออมสินจึงเร่งออกมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนค่ะเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินแล้วก็ให้มีเวลาจัดการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นพร้อมฟื้นฟูที่อยู่อาศัยการประกอบอาชีพและรายได้ในช่วง ช่วงหลังน้ำลดมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นแล้วก็ไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนโดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาพักหนี้ธนาคารยกให้ทั้งหมดนะคะลูกหนี้ไม่ต้องชำระคืนภายหลังค่ะส่วนเงินต้นที่พักไว้3งวดจะถูกรวมไปชำระในงวดสุดท้ายนะคะแล้วก็เมื่อครบกำหนดพักชำระหนี้แล้วลูกหนี้จะกลับมาชำระเงินงวดตามเงื่อนไขสัญญาเดิมครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อทุกกลุ่มเลยค่ะยกเว้นบางประเภทตามเงื่อนไขที่มีภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือว่าสถานที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ภัยพิบัติตามประกาศของปภ.นะคะโดยธนาคารจะแจ้งสิทธิ์ผ่าน SMS หรือจดหมายโดยตรงหากไม่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการสามารถติดต่อแจ้งได้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ GSB Contact Center โทร1115เพื่อชำระหนี้ได้ตามปกติค่ะนอกจากการลดภาระของลูกหนี้เดิมแล้วธนาคารยังเตรียมสินเชื่อสำหรับผู้ประสบภัยที่จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินฟื้นฟูอาชีพหรือว่าซ่อมแซมทรัพย์สินสามารถขอสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อเป็นเงินทุนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 20,000 บาทไม่ต้องใช้หลักประกันปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน3เดือนแรกเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับ 0.60% ต่อเดือนและผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน24เดือนยื่นความประสงค์ได้นะคะที่สาขาธนาคารส่วนผู้ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพหรือว่ามาบรรเทาค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพมีสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอยู่ค่ะวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับ 0.50% ต่อเดือนปลอดชำระเงินคืนเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนแรกผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน60เดือนนะคะธนาคารยังสนับสนุนการฟื้นฟูด้วยสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพหรือปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 300,000 บาทอัตราดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 15% ต่อปีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน7ปีและสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติสำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 1 ล้านบาทปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% ใน 3 เดือนแรกเดือนที่4เท่ากับ24อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 2% ต่อปีปีที่3เท่ากับ MRR ลบ 3.35% ต่อปีปีที่4เป็นต้นไปเท่ากับ MRR ลบ 0.75% ต่อปีค่ะพร้อมสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทส่วนภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสามารถยื่นขอสินเชื่อออมสิน SME Recharge เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานประกอบการการลงทุนในสินทรัพย์ของกิจการเช่นอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรที่ใช้ในการดำเนินกิจการหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องเขาให้กู้รายละไม่เกิน30ล้านบาทนะคะอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นปีที่1ถึง2เท่ากับ 2.99% ต่อปีระยะเวลากู้ไม่เกิน10ปีปลอดชำระเงินหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน1ปีแล้วก็ยื่นคำขอสินเชื่อธุรกิจภายในวันที่30กันยายน69ค่ะธนาคารพิจารณาให้สินเชื่อตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนผู้ที่สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร www.gsb.or.th นะคะหรือว่าสอบถามที่ GSB Contact Center โทร1115ก่อนหน้านี้ในช่วงที่น้ำท่วมยังสูงเนี่ยธนาคารออมสินเขาก็ได้ไปเร่งลงพื้นที่จังหวัดน่านนะคะเพื่อส่งมอบถุงออมสินห่วงใยรวมไปทั้งหมดเนี่ยกว่า 1,500 ชุดประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับผู้ประสบภัยได้ใช้ประทังชีวิตแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทำความสะอาดหลังน้ำรถธนาคารออมสินขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยนะคะก้าวผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้โดยเร็ววันค่ะและพร้อมเคียงข้างประชาชนในการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังในทุกสถานการณ์ตามจุดยืนธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะมาตรการพักหนี้เนี่ยจะไม่รวมสินเชื่อบางประเภทนะเช่นสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่สินเชื่อชีวิตสุขสันต์สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำหรือสินเชื่อซอฟท์โลนสินเชื่อองค์กรชุมชนและสินเชื่อตามนโยบายและเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะอ่ะมาอีกภาพหนึ่งนะคะไปที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกันหน่อยนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหลังจากจังหวัดน่านเนี่ยเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันหลายพื้นที่และหลายๆหน่วยงานไปช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วมนะคะตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วค่ะหลายๆจุดอยู่ในระหว่างฟื้นฟูสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติททเองก็เลยอยากขอเชิญชวนพี่น้องนักท่องเที่ยวไปเที่ยวน่านกันหน่อยนะคะไปร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดน่านกันหน่อยผ่านกิจกรรมชวนเที่ยวฤดูฝนนี้ของททสำนักงานน่านเที่ยวน่านให้ชุ่มฉ่ำตามรอยอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคะเพียงแค่คุณเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดน่านแล้วก็แชร์ภาพสวยๆก็รับของเที่ยวลึกสุดพิเศษไปถ่ายรูปชิวๆได้เลยค่ะกติกาก็ร่วมกิจกรรมถ่ายภาพเช็คอินณสถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดน่านได้เลยนะคะก็ไปถ่ายแล้วก็โพส ภาพลงบนสื่อสังคมออนไลน์ของตนเองจะเป็น Facebook YouTube TikTok หรือ Instagram ก็ได้นะคะพร้อมกับแคปชั่นชวนเที่ยวน่านหน้าฝนตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะด้วยนะแล้วก็ติด Hashtag Feel on the feeling น่าน Hashtag Amazing Thailand Hashtag ฤดูฝนฤดูน่านซึ่งก็อย่าลืมนะคะแสดงหลักฐานด้วยนะซึ่งจะมีหลักฐานการโพสต์คุณจะต้องลงทะเบียนผ่าน Google Form อันนี้จะได้รับของที่ระลึกของที่ระลึกต่อที่หนึ่งก็จะเป็นร่มนะคะเป็นร่มฟิลออเดี๋ยวฟิลริ่งแอดน่าน Amazing Thailand จำนวนจำกัดนะคะสำหรับไอในส่วนของร่มนี่เปิดมาก็จะไม่เหมือนใครเลยเพราะเป็นร่มพิเศษสำหรับฤดูน่านโดยเฉพาะเลยแล้วพอคุณลงทะเบียนผ่าน Google Form เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลพิเศษต่อที่2จากการสุ่มของทท.สำนักงานน่านอีกด้วยระยะเวลากิจกรรม20สิงหาคมถึง30กันยายน69รับของที่ระลึกได้ที่ทท.สำนักงานน่านแล้วก็มาสัมผัสเสน่ห์น่านในฤดูฝนพร้อมเก็บภาพสวยๆแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันนะคะอย่าลืมนะคะ Hashtag Feel all the feeling น่าน Hashtag Amazing Thailand Hashtag น่านฤดูกาลแห่งหน้าฝนค่ะจากททนะคะเราไปช่วยกันฟื้นฟูจังหวัดน่านกันพักก่อนครู่หนึ่งค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิหลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์น้องคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเวฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
6: มากันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้โอ้10นาฬิกากับอีก50นาทีละเหลือเวลาประมาณสัก 6-7 นาทีนะคะก็วันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเนาะเดี๋ยวไปดูกันสักนิดนึงนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะก็ยังคงต้องติดตามรฟท.เขานัดหารือกับCP นะคะไปลุ้นดูความคืบหน้ากันสักหน่อยนะคะผู้ฟังซึ่งในส่วนของความคืบหน้าในเรื่องนี้เนี่ยเราก็ตามกันมานานแล้วนะเรื่องโครงการรถไฟความเร็วสูงนะคะโครงการรถไฟความเร็วสูงซึ่งในภาพออกมาล่าสุดเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าเขาน่าจะยกเลิกกันไปแล้วถูกไหมก็เข้าใจว่าเขาจะยกเลิกกันไปอ่ะแต่พอมาตอนนี้คือเขาต้องคุยกันก่อนงี้ไงสามสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาวเพราะว่าบจ.เอเชียเอราวัณอันนี้เป็นเครือของ CP อยู่แล้วเนาะเขาก็ออกมาพูดในมุมตรงนี้นะคะแล้วก็บอกว่าในภาพเนี่ยที่เราออกมาติดตามของไอ้การยกเลิกการเจรจายกเลิกหนังสือขอยกเลิกเนี่ยเขาไปถึงไหนกันไอ้ประเด็นเนี้ยค่ะผู้ฟังคือตอนนี้เขามาขอยกเลิกตกลงเพื่อจะสิ้นสุดสัญญาการเดินรถในวันที่30กันยายนนี้แต่การคุยกันในรอบนี้เนี่ยผลมันจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่เขาพูดถึงไอ้ประเด็นนี้กันเนี่ยนะคะก็คือว่าปตท.กับ CP เขานัดเจรจาประเด็นการเดินรถแล้วก็จะมีการปรับเนื้องานจะมีการปรับเนื้องานซึ่งถ้ามีการปรับเนื้องานออกมาก็จะต้องนำบทสรุปทั้งหมดเนี่ยไปเสนอให้กับทางด้านกอพอหรือ EEC ต่อไปนะคะแล้วทางด้านของ EEC สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงในภาพมุมตรงนี้อีกเหมือนกันบอกว่าถ้าเช่นนั้นนะคะก็ยืนยันว่ารัฐบาล จะพยายามดำเนินการทุกทางเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายและทางแพ่งเพื่อกำหนดว่าฝ่ายใดจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะคะประเด็นด้านเศรษฐกิจและธุรกิจเนี่ยกระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้าสนค.เขาก็ได้มีการแถลงการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนกรกฎาคมออกมาเช่นเดียวกันแล้วก็7เดือนแรกนะคะ7เดือนแรกของปี2569นะคะของปี2569ซึ่งมกราคมถึงกรกฎาคมคุณนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสนค.เขาจะมีการเปิดเผยออกมากระทรวงอุตสาหกรรมก็เดี๋ยวจะมีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตอนนี้ก็ทิศทางของการแถลงข่าววันนี้เขาก็จะมีการพูดออกมาเช่นเดียวกันนะคะศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็แถลงข่าวสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะส่วนเรื่องของการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรจะมีกรมการค้าภายในรายงานให้เราได้ทราบอันนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่ว่าข่าวเนี่ยคงจะต้องมาติดตามผลสรุปอีกทีในวันพรุ่งนี้วันศุกร์นะวันศุกร์ส่วนทองเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูทองนิดนึงนะคะราคาทองบ้านเราล่าสุด10:54ทั้งหมด8ครั้งด้วยกันตอนนี้ลบเอ้ยล่าสุดนี้ครั้งที่8ลบไป50นะคะก็เลยทำให้จากที่รอบแรกบวกมาได้350บาทตอนนี้เหลือบวกมา200บาทค่ะทองคำแท่งรับซื้อ 71,700 ขายออก 71,900 ทองรูปพรรณรับซื้อ 72,66 บาท60สตางค์ขายออก 72,700 บาทค่ะคือลบไป50บาทต่อบาททองคำนะคะอันนี้คือไอ้ภาพรวมของราคาทองบ้านเราโดยอ้างอิงเงินบาทที่32.83 บาทส่วนโกลด์สปอร์ต4,630ดอลลาร์สหรัฐต่อทอยออนซ์นะคะแล้วก็ถ้าดูอันนี้ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำที่เขาโค้ดไว้นะคะแต่ถ้าเราไปดูล่าสุดล่วงหน้าของทองกับน้ำมันสักหน่อยเนาะช่วงนี้ราคาทองอาจจะย่อตัวลงไปแต่ยังไม่หลุด 4,600 นะยังไม่หลุด 4,600 เพราะเขารอถ้อยแถลงของประธานเฟดที่แจ็คสันโฮกให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นภาพชัดมากขึ้นนะคะจะไปทิศทางไหนเพราะตอนนี้ก็มองจากเงินเฟ้อตัวเลขที่ออกมาก็เลยจะกังวลว่าจะการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้าของเฟดตอนนี้บวกมาได้30ดอลลาร์นะคะยืนอยู่4,683ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อันนี้หมายถึงราคาทองนะส่วนน้ำมันค่ะคุณออยฟิวเจอร์ที่นิวยอร์กนะคะ 81.86 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็ลบไป 0.37 หรือว่า 0.45% Brent ก็ 87.48 นะคะลบไป 0.41% ค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนที่รายงานปิดท้ายให้ได้ทราบกันนะคะวันนี้อย่าลืมพกร่มนะคะเพราะวันนี้กรุงเทพฝนจะตกหนักในช่วงบ่ายถึงค่ำนะใครที่จะเดินทางไปทำธุระหรือว่าไปที่ทำงานเดี๋ยวนี้ร่มมันพกง่ายเนาะมันมีให้เราเลือกแบบพกใส่กระเป๋าได้ง่ายๆนะคะอย่างน้อยก็ต้องพกเก็บไว้ละส่วนใครที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์นะคะก็เสื้อกันฝนเนาะขับขี่ด้วยความปลอดภัยทั้งรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ขับช้าสบายใจกว่านะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
7: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินPower Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTEM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเวฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
8: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่า ชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
9: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
10: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
11: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือในทุกมิติทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลที่จังหวัดชลบุรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเตรียมเดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อรับทราบความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และการบูรณาการกำลังที่ใช้ได้ทั้งการรักษาอธิปไตยทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉินโดยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีจะร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรรับฟังบรรยายสรุปแนวคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและการสาธิตยานไร้คนขับในหลายมิติโดยมีเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงร่วมการฝึกอย่างเต็มรูปแบบสะท้อนให้เห็นบทบาทสำคัญของกำลังรบหลักที่ปัจจุบันกองทัพเรือยังคงมีจำนวนจำกัดและมีความจำเป็นต้องเร่งจัดหาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้เพียงพอต่อภารกิจโฆษกกองทัพเรือย้ำว่าการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นการแสดงความพร้อมของระบบกองทัพเรืออย่างครบวงจรตั้งแต่การรับรู้สถานการณ์การบัญชาการควบคุมการใช้กำลังการส่งกำลังบำรุงไปจนถึงการช่วยเหลือประชาชนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุดินสไลด์ปิดเส้นทางการค้าไทยและเมียนมาที่ตำบลห้วยผาจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได
7: ้เกิดเหตุกองหินขนาดใหญ่ไหลหลากลงมาตามกระแสน้ำเข้าขีดขวางเส้นทางจราจรบริเวณถนนระหว่างบ้านห้วยพึ่งไปยังบ้านห้วยทรายขาวตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้รวมถึงรถขนสินค้าจากไทยไปยังประเทศเมียนมา จากเหตุการณ์ดังกล่าวทางสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนที่2ได้ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อเข้าช่วยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางหน่วยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันเข็นรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านให้สามารถสัญจรผ่านจุดเกิดเหตุไปได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางเบื้องต้นทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากสภาพอากาศอาจทำให้มีหินและดินสไลด์ลงมาเพิ่มเติมขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่และเปิดเส้นทางให้รถยนต์สามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติต่อไปคุณากรปรัตถจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าการระบาดของอีโบลาในยูกันดาสิ้นสุดแล้วแต่ที่ดีอาร์คองโกยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าการระบาดของอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในประเทศยูกันดาสิ้นสุดลงแล้วอย่างเป็นทางการหลังรัฐบาลยูกันดาประกาศว่าประเทศปลอดจากโรคดังกล่าวเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ครบกำหนดเฝ้าระวังต่อเนื่อง45วันตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกเพื่อยืนยันว่าไม่มีการแพร่ระบาดเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องจนถึงปลายสัปดาห์นี้ขณะที่สถานการณ์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของยูกันดายังคงน่ากังวลแม้กระบวนการติดตามผู้สัมผัสเชื้อและการตรวจหาเชื้อจะดีขึ้นโดยเมื่อวานนี้รัฐบาลดีอาร์คองโกรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า 5,600 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตราว 2,700 รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
3: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
5: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
6: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
3: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
6: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนครับวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีนะครับ27สิงหาคม2569ครับเวลาประมาณ11นาฬิกาเศษไปจนถึงเที่ยงตรงนะครับเราพบกันเป็นประจำ FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับผมต้องหยิบเพลง Heal the World กลับมาเปิดใหม่ซ้ำอยู่หลายครั้งเพราะในปีคริสตศักราช2026ปีนี้นะหรือว่าปี2569ที่เรากำลังค่อยๆนับวันเดือนที่เคลื่อนคล้อยไปในแต่ละเดือนไม่มีเดือนไหนที่มันมีเรื่องที่ดูจะสบายใจหรือมันจะทุเลาเบาบางลงโดยเฉพาะปรากฏการณ์มหาพิบัติภัยทางธรรมชาติที่จะหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆท่านผู้ฟังครับเป็นสภาพการที่โลกทั้งใบไม่มีใครอยากเจอแต่ว่าความไม่สมดุลของธรรมชาตินะที่กำลังค่อยๆส่งภาพสะท้อนกลับมาที่ผู้คนในโลกใบนี้เป็นเครื่องเตือนใจครับว่ายิ่งเราเร่งสร้างความไม่สมดุลนะมนุษย์ได้แต่เสพดื่มกินบริโภคแล้วก็ขวนขวายนะยึดครองสร้างประโยชน์จากธรรมชาติมากเท่าไหร่ถึงวันหนึ่งเราก็ต้องชดใช้คืนให้กับธรรมชาติ

สารคงทราบแล้วนะครับว่าเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณชายแดนเนปาลซึ่งติดกับทิเบตขณะนี้นะครับเช้านี้มีการรายงานยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน157รายสูญหายไป570คนจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ460คนจาก28ประเทศขณะที่ทางการก็กำลังเดินหน้าปฏิบัติภารกิจค้นหากู้ภัยอย่างเร่งด่วนแข่งกับเวลาผมเคยกลับเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าองศาของดาวมฤตยูเป็นตัวชี้วัดความรุนแรงของธรรมชาตินะปีนี้เนี่ยสังเกตไหมครับว่ายิ่งเข้าสู่จังหวะเวลาที่องศามฤตยูมากขึ้นปีนี้เป็นปีมะเมียไฟดาวธาตุไฟมีกำลังมากนะฮวงจุ้ยเขาถือว่าธาตุทั้ง5ต้องสมดุลแต่คำว่าดาวธาตุไฟของผมปกติโลกมนุษย์เรานะหลักทางพุทธก็ถือว่าคนเราประกอบด้วยจัตุวัฏฐานธาตุคือไฟดินลมน้ำท่านผู้ฟังฮะขณะนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาเกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติน้ำท่วมก็มาเร็วมาแรงมาเยอะมาหนักนะไม่กี่วันก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็พี่น้องคนไทยเราที่จังหวัดน่านเขาบอกเขาอยู่มาตั้งหูไม่รู้กี่จะกี่ปีแต่เที่ยวนี้มันหนักหน่วงมากนะและความรุนแรงของน้ำเนี่ยหลายคนตกอยู่ในอาการผมว่าหลังเหตุการณ์ผ่านไปจะมีสภาวะซึมเศร้ากดดันความเครียด traumatized คือเป็นโรควิตกกังวลกับความทุกข์อาจได้นอนหลับกลางคืนมีเสียงก็แก๊กก็แก๊กขูดต้องวิ่งเลยไม่รู้น้ำมาหรือเปล่านะเพราะผมคิดว่าช่วงเวลาที่โลกทั้งใบเนี่ยสับสนโอลหม่านด้วยการ เปิดศึกสงครามการทำสงครามการค้าการช่วงชิงนะเอาชัยภูมิที่สำคัญทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ของโลกเนี่ยผมว่าเบอร์ใหญ่ๆระดับโลกนี้อาจจะมองไม่เห็นเหมือนกับที่เกรเตอร์ทุนเบิร์กนะครับซึ่งเธอเป็นสาวน้อยสแกนดิเนเวียที่ออกมารณรงค์มาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วการรณรงค์เพื่อจะบอกเด็กๆของในโลกใบนี้ทุกคนว่ามันมีประโยคท่อนสำคัญนะที่เธอพูดกับผู้นำระดับโลกและผู้ใหญ่ทุกคนในโลกใบนี้ว่า how dare you คือพวกคุณกล้าดียังไงถึงได้ทำลายธรรมชาติของโลกใบนี้ซะจนป่นปี้หมดแล้วพวกหนูเนี่ยที่กำลังเติบโตปัจจุบันนี้เธอเป็นวัยรุ่นนะจากที่เธอทำกิจกรรมตั้งแต่ยังไม่10ขวบนะ10ต้นๆเนี่ยนะครับเธอพูดกับเด็กๆแล้วเด็กในโลกใบนี้ก็เห็นด้วยกับเธอว่าโลกเนี่ยมันทั้งร้อนขึ้นมันทั้งขมุกขมัวมากขึ้นฝุ่น PM 2.5 ก็มากขึ้นอุณหภูมิในน้ำทะเลก็สูงขึ้นนะ พิบัติภัยที่มันเกิดจากความร้อนซึ่งอุณหภูมิในทะเลขณะนี้เพิ่มขึ้นไม่ใช่ 1.5 นะครับ2องศาเซลเซียสเมื่อ2องศาเซลเซียสมันสูงขนาดนี้ก็ทำให้ระบบนิเวศวิทยาอีโคซิสเต็มมันเปลี่ยนท่านผู้ฟังมันถึงเกิดการระเหยของไอน้ำขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอย่างรุนแรงแล้วบนท้องฟ้าเนี่ยที่มันมีคาร์บอนมอนอกไซด์หรือมันมีซัลเฟอร์ไดออกไซด์เยอะทำลายชั้นบรรยากาศที่ปิดบังนะซ่อนเร้นโลกของเราจากรังสีอุลตราไวโอเลตอย่างดีเนี่ยพอชั้นบรรยากาศมันทะลุทะลวงความร้อนมันก็โผล่งลงมาที่ชั้นบรรยากาศข้างล่างของโลกมาสู่พื้นผิวโลกเราถึงร้อนกว่าปกติยังไม่พอ ความร้อนกว่าปกตินี้ก็ทำให้ความชุ่มชื้นของผืนแผ่นดินในหลายภูมิภาคในโลกใบนี้หายไปถ้าผู้ฟังครับเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้เปิดข่าวให้ลูกชายฟังนะแม่น้ำซึ่งมีความสวยงามมากในทางยุโรปนะโดยเฉพาะที่ประเทศจำประเทศไม่ได้นะหลายประเทศในยุโรปขณะนี้เนี่ยแม่น้ำแซนที่ฝรั่งเศสนะแม่น้ำดานูบนะที่ฮังการีนะครับเมื่อเช้าเปิดสำนักข่าวต่างประเทศเขาเปิดเพลง Blue Danube แล้วเขาบอกว่าคำว่า Blue Danube ไม่ต้องพูดแล้วมันไม่มีขณะนี้ความสูงของน้ำในตำแหน่งที่ลึกสุดที่ Blue Danube ลึกเพียง25เซนติเมตรท่านผู้ฟัง25เซนติเมตรเขาบอกว่าขณะนี้การสัญจรไปมาในยุโรปหรือความการที่จะไปล่องเรือสวยๆไม่ต้องพูดทำไม่ได้แล้วน้ำมันแห้งหมด draft คือแห้งอย่างรุนแรง นี่เป็นปรากฏการณ์ที่นักวิทยาศาสตร์พูดเตือนเรามานานถึง
สภาพ

0: ูเปอร์เอลนิโยหรือที่เรียกว่าก็อดซิลล่าเอลนิโยคือมันใหญ่โตมโหฬารทึกรุนแรงมากปรากฏการณ์น้ำท่วมเมื่อวานนี้นะครับนะคนไทยเราเนี่ยเพิ่งเจอเหตุการณ์น้ำผสมดินโคลนสไลด์ลงมาจากเขาที่เรียกว่าเป็นเขาขนนกนะน้ำถาโถมลงมาแล้วข้างบนนั้นเนี่ยถ้าผู้ฟังมีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่ามีการปรับเปลี่ยนพื้นที่บนเขาให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรโดยเฉพาะเป็นเกษตรเพื่อเศรษฐกิจปลูกข้าวโพดปลูกมันอะไรก็ว่ากันไปถึงเวลาฝนตกหนักๆมันเก็บน้ำไม่ได้ท่านผู้ฟังครับนะปรากฏว่าย้อนกลับไปเรื่องเมื่อสักครู่นี้ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณด่านพรมแดนจี่หลงในฝั่งทิเบตซึ่งติดกับเนปาลนะครับก็ทำให้เราได้เห็นนาทีที่ผู้คนจำนวนมากพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดก่อนที่อีกไม่กี่วินาทีนะท่านผู้ฟังไม่ใช่นาทีนะดินโคลนจะถล่มลงมาอย่างรุนแรงแล้วก็กวาดทุกอย่างพังราบคาบเลยบริเวณที่เกิดเหตุภัยพิบัติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในกลุ่มคนรักการเดินป่าเพื่อนผมหลายคนไปที่นี่ฮะเคยมีรูปจำมุมนี้ได้เลยเผยให้เห็นนาทีที่ผู้คนจำนวนมากพยายามวิ่งหนีเอาตัวรอดนะครับดินโคลนถล่มลงมาอย่างรุนแรงแล้วก็กวาดทุกอย่างพังราบไปตรงหน้าทันทีบริเวณที่เกิดเหตุภัยพิบัตินะ พวกคนรักการเดินป่าชื่นชอบธรรมชาตินะแล้วก็เป็นเส้นทางยอดนิยมของชาวฮินดูที่เดินทางไปแสวงบุญบนเขาไกรลาศนะมันสโรวาซึ่งเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ของปีโอ้ถึงตายกันเยอะนอกจากนี้ก็เกิดเหตุสะพานที่อยู่กลางแม่น้ำตรีสุรีนะครับได้พังแล้วก็ไหลลงไปตามน้ำหลังมวลน้ำก้อนใหญ่ไหลทะลักลงมาตามแม่น้ำดังกล่าวนะเหมือนกันครับกับที่แม่น้ำโพเตโกสีนะครับที่น้ำล้นเข้าท่วมบ้านเรือนในเขตราสุวะทางตอนเหนือของเนปาลใกล้กับทิเบตท่านผู้ฟังครับประเทศเนปาล นี่น่าเห็นใจนะปีที่แล้วเราเห็นเหตุการณ์ทางการเมืองนะที่มีคนเจนซีนะครับเจนแซดลุกขึ้นมาทนไม่ได้กับเหตุการณ์ที่มีไฮโซเนปาลโดยซึ่งอยู่ในกลุ่มการเมืองนะได้แสดงอาการที่ไม่สนใจใยดีของชีวิตความเป็นไปในเนปาลจนเด็กวัยรุ่นทนไม่ได้ลุกขึ้นมาประท้วงทั่วประเทศนะหน่วยตำรวจของเนปาลก็ยืนยันนะครับว่าพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อยขณะนี้คือ157คนขณะที่เจ้าหน้าที่กระทรวงท่องเที่ยวเนปาลก็ระบุว่าขณะนี้ยังมีผู้สูญหาย570คนผมเชื่อว่าเกิน1,000คนเพราะในจุดท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยนะคนชอบเดินทางมากท่านผู้ฟังแล้วน้ำเนี่ยมาฟึ่มแล้วก็ไปเลยนี่เป็นภาพความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นทีนี้เราก็ต้องตัดภาพกลับมาใกล้ๆบ้านเราขณะนี้นะครับท่านผู้ฟังที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยมีคนพูดกันไว้ว่าเขื่อนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเขื่อนใหญ่ที่สุดภาษาไทยใช้ว่าเขื่อนสามผาที่ประเทศจีนรัฐบาลจีนยุคปัจจุบันได้สร้างขึ้นเพื่อมีการกักเก็บรีเซิร์ฟน้ำเอาไว้ใช้นะถ้าเกิดว่าพายุมันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเรนบอมถล่มเข้าไปในบริเวณนั้นอย่างเต็มที่ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแล้วถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็กระทบกระเทือนยาวลงมาถึงบริเวณตรงใต้ทะเลจีนใต้มาจนถึงนี่แหละครับนะประเทศอินโดไชน่าเราเพราะน้ำจะลงมาที่แม่น้ำโขงด้วยนะนักวิเคราะห์ก็พูดเป็นห่วงเป็นใยกันไปแต่ผมเองเนี่ยนะก็ไม่ค่อยแม่นเรื่องภูมิศาสตร์ตรงพื้นที่ตรงนั้นเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยืนยันว่าพิบัติภัยทางธรรมชาติมันจะไม่ได้เบาลงฮะมันมีแต่จะหนักขึ้นแล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆปัญหาคือเรามีการเตรียมความพร้อมสำหรับพิบัติภัยทางธรรมชาติแบบนี้ขนาดไหนขณะนี้ที่จังหวัดน่านเองก็ยังเป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะจังหวัดน่านทุกคนยังอยู่ในอาการที่กำลังเร่งฟื้นฟูเก็บเศษซากสิ่งปรักหักพังทั้งหลายออกจากนะบ้านเรือนสภาพแวดล้อมโดยรวมของตนเองขอให้กำลังใจทุกคนนะครับทีนี้ดาวธาตุน้ำ ทำไมธาตุน้ำมันถึงวิปริตรุนแรงท่านผู้ฟังนะ ที่น่าสังเกตประการหนึ่งนะผมชวนท่านผู้ฟังมาดูโหราศาสตร์ซะหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยมันตรงกับวันพฤหัสบดีที่27 สิงหาคมเมื่อวานนี้วันที่26นะครับปรากฏการณ์ที่สำคัญณขณะนี้เนี่ยดาวมฤตยูที่อยู่ที่ราศีพฤษภมีดาวเกตไปเพิ่มกำลังดาวเกตภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นแคทาไลซ์นะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาถ้ามันมีแล้ว จะต้องทำให้มันมีมากขึ้นถ้ามันใหญ่แล้วจะต้องถูกทำให้ใหญ่โตขึ้นนะถ้ามันอิมแพคแล้วมันจะถูกทำให้เป็นซูเปอร์ฮิวจ์อิมแพคมันจะต้องใหญ่ขึ้นเหตุการณ์ในช่วงที่เกตอยู่ที่ราศีพิจิกนะซึ่งก็จะกินเวลาไปสักพักใหญ่เพราะดาวเกตเดินหนึ่งราศีก็กินเวลาอยู่พอสมควรขณะนี้เกตเดินอยู่ที่25 องศา 25 ลิปดาเพิ่งเดินมาได้5 องศานะและเมื่อใดก็เมื่อเกตกับฤาษีอยู่องศาเท่ากันคือองศาประมาณ 15-18 องศาอาจจะเกิดเหตุใหญ่กว่านี้ขึ้นอีกละรอกหนึ่งท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราคงเฝ้าระวังอย่างเดียวไม่พอครับเราต้องเตรียมตั้งรับอย่างเข้มข้นแข็งขันตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงนะฮะปภ.ก็ประกาศแล้วนะครับอุตุก็ประกาศมวลน้ำที่ไหลจากทางภาคเหนือลงมาสู่บ้านเราทางภาคกลางค่อยๆทยอยลงมาครับถ้าฝนมันหนักหน่วงก็น่าเป็นห่วงนะค่อยๆดูว่าสภาพการจะเป็นอย่างไรผมตัดภาพกลับมาเรื่องโหราศาสตร์สักเล็กน้อยท่านผู้ฟังครับผมเคยอธิบายได้ผู้ฟังนะว่าเวลาบ้านเมืองจะเป็นยังไงนี่เราติดตามข่าวสารนะเราก็ว่ากันเพราะว่าท่านกับผมก็เหมือนกันเราดูข่าวทุกวันนะแต่ถ้าจะดูไกลกว่านั้นเนี่ยดูอะไรมันก็ต้องดูไปไกลถึงสภาพชัยภูมิที่ตั้งประเทศไทยของเราก็โชคดีครับไอ้ที่เราจะไปเจอพายุถล่มเข้ามา3 4 5 6 7 ลูกยากนะมันก็โดนเวียดนามซัดเข้าไปก่อนนะหลุดบางทีก็ถลายขึ้นไปนู่นทะเลจีนใต้เข้าไปไต้หวันไปฮ่องกงไปทางใต้ของจีนถูกไหมครับและบางทีก็ม้วนกลับไปที่ฟิลิปปินส์นั้นความร้อนที่มันเกิดขึ้นในทะเลแล้วมันเกิดเป็นพายุกำลังรุนแรงดึงเอากระแสความชุ่มชื้นของน้ำจากทะเลยกหอบเข้าสู่แผ่นดินเนี่ยมันอาจจะมาถึงเราบ้างพอสมควรแต่มันไม่ได้หนักหน่วงนะนักวิทยาศาสตร์เขายังบอกว่าบ้านเราไม่ใช่เรนบอมนะนี่เป็นความกดอากาศผมกลัวว่าถ้าเรนบอมมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะทีนี้ย้อนกลับมาดูชะตาเมืองของเราท่านผู้ฟังครับชะตาเมืองของเราเนี่ยผมเคยกราบเรียนด้วยความเคารพไปแล้วนะท่านผู้ฟังที่มีความหวาดหวั่นวิตกเอ๊ะทำไมมีคนออกมาพยากรณ์เยอะเหลือเกินภายในปี73กรุงเทพจมน้ำแน่นอนนะบางคนก็บอกว่าทางจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีก็จะเป็นชายฝั่งทะเลนะถ้าพูดถึงเรื่องของการยกตัวของน้ำหรือภัยธรรมชาติอาจจะไม่ใช่เหตุผลหลักถ้ามันจะเกิดเรื่องแบบนั้นจริงๆผมมองกลับกลายไปเป็นเรื่องของสงครามนะท่านผู้ฟังถ้าเกิดว่าเกิดความบ้าดีเดือดของผู้นำระดับโลกที่เราเห็นความสับปลับนี่เป็นคำพูดของมาร์คคาร์นีย์นะครับซึ่งเป็นผู้นำนายกรัฐมนตรีของประเทศแคนาดาผู้นำแคนาดาออกมาพูดกับประชาชนตัวเองว่าสำหรับอเมริกาแล้วเนี่ยแคนาดาจะไม่ยอมเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของอเมริกาโดยเด็ดขาดและสิ่งที่อเมริกากำลังทำและทำอยู่ต่างต่อเนื่องคืออเมริกากำลังใช้นโยบายทุกวิถีทางที่จะทำให้แคนาดามีปัญหาและอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นแคนาดาก็จะไม่ลดลาวาศอกไม่ปล่อยผ่านคือคุณขึ้นภาษีเท่านี้ฉันขึ้นเท่านี้สู้กันทู่กันไปก็ต้องสู้กันมาตาต่อตาฟันต่อฟันเพราะมาร์คคาร์นีย์บอกว่าอเมริกาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วและก็จะไม่เหมือนเดิมอย่างนี้ไปโดยตลอดภายใต้การนำของทรัมป์นะเพราะฉะนั้นคนอย่างทรัมป์ที่มีอาทิตย์อยู่ที่ราศีพฤษภมีราหูและมีมฤตยูร่วมอาทิตย์ด้วยแกจะทำอะไรก็ได้ถ้าเกิดตัดสินใจใช้ความระห่ำนะที่เราก็พอประเมินได้ว่าผมว่าคนอย่างคิมจองอึนก็อาจจะมองทรัมป์แล้วก็คิดว่าถ้าบ้าได้ขนาดนี้ก็ยังอยู่ได้อีกยาวก็เลยเป็นอย่างที่ทรัมป์เป็นเขาถึงไปจับมือนะเขาเรียกไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่นอนกับไส้เดือนมันพวกเดียวกันเห็นไหมฮะ แต่ว่าวันนี้เองนะผมหลังจากที่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารในสหรัฐอเมริกาด้วยเนี่ยขณะที่เกตเล็งไปที่ราศีพฤษภซึ่งมีอาทิตย์และราหูและมฤตยูของทรัมป์อยู่เนี่ยนะก็หมายความว่าทรัมป์เองอาจจะตกอยู่ในอันตรายทั้งเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของความไม่ปลอดภัยซึ่งเมื่อวานนี้ผมหยิบข่าวที่ผู้นำกองกำลัง IRGC ออกมาเปิดเผยว่าคนอย่างทรัมป์เนี่ยถ้าเข้าไม่ถึงตัวก็ต้องไปจัดการลูกชายอย่างบารอนทรัมป์เห็นไหมครับวันนี้มันมีแต่ความโกรธแค้นพลุ่งพล่านทำลายล้างฆ่าเผาผลาญเอาชีวิตกันนะถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดอุตริใช้อาวุธมหาปลัยขึ้นมาเนี่ยท่านผู้ฟังลองนึกภาพนะซึ่งเรื่องนี้หลายคนก็คงทราบมากกว่าผมด้วยซ้ำว่าอาวุธทำลายล้างสูงนิวเคลียร์มันไม่ได้มาจากอากาศอย่างเดียวมันมาจากใต้น้ำด้วยนะครับแล้วถ้ามันเกิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็อกอาจจะเกิดเหตุอย่างที่มีคนพยากรณ์ได้แต่ผมก็ยังมีความเชื่อลึกๆนะโดยเฉพาะแผ่นดินไทยของเรานะที่มีชัยภูมิเป็นแนวประการสำคัญในการป้องกันทั้งพิบัติภัยทางธรรมชาติและภัยจากสงครามก็เราก็อยู่โยงมาตั้งนานแล้วท่านผู้ฟังเห็นไหมฮะขณะเดียวกันชะตาเมืองไทยเราลัคนาอยู่ที่ราศีเมษมีอาทิตย์เป็นเจ้าการสำคัญกุมอยู่ที่ชะตาเมืองอาทิตย์เป็นความโดดเด่นนะเป็นสภาวะผู้นำที่ชัดเจนประเทศไทยของเราถือว่าเป็นเพชรน้ำเอกเป็นทัพทิมแห่งเซาท์อีสต์เอเชียนะครับนะแต่ว่าเวลาจะดูบ้านเมืองเป็นไรเห็นชัยภูมิแล้วเห็นชะตาเมืองแล้วเรามาดูชะตาผู้นำชะตาผู้นำของบ้านเราเนี่ยผมเคยกราบเรียนหลายคนที่มาถามผมนะว่าเอ๊ะทำไมบางคนบอกอุ้ยท่านอนุทินมาแล้วทำไมมีแต่เรื่องก็ด้วยความที่ชะตาของท่านเนี่ยมีราหูซึ่งเป็นดาวธาตุลมเป็นเทวีโชคกุมชะตาของท่านอยู่ที่ราศีเมษอาทิตย์กับราหูเนี่ยมันเป็นตัวบดบังและเบี่ยงเบนแต่ผมเชื่อว่าท่านนายกท่านตั้งใจดีครับไม่มีใครหรอกครับเข้ามาเป็นนายกเดี๋ยวฉันจะต้องทำให้มันเละตุ้งเป๊ะผมไม่เชื่อแต่ชะตาของท่านเนี่ยนะราหูราศีเมษกุมลัคนาเป็นดาวแห่งปฏิภาณไหวพริบราหูเป็นดาวแห่งการเจรจานะเหมือนยักษ์มีคาถาเนี่ยสามารถจะเป่ากล่อมให้คนราหูเป็นดาวแห่งการดนตรีด้วยสังเกตไหมครับนี่ท่านนายกท่านก็เพิ่งแสดงความยินดีกับน้องเนเน่โรโยในกรณีที่ได้ปุ่มโกบัสเซอร์นะเมื่อวานนี้เห็นไหมครับท่านราหูเป็นดาวศิลปินท่านผู้ฟังท่านผมไม่เชื่อว่าท่านเข้ามาแล้วท่านก็แหมดำริมาเลยว่าจะต้องมาทำให้ประเทศไทยมันพังราบมันไม่จริงหรอกครับแต่ด้วยเกณฑ์ชะตาดังนี้เนี่ยเข้ามาก็เลยต้องมาแบกรับเหตุการณ์ต่างๆไอ้โกงสอบท้องถิ่นมันก็ทำกันมาตั้งพักใหญ่ถูกไหมครับไอ้เรื่องการโกงอะไรทุจริตคอร์รัปชันก็ทำกันมาเป็นแผงนะฉะนั้นวันนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะต้องฟังความหลายๆด้านนะท่านผู้ฟังแต่ด้วยเกณฑ์ชะตาที่ราหูมีกำลังเป็นเจ้าการสำคัญจึงทำให้ชะตาของผู้นำและบ้านเมืองมันยืนอยู่คนละจุดนะถ้าผู้นำโดดเด่นบ้านเมืองก็ถดถอยถ้าบ้านเมืองจะต้องโดดเด่นผู้นำก็จะถดถอยเพราะถ้าราหูเยอะ ราหูเด่นมากอาทิตย์มันดับท่านผู้ฟังครับถ้าอาทิตย์มันสว่างมากเงามันอยู่ไม่ได้ครับเห็นไหมฮะแต่เมื่อครั้งสมัยที่ท่านนายกอนุทินเป็นรองนายกโอ้ยเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีมาตั้งหลายสมัยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะเพราะอะไรครับเพราะท่านไม่ได้มาอยู่ในตำแหน่งนั่งทับอยู่บนชะตาเมืองเมื่อวันนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ให้กำลังใจทุกฝ่ายนะทุกอย่างมันมาปะทุปุบปะเอาช่วงเวลาแบบนี้เพราะฉะนั้นคนใครก็ตามในดวงชะตานะครับที่มีอาทิตย์กับราหูร่วมราศีเดียวกันกลุ่มลัคนาอยู่ในภพพันธุอยู่ในภพสุภะชีวิตมักจะต้องเจอปรากฏการณ์อย่างที่พวกเราเจอกันมาเนี่ยท่านผู้ฟังนะนายกเข้ามาไม่นานเกิดอะไรครับโอ้นี่แผ่นดินสุดหน้าวชิรพยาบาลอีกสักพักวันดีคืนดีคานถล่มที่โคราชรถไฟกำลังสร้างอยู่อีกสักพักหนึ่งเกิดเหตุการณ์อีกแล้วรถไฟกับรถปอ.ประกาศชนกันตรงมักกะสันเห็นไหมอยู่มาไม่นานเกิดไฟบรรลัยการเผาผลาญ โรงเบียร์ณลาดพร้าวไปอีกหนึ่งโรงนี่มันเกิดเหตุการณ์เรื่อยๆท่านผู้ฟังครับก่อนหน้านั้นก็เกิดเหตุการณ์มีคนกักตุนน้ำมันนะมันมาเป็นเรื่องราวเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อดาวพฤหัสเตรียมจะเดินเข้าสู่ราศีสิงห์นะเดินเข้าไปที่ราศีสิงห์ในวันที่20ตุลาที่จะถึงนี้เมื่อพฤหัสตรีโกณไปถึงดาวอาทิตย์นะก็จะทำให้ทั้งอาทิตย์กับราหูที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้นะอาจจะเบาผ่อนทุเลาเบาบางลงเพราะพฤหัสเป็นเรื่องของความถูกต้องนะเป็นเรื่องของฉันทานุมัติเป็นเรื่องของหลักทฤษฎีวิธีการและเป็นเรื่องของหลักการความยุติธรรมในสังคมนะผมคิดว่าการที่นายกท่านยืนยันเป็นหนักเป็นแน่นว่าไม่รู้ว่าใครทำผิดก็ต้องเอาไปจัดการว่ากันไปตามกฎหมายผมว่าเราประชาชนต้องดูนะว่ากันไปตามกฎหมายก็คือใครทำผิดก็คือคุณก็ต้องรับกันไปนะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามประเทศไทยเราไม่เป็นอะไรครับผมไม่เชื่อว่าน้ำจะท่วมในปี73เอาประเภทที่กรุงเทพอยู่ไม่ได้นะแล้วก็ผมยังมีความมั่นใจจากเกณฑ์ชะตาเมืองที่ปรากฏอยู่ณขณะนี้ทุกครั้งเวลาที่พฤหัสเดินเข้าสู่ราศีกรกฎและเข้าสู่ราศีสิงห์มักจะมีข่าวดีมาที่บ้านเราท่านผู้ฟังนะบางคนบอกข่าวดีอะไรชยุทธแหมขณะนี้มันก็มีอีกข่าวนึงนะไม่รู้เป็นข่าวดีหรือเปล่าท่านผู้ฟังครับล่าสุดนะฮะมีข้อมูลยืนยันชัดเจนนะครับว่าทหารเรือบนเรือลบขนาดใหญ่นะอับราฮัมลินคอล์นเตรียมที่จะมาจอดที่ท่าเรือนะที่แหลมฉบังแล้วก็คงจะได้มาพักผ่อนหย่อนใจอยู่ที่พัทยานะครับซึ่งทำให้ผู้ประกอบการก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหเดี๋ยวเงินต้องสะพัดแน่นอนทหารบางนายอยู่บนเรือมาทั้งหมด250วันนะถ้าผู้ฟังคูณไปสิครับ240วันนี่คือ8เดือนลอยอยู่ในอ่าวเปอร์เซียเป็นเรื่องน่าเครียดนะขุ่นขมมากก่อนหน้านั้นก็มีเรือลำอื่นจำได้ไหมครับส้วมตันอุปกรณ์เทคโนโลยีใช้ไม่ได้ไม่รู้ตันเองหรือใครช่วยกันอุดก็ต้องล่องกลับไปซ่อมนะแต่นี่ศูนย์ข่าวศรีราชายืนยันนะครับว่าผู้ประกอบการ Walking Street พัทยาใต้นะก็คิดว่าปลายเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยโดยเฉพาะที่พัทยาซบเซานะครับแต่ว่าเที่ยวนี้จะมีเรือ USS Abraham Lincoln พร้อมกำลังพลประมาณ 5,000 นายมาเยือนไทยตั้งแต่วันที่2ถึง6กันยายนเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มเติมสีสันและกระตุ้นเม็ดเงินท่องเที่ยวพัทยานะขณะที่กำลังซบเซาก็มีตรงนั้นมีตรงนี้มีตรงนี้ไปรวมทยอยเข้ามาก่อนหน้านั้นก็มีข่าวกรณีของ Data Center ที่จะยกขบวนมาอยู่เมืองไทยท่านผู้ฟังครับเห็นมั้ยฮะบ้านเราเนี่ยเป็น choice และเป็นตัวเลือกเสมอตราบเท่าที่เรายืนอยู่บนจุดอย่างชัดเจนว่าเราไม่ไปเทคไซส์ใครอย่างแบบนะสุดลิ่มทิ่มประตูนะก็จะเป็นประเทศไทยที่น่ารักเหมือนเดิมนะแล้วเมื่อเหตุการณ์มันรุนแรงมากขึ้นท้ายที่สุดเราก็จะตกอยู่ในสภาพเป็นที่พึ่งพาทางอาหารนะสินค้าอุปโภคบริโภคที่โลกทั้งใบได้รับการกระทบกระเทือนแต่บ้านเราไม่ได้โดนอย่างหนักหน่วงถามว่าโดนไหมก็โดนบ้างแต่มันไม่ได้หนักขนาดนั้นท่านผู้ฟังครับเอาละฮะเดี๋ยวขออนุญาตมาทักทายแฟนรายการนะครับมีแฟนรายการคุยกับผมเยอะนะคุณจักรวัฒน์คุณพุทธคุณรักคุณชุลิพรรักษาพันธ์คุณพัฒนันคุณสมใจคุณราเชนคุณสุธัญญาคุณภควัฒน์คุณอัศนีคุณจิรโรจน์นะพี่อัมไพวันคุณศิรวิทย์นะคุณสาริกาคุณกุลเทเลอร์คุณวรินทร์สายหยุดเสี่ยแจ็คอนุรักษ์คุณจิรโรจน์รักษาทรัพย์อ้าวยินดีมากสำหรับคุยทุกคนนะเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งครับเบรกหน้ามาเปิดสายดูดวงสดหน้าใหม่กันที่ FM 97กับช่วงเปิดดูดวงหน้าใหม่กับผมชยุทธ์วันเกิดเบอร์โทรศัพท์2763632และ33พักสักครู่หนึ่งใช่ครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธ์วันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: ครับมีแฟนรายการอยากคุยกับผมนะเราก็มาคุยกันท่านผู้ฟังครับช่วงเวลาที่ทุกอย่างมันอยู่ในโหมดน่าเป็นห่วงแบบนี้นะบางทีการได้พูดคุยกันก็อาจจะเป็นทางออกวิธีทางหนึ่งแล้วเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับนะในโลกที่มันสับสนโอลหม่านแบบนี้เนี่ยบางทีหลายคนบอกโอ้ปัจจุบันนี้ก็ดูหลายช่องทางแหละนะเดี๋ยวนี้ตรวจดวงทาง AI ก็ตรวจได้เยอะตรวจได้ง่ายแต่ถ้าตรวจจนครบแล้วรู้สึกแหมมันเช็คยังไงนะก็ไลน์มาคุยกันผมไม่ว่าอะไรนะเอาสายแรกสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับอาจารย์
1: ชื่ออะไรครับพี
2: ่ครับจะดูให้ลูกสาวอะครับอาจารย
1: ์ครับแล้วพี่ชื่ออะไรครับ
2: อ๋อผมชื่อนัทครับอาจารย์ที่เคยดูกับอาจารย์บ่อยๆครับ
1: บ่อยเลยเหรอครับ
2: ก็ถือว่าบ่อยนะครับ 2-3 เดือนทีบ่อยไหมครับอาจารย
1: ์อ๋อไม่บ่อยนะพี่นะ
2: ไม่บ่อยนะครับโอเคครับอาจารย
1: ์ลูกสาวคนไหนพี่นัท
2: ลูกสาวคนเดียวครับมีเกิดวันที่28ธันวาคม2558ครับ
1: ตอนนี้ไปทำงานยัง
2: เรียนหนังสืออยู่ครับ
1: อ๋อเรียนหนังสืออยู่มาคุยกัน
2: ครับ
1: 23ธันวาใช่ไหม
2: 28ครับ28ธันวา
1: 28ธันวา2558
2: 2558ครับ
1: ก็เพิ่งอายุเท่าไหร่เองเนี่ย
2: 10ขวบครับ10ขวบกว่าน
1: ั่นน่ะสิกังวลใจเหรอพี่
2: อ๋อไม่ครับอยากจะสอบถามแนวทางว่าตอนนี้ควรจะไปทางไหนดีครับเนี่ยครับ
1: เกิดกี่โมงฮะน้อง
2: เกิดบ่ายโมง19นาทีครับ
1: 13.19
2: ครับ
1: กรุงเทพนะครับ
2: กรุงเทพครับ
1: คุณนัทอายุเท่าไหร่ครับ
2: ผม49ครับ
1: แล้วลูกสาวอายุเท่าไหร่ครับ
2: 10ขวบครับ
1: เขียนชื่ออะไรครับ
2: ลูกสาวใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: ชื่อมิวสิกครับ
1: น้องมิวสิกโอ้โหยอดเยี่ยมแสดงพ่อเล่นดนตรีเหรอฮะ
2: ไม่ได้เล่นครับ
1: อ๋อแล้วทำไมถึงมิวสิก
2: ครับแต่ว่าชอบดนตรีครับ
1: ชอบดนตรีสนุกเลยแสดงว่า
2: ก็เลย
1: แสดงว่าเปิดเนเน่รอยัลไลฟ์สดเลย
2: ประมาณฟังเพลงเก่าๆอะไรคร
1: ับได้น้องมิวสิกเกิดวันจันทร์ที่28ธันวาปี58เวลาบ่ายโมง19นาทีขณะนี้เรียนอยู่ม.อะไรครับ
2: ป.5ครับ
1: ป.5นะครับ
2: ครับป.5คร
1: ับ โอเคอ้าวโอ้
2: จะถามว่าตอนนี้เขาเป็นนักกีฬาด้วยครับนักกีฬาว่ายน้ำด้วยแล้วก็เป็นแล้วก็เรียนหนังสืออยู่โรงเรียนปกติครับ
1: 25เมตรได้กี่วิฮะ
2: 25เมตรได้ประมาณ16วิครับ
1: โอ้โหนี่แสดงว่าตัวยาวมากสิทั้งนั้นน่ะ
2: มันสูงประมาณ140กว่าครับ143ได้ครับ
1: โอ้143โอ้แสดงว่าสโตรกต้องดีมากนะได้16วิเน
2: ี่
1: ย
2: ก็เป็นนักกีฬาประมาณ2ปีได้แล้วครับต
1: ั
2: ้งแต่8ขวบครับผม
1: ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม
2: ครับก็เลยตอนนี้มีทั้งเรียนดนตรีทั้งกีฬาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็อยากจะรู้ว่าจะเป็นอาชีพหรือว่าเขาจะพัฒนาไปได้ไหมครับในด้านกีฬาหรือไปทางด้านดนตรีหรือเป็นทางการเรียนวิทยาศาสตร์เขาก็เก่งหมดเลยก็เลยไม่รู้ว่าเขาไปทางไหนดีอยากจะรู้เฉยๆครับ
1: โอเคมาดูดวงดาวที่สำคัญท่านผู้ฟังครับน้องมิวสิกคนนี้นะครับลัคนาอยู่ที่ราศีเมษนะลัคนาอยู่ราศีเมษใช่ครับมีจันทร์เป็นเกษตรนะจันทร์ดวงนี้เนี่ยทำให้เป็นคนที่เขาเรียกมีนะเมตตา ใครเห็นใครก็รู้สึกแหมน้องมิวสิกเป็นเด็กน่ารักนะคุยง่ายว่าง่ายเป็นคนว่าง่ายขณะเดียวกันก็มีอาทิตย์กับพุธตรีโกณลัคนาสมัยเด็กๆตอน เล็กๆสุขภาพตอนเล็กๆดีไหมครับ
2: ตอนเล็กๆสุขภาพดีไหม
1: สองสามขวบแรกเป็นยังไงครับ
2: เขาเป็นคนเป็นเด็กก่อนเกิดก่อนกำหนดนะครับ
1: ตอนเล็กๆจะไม่ค่อยแข็งแรง
2: ใช่ครับ
1: จะตัวเล็กกว่าปกติอะไรเงี้ยนะ
2: ใช่ๆคลอดก่อนกำหนดนะครับแล้วก็
1: ประมาณเกือบเดือนหรือเดือนกว่า
2: คลอดก่อน2เดือนเลยครับ
1: 2เดือน
2: คุณอาจารย์ใช่ครับแต่ก็ออกมาโตข้างนอกครับแต่ว่าก็อยู่ในห้อง ICU เด็กเป็นเดือนเหมือนกันครับ
1: ครับด้วยความที่น้องมิวสิกมีอาทิตย์นะเป็นดาวเกี่ยวกับวัยช่วงต้นเนี่ยเป็นกาลกินีนะกลุ่มดาวพุธเพราะฉะนั้นชีวิตจะถูกกำกับเลยว่าเกิดมาช่วงขวบสองขวบแรกอาจจะดูไม่เหมือนเด็กทั่วไปนิดนึงต้องประคับประคองมากหน่อยนะแล้วก็อาทิตย์ดวงนี้เนี่ย มันเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของการแอคทีฟถ้าออกมาแล้วเล่นกีฬาตลอดนั่นแสดงว่าชีวิตเขาเนี่ยถูกกำกับหรือว่าต้องเล่นกีฬาถ้าไม่เล่นกีฬาเนี่ยแล้วจะเกิดความถดถอยนะน
2: ั้
1: นกีฬาเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาชีพแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำเสมอนะอ
2: ัน
1: ที่สองอาทิตย์กับพุธร่วมราศีเดียวกันนะเป็นเจ้าเรือนอริเจ้าเรือนสหัชชะนะแล้วก็เจ้าเรือนปุตตะหมายความว่า อยู่ในภพสุภะด้วยในอนาคตต้องทำงานอาชีพอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการดูแลและช่วยเหลือให้กับผู้คนก็จะเป็นตัวตนของเขา
2: เ
1: นี่
2: ย
1: เขาเป็
2: น
1: คนที
2: ่ได้ครับคุณหมอ
1: ใช่เขาเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นนะเขาเป็นคนแบบนี
2: ้ใช่ครับแคร์มากคร
1: ับ เป็นคนแคร์เป็นคนเป็นห่วง
2: แคร์มาก
1: บางทีคนตรงหน้าก็ไม่ได้รู้อะไรด้วยแต่เขาจะกลับมาคุยว่าป้าคนนี้นี่เขาอย่างนี้อย่างนี้แล้วเรา
2: ใช่คร
1: ับ เนี่ย
2: เขาเป็นคนแคร์คนอื่นมากกว่าพ่อแม่ที่ทำ
1: ครับพ่อแม่คือเขารักแหมคุณก็เนาะเขาร
2: ักกันบ่อย
1: รักแล้วก็ไม่ต้องพูดแล้ว
2: งอนกันบ่อยครับผม
1: แต่ว่าความ
2: แคร์มาก
1: แคร์คนอื่นเนี่ยมันอาจจะเป็นอาชีพที่ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อไปดูแลคนอื่นถามว่าเป็นหมอได้ไหมเวลาดูเรื่องคนเป็นหมอเนี่ยท่านผู้ฟังครับให้ดูดาวสามดวงอาทิตย์พุธและพฤหัสปรากฏว่าลูกสาวเนี่ยมีพฤหัสเป็นเกณฑ์สำคัญนะตำราโหราศาสตร์เขาเรียกว่าพฤหัสดวงนี้ได้ปัสสาวะองค์เกณฑ์ปัสสาวะองค์เกณฑ์เดี๋ยวได้โอ้ไม่ได้พฤหัสอยู่ในเรือนอรินะเป็นเจ้าเรือนสุภะส่วนพฤหัสดวงนี้มีมฤตยูเล็งนี่เขาเป็นคนที่ชอบนวัตกรรมใหม่ๆเป็นคนที่อัปเดตมองเห็น
2: ชอบดาราศาสตร์ครับ
1: ใช่ครับชอบนวัตกรรมชอบสิ่งที่มันเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาเรื่องการดูแลสุขภาพผู้คนในอนาคต
2: เ
1: ป็นหมอนี่อาจจะต้องอีกอย่างนึงแต่ว่า ถ้าเป็นลึกลักษณะค้นคว้าพัฒนาวิจัยเพื่อนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพพลานามัยคนในอนาคตผมว่าอันนี้น่าจะใช่มากกว่านะเพราะว่าเขาผ่านกระบวนคือคนเราเนี่ยถ้าผู้ฟัง ถ้ามีจุดเปราะบางเรื่องใดในดวงแล้วทำเรื่องนั้นก็จะทำให้จุดเปราะบางกลายเป็นแข็งแรงผมเคยดูดวงให้อาจารย์หมอบางท่านนะครับที่โรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพเอางี้แล้วกันไม่ต้องพูดนะสมัยเด็กนี่ปัจจุบันนี้เขาเป็นหมอศัลยแพทย์หมอผ่าตัดโอเปอเรชั่นใหญ่ๆแต่ตอนเด็กนี่หัวล่างข้างแตกตกต้นไม้จักรยาน BMX ล้มหัวแตกขาฉีกเป็นประจำ แต่พอตัวเองมาเป็นหมอศัลยแพทย์ต้องผ่าเห็นเลือดทุกวันตัวแกก็เลยไม่เป็นไรเพราะแกเห็นเลือดทุกวันแล้วนึกออกไหมฮะนะ
2: คร
1: ับ ถ้าทั่วไปเขาก็บอกว่าให้เป็นบางสกุลเป็นบางสกุลตายนั่นก็ว่ากันไปผมไม่เอาด้วยแต่ว่าอันนี้ทำอะไรให้สอดคล้องกับดวงเราที่ถ้าเกิดว่าลูกสาวทำอย่างที่ผมว่าเนี่ยคือการที่เขาได้มีโอกาสพัฒนาความรู้เพื่อเอาไปใช้ในการดูแลคนอื่นอันนี้กลายเป็นเขาจะแข็งแรงเขาจะสุขภาพดีนะแล้วก็ตรงกับจริตที่มีความเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นนั้นไอ้ความรู้สึกของคนที่ทำตามหน้าที่กระทำเพราะมีแพชชั่นเพราะฉันรู้สึกแคร์และเป็นห่วงคนอื่นคนละเรื่องกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างที่ดวงที่ผมอธิบายเขาก็จะได้ดีเพราะตัวตนเขาอินเนอร์เขาเป็นแบบนั้นคุณนัทพอเข้าใจที่ผมอธิบายเน
2: า
1: ะ
2: ครับครับเขาแต่กีฬาก็เล่นไป
1: กีฬา
2: พัฒนาไปได้
1: กีฬาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเล่นตลอดว่ายน้ำนี่เขาไม่ทิ้งหรอกเขายังว่ายไปโดยตลอดแล้วยังเล่นอย่างอื่นได้อีกมากกว่านี้อีก
2: เล่นหลายอย่างครับ
1: ใช่ครับ
2: เล่นหลายอย่างอยู่ครับแต่ว่าไปทางกีฬาที่เป็นนาทีไอ้ที่เป็นนักกีฬาจริงๆก็เป็นว่ายน้ำครับ
1: ครับ
2: ครับผม
1: เขาเล่นได้หลายอย่างนะเพราะดาวการกีฬาโดดเด่นอังคารเล็งลัคนา
2: อ๋อนะครับครับ
1: ก็ดาวแห่งการเคลื่อนไหวปฏิภาณในการสรีระเคลื่อนตัวเขาจะโดดเด่นกว่าปกติทั่วไปก็เลยเล่นกีฬาได้เด่น
2: แล้วพอหนักใจก็มีสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วครับโตขึ้นก็เลยให้ว่ายน้ำมาตลอดก็เลยดีขึ้นครับ
1: แล้วพอหนักใจอะไรครับคุณพ่อนัท
2: อ๋อไม่ได้หนักใจเขาเป็นคนเหมือนกับความคิดตัวเองมั่นใจตัวเองสูงความคิดตัวเองเยอะเวลาอยู่กับพ่อแม่เนี่ยเขาพูดเหมือนกับเป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาผมกับเขาจะกับมีการแบบปากฝีปากกันตลอดเวลาครับ
1: เออผม
2: ว่าแม่เขาไม่เท่าไหร่แต่ผมเนี่ยตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ผมว่าสิ่งที่คุณต้องทำก็ดีแล้วนะมาขนาดนี้แต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มโหมดรับฟังนั่งฟังเฉยๆแล้วเดี๋ยวบอกเดี๋ยวพ่อขอคิดสักพักนึงแล้วพอกลับมาทบทวนแล้ววันลดแรง against แล้วก็กลับไปมันใช้ได้หมดนะแบบมันจะมีจุดเดียวแค่นั้นเองที
2: ่ไปดูโตกว่าดูความเป็นผู้ใหญ่
1: maturity
2: มากคำจามันโตกว่าเด็กกว่าเด็ก10ขวบครับ
1: ครับ
2: ใช่ครับก็เลยมีการปะกันไว้ครับโอเคครับอย่างนั้นก็จริงๆอยากให้คุณ อยากให้เขาไปทางหมอฟันอะไรเงี้ยผมอันนี้ความฝันของพ่ออะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับแล้วแต่เขาอะไรก็ได้ครับครับผม
1: เขาได้ดีแน่นอนนะครับ
2: ได้ดีแน่นอนใช่ไหมครับ
1: โอเคโชคดี
2: มากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับดูได้คนเดียวท่านผู้ฟังไลน์ ID ของผมโหรา 97A HORA เลข9เลข7ตัว A แอดมาสำหรับดูดวงกันเป็นการส่วนตัวหรือว่าห่วงจุ้ยนะครับมีบำรุงค่าครูซะหน่อยด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันพรุ่งนี้ทุบโต๊ะโหนนะสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร0955349666

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลย้ำใช้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทอย่างมีเป้าหมายคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี
1: สหรัฐจะมอบเงินช่วยเหลือให้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับท็อตแนมฮอสสเปอร์เอาชนะชาร์ลตันแอตเลติก5-1ผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับลิเวอร์พูลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลย้ำใช้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทอย่างมีเป้าหมายคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้นางสาวรัชดาธนาเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานรัฐบาลเตรียมดำเนินการตามกรอบกฎหมายโดยย้ำว่าเงินทุกบาทต้องมีเป้าหมายคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับวงเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้กำหนดหลักเกณฑ์กลั่นกรองโครงการไว้แล้วโดยเน้นลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนาทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่พร้อมกำหนดข้อห้ามใช้เงินกู้กับการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาดูงานหรือเดินทางต่างประเทศการจัดซื้อเพื่อแจกจ่ายประชาชนและโครงการที่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณปกติพร้อมย้ำว่าทุกโครงการต้องกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จอย่างชัดเจนเพื่อให้เงินกู้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดรัฐบาลเตือนผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมแนะนำผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลยื่นเอกสารผ่าน One Stop Service ระดับอำเภอและระดับเขตในกรุงเทพมหานครถึงวันที่20กันยายนนี้
2: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอซึ่งขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่26สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,767,301 รายหรือ51.18%ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ 4,546,952 รายหรือ48.82%ผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันและเวลาทำการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าส่วนผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลสามารถนำเอกสารประกอบไปยื่นผ่านศูนย์ประสานงาน One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอและระดับเขตในกรุงเทพมหานครได้ถึงวันที่20กันยายนนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการเปลี่ยนรถสาธารณะ7กลุ่มเป็นยานยนต์ไฟฟ้าตั้งเป้าลดการใช้น้ำมันได้ถึง212ล้านลิตรต่อปี
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ในระบบขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันผันผวนปัญหามลพิษและยกระดับความปลอดภัยของผู้โดยสารจากสภาพรถที่ทรุดโทรมว่าแผนงานดังกล่าวเน้นไปที่รถ7กลุ่มเป้าหมายที่กระทบกับประชาชนโดยตรงได้แก่รถแท็กซี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทางรถรับส่งนักเรียนและรถบรรทุกขนส่งส่วนรถขสมกจะมีการใช้วงเงินงบประมาณปกติทยอยเปลี่ยนเป็นรถ EV ทั้งระบบในอนาคตทั้งนี้หากมีผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงกว่า 400,000 ตันต่อปีและประหยัดการใช้น้ำมันได้มากถึง212ล้านลิตรต่อปีซึ่งช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศและลดค่าใช้จ่ายเดินทางของประชาชนในระยะยาวโดยย้ำว่าเงินสนับสนุนตามพ.ร.ก.กู้เงินจะเป็นการให้สิทธิ์แก่ประชาชนและผู้ประกอบการเลือกเปลี่ยนผ่านสู่รถ EV ได้อย่างอิสระไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมารายใดนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมใช้แพลตฟอร์มทักทายผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าสินค้าและบริการไทยขยายโอกาสผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจชุมชนสู่ตลาดต่างประเทศ
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวดิจิทัลทักทายเป็นกลไกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการค้าสินค้าบริการและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการรายเล็กและวิสาหกิจชุมชนและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นมากขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมร่วมมือกับทักทายผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการนำผู้ประกอบการและสินค้าศักยภาพเข้าสู่แพลตฟอร์มพร้อมใช้เครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไทยสู่ต่างประเทศขณะที่ทักทายจะทำหน้าที่รวบรวมและเชื่อมโยงระบบและบริการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐและเอกชนอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและใช้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยโดยปัจจุบันแอปพลิเคชันทักทายมียอดดาวน์โหลดประมาณ 4,600,000 ครั้งผู้ลงทะเบียน 5,700,000 รายและมีร้านค้าบนแพลตฟอร์มกว่า 3,300 ร้านค้าพร้อมขยายการเชื่อมโยงไปยังต่างจังหวัดและผู้ประกอบการในพื้นที่ต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แลกเปลี่ยนนโยบายกับคณะนักธุรกิจสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนในการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเสริมความมั่นคงทางอาหารของไทย
5: นางสาวอิงออนปัญญากิจหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการหารือร่วมกับคณะนักธุรกิจสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนว่าได้แลกเปลี่ยนนโยบายด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับฟังประเด็นปัญหาอุปสรรคและหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรโดยเป้าหมายสำคัญคือการแลกเปลี่ยนมุมมองและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรทั้งเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์อย่างยั่งยืนการเกษตรแม่นยำและการลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นของระบบอาหารตลอดจนการยกระดับความเป็นอยู่และรายได้ของเกษตรกรโดยมุ่งผลักดันการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปสู่ความร่วมมือที่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้สำหรับความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับภาคการเกษตรภายใต้นโยบายสำคัญเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยโดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยตลาดการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีการเกษตรที่แม่นยำมาใช้การเพิ่มมูลค่าผลผลิตผ่านการแปรรูปตลอดจนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสหกรณ์ให้ก้าวสู่สมาร์ทฟาร์เมอร์และสหกรณ์ที่เข้มแข็งล้วนเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรชาวนันท์มาลีรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขอสนับสนุนงบประมาณพัฒนาพื้นที่ผ่านโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการกว่า400ล้านบาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที
6: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจร ครั้งที่1/2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ที่จังหวัดสงขลารวม14โครงการแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการและข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการมี6โครงการวงเงินรวมกว่า400ล้านบาทครอบคลุม4ด้านได้แก่การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยโดยก่อสร้างแก้มลิงรองรับการระบายน้ำในเมืองนราธิวาสเพื่อเป็นพื้นที่พักน้ำชั่วคราวในช่วงฝนตกหนักและบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งพร้อมพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะในอนาคตด้านคมนาคมมีโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเพื่อให้ทางหลวงมีความมั่นคงแข็งแรงได้มาตรฐานและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางรองรับการคมนาคมและการท่องเที่ยวขณะที่อีก2ด้านคือการพัฒนาสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวและการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณหาดนราทัศน์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าโครงการพัฒนาหาดนราทัศน์จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ให้ประชาชนและผู้ประกอบการใน35ชุมชนตลอดจนยกระดับภาพลักษณ์จังหวัดและคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอทั้ง14โครงการต่อที่ประชุมครม.สัญจรเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและผลักดันการพัฒนาพื้นที่โดยมุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานแก้ไขปัญหาด้านน้ำพัฒนาพื้นที่สีเขียวส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดสตูลเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่พิจารณา18โครงการเร่งด่วนเพื่อพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืนนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้จังหวัดสตูลได้นำเสนอทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวการคมนาคมและเศรษฐกิจของจังหวัดโดยเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณ432ล้านบาทที่สามารถดำเนินการได้ทันทีอาทิการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือบ้านท่าทะเลการขุดลอกร่องน้ำคลองบาโรยและร่องน้ำเกาะลีดีเพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการสัญจรทางเรือและการยกระดับท่าเรือประมงพื้นบ้านบ้านทุ่งริ้นและบ้านสนใหม่
7: เป้าหมายสำคัญเนื่องจากว่าเราได้นโยบายแนวทางมาแล้วว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เป้าหมายคือต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวแก้ปัญหาเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี2568ก็เลยมีการประชุมกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคของประชาสังคมที่เข้ามาร่วมโดยเฉพาะทางประธานสภาอุตสาหกรรมประธานหอการค้าแล้วว่ากลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆก็ได้ประมวลโครงการที่มีความจำเป็นยิ่งด่วน
0: ส่วนด้านการท่องเที่ยวจะเสนอการยกระดับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะตลอดจนการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูลขนาด 3,000 ที่นั่งงบประมาณ131ล้านบาทเพื่อรองรับการจัดประชุมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของจังหวัดในอนาคต
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทั้งด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี
9: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกหรือ ICC ณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อรับทราบการเตรียมกำลังและความพร้อม ในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทางด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์ยุทธวิธีและการบูรณาการกำลังโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรับชมการสาธิตความพร้อมของยุทโธปกรณ์และการบูรณาการระหว่างหน่วยแสดงความสามารถของกองทัพเรือที่สามารถนำมาใช้ได้ทางการป้องกันประเทศการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินจากนั้นตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรและรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวความคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือตลอดจนการสาธิตการใช้ยานไร้คนขับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแนวความคิดในการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรในลักษณะเป็นฐานบัญชาการควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติการของระบบไร้คนขับในหลายมิติพร้อมกันนี้เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงและหนึ่งในกำลังรบหลักของกองทัพเรือเข้าร่วมการฝึกครั้งนี้อย่างเต็มภารกิจเพื่อสะท้อนให้เห็นบทบาทสำคัญของเรือฟริเกตสมรรถนะสูงในฐานะแกนหลักของกองเรือซึ่งปัจจุบันกองทัพเรือมีเรือฟริเกตสมรรถนะสูงในระดับดังกล่าวจำนวนจำกัดจึงมีความจำเป็นต้องเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถด้วยการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเพิ่มเติมเพื่อให้มีกำลังเพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจโฆษกกองทัพเรือกล่าวว่าการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นการแสดงความพร้อมของกองทัพเรือทั้งระบบตั้งแต่การรับรู้สถานการณ์การบัญชาการและควบคุมการใช้กำลังและการส่งกำลังบำรุงไปจนถึงการช่วยเหลือประชาชนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดชลบุรี
1: กรมชลประทานเตือนประชาชนพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและนอกคันกั้นน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำในระยะนี้เพราะหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอาจต้องเพิ่มการระบายน้ำในระดับที่สร้างผลกระทบต่อประชาชน
10: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าได้ส่งหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้ง22จังหวัดให้แจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานอกขันกั้นน้ำให้ทราบถึงสถานการณ์และติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับน้ำอย่างใกล้ชิดในระยะนี้เพราะจากคาดการณ์อนาคต3วันล่วงหน้ามีความเป็นไปได้ที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาอาจต้องมีการระบายน้ำที่700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลน้ำท้ายเขื่อนมีระดับสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรซึ่งมวลน้ำที่เกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะสร้างผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทแต่ขณะนี้การระบายน้ำยังอยู่ที่600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและการจัดการน้ำเหนือปัจจุบันเขื่อนภูมิพลในแม่น้ำปิงเขื่อนสิริกิติ์ในแม่น้ำน่านและเขื่อนกิ่วลมเขื่อนกิ่วคอหมาในลุ่มน้ำวังยังสามารถรองรับน้ำได้ไม่มีการเพิ่มปริมาณการระบายแต่ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนที่ตกท้ายเขื่อนอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำที่ไหลมารวมกันที่สถานี42นครสวรรค์จุดรวมน้ำระหว่างแม่น้ำปิงวังยมน่านยังอยู่ในระดับปกติและจะพยายามบริหารจัดการเพื่อให้กระทบต่อพื้นที่ด้านในให้น้อยที่สุด
11: ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงต้นเดือนตุลาคมมันจะเป็นฤดูน้ำที่หลากมาจากภาคเหนือนะครับก็ยืนยันในส่วนหนึ่งว่าน้ำที่มาจากภาคเหนือตรงนี้ครับไม่ได้มาจากเขื่อนนะครับตรงนี้เราไม่ได้ระบายลงมามีช่องว่างเพียงพอครับที่จะกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ประชาชนนะครับติดตามสถานการณ์ปริมาณฝนที่ตกนะครับบริเวณตั้งแต่จังหวัดพื้นที่ท้ายเขื่อนลงมาตั้งแต่จังหวัดพิษณุโลกสุโขทัยนะครับโดยเฉพาะในเขตลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านว่าน้ำจะมาอย่างไรส่วนปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะต้องมีการปรับขึ้นขนาดใดอย่างไรนั้นนะครับก็ขอให้ฟังนะครับข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งกรมชลประทานเองเนี่ยก็จะมีการคาดการณ์นะครับแล้วก็มีการแจ้งประชาชนล่วงหน้าอยู่แล้วครับอย่างน้อย3วันอยู่แล้วครับ
10: นายธเนศกล่าวด้วยว่าเมื่อเทียบสถานการณ์น้ำโดยดูปริมาณน้ำณสถานี42นครสวรรค์ถือว่าแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับปีที่แล้วโดยปีนี้น้ำน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนโดยระบายน้ำเพียง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปีก่อนระบายน้ำแล้วถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสร้างผลกระทบบริเวณคลองผงเพลงอำเภอบางบานอำเภอเสนาแล้วแต่ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: เกิดเหตุดินสไลด์ปิดเส้นทางในพื้นที่บ้านห้วยทรายขาวตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้โดยเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่และเปิดเส้นทาง
12: เกิดเหตุกองหินขนาดใหญ่ไหลหลากลงมาตามกระแสน้ำเข้าขีดขวางเส้นทางจราจรบริเวณถนนระหว่างบ้านห้วยพึ่งไปยังบ้านห้วยทรายขาวตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้รวมถึงรถขนสินค้าจากไทยไปยังประเทศเมียนมา จากเหตุการณ์ดังกล่าวทางสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนที่2ได้ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อเข้าช่วยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางหน่วยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันเข็นรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านให้สามารถสัญจรผ่านจุดเกิดเหตุไปได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางเบื้องต้นทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากสภาพอากาศอาจทำให้มีหินและดินสไลด์ลงมาเพิ่มเติมขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่และเปิดเส้นทางให้รถยนต์สามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติต่อไปคุณากรปรัฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: จังหวัดน่านเตรียมสร้างบ้านหลังใหม่14หลังให้ผู้ประสบภัยกรณีเสียหายทั้งหลังและจะทยอยจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีพตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนี้เป็นต้นไปจังหวัดน่านเร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของบ้านเรือนทรัพย์สินและสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของทางราชการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินและอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินวงเงิน558ล้านบาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงหรือถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทและช่วยเหลือ

0: ที่ตั้งเป้าเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนี้พร้อมทั้งเตรียมสร้างบ้านใหม่กรณีเสียหายทั้งหลังไม่สามารถเข้าอยู่ได้จำนวน14หลังโดยใช้แบบบ้านผู้ประสบอุทกภัย2ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองงบประมาณหลังละ400,000บาททั้งนี้ผู้ประสบภัยสามารถยื่นคำร้องได้ที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยกรอกแบบฟอร์มและข้อมูลพื้นฐานได้แก่ชื่อที่อยู่และรายละเอียดความเสียหายโดยไม่จำเป็นต้องถ่ายสำเนาเอกสารราชการขอให้ผู้ประสบภัยรีบยื่นคำร้องภายในสิ้นเดือนนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ตกหล่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละเขตพื้นที่เข้าหารือในที่ประชุมครอบคลุมปัญหาการจัดการน้ำราคาพืชผลทางการเกษตรและโครงการพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆเข้าหารือครอบคลุมปัญหาการบริหารจัดการน้ำสาธารณูปโภคราคาพืชผลทางการเกษตรตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยของประชาชนเพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเช่นนายรวีเลอุทัยส.ส.อุตรดิตถ์พรรคเพื่อไทยหารือปัญหาการจัดการน้ำเสนอให้รัฐบาลวางแผนป้องกันล่วงหน้าจัดสรรงบประมาณกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลองและซ่อมแซมประตูระบายน้ำรวมทั้งเสนอให้ปรับระเบียบการใช้งบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการป้องกันน้ำท่วมได้ก่อนเกิดภัยนอกจากนี้ยังขอให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำต้นทุนพลังงานและปุ๋ยสูงรวมถึงภาวะหนี้สินสะสมโดยเสนอให้มีมาตรการพักชำระหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้
2: ผมอยากขอเสนอให้ทางรัฐบาลมีการวางแผนและสั่งการหน่วยงานของรัฐครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกรมชลประทานกรมเจ้าท่าและหน่วยงานอย่างอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ติดกับพื้นที่มากที่สุดในการแก้ไขพัฒนาคลองส่งน้ำต่างๆที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบดูแลครับพร้อมจัดสรรงบประมาณในการกำจัดสิ่งกีดขวางซ่อมแซมประตูระบายน้ำและขุดลอกคลองในพื้นที่รับน้ำครับรวมถึงอยากให้พิจารณาแก้ระเบียบของการใช้งบประมาณของบางหน่วยงานครับที่จะใช้งบได้ก็ต่อเมื่อต้องมีการประกาศให้เกิดภัยก่อนหรือต้องท่วมก่อนนั่นแหละครับถึงจะใช้งบได้ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ครับและเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาน้ำท่วมล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอแทนที่จะนำงบมาใช้หลังจากที่มีน้ำท่วมไปแล้วครับ
1: ด้านนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยหารือปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำโดยขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ที่ยืนยันจะไม่ให้มีการนำเข้าข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านหลังวันที่31สิงหาคมพร้อมเสนอให้เจรจากับโรงงานอาหารสัตว์ชะลอโควต้านำเข้าข้าวโพดและข้าวสาลีที่เหลือประมาณ 470,000 ตันจนกว่าเกษตรกรไทยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้โรงงานรับซื้อผลผลิตในประเทศและช่วยพยุงราคา
3: ดิฉันจึงอยากจะขอค่ะให้ท่านรัฐมนตรีช่วยหาแนวทางหรือว่ามาตรการค่ะในการเจรจากับโรงงานอาหารสัตว์ให้ชะลอโควต้าการนำเข้า 470,000 ตันที่เหลือออกไปก่อนจนกว่าพี่น้องเกษตรกรไทยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จค่ะคาดการว่าจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพื่อให้โรงงานค่ะได้เปิดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของพี่น้องเกษตรกรไทยได้อย่างเต็มที่เพราะในช่วงที่ผลผลิตของคนไทยกำลังออกสู่ตลาดค่ะเราควรเปิดพื้นที่ให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของคนไทยได้ขายก่อน
1: ขณะที่นายชัยพลสะท้อนดีส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนหารือปัญหาในพื้นที่หลักสี่และจตุจักรทั้งการดูแลบ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากรการพัฒนาหมู่บ้านเก่าการจัดระเบียบพื้นที่ใต้สถานี BTS หมอชิตและการแก้ปัญหาขยะกลิ่นและเสียงจากตลาดกลางคืนเรียบด่วนแดนเนรมิตทั้งนี้เสนอให้กรุงเทพมหานครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหาไฟส่องสว่างในอุโมงค์บางซื่อที่ดับบ่อยจากการขโมยสายไฟส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมขอให้ตำรวจและกรุงเทพมหานครกำหนดมาตรการป้องกันการโจรกรรมและเร่งแก้ไขระบบไฟส่องสว่างด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
0: ประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลหลังเกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์แรงจูงใจที่แท้จริงพร้อมเปิดพื้นที่พูดคุยหากพบว่ามีคนรุ่นใหม่เกี่ยวข้องนายมนเทียนสงประชาประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

0: ปิดเผยว่าวันนี้คณะกรรมการเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าชี้แจงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านรวมถึงกรณีมีข้อกล่าวอ้างว่าผู้ได้รับบาดเจ็บบางรายอาจถูกยิงจากหอเฝ้าตรวจโดยมีผู้แทนจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และสำนักข่าวกรองแห่งชาติเข้าร่วมประชุมยกเว้นกอรมน.ที่มีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจ
1: 22ปีมาเนี่ยโดยมากการก่อเหตุชายแดนภาคใต้จะมีเป้าหมายเอาชีวิตพี่น้องประชาชนครั้งนี้มีแต่ว่าไปทำลายทรัพย์สินของทางราชการมันแตกกับทุกครั้งเลยทุกครั้งเนี่ยที่เราเกิดเหตุและเราสันนิษฐานว่าเหตุเกิดจากอะไรโดยมากก็จะ1การแบ่งแยกดินแดน2ของเถื่อน3ยาเสพติด4งบประมาณแล้วก็5การเมืองด้วยก็วันนี้จะมีผู้แทนที่อยู่ใน4จังหวัดที่มีปัญหา14ท่านเลยแล้วก็ทุกพรรคการเมืองที่เราจะมาร่วมกันแก้ปัญหาแล้วก็หาข้อมูลให้ชัดเจนเราจะได้แก้ได้ตรงจุด
0: โดยนายมนเทียนระบุว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่ดำเนินต่อเนื่องมากว่า22ปีมีความซับซ้อนจากหลายปัจจัยสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดมีลักษณะมุ่งเป้าทำลายทรัพย์สินของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงทำลายเสาไฟและกล้องวงจรปิดจึงต้องเร่งตรวจสอบแรงจูงใจที่แท้จริงสำหรับการแก้ไขปัญหาต้องดำเนินการให้ตรงจุดหากเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสินค้าผิดกฎหมายหรือการทุจริตสามารถใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายได้แต่หากเกี่ยวข้องกับแนวคิดแบ่งแยกดินแดนจำเป็นต้องใช้การพูดคุยและเจรจาโดยย้ำว่าการแบ่งแยกดินแดนไม่สามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันหากพบว่ามีคนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในเหตุการณ์จำเป็นต้องศึกษาข้อเท็จจริงและพิจารณาเปิดพื้นที่พูดคุยอย่างเหมาะสมเพื่อให้การแก้ปัญหาเกิดผลอย่างถูกต้องและยั่งยืนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสามารถทดลองปรับอัตราการออมเพิ่มเพื่อประมาณการยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twins บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My GPF and My GPF Digital Twins เพื่อประมาณการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin 1เป็นแบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายการเงินที่สมาชิกตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้เมนูดังกล่าวได้บนแอปกบข. My GPF Applicationสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนโดยสหรัฐจะส่งที่ปรึกษาด้านการตอบสนองต่อภัยพิบัติไปยังพื้นที่ดังกล่าวพร้อมให้คำมั่นว่าจะมอบเงินช่วยเหลือจำนวน500,000ดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้ ขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเขตราสุวาของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย165รายและสูญหายมากกว่า550รายรวมถึงเหตุการณ์ดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายโดยทางการจีนระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า 1,000 นายพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยต่อไปหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่นายจอห์นแรดคลิฟฟ์ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกลองกลางสหรัฐหรือ CIA เดินทางเยือนกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมามีจุดประสงค์เพื่อเตือนรัสเซียไม่ให้โจมตีประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ท่ามกลางสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงทวีความรุนแรงขึ้นขณะที่ดานามิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียยืนยันว่าผู้อำนวยการ CIA ได้ติดต่อหารือกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานข่าวกรองของรัสเซียระหว่างการเยือนรัสเซียครั้งล่าสุดอย่างไรก็ตามนายแรดคลิฟไม่ได้พบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนายเอสมาอิลบากายีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการที่ยืนยันว่าชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอันธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์มีกำหนดเดินทางเยือนกรุงเตหะรานของอิหร่านในวันนี้เพื่อพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเกี่ยวกับแนวทางคลี่คลายความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งรวมถึงการสร้างเงื่อนไขที่เอื้อให้ทุกฝ่ายกลับเข้าสู่การเจรจาและการมีส่วนร่วมการทูตอีกครั้งการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นว่าจะเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านด้วยการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรบรรดาประเทศคู่ค้าของอิหร่านสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายใหม่อย่างน้อย550รายในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่งผลให้เดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียวมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกถึง 16,000 รายซึ่งจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายใหม่นี้แสดงให้เห็นถึงการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคที่มียุงเป็นพาหะขณะที่ในปีนี้บังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า 31,380 รายและเสียชีวิต88รายเนื่องจากช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในบังกลาเทศและยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคที่มียุงเป็นพาหะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพรอบ2ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์กลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งเปิดบ้านไล่ถล่มชาวตันแอตเลติก5ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ3ได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นๆนิวคาสเซิลชนะเวสต์บอมบิทอัลเบียน3ประตูต่อ2เพรสตันนอร์ทเอ็นแพ้เอเวอร์ตัน0ประตูต่อ4และแบรดฟอร์ดซิตี้โดนจุดโทษเอาชนะเบอร์ลี่4ประตูต่อ2สำหรับผลการจับสลากในรอบ3คู่ที่น่าสนใจลิเวอร์พูลพบท็อตแนมฮอตสเปอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าพบนอริชแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบไบรตันและอาร์เซนอลออกไปเยือนอิปสวิชทาวน์ศึกฟุตบอลลาลิก้าสเปนราชันชุดขาวเรอัลมาดริดเปิดบ้านถล่มเรอัลโซเซดาด4ประตูต่อ1จากแฮตทริกของคีเลียนเอ็มบัปเป้และอีก1ประตูจากวินิซิอุสจูเนียส่วนโซเซดาดมาได้ประตูปลอบใจจากลูก้าซูซิสทำให้ทัพราชันชุดขาวเก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนทะยานขึ้นจ่าฝูงได้สำเร็จการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่สนามหมีดินสเตเดียมทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่เปิดบ้านแพ้เวียดนามมาในเกมแรก0ประตูต่อ2ล่าสุดบุกมาเสมอเจ้าบ้านเวียดนาม2ประตูต่อ2แต่ประตูรวมยังไม่เพียงพอทำให้ทัพช้างศึกแพ้ไป2ประตูต่อ4จบรองแชมป์รายการนี้หลังจบเกมแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจกับนักเตะชุดนี้เนื่องจากก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไทยไม่น่าผ่านรอบแบ่งกลุ่มแต่ทีมพิสูจน์และเห็นศักยภาพของนักเตะโดยเฉพาะดาวรุ่งที่สามารถรับมือเกมใหญ่ได้อย่างน่าประทับใจนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD และนางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัท Advanced Info Service จำกัดหรือ AIS ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมไอจินาโกย่า2026 โดยถ่ายทอดสดทาง7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT2 HD T-Sport 7 Monomax Sport ช่อง9 MCOT HD ช่องวัน31ไทยรัฐทีวีช่อง32และ PPTV HD ช่อง36และแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Playให้คนไทยได้ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยตลอดการแข่งขันเริ่มวันที่10กันยายนก่อนพิธีเปิดเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนงานแถลงข่าว Meet the Press เอเชียนเกมครั้งที่20ครั้งที่2ที่ราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมเปิดเผยเป้าหมายการแข่งขันโดยสมาคมกีฬากอล์ฟตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทองฝ่ายหญิงนำโดยอาภิชยายุบลเจ้าของเหรียญทองบุคคลครั้งที่แล้วรวมด้วยพัชรจุฑาคงกระพันและณัฐกฤตตาวงทวีลาภส่วนทีมชายส่งภูมิศักดิ์แสนสินสดมแก้วกัญจนาและพงศพักเหล่าพักดีร่วมชิงชัยด้านยกน้ำหนักมั่นใจมีเหรียญติดมือ2-3เหรียญนำทับโดย3ฮีโร่เหรียญโอลิมปิก2024ทั้งวีรพลวิชุมาธีรพงศ์ศิลาชัยและสุรัจนาคำเบ้าส่วนบาสเกตบอลตั้งเป้าลุ้นเหรียญรางวัลจากประเภท 3x3 ยิงธนูหวังติดเหรียญใดเหรียญ1ยิงปืนวางเป้าติด1ใน8เข้ารอบไฟนอลให้ได้ก่อนยิงเป้าบินตั้งเป้าพานักกีฬาเข้ารอบไฟนอลเช่นเดียวกันเทเบิลเทนนิสวางเป้าเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศและพาเดิลกีฬาน้องใหม่ที่จัดแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกวางเป้าหมายทำผลงานเข้ารอบให้ลึกที่สุดสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดตัวทัพนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยอีสปอร์ตจะแข่งขันในระหว่างวันที่23กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย7เหรียญทองนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้สมาคมตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองจากการแข่งขันเกม e-football ขณะที่การแข่งขันเกม PUBG ถือเป็นอีกหนึ่งประเภทที่มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกัน
6: สำหรับความพร้อมเนี่ยเราเป็นปีหนึ่งที่เรามั่นใจเพราะว่ารอบนี้เราใกล้ชิดนักกีฬามากกว่าทุกๆปีที่เราทำการเก็บตัวมาแล้วเราก็เตรียมความพร้อมทางฝั่งสมาคมไม่ว่าจะขาดหรืออะไรหรือติดตรงไหนเนี่ยสมาคมไม่ยอมให้ติดเลยครับปีนี้ทองแน่นอนครับอย่างต่ำเหรียญแต่ด้วยความเป็นสไตล์ของผมเนี่ยผมมองไกลกว่านั้นแต่เพื่อประกันไม่ให้เกิดความผิดหวังหนึ่งเหรียญทองไปก่อนเลยครับยังแอบหวังไปอีกสัก2เงิน2ทองแดง
5: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีมอีสปอร์ตไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย29คนใน4ประเภทเกมรวมทั้งสิ้น7เหรียญรางวัลประกอบด้วยประเภทเกมเดียวได้แก่ปูโยะประเภททีมคู่ได้แก่ eFootball PC และ eFootball Mobileประเภทไฟติ้งได้แก่ The King of Fighter Tekken 8และ Street Fighter 6และประเภทเกมทีมได้แก่ Naraka Bait Point PUBG Mobile Honor of King และ Identity 5นายชนะทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมเทควันโดไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้น้ำหนักของโอลิมปิกซึ่งนักกีฬาไทยไม่ได้เก่งในรุ่นดังกล่าวบางรุ่นต้องทำน้ำหนักขึ้นไปนอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนเรื่องกฎกติกาอีกด้วย
7: ปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เอเชียนเกมเนี่ยได้นำรุ่นน้ำหนักหรือเวทแคทิกอรีของโอลิมปิกมาใช้นะครับก็อย่างที่ได้ทราบกันอยู่ว่าเวทน้ำหนักของโอลิมปิกเนี่ยนักกีฬาไทยนะครับเราก็ไม่ได้มีนักกีฬาที่เก่งในรุ่นนั้นในที่นี้คือไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้ก็เก่งด้วยเพราะโค้ชเชเนี่ยก็ประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่โค้ชเชได้เล่าให้ฟังก็มีเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของกฎกติกาด้วย
5: ด้านนายชัดชัยเชหรือโค้ชเชผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดทีมชาติไทยยอมรับว่าหนักใจที่เอเชียนเกม2026จะไม่มีนักกีฬาตัวเก่งอย่างเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจไปแข่งขันเนื่องจากเลิกเล่นไปแล้วจนมีผลต่อโอกาสในการคว้าเหรียญทองของทัพจอมเตะไทยแต่ก็พยายามพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนอื่นให้ดีที่สุด
8: ก็ส่วนใหญ่ก็ได้คะแนนจากเป็นPSS System กับเป็นกอล์ฟไฟฟ้าแต่ว่าถ้าเมื่อไรก็ไม่ได้คะแนนก็โค้ชตัดลงไม่ได้ครับก็หนักใจครับเพราะว่าก็เทนนิสก็มันการันตีได้แน่ๆเกือบ 90% มีโอกาสไหมก็มีโอกาสครับแต่ว่าไม่รู้ครับครั้งนี้ก็ใครได้แต่ก็ผมเชื่อว่าผ่านมาเราก็ตั้งแต่มกราปีนี้ครับเราก็เก็บตัวซ้อมถึงเอเชียนเกม
5: สำหรับการแข่งขันเทควันโดในเอเชียนเกมครั้งที่20นับเป็นครั้งแรกที่ยึดรุ่นน้ำหนักตามการแข่งขันโอลิมปิก โดยผู้ชายมี4รุ่นได้แก่58กิโลกรัม68กิโลกรัมและ80กิโลกรัมขึ้นไปส่วนผู้หญิงมี4รุ่นเช่นเดียวกันประกอบด้วย49กิโลกรัม57กิโลกรัม67กิโลกรัมและ67กิโลกรัมขึ้นไปปุริภัทรสอนการรายงาน
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
0: ์วันนี้เสนอคำว่าทักษิณาวัตรทักษิณาวัตรเขียนททหารไม่หันอากาศกอไก่สฤษีสารอินอนเนนสารอาวอแหวนรอหันตอเต่าทักษิณาวัตรมาจากคำสองคำรวมกันคือคำว่าทักษิณแปลว่ามือขวาขวามือด้านขวาหรือทิศที่อยู่ทางขวามือคือทิศใต้กับคำว่าอาวัตแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมดังนั้นทักษิณาวัตจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือขวาหรือด้านขวาของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคำว่าทักษิณาวัตใช้กับคำกริยากระทำเป็นกระทำทักษิณาวัตเช่นหลังจากที่กระทำทักษิณาวัตรอบพระธาตุพนม3รอบแล้วพวกเราก็นำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาองค์พระธาต
11: ุผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
13: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของจีนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:50 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.12 เซนติเมตรและเวลา 6:13 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง63เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:10 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 2:15 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น
4: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการกริปบัตรนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีนาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.comคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติกส์เพราะมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานกทท.ชั้น12เลขที่44ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10110ตั้งแต่บัดนี้ถึง28สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022695400หรือ022695410-3กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 บาทถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 บาทถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.fa.go.th หรือที่เว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 บาทถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวิธีดูแลสุขภาพดวงตาในช่วงฤดูฝนท่านผู้ฟังครับในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงและอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้เชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่กระจายได้ง่ายโดยหนึ่งในโรคที่พบบ่อยคือโรคตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบสาเหตุอาจมาจากการติดเชื้อจากแบคทีเรียหรือไวรัสซึ่งสามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ทางด้านกรมการแพทย์ให้ข้อมูลว่าในช่วงฤดูฝนควรดูแลสุขภาพตนเองอย่างเพียงพอเพื่อให้ร่างกายสามารถปรับสภาพและมีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศได้ซึ่งการดูแลสุขภาพเบื้องต้นในช่วงหน้าฝนนั้นนอกจากดูแลตัวเองจากภายนอกแล้วไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหนก็ควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และเน้นการรับประทานผักและผลไม้เพราะสารอาหารที่รับประทานเข้าไปนั้นมีส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรงและรับมือกับโรคในช่วงหน้าฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับทั้งนี้ช่วงหน้าฝนที่มีสภาพอากาศอับชื้นและเย็นลงซึ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรคหากเป็นผู้ที่มีภูมิต้านทานไม่แข็งแรงแล้วเข้าหน้าฝนอาจมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้โดยไม่เพียงแต่เสี่ยงกับโรคระบบทางเดินหายใจหรือโรคทางผิวหนังเท่านั้นแต่ดวงตาก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นกันครับโดยเฉพาะโรคตาแดงซึ่งมักระบาดในหน้าฝนเพราะเมื่อฝนตกน้ำฝนจะไปชะล้างฝุ่นละอองที่อยู่ตามอาคารหลังคาหรือตามรั้วต่างๆและอาจจะกระเด็นเข้ามาสู่ตาเราได้ซึ่งน้ำที่ท่วมขังนี้อาจจะมีเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียและเมื่อน้ำที่สกปรกกระเด็นเข้าตาก็อาจจะเกิดอาการติดเชื้ออักเสบเคืองตาอย่างรุนแรงหรือตามัวเป็นต้นนายแพทย์เอกชัยอารยางกูลจักษุแพทย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าโรคตาแดงอาการต่างๆจะเกิดขึ้นได้ภายใน 1-3 วันและระยะการติดต่อไปยังผู้อื่นประมาณ14วันโดยจะเริ่มจากเกิดอาการตาขาวมีสีแดงเรื่อๆระคายเคืองแสบตาน้ำตาไหลมีขี้ตามากกว่าปกติหากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหนังตาจะบวมน้ำตาไหลมากต่อมน้ำเหลืองบริเวณกกหูบวมไอเจ็บคอมีน้ำมูกตาแพ้แสงและหากติดเชื้อแบคทีเรียจะมีขี้ตาสีเขียวหรือสีเหลืองมีน้ำตาไหลตาแฉะมองไม่ชัดและหากเกิดจากการแพ้จะรู้สึกคันตาแสบตามีน้ำตาไหลครับซึ่งวิธีการป้องกันโรคตาแดงควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยงดใช้ของร่วมกับผู้ป่วยเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวควรป้องกันและหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองหรือน้ำสกปรกเข้าตารวมไปถึงหลีกเลี่ยงการว่ายน้ำในระยะการระบาดของโรคตาแดงมันดูแลรักษาความสะอาดล้างมือให้สะอาดหลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสดวงตาบ่อยๆไม่อยู่ในพื้นที่แออัดหากมีความจำเป็นควรสวมแว่นกันแดดกันฝุ่นกันลมและควรระวังไม่ให้แมลงหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตาส่วนการรักษาโรคตาแดงนั้นหากมีอาการตาแดงแล้วควรพักผ่อนหรือลาหยุดงานจนกว่าจะหายเพื่อลดการระบาดของโรคและสามารถใช้น้ำตาเทียมช่วยลดการระคายเคืองตาได้และควรพบจักษุแพทย์เพื่อการรักษาที่ถูกต้องครับจบบทความประจำวันเรื่องวิธีดูแลสุขภาพดวงตาในช่วงฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒ แก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
4: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
6: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟัง FM 97.0 ที่รักทุกท่านนะคะอยู่กับ DJ ฟาสิริพรวิไลรักษ์ค่ะทาง FM 97ของเรานะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ค่ะคุณฟังติดตามอะไรที่ข่าวสารของคุณได้กันในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีบทเพลงที่คุณคิดถึงเปิดให้ฟังด้วยความรู้คู่ความสุขกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อวานแฟนรายการของ DJ ฟาคุณจีจี้นะคะสวัสดีคุณจีจี้ด้วยถามมาเรื่องของความสนใจอยากจะขายผ้าไหมนะคะก็ดีจะฝ่ายเองก็มีการไลฟ์สดผ่านบ้านสีฟ้านะคุณผู้ฟังก็รอบแรกวันแรกขายดีเลยค่ะคุณจีจี้นะคะขายไปได้ตั้ง8ชุดเนี่ยเพราะว่าราคาที่เราขายเนี่ยค่อนข้างจะเป็นราคาที่เบามากเมื่อเทียบกับราคาซื้อก็เลยแนะนำคุณจีจี้ว่าถ้าสนใจก็ลองไลฟ์สดขายดูก่อนนะคะเบื้องต้นนะต้องบอกขนาดบอกไซส์ของเราด้วยแล้วก็ราคาที่เราซื้อมาแล้วก็ราคาที่เราเอามาสวยชุดสวยส่งต่อแบบนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้จริงๆนะคะที่ดิจิฟักกำลังสนใจมากเลยก็คือเรื่องของการเข้าไปที่บ้านทีทีอย่างที่เรียนคุณผู้ฟังบ้านทีทีเนี่ยบ้านติ๊กต็อกเนี่ยตอนนี้โอ้โหเขามีการสอนปักตะกร้าสอนการที่เราจะได้หาเงินได้นะคุณฟังจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นเซเลบหรือคนดังเลยนะคนทั่วไปเนี่ยโอ้โหรายได้เป็นหลักหมื่นหลักแสนก็จะมีคุณครูต่างๆที่เขาออกมาไลฟ์สดให้เทคนิคต่างๆรวมทั้งอาจจะแบบว่าดึงเข้าไปว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเรียนเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ดิจิฟักก็ดูอยู่สองสามท่านเหมือนกันเพราะว่าเรายังไม่เคยทำการไลฟ์สดในบ้าน TikTok เลยนะคะแต่ว่าก็คือได้รายได้จริงๆดีฝั่งมีการปักตะกร้าไว้เพราะว่าสินค้าที่เราใช้เนี่ยเราใช้จริงใช่ไหมคุณฟังก็มีคนมาถามว่าเขาอยากได้อันนั้นอันนี้อย่างที่ดีฝั่งซื้อประจำก็จะเป็นทิชชู่นะทิชชู่ที่จะซื้อเนี่ยทิชชู่จากเมืองจีนเนี่ยเราต้องซื้อเกรดที่ดีหน่อยนะคะต้องเป็นยี่ห้อที่แบบใช้ดีจริงๆนะก็เดี๋ยวอาจจะทำพวกนี้ก็เขาบอกว่าคุณครูที่สอนเนี่ยบอกต้องเอาของที่ใกล้ตัวหรือว่าพ่ออ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่เนี่ยโอ้โหจริงๆจะผ่านการคือที่บ้านเนี่ยต้องซื้อให้กับผู้สูงวัยใช่ไหมคะก็เทสมาหลายตัวแล้วว่าอันไหนดีเนี่ยอันนี้ดิจิฟาพูดได้เลยว่าตัวไหนที่แบบว่าใช้แล้วคุ้มค่าคุ้มราคานะถ้าสนใจก็เข้าไปดูได้ในทิกตอกนะเบรกหนึ่งนี้ยังไม่ได้ออนแอร์ผ่านเฟซบุ๊กนี่พูดคำว่าทิกตอกได้นะคุณฟังก็เขาก็มีการสอนก็มีรายได้เข้ามาแต่ไม่ได้เยอะหรอกคุณฟังได้หลักร้อยเองนะคะแต่ก็มีรุ่นพี่ที่เขาได้เป็น ักพันหลักหมื่นโอ้ก็น่าสนใจนะคะคุณจีจี้ก็ลองดูค่ะเผื่อว่าเราจะมีรายได้อีกทางนึงจากของใกล้ๆตัวแต่ว่าทุกอย่างต้องมีความรู้บางคนเนี่ยลงคลิปลงอะไรก็เป็นคลิปที่ไม่มีคุณภาพก็ไม่มีคนมาติดตามนะคะต้องมีคนติดตามสักพันคนนะคะถึงจะมีการปักตะกร้าในโชว์เคสได้นะคะแล้วก็เรียนคุณผู้ฟังช่วงนี้ใครสนใจน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์นะคะเข้าไปติดตามได้ในบ้านสีส้มออโรไรส์เนี่ยเขามีจัดโปรต่างๆด้วยวันที่25เป็นเปเดย์นะแต่เมื่อวานดิฝากกดซื้อแล้วเรียบร้อยยังบอกกับคุณสกาวรัตเลยนะคะแล้วก็พี่ๆหลายคนที่ตามดีเจฝาแล้วก็เชื่อถือดีเจฝาแล้วก็ใช้น้ำยาบ้วนปากออโรไรส์เหมือนดีเจฝาแล้วชมว่าใช้ดีนะคะก็จะมีราคาโปรโมชั่นต่างๆก็คือเขาก็จะมีสินค้ามาเอาไว้แปะตะกร้าไว้คุณฟังลองเซิร์ชดูนะคะก็ขอบคุณที่เชื่อมั่นแล้วก็ติดตามกับ DJ ฝานะคะก็ขอบพระคุณสปอนเซอร์ด้วยของมองรอบคิดคิดทันข่าวตอนนี้บอกเลยความสนใจของ DJ ฝาเนี่ยก็จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าไปเป็นในหน้า TikTok นี่แหละซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ที่สำคัญก็ต้องมีองค์ความรู้นะคะยิ่งตอนนี้เนี่ยมีเรื่องราวของการ disruption ของสื่อนะนักข่าวเองก็ตกงานนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีการแชร์กันพอดีดิจิฟาเองก็เคยทำงานที่ร่วมด้วยช่วยกัน INN ก็พอดีคุยกับคุณปูบุญวรางบอกว่าคุณออยวิภาดาที่เป็นนักข่าวช่อง8เนี่ยก็เคยเป็นผู้สื่อข่าวของทาง INN เหมือนกันแล้วก็ปรากฏว่าโดนภาวะเลิกจ้างแล้วก็ทำคลิปเปิดใจบอกว่าเคยคิดสั้นมาแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางทีวีดิจิตอลช่อง8เนี่ยมีเรื่องของการเลิกจ้างแล้วก็คุณออยวิภาวดานิ่มทองนักข่าวสาวมากความสามารถนะคะด้านอาชญากรรมเนี่ยก็บอกว่าตัวเองก็เลยทำคลิปบอกว่าเคยรู้สึกคิดสั้นมาแล้วเพราะเครียดชีวิตนักข่าวในตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันไม่เคยเจอแบบนี้พูดแล้วก็จะร้องไห้ที่ทำงานผ่านมาได้หลายที่เกิดปัญหาแบบนี้เหมือนกันเพราะผลงานคุ้มกะลาหัวแต่ในวันนี้ไม่คาดคิดว่าจะเจอกับตัวเองต่อไปอาจปิดตำนานออยนักข่าววิภาวดีนักข่าวออยจอยข่าวอาจไม่มีหรือไม่ยังไม่รู้ยังไม่เป็นเลยบอกตรงๆว่าคิดสั้นมาแล้วโอ้น้องออยอย่าคิดสั้นนะคะยิ่งคนเก่งมีความสามารถเนี่ยไปหาช่องทางออนไลน์ได้นะคะบอกว่าในวัย40บวกไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้ความรู้สึกข้างในใจมีเป็นหมื่นล้านคำอยากพูดถึงคนที่เซ็นชื่อให้ออยอยู่ในกลุ่มนี้ไปทำหนังสือรับสภาพการเลิกจ้างส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวเข้าไปติดตามน้องออยในคลิปบัญชี TikTok ด้วยนะคะแล้วก็ใส่แฮชแท็กว่าในวันที่ถูกเลิกจ้างนะแฮชแท็กความยุติธรรมออยนักข่าวโง่ภาระส่งลูกเรียนนักข่าวตกงานนะก็ขอส่งกำลังใจจริงๆเลยนะคะแน่นอนมันเครียดค่ะเวลาคนที่ทำงานมาแล้วเนี่ยมันต้องโดนเลิกจ้างต้องให้ออกจากงานมีเงินมาอยู่ก้อนนึงนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องชีวิตเราต้องไปต่อที่แน่ๆคือไปติดต่อประกันสังคมเลยนะคะเขาจะมีเงินว่างงานให้6เดือนก่อนนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ลองหาในช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะนะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องออยนะพี่ฝากก็ผ่านมาแล้วนะคะเรื่องแบบนี้นะเพราะฉะนั้นใครยังมีงานทำดีกว่าไม่มีงานทำนะคะก็ทำงานให้ดีที่สุดค่ะแต่ที่แน่ต้องมีอาชีพเสริมนะอย่างดิฉันฝากก็เล่นหุ้นมาคุณฟังเมื่อวานเนี่ยโอ้โหหุ้นที่ถือคอยมานานนะจาก7บาทอ่ะเราก็อดทนเพราะเราเชื่อในอนาคตตัวนี้เมื่อวานขายไปได้12.70 บาทนะเขาปิด12.80 บาทก็ได้มาไม่ใช่ค่ากับข้าวอ่ะได้มาเกินมื้อค่ากับข้าวนะคะก็ดีใจนะแต่มันก็มีที่ดอยก็คิดว่าไปเที่ยวเมืองนอกกันอย่างที่แฟนรายการสอนนะคะแต่ตอนนี้บอกเลยหุ้นค้าปลีกก็มานะเดี๋ยวช่วงเบรก3เนี่ยจะมีรายละเอียดเยอะเลยนะวันนี้ก็ Thailand Focus เบรก2นะคะขอThailand Focus ครั้งที่2สู้ค่ะนะต้องสู้นะน้องออยยิ่งเป็นนักข่าวเก่งๆอย่างเงี้ยนะคะมีอาชีพที่2ก็ได้บางคนทำอาหารขายนะบางคนก็ไลฟ์สดเลยในบ้าน TikTok นี่แหละไปแปะตะกงตะกร้าพี่ฝ่ายยังได้ตังค์เลยยังดีใจเลยนะเงิน100ลอยมาแล้วก็ขายชุดผ้าไหมตอนนี้นะคะใครอยากได้ก็สิริพรวิไลรักค่ะดิฉันฝากเป็น FC ของ Macintosh นะคะคุณฟังนะมันมีเพจเพลงไทยยุค80 90เนี่ยคือบอกเลยว่าเราเป็นวัยรุ่นช่วง Gen X ที่แบบว่าชื่นชอบมากนะคะ Macintosh เนี่ยตอนนั้นก็เรียกว่าเป็นอันดับ2รองจาก Grand X เลยนะมีนิสสันโดเรมีเนี่ยให้เพลงวงดนตรียอดนิยมอันดับ2ประจำปี2526ที่ดูดิ2526อ่ะดิฉันฝากก็เป็น11ขวบกว่าเองนะคะ Macintosh เนี่ยก่อตั้งขึ้นมาปี2520นะคะก็ดิฉันฝากชอบทุกคนเลยโดยเฉพาะพี่ต้นวงศกรรัศมีทัศน์พี่อูนะคะอัธพลประเสริฐยิ่งนะพี่เหมียวสมบัติพี่ตั้มรัตปนาพี่นิสุมเมธพี่แป้งวรเทพนะคะชอบมากทุกเพลงเลยแล้วเขาดังมากเลยนะบทเพลงใจสยิวเนี่ยต ้องไปซื้อเทปมาฟังเลยทีเดียวนะคะแต่ว่านอกเหนือจากที่ชอบแมคอินทอสแล้วก็ชอบวงตาวันด้วยนะคะพี่ต้นเนี่ยพี่ฝาเป็น FC พี่ต้นนะคุยกับพี่ต้นแล้วก็พี่ต้นบอกว่ารายการมองรอบทิศคิดทันข่าวเปิดได้เลยนะเพลงของวงตาวันเนี่ยให้พี่ฝาเปิดได้นะคะน้องอ้อมมนพศรบอกว่าคิดถึงพี่อู๋ค่ะพี่อู๋ก็จากไปด้วยโรคสโตรกนะคะก็ทุกคนก็คิดถึงพี่อู๋โดยเฉพาะบทเพลงลมหายใจแห่งความคิดถึงเนี่ยพี่ต้นก็ร้องแทนนะคะเดี๋ยวก่อนวันนี้หุ้นดีดีจริงเลยนะคะคุณผู้ฟังเดลต้ามานะวันนี้เดลต้าบวก10บาทเลยเป็นหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเดี๋ยวช่วงหน้าเราอัปเดตข่าวหุ้นกันนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเลือกบทเพลงให้ฟังกันก่อนนะคะก็เป็นบทเพลงที่วงตะวันมอบให้กับรายการของดีเจฝาบอกว่าเปิดได้เลยครับนะให้ดีเจฝาเปิดได้ขอเลือกบทเพลงที่คุณคิดถึงและบทเพลงนี้หลายคนนะคะบอกไม่ได้ฟังนานแล้วไปฟังบทเพลงนี้ด้วยกันและเดี๋ยวช่วงหน้าคุยข่าวกันต่อนะคะหุ่นกระบอกค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายๆ BAAC สลากธกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: 13:17 นะคะคุณฟังที่เป็นแฟนเพลงของ Macintosh เข้าไปติดตามได้นะคะใน Facebook Fanpage สิริพรวิไลรักษ์หรือว่า Facebook Fanpage เพลงไทยยุค8090นะคะดีเจฝากก็แชร์ไว้นะคะพี่ต้นวงศกรรัศมีทัศน์ก็เข้ามากดขอบคุณครับให้ด้วยนะคะพวกเรานี่ก็ถ้าเป็นคน Gen X เนี่ยเราก็ชื่นชอบนะดนตรีรวมทั้งบทเพลงของ Back in Toss จากภาพยนตร์ที่คุณสุภักษรนำมานะคะก็คือวันวานยังหวานอยู่นะคุณฟังก็ทำให้เพลงเนี่ยโด่งดังมากๆเลยนะคะกลายเป็นเข้าสู่วงการภาพยนตร์นะคะก็มีคุณนิดอรพันธ์พันทองเป็นนางเอกนะคะแล้วก็มีพี่ต้นพี่อู๋เล่นกันนะคะคุณฟังแล้วก็เลยให้วงดนตรีนี้โด่งดังมากๆนะนอกจากเพลงวันวานยังหวานอยู่แล้วเพื่อนร่วมทางต้นไม้แห่งความรักนะคะและก็ยังมีภาพยนตร์เรื่องวันนี้ยังมีเธอด้วยนะคะกับบทเพลงลมหายใจแห่งความคิดถึงนี่ก็โดดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะคะก็เป็นภาพความจำของวัยรุ่นไทยในยุคทองของวงสตริงแล้วก็คนก็ยังจดจำบทเพลงนะคะตอนนี้ก็พี่ต้นเองก็มาอยู่ในวงเดอะพาเลสนั่นเองค่ะก็ชื่นชอบกันนะคะคุณฟังแล้วก็แฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะถ้าเกิดอย่างไรสนใจผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์อย่าลืมนะคะเข้าไปดูในบ้านสีส้มได้นะและใครที่ต้องการดูแลช่องปากเนี่ยไม่ใช่แค่การบ้วนปากเราต้องใช้แปรงฟันใช้ไหมขัดฟันด้วยนะคะทำความสะอาดกันทำให้ฟันของเรานั้นสะอาดสดชื่นไม่มีกลิ่นปากใครที่มีคราบกาแฟเนี่ยก็ต้องยิ่งดูแลอย่างพิถีพิถันเลยนะคะออร่าไรส์มีจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ที่บ้านสีส้มแอดมินแปะเพจไว้ให้แล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็มีโปรด้วยคุณฟังก็ไปดูโปรเลยที่สนใจเดี๋ยวฝากซื้อครบเลยซื้อน้ำยาบ้วนปากนะคะ100 ml 250 ml แล้วก็ซื้อตัวเมาส์สเปรย์ด้วยนะคะอันนี้ก็ตอนนี้แนะนำเลยซื้อออนไลน์เนี่ยคุณฟังเขามีโปรอยู่นะในบ้านสีส้มแต่ว่าถ้าจะไปซื้อด้วยตัวเองก็มีร้านค้าองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6นะคะ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลแล้วก็ที่ร้าน Healthy Max นะคะมีที่ไอคอนสยามบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษศูนย์การค้าพาราไดซ์ปาร์คโรงพยาบาลวิมุตเส้นพระนกตัดใหม่นะคะก็มีจำหน่ายที่ร้านศิริยาซิกมาเฮลตี้ร้านคลังยาเท พอาสาแล้วก็รัญญาพิลาแต่ตอนนี้นี่แนะนำแฟนรายการซื้อในช่องทางออนไลน์ดีกว่าสะดวกมากนะคะคุณสกาวรัตน์เดียฝากทักไปนะเพราะคุณสกาวรัตน์บอกว่ารอซื้อตรงนี้เดียฝากก็เลยส่งข้อมูลไปให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้ทักทายคุณฟังที่ฟังผ่านทาง Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพด้วยนะคะรวมทั้งฝากแฟนรายการด้วยถ้าอยากจะติดตามดีฝากเพิ่มขึ้นก็เข้าไปที่บ้าน TT นะคะ DJ ฝากสิริพร FM 97.0 ค่ะ13:20 นะคะวันนี้ตลาดหุ้นก็ปรับตัวดีขึ้นเลยนะคะโดยที่มีแรงกระชากกลับมาของตัวเดลต้านะคุณผู้ฟังวันนี้เดลต้าในตอนแรกบวกไป12 บาทตอนนี้ปิดตลาดภาคเที่ยงเนี่ยบวก10 บาทนะจากเมื่อวานนี้ที่ลงที่248วันนี้บวกมา10 บาทไปที่258ค่ะตลาดหุ้นอยู่ที่ 1609.03 บวกมา 7.11 จุดมูลค่าการซื้อขาย 39,170.65 ล้านบาทนะคะ5อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1เป็นเดลต้าค่ะ258 บาทบวกมา10 บาทนะคะคิดเป็น 4.03% ตามมาด้วย PTT 40.25 บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง KBank ค่ะ252 บาทลดไป3 บาท KTB นะคะ43.50 ลงไป50 สตางค์ TTB 2.90 ลงไป2 สตางค์ค่ะทางด้านของคุณวทันจิตสมนึกนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์พายค่ะบอกว่าตลาดหุ้นไทยเช้านี้นะคะได้แรงหนุนหลักมาจากกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะตัวเดลต้าแล้วก็กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะคะก็คืออมตะวานะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยตัว Nvidia นั้นเปิดเผยผลประกอบการออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ทั้งรายได้แล้วก็กำไรนะคะอีกทั้งแนวโน้มปี2570แล้วก็2571เนี่ยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AIรวมทั้งการลงทุน data center ก็ปรับตัวดีขึ้นด้วยนอกจากนี้นะคะคุณฟังก็วันนี้มีแรง take profit ของกลุ่มธนาคารนะคะวันนี้คุณวัฒน์บอกว่าการลงทุนเนี่ยจะเป็นลักษณะของ sector rotation นะคะแล้วก็แต่ว่าอย่างไรตามเนี่ยมองว่าภาคบ่ายนะคะภาคบ่ายก็คาดว่าดัชนียังเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกได้ต่อค่ะประเมินกรอบแนวรับ1606แล้วก็แนวต้าน1620นะคะแล้วก็ยังได้อานิสงส์จากเรื่องของThailand Focus ด้วยนะคะมาดูทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกค่ะนะคะวันนี้เซตนี้บวกขึ้นมานะคะปิด 1609.03 บวกมา 7.11 จุดมูลค่าการซื้อขาย 39,117 ล้านบาท

0: นะเดี๋ยวช่วงเบรกหน้าเราจะคุยกันเรื่องของหุ้นที่ได้ประโยชน์จากกนง.คงอัตราดอกเบี้ยแล้วก็เศรษฐกิจที่จะเริ่มฟื้นด้วยนะคะก็เลยมีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มภาคการเกษตรนะคะเรื่องคอนสตรัคชั่นก่อสร้างแล้วก็ปิโตรเคมีนะคะงานไทยแลนด์โฟกัสที่มีถึงวันที่28สิงหาพรุ่งนี้ก็เป็นแรงหนุนดัชนีเพิ่มเติมนะคะดังนั้นคุณฟังเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการผ่านงบ400ล้านนะคะก็เลยทำให้หุ้นเด่นวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวสเตคอนกับตัววาอัพค่ะนะบริษัทหลักทรัพย์โกเบกกรอบบ่ายวันนี้ก็แนะนำเรื่องของสเตคอนกับวาอัพและขณะเดียวกันนะคะแนวโน้มการลงทุนภาคเอกชนที่แข็งแกร่งก็วันนี้ทำให้ตัวอมตะก็พุ่งด้วยเช่นกันนะคะส่วนวันนี้ที่เดลต้าดีดก็เพราะว่าเอ็นวีเดียนั้นผลประกอบการเติบโตเท่าตัวเลยนะทะลุ 9.6 หมื่นล้านดอลลาร์นะคะแล้วก็มีการลงทุนใน AI อย่างต่อเนื่องวันนี้หุ้นเด่นเป็นสเตคอนนะคะอันนี้หลายคนขายหมูไปแล้วดิจิฟังก็ขายไปแล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะไม่ได้รับกลับเลยนะคะสเตคอนราคาอยู่ในกรอบขาขึ้นนะคะวันนี้ปิดที่19.10แนวรับ18.80นะคะแนวต้าน19.80ถึง20.30คัทลอส18.60ค่ะนักวิเคราะห์โกเบกบอกว่าราคาอยู่ในกรอบขาขึ้นนะคะคุณฟังวอลุ่มเข้าด้วย MACD ส่งสัญญาณ bullish นะคะหากผ่านไฮเดิม19.80ไปได้ลุ้นทดสอบต้านถัดไปที่20.30นะเซคอนหรือสเต็กเดิมนะคะส่วนวาอัพค่ะวันนี้ปิด7.70แนวรับ7.60แนวต้าน8.00นะคะบอกว่าค่าสัญญาณเพิ่งผ่านการพลิกตัวเป็นบวกนะคะคิดว่าวาอัพน่าจะไปถึงแนวต้านได้นะคะที่8.00ถึง8.50คัทลอส7.50อันนี้มุมมองของบล.โกเบกค่ะส่วนหุ้นเทคนิคพิชิตบ่ายนะคะของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ค่ะมองว่าวันนี้เนี่ยก็ได้อานิสงส์จากเรื่องของ NVIDIA ที่ออกมาก็เป็นเดลต้ากับตัวอมตะนะคะภาคบ่ายนะก็บอกว่า อยู่ที่แนวรับ1,600กับ1,595แล้วก็ต้านถัดไปของบ่ายวันนี้นะคะถ้าไปต่อได้เนี่ยก็คือ1615แล้วก็1620วันนี้ปิด1609บวกมา 7.11 จุดนะคะคุณฟัง TFG ค่ะ TFG นะคะไทยฟู้ดนะคะวันนี้บวกมาอีก5สตางค์ปิดที่9.95ค่ะให้แนวรับนะคะ9.75และ9.40 TFG นะคะดูจะขึ้นไปเป็นหุ้น10ได้หรือเปล่านะคะ10.20ค่ะ10.70แล้วก็11.20นะไทยฟู้ดกรุ๊ปนะ TFG แนวรับรอแถวๆ9.75 9.40 stop loss หลุด9.40ค่ะตัวของไทยรับดาเทคกรุ๊ปนะคะโอ้โหราคาหุ้นตัวนี้นี่เรียกว่าตัวเล็กนะคุณฟังก็เล่นด้วยความระมัดระวังแล้วกันนะคะแต่ว่าทิสโก้ให้รับที่1บาทนะแล้วก็96สตางค์หลุด96สตางค์คัทลอสนะคะก็เล่นแบบเทรดดิ้งแล้วกันนะคะเป็นหุ้นตัวเล็กนะ1.4 1.9 แล้วก็1.14ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูหุ้นใหญ่กันดีกว่านะคะคุณฟังช่วงของ Thailand Focus นะคะก็มีหลายตัวนะคะอย่างด้านของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก็จะเชียร์เป็นกราฟเป็นเดลต้านะคะคุณฟังแล้วก็ตัวฮาน่าด้วยเดี๋ยวเบรกหน้าคุยข่าวให้ฟังแล้วก็ข่าวหนึ่งที่น่าสนใจค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรอลไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
5: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา19.30 นถึง20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าว นำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่า

0: ันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: ติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะช่วงที่3ของรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวค่ะคุณฟังคะวันนี้เป็นวันที่2ของการจัดงาน Thailand Focus นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ได้รับอานิสงส์ด้วยรวมทั้งมีเรื่องของปัจจัยเชิงบวกนะคะจากการที่นาวีเดียนั้นรายงานงบไตรมาส2ออกมาดีกว่าคาดโดยคาดว่ารายได้จาก Data Center เนี่ยเติบโต117ปีจากปีก่อนและสัญญาณการลงทุนด้าน AI เนี่ยยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้27สิงหาคมตลาดหุ้นก็เปิดบวกเปิดกระโดดขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะโดยอันดับ1ที่นำมาก็คือตัวนี้เลยเดลต้านะคุณฟังเมื่อวานเนี่ยเดลต้าร่วงลงไปที่248บาทวันนี้เปิดตลาดภาคเช้านะคะเปิดมาที่255เลยแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่แถวๆ263-260บาทค่ะทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก็ประเมินเซตวันนี้นะคะว่าแกว่งตัวไซด์เวย์อัพค่ะรับจิตวิทยาการลงทุนเชิงบวกจาก Nvidia ที่รายงานงบไตรมาส2เนี่ยดีกว่าคาดนะคะของปีนี้รายได้ Data Center โต 117% จากปีก่อนและก็ส่งสัญญาณการลงทุนด้าน AI ก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องขณะที่ปัจจัยในประเทศก็ได้แรงหนุนจากงาน Thailand Focus นะคะซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นของต่างชาติต่อศักยภาพการลงทุนในประเทศไทยของเรานะก็มาประชุม Thailand Focus กันเนี่ย 26-28 Grand Hyatt Airawan นะคะทั้งนี้ค่ะก็บอกว่าต่างชาติก็มั่นใจเรื่องของนโยบายรัฐสาธารณูปโภคนะคะเรื่องของการลงทุน BOI แล้วก็ดอกเบี้ยในระดับต่ำส่วนตัวคอ PCE เงินเฟ้อของสหรัฐเพิ่มขึ้นตามคาดแล้วก็ทิศทางสถานการณ์ที่ผ่อนคลายคาดว่าประธานเฟดจะส่งสัญญาณเป็นกลางในเวทีแจ็คสันโฮนะคะให้แนวต้านเซต1614-1630ค่ะแล้วก็แนวรับ1592แล้วก็1587ค่ะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้กนง.ก็มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาดค่ะคุณฟังนะคะก็เป็นไปตามที่โบรกเกอร์หลายฝ่ายนั้นคาดการเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมกนง.ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะทั้งนี้ค่ะก็มีบทวิเคราะห์ต่อการที่กนง.คงอัตราดอกเบี้ยออกมานะคะในส่วนของหุ้นที่ได้ประโยชน์นะคะคุณฟังก็มีหลายตัวเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นที่กรุงศรีก็มองนะคะก็บอกว่าบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก็ประเมินอย่างนี้ค่ะบอกผลการประชุมกนง.มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยที่ 1% ตามคาดเชิงกลยุทธ์ก็มีมุมมองต่ออาการที่อัตราดอกเบี้ยยังทรงตัวต่ำนะคะก็เน้นเรื่องของการลงทุนในหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าก็จะเป็นกราฟ GPSC วาอัพนะคะนิคมอุตสาหกรรมก็เป็นตัวอมตะรับเหมาเป็นสเตคอนไพลอนอินเซตค่ะธนาคารเป็น K-Bank, KTB แล้วก็ KKP นะคะส่วน Best Pick นะคะให้เป็นกราฟ GPSC แล้วก็ตัว KTC ส่วนเรื่องของหุ้นที่ได้ประโยชน์นะคะจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่ผ่านออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็มีการออกบทวิเคราะห์นะคะบอกว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็ต้องติดตามกันก็จะเป็นกลุ่มที่ค้าปลีกและกระตุ้นกำลังซื้อได้งบอานิสงส์จาก 200,000 ล้านบาทแรกผ่านโครงการรัฐเช่นคนละครึ่งพาสแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นตัว CP Extra, CPO, BJC แล้วก็ Mr. DIY กลุ่มสินเชื่อรายย่อยได้ประโยชน์เมื่อกำลังซื้อรากหญ้าและเกษตรกรฟื้นตัวความสามารถในการชำระหนี้ดีขึ้นก็จะเป็นตัวเมืองไทยแคปิตอลเงินติดล้อสีสวัสดิ์ KKP แล้วก็ตัว Eon กลุ่มโรงไฟฟ้าและพลังงานสะอาดค่ะก็ได้อานิสงส์จากงบอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานแล้วก็พลังงานหมุนเวียนนะคะก็คือกราฟ B Grim GPSC แล้วก็ตัวกันกุลส่วนกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมได้รับแรงหนุนจากนโยบายดึงดูดการลงทุนต่างชาติที่ต้องการใช้พลังงานสะอาดก็จะเป็นตัว WHA แล้วก็อมตะนะคะหลังจากที่สภานั้นผ่านให้นะคะไฟเขียวให้รัฐบาลพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทแล้วมีมติ285-141นะกลุ่มที่จะวิ่งก็จะเป็นค้าปลีกสินเชื่อโรงไฟฟ้าแล้วก็ตัวนิคมอุตสาหกรรมค่ะมาดู Stock of the Town นะคะวันนี้ Stock of the Town ของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะก็บอกว่า หุ้นเด่นแนะนำนะคะก็จะเป็นตัวเดลต้าฮาน่าแล้วก็กราฟค่ะคุณฟังวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นได้จิตวิทยาเรื่องของสินทรัพย์ที่กำไรงวดบัญชีของแนวเดียนั้นดีกว่าที่คาดไว้นะคะขณะเดียวกันค่ะคุณฟังเรื่องของงาน Thailand Focus ก็ชูจุดเด่นเรื่องไทยมีจุดเด่นเฉพาะตัวหลายด้านที่ทำให้เป็นหนึ่งในประเทศต่างชาติเลือกลงทุนแล้วก็ต่อยอดเพิ่มจุดดีคือรัฐบาลให้ความเชื่อมั่นสนับสนุนส่วนที่ขาดแล้วก็สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งการคลังนโยบายสาธารณูปโภคนะคะรวมถึงการเงินที่ BOB แบงก์ชาตินั้นคงดอกเบี้ยต่ำส่วนปัจจัยมหาภาคก็น้ำหนักเป็นกลางเรื่องเงินเฟ้อที่ได้กล่าวไปนะคะทางนี้เนี่ยก็บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก็แนะนำหุ้นที่ได้ประโยชน์นะคะก็จะเป็นคุณเกี่ยวกับชิ้นส่วนค่ะของฝั่งก็เป็นฮาน่าเดลต้านี่ซื้อเก่งกำไรนะคะ KCE ค่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องของ AI adoption ก็แนะนำเป็นตัว Bluebix นะคะส่วนหุ้นธีมรถไฟฟ้าจะเป็น GAF GPSC ว่า up รับเหมาก็จะเป็น Stacon Pylon Inset นิคมเป็นอมตะธนาคารนี่กรุงศรีเลือกเป็น KBank กับ KTB ส่วนหุ้นที่คาดว่าจะฟื้นตัวได้ในอีก1ปีข้างหน้านะคะจะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลก็จะเป็นตัวโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ BH นะคะ BDMS ค่ะหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว AWC ERW Sentel หุ้นกลุ่มการบิน AOT BA การบินไทยค่ะค้าปลีกต่างๆนะคะ CRC Central Retailกลุ่มเช่าซื้อ KTC นะคะแล้วก็ในส่วนของหุ้นที่เล่นเก็งกำไรได้นะคะบอกว่าจะมีตัวของ iPhone ที่จะเป็นรุ่นใหม่เปิดตัว9กันยายนถ้าเน้นเกี่ยวกับกลุ่มนี้ก็จะเป็นตัว Com7 แล้วก็ SPVI นะคะ Delta นะคะก็วันนี้เปิดกระโดดมาแล้วนะคะก็เป็นผลมาจากเรื่องของ Nvidia ด้วยนะคะก็ให้เล่นแบบเทรดดิ้งค่ะส่วนฮาน่าให้ราคาเป้าหมายไว้ที่64.50 กราฟน่าสนใจนะคุณฟ้าตัวนี้ก็เป็นตัวเด่นของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีให้ไว้ที่77 บาทนะบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก็ทุกหุ้นเด่นวันนี้ให้เป็นเดลต้าฮาน่าแล้วก็กราฟนะคะตัวของเดลต้านี่คุณฟังก็ต้องจับจ้องตลาดนะส่วนใหญ่ดิฉันฝากเขาเห็นเขาเล่นเป็นการเทรดดิ้งซะเป็นส่วนใหญ่ลงซื้อขึ้นขายนะคะในส่วนของคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะดิจิฟ่าดูจากรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดในข่าวหุ้น .com ค่ะคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หัวหน้าสายงานวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะก็เปิดเผยผ่านรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดวันนี้บอกว่าภาพรวมงาน Thailand Focus 2026นั้นยังคงส่งสัญญาณเชิงบวกต่อตลาดทุนไทยเห็นความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติที่เพิ่มขึ้นประเด็นสำคัญจากงานสะท้อนว่าไทยมีความพร้อมในการเป็นฐานการลงทุนแห่งใหม่โดยเฉพาะท่ามกลางกระแสความต้องการระบบประมวลผลและก็การใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI adoption ที่เร่งตัวเปิดโอกาสให้ไทยเป็นหนึ่งในฐานสำคัญของธุรกิจ Data Center ทั้งนี้ทิศทางของภาครัฐภาคเอกชนและนักลงทุนต่างชาติมีความสอดคล้องกันมากขึ้นบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ยังให้ความสนใจลงทุนในประเทศไทยค่ะขณะที่ภาครัฐเดินหน้าปรับนโยบายรองรับการลงทุนทั้งแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP นะคะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและนโยบายการคลังที่มุ่งสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและตลาดทุนซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจของประเทศไทยในสายตานักลงทุนต่างชาติขณะเดียวกันนะคะคุณฟ้านักลงทุนนั้นก็ให้ความสนใจนะคะโครงการที่เป็นการจัมพัสมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะศักยภาพในการยกระดับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนค่ะหลังกำไรไตรมาส2/69ก็เริ่มเห็นพัฒนาการเชิงบวกนะอย่างไรก็ตามต้องติดตามไตรมาสถัดไปว่ามาตรการดังกล่าวนั้นจะช่วยเร่งการเติบโตของกำไรในบริษัทจดทะเบียนได้มากน้อยเพียงใดอย่างไรก็ตามนะคะคุณฟังบอกว่างาน Thailand Focus ที่จัดต่อเนื่องกันมากว่า10ปีปีนี้ได้มีความคึกคักในระดับน่าสนใจก็ประเมินว่าฟันโฟต่างชาติมีโอกาสหมุนกลับเข้าสู่ตลาดทุนไทยนะคะกระแสเงินทุนต่างชาติโดยเฉพาะเมื่อทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐมีความชัดเจนมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed นั้นมีข้อจำกัดในการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมหลังเงินเฟ้อทยอยชะลอตัวนะคะหลักทรัพย์กรุงศรีก็คาดว่าเฟดยังคงแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไปจนถึงช่วงปลายปีค่ะและหากสถานการณ์เอื้ออำนวยอาจเห็นการลดดอกเบี้ยได้ในช่วงปลายปีขณะที่ช่วงไตรมาส1นะคะของปีหน้ามีโอกาสที่จะเห็นการปรับนโยบายการเงินในทิศทางที่ผ่อนคลายซึ่งก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อกระแสเงินทุนเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ในเอเชียรวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองนะคะแล้วก็เรื่องของการขายสุทธิในบางวันนะคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์บอกว่าไม่ควรนำข้อมูลเพียงวันเดียวมาตัดสินทิศทางอย่างไรก็ตามเนี่ยหุ้นที่มองว่าให้น้ำหนักนะคะก็แนะนำเกี่ยวกับเรื่องของ investment cycle จะเป็นแบงก์พาณิชย์นะคะโรงไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรม แล้วก็ส่วนกลุ่มพลังงานเนี่ยมองโรงกลั่นไว้อยู่ในช่วงวัฏจักรที่เอื้อต่อผลประกอบการสำหรับกลยุทธ์ระยะสั้นบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีมองว่าเซตอินเด็กซ์มีแนวโน้มปรับขึ้นนะคะให้แนวต้าน1621แล้วก็1630แนวรับ1600กับ1597เลือกตัวเดลต้ากับกราฟเป็นหุ้นเด่นนะคะโดยเดลต้ารับแรงหนุนจากวัฏจักรการลงทุน AI ขณะที่กราฟนั้นได้ประโยชน์จากการลงทุน Data Center แล้วก็ทิศทางนโยบายพลังงานของประเทศนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยคุณฟังติดตามได้ด้วยในข่าวหุ้น .com นะคะขอบคุณข้อมูลจากข่าวหุ้น .com ด้วยอย่างไรก็ตามนะคะในงาน Thailand Focus เนี่ยซึ่งเราจัดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแล้วก็อย่างที่เรียนนะคะคุณฟังก็คาดว่าเวลาที่จัดงาน Thailand Focus เนี่ยก็จะทำให้ตลาดหุ้นนั้นดึงดูดนักลงทุนต่างชาติกลับมาได้มีความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็รับอานิสงส์เรื่องของการเมืองที่ชัดเจนนโยบายเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งแล้วก็ความโดดเด่นทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเอื้อต่อการก้าวเป็นศูนย์กลาง Data Center และ AI ของภูมิภาคค่ะคุณฟังก็ในส่วนของคุณสุภโชคสุภบัณฑิตนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทระก็เปิดเผยในงาน Thailand Focus เนี่ยแหละค่ะบอกว่าสิ่งที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสำคัญอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองนะถัดมาก็คือเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่ม AI แล้วก็ Data Center ซึ่งไทยมีความพร้อมสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นส่วนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP เป็นกลไกสำคัญเอื้อต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อรองรับการลงทุนใหม่ในช่วง 12-24 เดือนข้างหน้าค่ะก็ปี70ปี71นะคะประเมินเป้าหมายดัชนีตลาดหุ้นไทยของปีนี้นะคะปี69ที่1680ส่วนคุณนริศราวิเศษโกสินกรรมการผู้บริหารอาวุโสของบริษัทหลักทรัพย์ DBS Wicker ค่ะก็บอกว่าต่างชาติก็เห็นความชัดเจนในการลงทุนในทิศทางการลงทุนนะคะแล้วเขาก็จะเลือกลงทุนในบริษัทที่มีกำไรเติบโตนะต่างชาตินี่เขาจะดูเรื่องของData Center แล้วก็ AI คาดว่าดัชนีไทยเนี่ยจะอยู่ที่1720ได้นะคะส่วนคุณพรชัยประเสริฐสินธนาจาก UBS นะคะก็มองว่าหุ้นไทยเนี่ยนะคะถ้าไม่นับรวมหุ้นเดลต้าเนี่ยอยู่ที่ระดับ PE 12นะ12เท่าก็ถือว่าน่าสนใจจากค่าภูมิภาคที่15เท่าให้เป้าดัชนีไว้ที่1680เช่นกันนะคะส่วนคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ก็ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะก็บอกว่าตัวของงาน Thailand Focus เนี่ยทำให้ต่างชาติเชื่อมั่นมากขึ้นแล้วก็ไทยมีความขีดความสามารถเพียงพอด้านของการเป็นศูนย์กลาง Data Center แห่งใหม่รองจากสิงคโปร์นะคะแล้วก็เรื่องของความสามารถรองรับด้านไฟฟ้าค่ะคุณฟังส่วนแผน PDP ของรัฐบาลนะคะก็จะเอื้อต่อตัวหุ้น GAF นะคะ GAFบีกริมแล้วก็ GPSC ค่ะขณะเดียวกันคุณฟังเรื่องของข้อมูลหนึ่งที่ต้องนำมาเตือนคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าเห็นเนี่ยคนก็เริ่มมารายงานกันนะคะมิจฉาชีพเนี่ยมันปรับตัวไปตามรูปแบบเลยนะแล้วบางทีเป็นมิจฉาชีพที่สามารถใช้เสียงสำเนียงท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยนะดีเจฝากก็ดูจากดราม่าแอดดิกอะค่ะเรื่องของการให้ไปเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าต่างๆนะคุณฟังจำไว้เลยนะคะถ้ามีสายเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้ามิจฉาชีพเนี่ยคุณฟังอย่าห้ามเข้าไปในไลน์กลุ่มอะไรโดยเด็ดขาดที่อ้างว่าเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะมิจฉาชีพนี่เยอะจริงๆแล้วมันสามารถทำสำเร็จแล้วก็ดูดเงินจากในบัญชีด้วยนะคุณฟังเพราะว่ามันจะมีการทำที่แนบเนียนมากนะคะจะโทรศัพท์มาก่อนจากนั้นเนี่ยก็จะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะคะทั้งการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่ว่าช่วงนี้น่าจะเป็นเรื่องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเป็นรูปแบบโกงยอดคิดเลยอ้างว่าจะเปลี่ยนมิเตอร์ให้นะคะบอกมิเตอร์เราชำรุดหมุนเร็วผิดปกติหรือมีโครงการเปลี่ยนเป็นมิเตอร์ดิจิตอลฟรีให้หรือว่าจะคืนเงินประกันให้นะคะคุณฟังบางทีแบบว่าเรามีเงินประกันค้างอยู่นะเดี๋ยวจะให้เงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืนเพื่อให้เราตายใจจากนั้นเนี่ยก็จะหลอกให้ติดตั้งแอปหรือว่าให้กดลิงก์ค่ะคุณฟังดูน่าเชื่อถือมากนะคุณฟังก็คือมันจะมีมิจฉาชีพเนี่ย2คนส่งสายให้คุยกันนะคะแล้วก็อาจจะอ้างว่าเป็นฝ่ายบัญชีการเงินนี่แหละขอทราบเกี่ยวกับเรื่องของบัตรประชาชนนะคะขอทราบเลขที่บัญชีแล้วก็เงินในบัญชีด้วยนะคะนะคุณฝากก็ต้องระมัดระวังมากเลยบางทีมันก็จะส่งลิงก์ปลอมมาให้ให้เพิ่มเพื่อนทางไลน์เลยไปคุยกันทางไลน์นะนะคะจากนั้นนี่มันก็จะมีการรีโมทโทรศัพท์แล้วก็สแกนหน้าขโมยเงินเราได้ด้วยนะคะดังนั้นใครที่ได้รับโทรศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าห้ามเด็ดขาดนะคุณฟังห้ามเด็ดขาดเลยนะคะการไฟฟ้าไม่มีนโยบายโทรแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์หรือเคลื่อนเงินผ่าน SMS แล้วก็ไลน์ไม่แอดไลน์ไม่โหลดแอปโดยเด็ดขาดนะคะห้ามกดลิงก์ หรือติดตั้งแอปโดยเด็ดขาดหากไม่ใช่ทางการหากคุณได้รับโทรศัพท์เนี่ยคุณต้องโทรถามเลยนะคะถ้าเป็นที่การไฟฟ้านครหลวงนะคะ MEA ก็โทร1130หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ก็โทรที่1129อันนี้ดิฉันฝากขออนุญาตนำมาบอกแฟนรายการอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอภัยมิจฉาชีพเนี่ยมันไม่คลายตัวลงคุณผู้ฟังมันจะมีวิธีการต่างๆมากมายนะคะดังนั้นเนี่ยการไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลหรือส่งลิงก์ให้กับผู้ใช้ไฟเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าที่หมุนเร็วแอบอ้างให้รับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าหลอกให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะคะคุณฟังและที่สำคัญนะคุณฟังในส่วนของแอปพลิเคชันเนี่ยต้องโหลดผ่าน App Store และ Play Store เท่านั้นนะคะนะก็คือเขามี LINE Official ด้วยก็คือ PEA Thailandขณะเดียวกันคุณฟังใช้โทรเอาเลย1129นะคะนะการไฟฟ้าเขาก็เตือนบ่อยนะแต่ว่าคนก็เจอกันบ่อยๆเลยนะคะรวมทั้งบรรดาห้างสำเร็จรูปต่างๆที่เราไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะคะมิจฉาชีพเนี่ยก็มาเลยมันก็จะมาในรูปแบบต่างๆนะคะว่าสินค้าเรามีปัญหาจะคืนเงินให้ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณฟังเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้อย่าได้หลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะคุณฟังเงินมีสิทธิ์หมดบัญชีด้วยและอย่าลืมนะคะเงินนี่ก็ควรจะต้องแบบกระจายการลงทุนกันไปก่อนนะคะอย่าไปพักเอาไว้ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลานานวันนี้ก็เห็นมีคนได้ลงเกี่ยวกับเรื่องขอเอาเงินไว้ในวอลเล็ตคุณฟัง17ล้านเนี่ยปรากฏว่าเงินเนี่ยโดนมิจฉาชีพหลอกลักลอบเอาออกจากตัวของ wallet ไปได้เลยทีเดียวนะคะคุณฟังมีเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะในฮิมาลัยค่ะช่วงหมู่บ้านของเนปาลแล้วก็ทิเบตตอนแรกนะคุณฟังคิดว่าเป็นภาพ AI นะคะดิจิฟ่าเห็นภาพแล้วตกใจมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่น้ำเนี่ยทะลักเข้ามาท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเลยทีเดียวนะคะเป็นโศกนาฏกรรมกลางหุบเขาหิมาลัยเลยค่ะนะคะเป็นมวลน้ำนะมวลน้ำที่พุ่งทะลักลงมาตามหุบเขาริมแม่น้ำบริเวณชายแดนเนปาลกับเขตทิเบตของจีนอย่างฉับพลันเหมือนในหนังอะคุณฟังเหมือนในหนังหรือภาพ AI แต่มันเป็นภาพจริงนะคะหลายคนบอกว่านึกว่าภาพ AI นะคะกวาดเอาสะพานอาคารและผู้คนเนี่ยที่กำลังเดินอยู่นะคะเรียกว่าไม่มีทางเลยคุณฟังที่เราจะต้านทานมวลน้ำมือหึมาขนาดนี้ได้นะคะอย่างน้อยเนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ160รายแล้วนะคะแล้วก็ผู้สูญหายอีกหลายร้อยคนเลยนะคะเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหลังจากที่มวลน้ำมหึมานะคะที่มีทั้งโคลนและน้ำแข็งจากพื้นที่สูงของเทือกเขาหิมาลัยค่ะไหลบ่าลงมาด้วยความเร็วแล้วก็แบบเหมือนแบบพลังมันรุนแรงมากนะคะผู้คนเนี่ยพยายามจะวิ่งหนีค่ะแต่ก็ไม่ทันนะคุณฟังเพราะว่ามวลน้ำมันมหาศาลนะคะเกินกว่าที่จะรับมือได้สะพานก็ถูกกระแสน้ำหักโค่นอาคารก็สูงนี่ก็ถูกแรงน้ำดึงหลุดเลยทีเดียวนะคะผู้คนนี่เสียชีวิตกันเป็นจำนวนมากนะคะกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นหมู่บ้านเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่กลายเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติไปเลยทีเดียวนะคะจำนวนผู้เสียหายก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่พื้นที่ภูเขาหิมาลัยของเนปาล นะคะเจอภัยพิบัติอย่างฉับพลันค่ะคณะกรรมการท่องเที่ยวเนปาลก็ระบุว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่สูญหายมีจำนวนเกือบ400คนนะคะระบุสัญชาติได้แล้วนะมีอินเดีย134คนสหรัฐอเมริกา47คนสหราชอาณาจักร33คนออสเตรเลีย34คนแคนาดา24คนแล้วก็มาเลเซีย19คนค่ะแล้วก็ผู้สูญหายที่เหลือเนี่ยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบสัญชาติแล้วก็ข้อมูลประจำตัวนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่นะคุณฟังซึ่งความช่วยเหลือนี่คงต้องมีส่งตรงไปจากทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะคุณฟังเพราะว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่น่ากลัวมากนะคะไม่จำกัดอยู่ในท้องถิ่นนะคะนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก็ยืนยันค่ะว่ามีชาวออสเตรเลียอย่างน้อย34คนอยู่ในรายชื่อผู้สูญหายยอมรับว่าภาพเหตุการณ์ที่ปรากฏออกมานั้นเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวแสดงความห่วงใยต่อครอบครัวของผู้สูญหายซึ่งกำลังรอคอยข่าวของบุคคลอันเป็นที่รักนะคะคือเห็นภาพเนี่ยคุณฟังกระแสน้ำเนี่ยมหึมาเลยทีเดียวนะคะเป็นมวลน้ำขนาดใหญ่ผ่านช่องเขาลงมากระแทกกับบรรดาสิ่งปลูกสร้างสะพานตึกต่างๆนะคะความสูญเสียเนี่ยก็160คนพันทีแล้วในช่วงนี้แล้วก็คงจะต้องติดตามตัวเลขผู้สูญเสียกัน อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะมนุษย์เองก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะธรรมชาติได้แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าความสูญเสียนี้นะคะจะมีการหยุดที่ตัวเลขเท่าไหร่ค่ะคุณฟางแต่ว่าเป็นความสูญเสียที่ร้ายแรงมากๆเห็นแล้วตกใจจริงๆนะคะคุณฟางกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีรายงานด้วยว่าผู้สูญเสียเนี่ยนะคะคุณฟางน่าจะทะลุถึงพันได้เลยนะคะจากเหตุการณ์เป็นเหตุแผ่นดินไหวขนาด 4.4 แมกนิจูดทางฝั่งนิเบตนะคะแล้วก็ทำให้เกิดหิมะและน้ำแข็งเนี่ยถล่มมาครั้งใหญ่เลยแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในฝั่งแม่น้ำโพเตโกชีทางฝั่งของเนปาลค่ะเห็นแล้วก็คือเป็นภัยที่คือบอกเลยว่ากลัวมากๆเลยนะคะเวลาไปเที่ยวกับพื้นที่ธรรมชาติแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคุณฟังวันนี้วันศาสตร์จีนด้วยนะคะแต่ฟังข่าวเศร้าแบบนี้จะรู้เลยว่าเราไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้นะคะเพราะฉะนั้นก็สั่งหมั่นเร่งบุญเร่งกุศลนะคะวันนี้ศาสตร์จีนนะคะบ้านดิจิฟะก็ที่บ้านของคุณแม่น้องชายก็ไหว้บรรพบุรุษไหว้เจ้าไปเรียบร้อยนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมั่งมีเงินทองกันนะคะบางบ้านนี่ก็ไหว้แต่ผลไม้ค่ะคุณฟังเพราะว่าปรากฏว่าไม่ค่อยได้มีใครกินเนื้อสัตว์แล้วเขาก็เลยไหว้เป็นไหว้ผลไม้แทนนะคะก็ดีนะตอนนี้ก็คือทำตามเหตุการณ์ที่เราทานนะคุณฟังนะคะเรากินอะไรเราก็ไหว้แบบนั้นเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ก็ที่นี่นะก็ต้องมีการไหว้เส้นมีซัวผัดนะคะมีไก่บ้างมีส้มบ้างแต่บางเขาไหว้แต่ผลไม้นะคะคุณฟังแล้วก็เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่เนปาล นะคะคุณฟังตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย162รายนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ยังมีคนสูญหายไปกว่า400คนนะท่ามความกังวลว่าตัวเลขเนี่ยอาจจะทะลุขึ้นไปอีกค่ะคุณฟางตอนนี้เนี่ยเนปาลเขาต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ออกค้นหาผู้สูญหายนะคะเป็นเหตุการณ์ที่มวลดินโคลนและหินขนาดมหึมาเนี่ยถล่มสู่แม่น้ำบริเวณชายแดนเทือกเขาหิมาลัยที่ติดกับเขตทิเบตของจีนนะคะในล่าสุดเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวที่สูญหายเนี่ย579คนมีชาวต่างชาติมากกว่า400คนแล้วทีเดียวนะคะตอนนี้เนี่ยคิดว่าตัวเลขคงจะเพิ่มขึ้นอีกนะคะแล้วก็ต้องมีการค้นหาค่ะทางนี้เนี่ยคุณฟางตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้สูญหายนะคะ CCTV ของจีนเนี่ยนะสถานีโทรทัศน์ CCTV ก็รายงานนะคะบอกว่าอยู่ที่558คนเป็นชาวต่างชาติเนี่ย260คนค่ะเห็นภาพแล้วก็คือน่ากลัวมากๆที่เป็นโคลนขนาดใหญ่เลยนะคะก็มีผู้รอดชีวิตที่นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ค่ะคุณฟางบอกว่าเข้ามาใกล้ระดับก็ยิ่งสูงขึ้นนะคะมีผู้รอดชีวิตวัย68ปีนะคะชื่อเกศวะปราสาทบารานเนี่ยก็บอกว่ายิ่งเข้าใกล้เนี่ยก็เห็นโคลนเข้ามาก็พยายามคว้ามือภรรยาและพยายามจะพาขึ้นไปบนดาดฟ้าแต่ก็ถูกโคลนพัดหายไปนะคะแล้วก็ช่วยเหลือภรรยาไม่ได้นะคะอยู่ใต้กองโคลนนะคะคุณฟังบางคนก็บอกว่าเกาะต้นมะม่วงเอาไว้นะคะมองดูบ้านหลังที่กำลังทำงานอยู่ถูกกระแสน้ำพัดจนหายไปเลยทีเดียวนะคะกระทรวงการต่างประเทศของเราก็รายงานนะคะว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยนะคะยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บจากหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าจากการตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดูประเทศเนปาลเนี่ยบอกว่ามีชาวเนปาลและชาวต่างชาติเนี่ยสูญหายกว่า600คนแต่ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคุณฟังมากันที่ข่าวจากทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็กระทรวงวัฒนธรรมก็เดินหน้านะคุณฟังกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะจัดขึ้นกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจด้วยค่ะล่าสุดนะคะนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะท่านก็ไปที่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีนะคะเร่งผลักดันหนังใหญ่นะหนังใหญ่สู่การขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในบัญชีประเภทการสงวนรักษาอันเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะให้กับทางยูเนสโกค่ะ Register of Good Safeguarding Practices นะคะทั้งนี้ค่ะเมื่อวันจันทร์ที่24สิงหาคมที่ผ่านมานางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ขับเคลื่อนหนังไทยสู่การขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะของยูเนสโกค่ะโดยมีพระครูพิทักษ์ศิลปาคมเจ้าอาวาสวัดขนอนบรรยายสู่ประวัติความเป็นมาของวัดนะคะและนางสาวทิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ีนายปรเมศโพธารกุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวลิปิกากำลังชัยผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสรัสนันท์อนุพรเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมชุมชนวัดขนอมและก็สื่อมวลชนเข้าร่วมนะคะณพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนตำบลสร้อยฟ้าอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะก็ความเป็นมาค่ะคุณฟังในอดีตเนี่ยวัดขนอนนะคะเคยเป็นด่านเก็บภาษีอากรทางน้ำหรือที่เรียกว่าด่านขนอนนะคะชื่อนี้คงจะคุ้นกันนะตอนเราเรียนประวัติศาสตร์นะคุณฟังนะด่านเก็บภาษีอากรทางน้ำหรือด่านขนอนในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะตลอดจนประวัติการสร้างตัวหนังใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5โดยหลวงปู่กล่อมอดีตเจ้าอาวาสจนมีตัวหนังสมบูรณ์เก็บรักษาไว้กว่า300ตัวนะคะท่านรัฐมนตรีและคณะก็รับชมการสาธิตการตอกและก็การแสดงหนังใหญ่จากครูช่างศิลปหัตถกรรมนะคะแล้วก็ชมการแสดงหนังใหญ่ชุดศึกทศกัณฐ์ตอนยกรบด้วยนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์ก็กล่าวว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นมหรสพชั้นสูงที่มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยนะคะเป็นมหรสพชั้นสูงแล้วก็เจริญรุ่งเรืองในอยุธยานะกำเนิดมาจากสมัยอยุสุโขทัยนะแล้วก็มาเจริญรุ่งเรืองในสมัยอยุธยามีหลักฐานปรากฏชัดในรัชสมัยพระเจ้าอู่ทองหนังใหญ่ก็ผสานศิลปะหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมไทยบนแผ่นหนังนะคะการแกะสลักอย่างประณีตการแสดงนาฏศิลป์แล้วก็เสียงดนตรีปี่พาทย์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวอย่างมีชีวิตชีวาค่ะหนังใหญ่ที่ยังคงสืบทอดมาในไทยเนี่ยนะคะคณะใหญ่เลยก็คือคณะหนังใหญ่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีคณะหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีค่ะและคณะหนังใหญ่วัดบ้านดอนจังหวัดระยองนะคะก็ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะการแสดงแขนงนี้ของวัดขนอนทำให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรมของยูเนสโกประกาศให้การสืบทอดและฟื้นฟูหนังใหญ่วัดขนอนได้รับรางวัลจากองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกนะคะและก็ได้รับการยกย่องให้เป็น1ใน6ชุมชนดีเด่นของโลกที่มีผลงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรมเมื่อปี2550ด้วยจากองค์กร ACCU ค่ะ Asia Pacific Cultural Center for UNESCO นะคะทั้งนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็บอกกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมก็กำกับดูแลงานวัฒนธรรมโดยตรงก็เล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าในการอนุรักษ์หนังใหญ่ซึ่งได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเมื่อปี2552แล้วก็เป็นการยกย่องว่าเป็นการแสดงชั้นสูงด้วยรวบรวมศิลปะที่ทรงคุณค่าเอาไว้นะคะหลากหลายแขนงด้วยกันนะคะทั้งนี้ที่ผ่านมานะคะกระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนนะคะในการจัดงานหนังใหญ่วัดขนอนมาอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่ปี2566นะคะจนถึงปีปัจจุบันนะปีงบประมาณ2568ก็เป็นโครงการเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอนมหกรรมหนังเงานานาชาติจำนวน 1,500,000 บาทในปี69นี้ก็จะมีโครงการขับเคลื่อนหนังใหญ่สู่การขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ UNESCO Register of Good Safeguarding Practices นะคะจำนวน1,500,000 บาทกิจกรรมเนี่ยนะคะคุณฟังก็มีการถ่ายทอดภูมิปัญญานะคะเพื่อสงวนรักษาหนังใหญ่มรดกวัฒนธรรมของชาติงานประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอนครั้งที่19ภายใต้ธีมงานอัคราพิทักษ์ศิลปินสารศิลป์แผ่นดินไทยการจัดงานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอนเมื่อวันที่13ถึง14เมษายนแล้วก็มีการจัดทำชุดข้อมูลองค์ความรู้สารคดีหนังใหญ่สารคดีชุดเงาแห่งศรัทธาหนังใหญ่ไทยศิลปะโบราณที่มีชีวิตนะคะ Shadow of Face The Eternal Art of หนังใหญ่นะคะก็มีทั้งบทภาษาไทยแล้วก็บทภาษาอังกฤษด้วยนะคะทางนี้เนี่ยก็จะมีการขับเคลื่อนหนังใหญ่สู่การขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะโดยกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนการเสนอการฟื้นฟูหนังใหญ่โดยชุมชนหนังใหญ่ในประเทศไทยนะคะเพื่อจะขอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกในบัญชีประเภทการสงวนรักษาอันเป็นแบบอย่างที่ดี Register of Good Safeguarding Practices นะคะซึ่งเป็นรายการแรกที่ขอทะเบียนในประเภทนี้โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26มีนาคม2569ปัจจุบันนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนของทางยูเนสโกตามลำดับต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะท่านรัฐมนตรีเองก็ขอบคุณนะคะพระครูพิทักษ์ศิลปาคมเจ้าอาวาสวัดขนอนและก็ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนหนังใหญ่ให้เป็นมรดกที่มีชีวิตนะคะแล้วก็นำเสนอต่อยูเนสโกอย่างที่ได้กล่าวไปค่ะคุณฟัง แล้วก็งานใหญ่ของกระทรวงวัฒนธรรมอีกหนึ่งงานนะคะคุณฟังก็เชิญชวนแฟนรายการด้วยนะคะงานสีสันไทยค่ะกำหนดจัดขึ้นนะคะวันพุธที่2จนถึงวันอาทิตย์ที่6นะกันยายน2569คุณฟังเข้าไปติดตามรายละเอียดได้นะคะจะมีการเปิดงานวันที่2กันยายนนี้แล้วนะคะไปติดตามข่าวสารได้ในเพจสีสันไทยแล้วก็เพจของกระทรวงวัฒนธรรมคุณฟังใครที่ชอบลิเกนะคะวันเปิดงานเลยมาเลยค่ะประเดิมเลยนะคะคณะสอนรามน้ำเพชรนะคะวันที่2กันยายนเวลา 18:15 นสมาคมลิเกไทยโตโต้ต้อมนะคะวันที่5กันยายน 18:00 นมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai ค่ะที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีงานนี้นะคุณฟังไปชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและก็นิทรรศการวัฒนธรรมสุดล้ำด้วย Immersive Technology นะคะการแสดงจากศิลปินชื่อดังและก็ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยชิมช็อปนะคะผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยอาหารไทยแล้วก็อาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆให้คุณฟังได้ร่วมสาธิตนะคะเข้าไปลงรายละเอียดได้อยากจะสาธิตอะไรนะคะเขาก็เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้านะคะกับงานเวิร์กช็อปต่างๆแล้วก็งานนี้เนี่ยโอ้โหของกินเยอะนะส่วนใหญ่เนี่ยคน Gen X นี่มักจะชอบไปเดินหาของกินตาม Impact เมืองทองธานีแหละค่ะเพราะเขาออกอาหารอร่อยๆที่มีการรับรองด้วยนะคะผลิตภัณฑ์อาหารไทยอาหารท้องถิ่นเนี่ยมาขายในงานนี้10โมงถึง3ทุ่มครึ่ง Exhibition Hall 7-8 Impact เมืองทองธานี 2-6 กันยายนนะคะคุณฟังฟังมาถึงตรงนี้อยากจะถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรสายด่วนวัฒนธรรม1765ได้วันนี้ดิจะฝากขอบพระคุณคุณฟังที่ติดตามนะคะดิจะฝากลาคุณฟังไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
6: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 13:00 นทาง FM 97 ไลฟ์สด Facebook QFM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกาฐมันดูติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเนปาลอย่างใกล้ชิดพร้อมดูแลช่วยเหลือคนไทย24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
7: ตรวจทำไมตายังแข็งแรงดีอยู
6: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
7: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนาน
1: เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกาฐมันดูติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเนปาลอย่างใกล้ชิดพร้อมดูแลช่วยเหลือคนไทย24ชั่วโมงเบื้องต้นยังไม่มีรายงานคนไทยเสียชีวิตนายดนวิทย์พูนสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฐมันดูชี้แจงต่อผู้สื่อข่าวกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเดินทางไปร่วมประชุมสื่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณประเทศเนปาลกรณีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในแม่น้ำโพเตโกชีบริเวณเขตราสุว่าทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวานนี้ว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่โดยเนปาลทัวริซึมบอร์ดรายงานข้อมูลเบื้องต้นว่ามีผู้เดินทาง384คนประกอบด้วยชาวต่างชาติ291คนและชาวเนปาล93คนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ดีเอกอัครราชทูตขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยรวมทั้งยืนยันความพร้อมประสานช่วยเหลือแก่คนไทยอย่างเต็มที่สำหรับหมายเลขติดต่อของทางการเนปาลได้แก่หมายเลขฉุกเฉิน1234สายด่วน1144และ Nepal Tourist Policeโทร9851289445หมายเลขติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฐมันดูโทร9771437-1410หรือ9771437-1411เบอร์ฮอตไลน์หมายเลขบวก9779-8187-49944ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีระบุเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่ม
8: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ติดตามเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลแถบภูเขาแม่น้ำเลนเดโขลาและแม่น้ำโพเตโคชีซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเขตราชูวาฝั่งเนปาลและเขตจีหลงฝั่งทิเบต าเหตุเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำแม่น้ำเลนเดจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวก่อนจะพังทลายและปลดปล่อยปริมาณน้ำปนตะกอนมหาศาลทะลักลงสู่หุบเขาโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริการะบุว่าแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.4 ที่ตรวจพบในตอนแรกสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกาวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าเกิดจากมวลดินและหิมะถล่มเองไม่ใช่แผ่นดินไหวตามธรรมชาติส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและสูญหายจำนวนมากทั้งในฝั่งเนปาลและทิเบตส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติในเส้นทางแสวงบุญไกรลาศมานัสโลวาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนกว่า 1,000 นายเร่งค้นหาผู้สูญหาย558รายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณชายแดนจีนเนปาลสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนรายงานว่าทางการจีนระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 1,000 นายพร้อมสุนัขค้นหาและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพัดถล่มอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งติดกับชายแดนเนปาลโดยล่าสุดทางการจีนพบผู้เสียชีวิตแล้ว3รายและยังมีผู้สูญหายอีก558รายในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ260รายทั้งนี้ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากถนนบนภูเขามีความคับแคบทำให้ยานพาหนะและเครื่องจักรขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยหลักได้ขณะเดียวกันฝนที่ตกต่อเนื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุดินถล่มซ้ำน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอบ้านผืออำเภอกุดจับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรืออำเภอปากชมจังหวัดเลยอำเภอคอนสารอำเภอแก้งเคราะห์อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิอำเภอภูผาม่านอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอหนองนาคำอำเภอแวงใหญ่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นอำเภอคำตากล้าอำเภอวานรนิวาสอำเภอสว่างแดนดินอำเภอกุดบากอำเภอพลนาแก้วจังหวัดสกลนครอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามอำเภอสามชัยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอราศีสลัยอำเภอวังหินอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอปราสาทอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุญมากอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาอำเภอแคนดงอำเภอสตึกอำเภอบ้านด่านลานหอยอำเภอหนองหงอำเภอหนองกี่อำเภอชำนิอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพินอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อำเภอขนอมอำเภอนพิตามจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอกรงปีนังอำเภอทานโตอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาส่วนที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนตกกับทั้งจังหวัดปกคลุมในทะเลอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 36.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 41% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ทวนนิดหนึ่ง
2: ลุงบุญมีเนี่ยอยู่ที่นิคม
3: สร้างตนเอง
2: ที่ลพบุรีนะครับพัฒนานิคมที่ลพบุรีเนาะ
4: ครับ
2: แล้วเสร็จแล้วก็มีเพื่อนบ้านหลังหนึ่งมาปลูกสร้างบ้านอยู่บนถนนของนิคมอ่ะแล้วลุงแกก็ร้องทุกข์เรื่องนี้มาร่วม10ปีนะครับทั้งท้องถิ่นทั้งจังหวัดแล้วก็ทางนิคมก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมแล้วก็10ปีก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นบ้านหลังนั้นก็ยังอยู่บนถนนสาธารณะของนิคมอยู่ทีนี้ก็เราก็ได้ประสานไปทั้งพม.พื้นที่เนาะพัฒนาสังคมพื้นที่นะครับในเจ้าของโครงการนิคมแล้วก็ประสานไปทางผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมท่านอุเทนชนกุลนะครับแล้วก็ทราบว่าถนนพอโครงการเขาทำเสร็จเนี่ยนิคมพอทำเสร็จปั๊บเนี่ยเขายกถนนนี้ให้เป็นสาธารณะซึ่งสาธารณะก็คือท้องถิ่นเป็นคนดูแลนะครับเพราะงั้นจาก10ปีที่ผ่านมาที่ลุงพยายามพร่ำร้องมาโดยตลอดล่าสุดคืบหน้ายังไงครับลุง
4: แล้วก็เขามาลงที่ครับ
2: ตามภาพที่เห็นก็คือว่าทุกหน่วยงานเลยใช่ไหม
4: ครับ
2: ผู้ใหญ่บ้านกำนัน
4: ผู้ใหญ่บ้านกำนัน
2: พม.นะครับลงหมดเลย
4: ครับ
2: แล้วรับปากคุณลุงว่าอย่างไร
4: ว่าเขาบอกเขาซื้อให้
2: เขาจะแก้ปัญหาให้นะ
4: ครับ
2: และเจ้าของบ้านน่ะเขายืนยันว่าเขาอยากจะรื้อเองไหมหรือว่าให้เจ้าหน้าที่มารื้อหรือว่าไง
4: เขาไม่ลงมาที่ไม่เคยเรียกมาบุกบ้าน
2: ไม่ได้เจอเจ้าบ้านหลังนั้นใช่ไหม
4: ครับ
2: แต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ลงมาทุกหน่วยอย่างที่เราเห็นในภาพเนี่ยก็คือตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับอบต.ไอ้ตรงนั้นเทศบาลหรืออบต.
4: เทศบาลคร
2: ับเทศบาลนะกำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลพม.จังหวัดลงพื้นที่กันไปหมดเลยนะครับแล้วบอกว่าจะดำเนินการให้กับคุณลุงคุณลุงก็เลยแจ้งความคืบหน้ากลับมางั้นก็เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าถัดไปนะครับว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเมื่อใดหลังจากตรวจสอบข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับผมคุยกับลุงตามนี้ก่อนนะลุงนะขอบคุณลุงที่ให้ความคืบหน้าครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ได้ยังไงขอให้คุณถนอมตามให้หน่อยคร
2: ับ อะไรนะ
4: ขอให้คุณถนอมติดตามให้หน่อย
3: ติดตาม
2: ให้หน่อย
3: ครับ
2: ผมก็ไม่อยากไปกดดันเจ้าหน้าที่จนเกินไปนะลุงนะลุงก็ต้องเข้าใจเนาะนะครับเราก็ต้องให้เกียรติเขาทำงานนะครับเพราะว่าทุกเรื่องมันไม่สามารถจะไปทุบไปรื้อบ้านใครชาวบ้านได้ถึงแม้ว่าต่อให้เขารู้ว่าเห็นตรงนี้ชัดเจนว่าอยู่บนถนนหลวงแล้วจะไปทุบเอาเลยรื้อเอาเลยเนี่ยกฎหมายไม่อนุญาตให้ทำแบบนั้นละครับมันจะมีกระบวนการและขั้นตอนนะครับ
4: คร
2: ับ รอนิดนึงครับสวัสดีค่ะ
3: ก็เรื่องของคุณลุงบุญมีนะคะทางรายการของเราก็มีการติดตามแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆก็ลงพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยเด
2: ี๋
3: ยวมาติดตามกันอีกครั้งว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ
2: ผมเนี่ยอยากเอาสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้พูดไว
3: ้
2: ตอนเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้
2: ท่านสั่งสบต.ให้ช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนและเวลาชาวบ้านร้องทุกข์เนี่ยอย่าให้ชาวบ้านที่มาเดินร้องขอความช่วยเหลืออยู่แต่พอรู้แล้วต้องลงไปช่วยชาวบ้าน
3: คือลงไปถึงที่เลย
2: นี่แหละมันจะได้เข้าไปนั่งอยู่ในใจของประชาชนเข้าไปนั่งอยู่ในใจของชาวบ้านถึงเวลาน้ำท่วมแล้วรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเอาชาวบ้านขี่คอให้มันได้อย่างนั้นไหม
3: คือเข้าไปยันพื้นที่ที่น้ำสูงท
2: ่
3: านก็พาออกมาคือก็เรียกได้ว่าได้ใจ
2: ใช่ไห
3: ม
2: เข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนในทุกตำแหน่งแหละเนาะไม่ว่าท่านจะมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากระบบข้าราชการนะชาวบ้านได้พึ่งพาได้นะครับ
3: เดี๋ยวไปกันที่สายต่อไปนะคะสายต่อไปเนี่ยมาจากอำนาจเจริญนั่นเองคือคุณคำพลอยเนี่ยบอกว่าอายุเยอะแล้วนะเป็นผู้พิการทางสายตาด้วยก็อยากจะทราบว่าสามารถรับลอตเตอรี่เนี่ยมาขายได้ไหมถ้าทำได้ต้องทำอย่างไรคะก็เลยมาปรึกษารายการของเราพี่คำพลอยสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
2: เป็นผู้พิการสายตามองไม่เห็นเลยหรือเห็นบ้างไหมครับ
5: เห็นข้างเดียวค่ะเห็นข้างเดียวค่ะ
2: แล้วมีบัตรคนพิการไหมครับ
5: มีอยู่ค่ะมีอยู
2: ่บัตรยังเป็นบัตรปัจจุบันยังไม่หมดอายุใช่ไหมครับ
5: ช่ค่ะ
2: แล้วต้องการจะขายลอตเตอรี่หรือขายหวย3ตัว N3 ครับตัวไหนครับ
5: โอ้ยไม่เข้าใจหรอกเพราะงานเห็นเขาขายลอตเตอรี่แหละ
2: แล้วตอนนี้ได้ขายลอตเตอรี่อยู่ไหมปัจจุบัน
5: คะ
2: ปัจจุบันนี้ขายลอตเตอรี่อยู่ไหมครับ
5: ไม่ได้ขายเพิ่งเจอข่าวคุณทันร
2: ถอ๋อไม่ได้ขายพอได้ยินหนอมพูดเมื่อ2วันทีมงานขึ้นภาพหน่อยขึ้นภาพมาเลยตอนนี้เลยนะครับนี
5: ่
2: ก็คือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะครับคือมันจะมีหวย6ตัวด้วยน
3: ะ
2: หวย6ตัวหวย3ตัวนะครับหวยตัวนี่เขาเรียกลอตเตอรี
3: ่
2: 3ตัวนี่เขาเรียก N3 พูดให้ชาวบ้านเข้าใจยากชาวบ้านเรียกทุกอย่างเป็นหวยหมดให้เข้าใจง่ายเนาะเพราะฉะนั้นผมเอาเฉพาะว่าหวย3ตัวนะถ้าเราอยากจะขายหวย3ตัวหรือชาวบ้านบอกว่าขายเลขอ่ะเอิ้นภาษาอีสานบ้านเฮาว่าขายเลขแม่นบ
5: ่แม่น
2: จังสันละคนใต้บ้านผมเนี่ยขายเบอร์บ้านเธอขายอะไร
3: ขายหวย
2: ขายหวย จะขายหวยขายเบอร์ขายเลขแล้วแต่นะในความหมายในเลข3ตัวเนี่ยนะให้ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ชื่อเว็บไซต์ www.glo.or.th นะครับอันเนี้ยให้สมัครเสียภายในวันที่30กันยายนคือเดือนหน้า
5: ป้าน
2: ะทีนี้ป้าฟังแล้วเนี่ยให้รู้เลยนะว่าป้าจะได้ขายหวย3ตัวสำหรับคนพิการทุกประเภทจะได้ขายหวย3ตัวสำหรับคนพิการทุกประเภททีนี้ไม่ต้องลงทุนพอลงสมัครแล้วเขาประกาศว่าผ่านมีสิทธิ์ที่จะขายเขาก็จะให้เครื่องมือเครื่องสแกน QR code อ่ะเวลาผมไปซื้อหวยจากป้าเนี่ยนะป้าครับผมขอ1 2 3
5: 50
2: ก็จะกำหนดราคาไว้ตั้งแต่50บาทใช่มั้ยขอเลข1 2 3 50บาทปั๊บก็สแกน QR code เลยเพราะงั้นพอสแกน QR code เงินมันจะเข้าระบบของ
3: สลากกินแบ่ง
2: ของสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วเขาก็จะหักเปอร์เซ็นต์ให้ป้างวดหนึ่งถ้าขายหมด 4,000 บาทใส่กระเป๋าบ้านแต่ถ้า2งวดก็ 8,000 บาทเพราะงั้นให้สมัครผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้นภายในวันที่30กันยายนทำไม่เป็นไปหาลูกหลานช่วยแนะนำด้วยนะ
3: ได้ไหมคะคุณพี่คำพลอยค่ะเดี๋ยวให้ลูกหลานสมัครผ่านทางเว็บไซต์นะคะ
2: ให้ลูกหลานนะให้ลูกหลานนะทำให้นะต้องผ่านเว็บไซต์นะสะดวกไม่ต้องไปไหน
3: คุณป้าดูทีวีอยู่ไหมคะจดไว้เลยนะคะ
5: ทางบ้านไม่เป็นประกาศก็คุก
2: สัญญาณวันนี้มีปัญหานิดหนึ่งเนาะสัญญาณโทรศัพท์เนาะ
3: ค่ะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ค่อยแจ้งคุณป้าอีกครั้งหน
2: ึ่
3: ง
2: เอาหลังไมค์ไปเนาะหลังไมค์นะสัญญาณไม่ได้เลยครับ
3: ขายหวยนะคะหรือว่าสลาก N3
2: ครับ
3: คือทางด้านผู้พิการเนี่ยก็สามารถขายได้ไม่ต้องใช้จ่ายเงินด้วยจริงๆก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมได้ไหมคะ
2: ไม่ต้องลงทุนเป็นอาชีพเสริมหรือจะเป็นอาชีพหลักสำหรับบางคนได้เลย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะครับแต่ว่าต้องผ่านคุณสมบัตินะไม่ต้องลงทุนนี่คือข้อดีมากจริงๆเนี่ยนะจริงๆเนี่ยรัฐบาลไม่ต้องจ่ายเงินคนละ300ก็ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐน่ะยกเลิกเนี่ย
3: คือให้ทุกคนมาขายสลากกินแบ่งให้หมด
2: เออ
3: จริงๆเราก็ซื้อกันเองได
2: ้จริงๆให้เขาเลือกได
3: ้คนไทยชอบเล่นอะไร
2: ระหว่างเธอจะเอาเดือนละ300กับให้สิทธิ์เธอขายสลาก
3: ซึ่งได้เงินมากกว่าด้วย
2: มากกว่าแล้วเราต้องยอมรับความจริงกันได้แล้วว่าก็ซื้อกันเกือบทุกคนน่ะน้อยพระยังซื้อเลย
3: ไม่ซื้อของประเทศไทยก็ไปซื้อต่างประเทศ
2: หวยล่ะใช่ไหม
3: ก็มีแบบนี้เหมือนกัน
2: หวยเวียดนามเนี่ยซื้อทุกวันเลยนะ
3: คืออย่างที่บอกว่าเราสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยทำมาหากินประกอบอาชีพแล้วมันมีหลายทางเลือกมากๆให้เราได้เลือกกันนะคะ
2: ครับ
3: อ่ะไปกันที่สายต่อไปจากนนทบุรีค่ะไปคุยกับพี่ดวงสมอนะคะพี่ดวงสมอเนี่ยบอกว่าอยากขายที่ดินมีโฉนดแต่ขายไม่ได้เพราะว่าผู้เช่าไม่ยอมเซ็นยินยอมให้ขายที่อ่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรพี่ดวงสมอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเดี๋ยวทีมงานช่วยขึ้นเสียงสักนิดหนึ่งเนาะจะได้ชัดขึ้นนะที่ดินกี่ไร่ล่ะครับ
1: 8ไร่3งาน
2: อยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยอยู่ที่ไหน
1: อ่างทองที่ดินอยู่อ่างทอง
2: อ่างทองแล้วปัจจุบันนี้ที่ดินเนี่ยทำอะไรอยู
1: ่มีให้เขาเช่าอยู
2: ่ให้เขาเช่าทำอะไรครับ
1: ทำนาค่ะ
2: มีสัญญาเช่าไหมครับ
1: เพิ่งทำเมื่อปี67 3ปีจะหมดปี2570
2: อ๋อ อ๋อทำสัญญาไว้นะทีนี้ป้าก็เปลี่ยนใจต้องการจะขายแต่ติดสัญญาผู้เช่าอยู่ใช่ไหม
1: ใช่
2: ทีนี้ป้าจะถามว่า
1: อย่าง
2: ป้าจะถามว่าไงครับ
1: จะถามว่าคือตอนนี้นะเราได้ป้าเนี่ยได้ทำเรื่องถึงคจก.ตำบลหัวไผ่
2: คชก.ตำบลก็คือคณะกรรมการคณะกรรมการเช่านาประจำตำบลโอ้นี่เก่งจังเลยป้าเนี่ยไปรู้กฎหมายเลยนะมันจะมีกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายเช่านา
1: ใช่เพราะว่าเราโง่ไปนิดนึง
2: ไม่โง่ละครับป้ามันทำตาป้านะทำถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าการเช่านาเมื่อวานพูดไปทีหนึ่งแล้วการเช่านาในอย่างน้อยถ้าสัญญาหนึ่งฉบับอย่างน้อยก็ต้อง2ปีนะถ้าไม่ถึงถ้าหนึ่งปีก็ตีความไม่ต้อง2ปีอะไรเงี้ยนะครับจริงๆเนี่ยป้าเนี่ยสามารถจะขายนาได้ตามที่ป้าต้องการจะขายแต่ว่าเมื่อขายแล้วยังมีสัญญาผูกพันอยู่เนี่ยเขาเสียหายยังไงก็ต้องชดใช้ความเสียให้กับเขาอะครับ
1: ไม่ก็คือไม่ได้บอกยกก็คือเขาถ้าเราขายแล้วเขาก็ทำไปให้ถึงสัญญา
2: ก็แล้วแต่ป้านี่ไงผมถึงบอกว่าถามว่าถ้าเราต้องการขายบ้านขายที่ดินแต่บ้านติดคนเช่าอยู่ติดสัญญาเช่าที่ดินติดสัญญาผู้เช่าอยู่เราขายได้ไหมเจ้าของมีสิทธิ์ขายครับแต่ในขณะเดียวกันผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการที่เราขายเสียเนี่ยนะครับเขายังอยู่เขายังเช่าอยู่เนี่ยอันนี้เขามีสิทธิ์ที่จะเรียกความเสียหายได
3: ้ขายพร้อม
1: เราไม่ได้บอกเราแต่บอกเลิกคือแบบคือเขาบอกสัญญาให้บอกเลิกก่อน6เดือนใช่ไหมคะเราก็ทำหนังสือตอนนี้คชก.ตำบลเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราถอนคำที่เราเขียนร้องเรียนไป
2: ครับ
1: แต่เราก็ประสงค์ขายที่ดินเหมือนเดิม
2: ก็อย่างที่บอกป้าไงครับนะอย่างที่บอกป้าว่าป้ามีสิทธิ์ที่จะขายตามกฎหมายป้ามีสิทธิ์ขายแต่ป้าต้องชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายก็คือผู้เช่าว่าเขาเสียโอกาสอย่างไรแล้วก็ตกลงกัน
1: เขาก็ทำเราก็ไม่ได้เช่าค่าเช่าตอนนี้ยังไม่ทวงเลยเนี่ยยัง
2: ไม่
1: ทวง
2: ไม่สิครับมันต้องเป็นไปตามสัญญาครับป้าครับถ้าป้าคุยกับผู้เช่าและผู้เช่ายินดีนะบอกยินดีบอกท่านป้าขายไปเลยผมก็เลิกเช่า
1: ไม่ใช่ขนาดเอาหนังสือไปให้เซ็นก็ไม่เซ็นขนาด
2: เขาไม่เซ็นหรอกครับป้าป้าครับผมว่าผมพูดเข้าใจแล้วนะป้านะเหมือนผมพูดคนละเรื่องกับป้าอยู่ตอนนี้ผมบอกป้าอย่างนี้สรุปนะว่าต่อให้เป็นบ้านเช่าที่นาของเราและมีผู้เช่าอยู่เจ้าของมีสิทธิ์ขายครับต่อให้ติดสัญญาเช่าอยู่ก็ตามก็มีสิทธิ์ขายแต่ในขณะเดียวกันผู้ที่เสียหายจากการที่เราเช่าที่เขาเช่าอยู่แล้วเราขายไปเนี่ยนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเสียหายเพราะงั้นไอ้ความเสียหายตรงนี้ถ้าเราขายแล้วชดใช้ความเสียกับเขาทุกอย่างมันก็จบแต่ถ้าป้าบอกว่าแต่ป้าบอกว่าไม่เป็นไรให้เขาอยู่เช่าไปจนกระทั่งสิ้นสุดอันนั้นก็ตามที่ป้าตกลงเพราะ

0: าลงทุนลงแรงไปแล้วสมมติว่าเขายังไม่ได้เกี่ยวเลยถูกไหมเขาลงนาไปแล้วเขายังไม่ได้เกี่ยวก็ทำสวนไปแล้วก็กำลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้าวคุณไปขายที่เสียเอาจะทำยังไงล่ะเขาก็ต้องเรียกค่าเสียหาย
1: สัญญามันก็ยังไม่ครบด้วยแต่จริงๆแล้วก็คือสามารถขายได
2: ้ขายได้ครับครับแต่ต้องชดใช้ความเสียหายให้กับเขา
1: อ่ะต่อไปไปที่ป้าลาวันค่ะป้าลาวันเนี่ยมีเรื่องที่เราเนี่ยได้ช่วยเรื่องของการส่งตัวไปโรงพยาบาลรามาธิบดีคุณป้าลาวันก็เลยอยากจะมาขอบคุณรายการของเรานะคะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะป้าลาวันศิริรักษ์ค่ะ
0: คุณป้านี่เป็นกรณีศึกษาอีกรายหนึ่งเนาะกับการใช้สิทธิ์บัตรทองปกติคุณป้านี่ไปตรวจรักษาอยู่โรงพยาบาลรามาธิบดีรามานี่ของมหิดลใช่ไหม
1: ใช่มหาวิทยาลัยมหิดล
0: เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลทีนี้พอไปตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งพอเป็นมะเร็งก็ต้องกลับไปที่เดิมก็คือสิทธิ์บัตรทองที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าพอกลับไปที่พระนั่งเกล้ารามาบอกให้พระนั่งเกล้าเนี่ยทำใบส่งตัวโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าก็ไม่ได้ทำส่งให้ป้าก็เลยมาที่รามาไม่ได้มาได้แต่ว่าเขาก็จะไม่รักษาให้
1: เรื่องมันจะไม่ต่อเนื่อง
0: เพราะว่าเขาก็ต้องไปเอาใบรักษาไปเอาใบส่งตัวมาป้าก็ไปขอวิ่งไปวิ่งมาก็ไม่ได้สักทีนึงก็เลยมาขอใบส่งตัวจากรายการ NBT
1: เราก็ดำเนินการให้ทันที
0: เราก็ออกให้ไม่ได้เหมือนกัน
1: แต่เราไปกับเจ้าหน้าที่
0: ประสานไปที่ท่านนายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีเลขาธิการสปสช.ก็เจ้าหน้าที่ก็คุยกับป้าก็คุยกับโรงพยาบาลคุยกันมาคุยกันไปสุดท้ายได้ยังครับป้า
3: ได้แล้วค่ะขอบคุณทางรายการและขอบคุณคุณตาหนอมค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ในสปสช.ที่ให้ป้าได้มาที่รามานะคะ
0: ครับ
3: ขอบคุณมากมากเลยค่ะโดยเฉพาะคุณตาหนอมมาค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ไม่ตาหนอมและทีมงานหลังใหม่ที่เราทำงานกันทุกคนไม่ได้ทำอยู่คนเดียวน้องยานัทพี่ฝนนะ
3: ขอบคุณทุกคนค่ะ
0: ถนอมนี่คนพูดเยอะหน่อยเท่านั้นแหละตามเรื่องตามราวคุยคือผมเองเนี่ยรู้จักใครเนี่ยขอเบอร์เขาไว้หมดแล้วก็พยายามจะตีสนิทพอถึงเวลาชาวบ้านมีขอส่งไลน์บอก
1: ข
0: อความช่วยเหลือนะครับแต่พอถึงเรื่องตัวเองทำไงรู้ไหม
1: ทนเอา
0: ทนเงาไฟดับก็ทนเอาน้ำอะไรก็ทนเอา
1: ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
0: เอาแล้วนะป้านะก็ขอให้ป้าผ่านพ้นและจะผ่าตัดหรือเปล่าครับป้าเนี่ย
3: ผ่าตัดพรุ่งนี้ค่ะ
0: ผ่าตัดพรุ่งนี้เป็นตรงไหนครับมะเร็งอ่ะครับป้า
3: คะ
0: เป็นตรงไหนอ่ะ
3: เป็นเต้านมค่ะเป็นเต้านม
0: โอ้แต่ฟังเสียงป้ายังสดใสสู้ๆนะป้านะ
3: จ้าขอบคุณคุณตาหนอมมากๆเลยค่ะ
0: บอกมันเลยบอกไอ้โรคนี้บอกมันเลยมึงไม่ตายกูตายมึงตายเออให้รู้กัน
1: ใครจะชนะ
0: เออใครจะชนะ
3: คนแก่สิจะตายอ
1: ่
3: ะ
1: รักษาสุขภาพค่ะคุณป้าพักผ่อนเยอะๆนะคะ
0: เป็นกำลังใจนะคุณป้านะมะเร็งเต้านมรักษาหายได้นะรักษาหายได้ครับตั้งแต่เนิ่นๆนะป้านะสวัสดีครับป้า
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เป็นกำลังใจพรุ่งนี้เข้าห้องผ่าตัดและเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยแจ้งความคืบหน้าให้เราทราบด้วยเนาะ
1: คือต้องบอกว่าทุกเรื่องราวที่พี่น้องอยากจะมาร้องทุกข์หรือว่าอยากจะให้เราช่วยประสานเนี่ยรายการ NBT รวมใจเนี่ยทั้งเจ้าหน้าที่ด้านหน้าเองเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านหลังเรียกว่าคนข้างหลังเนี่ยก็ช่วยกันประสานงาน
0: เสียงแว่วๆนี่รับสายอยู่เราสองคนเนี่ยนั่งพูดเนี่ยทีมงานประสานงานทากล้องทุกคนที่ทำงานประสานงานอินเสิร์ตภาพนี่คือผู้ที่มีบทบาท NBT ทั้งนั้นเลย
1: ใช่ค่ะก็ร่วมกันในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะถึงตั้งชื่อว่า NBT รวมใจช่วยชาวบ้านนั่นเอง
0: ใช่พอสถานีวิทยุนะครับอธิบดีรองอธิบดีก็ต้องการที่จะให้สื่อของ NBT เป็นสื่อที่เป็นที่พึ่งพาของ
1: พี่น้องประชาชนนะคะไปต่อกันที่พี่ เรียกว่าคุณพี่ไม่ได้อาจจะเป็นคุณลุงนะคะคุณลุงกฤษณะนั่นเองอยู่อยุธยาค่ะคุณลุงบอกว่าพี่สาวเสียชีวิตมีสินสมรสบ้านหนึ่งหลังทางพี่เขยจะขายบ้านอยากรู้ว่าถ้าพี่เขยขายแล้วจะแบ่งยังไงหรือว่าแบ่งได้ไหมเพราะพี่สาวไม่มีลูกนะคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผมคุณชันหนอม
0: พี่สาวพี่เขยคุณลุงเป็นน้องใช่ไหมและพี่สาวก็มีคู่สมรสแต่ว่าเขาไม่มีบุตรด้วยกันถูกต้องไหม
4: ครับผมไม่มีครับ
0: แล้วก็เขามีสินอะไรบ้างครับที่เป็นสินทรัพย์เนี่ยมีอะไรบ้างครับ
4: มีอย่างเดียวครับมีบ้านหนึ่งหลังแล้วก็ที่ประมาณ30ตารางวาเนี่ย
0: บ้านพร้อมที่ดินนะ
4: ครับผม
0: ซึ่งบ้าน

0: พร้อมที่ดินเนี้ยเป็นสินสมรสของผัวเมียเขาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เป็นสินสมรสของผัวเมียทีนี้ก็เขาก็ไม่มีลูกนะ
1: ไม่มีลูกแต่
0: พ
1: ี่
0: กฤษณะพี่กฤษณะเป็นน้องสาวของพี่สาวที่เสียชีวิตนะ
1: ครับผมครับผม
0: ถามว่าอย่างไรครับ
1: จะถามว่าผมเป็นน้องชายของผู้เสียชีวิตแล้วก็มีพี่ชายคนหนึ่ง
0: ครับ
1: จะตอนนี้จะต้องทำยังไงเพราะว่าพี่เขยก็มีแฟนใหม่นะครับมีเมียใหม่อ่ะแต่ไม่ได้จดทะเบียน
0: พิษณะมีพี่น้องร่วมกัน3คนถูกต้องไหม
1: ใช่ครับรวมผู้เสียชีวิตด้วย
0: นั่นแหละรวมถึงผู้เสียชีวิตแต่3คนนะครับ
1: พี่ครับ
0: ผมพูดตรงๆนะพี่นะขอพูดตรงๆนะบ้านพร้อมที่ดิน30ตารางวาเป็นทรัพย์สินที่พี่เขยกับพี่สาวเขาสร้างกันร่วมกันมา
2: เป็นสินสมรส
0: เป็นเขาสร้างด้วยกันมาและเป็นสินสมรสพอสร้างขึ้นมาด้วยกันมาเนี่ยพอคนหนึ่งคนใดเสียชีวิตขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับถ้าให้แฟร์ๆนะถ้าให้แบบแฟร์ๆเลยนะ
1: ครับ
0: ผัวตายได้เมียเมียตายได้ผัวไม่ควรจะไปที่พี่น้องแฟร์ไหมน้องหนูว่าแฟร์ไหม
2: ก็เพราะว่าเขาสร้างกันมา
0: ก็สร้างกันมาเพราะพี่น้องไม่ได้มาร่วมสร้างบ้านให้เขาถูกต้องไหม
2: ค่ะ
0: แฟร์ก็คือว่าผัวตายได้เมียเมียตายได้ผัวน่ะพูดง่ายๆอย่างนี้เลยนะพี่กฤษณะนี่เอาแฟร์ก่อนนะ
1: ครับผม
0: เพราะเราไม่ได้ไปส่วนสร้างเขาไม่ได้ไปซื้อไม่ได้ไปลงแรงอะไรทั้งสิ้นน่ะก็เป็นเรื่องของผัวเมียเขาทำกันมาซึ่งเรื่องนี้ถ้าพี่สาวทำพินัยกรรมเอาไว้แล้วเมื่อถ้าเขาเสียชีวิตยกให้กับสามีเขาที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยสามีก็จะได้ไปคนเดียวเลยไม่เกี่ยวกับพี่น้องเลย
2: ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าถ้าพี่สาวไม่ได้ทำพินัยกรรมส่วนของพี่สาวครึ่งหนึ่งส่วนของพี่สาวต้องมาแบ่งก็คือ1พี่น้องเหลือกี่คนเหลืออีก2เหลืออีก2สามีเหลืออีก1ใช่มั้ยรวมเป็น3ไอ้ครึ่งของคนตายมาแบ่งเป็น3ส่วนแบ่งสามี1ส่วนพี่น้อง2คนคนละส่วนก็เป็น3ส่วนกรณีถ้าเขาขายก็ต้องเอาครึ่งนั้นแหละมาแบ่ง3ส่วนสมมุติว่าขายได้1ล้าน 500,000 ปั๊บพี่เขยเอาไปก่อนสินสมรสอีก 500,000 ปั๊บมาหาร3นั่นคือสิทธิ์ตามกฎหมายแต่ต้องตั้งผู้จัดการมรดกแต่หลักผมวางแล้วนะพี่นะว่าเป็นบ้านของเขาครอบครัวของเขาเราพี่น้องเราไม่ต้องไปแย่งเขาให้เป็นเรื่องของผัวเมียแต่นี่คือเหตุปัญหามันตามมาก็คือว่ามันไม่ได้ทำพินัยกรรมเมื่อไม่ได้ทำพินัยกรรมส่วนของคนตายจึงตกไปยังพี่น้อง
1: อ
0: ันนี้ตามสิทธิ์ของกฎหมายเลยครับพี่ครับเพราะงั้นพี่ก็ต้องไปชั่งใจดูนะพี่นะส่วนพี่เขยก็จะไปมีเมียมันก็ต้องมีแหละ
2: เนาะนะ
0: เพราะว่าเขายังอยู่เนี่ยเขาก็ต้องไปมีคนใหม่ถ้าไม่มีคนใหม่ก็จะไปเอาคนเก่ามันก็ไม่มีแล้ว
1: คร
2: ับ
1: ผม
0: พี่กฤษณะเข้าใจแล้วนะพี่นะ
1: ทีนี้ผมไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยใช่ไหมคร
0: ับอันนี้ผมไม่ได้ผมไม่อาจจะบอกอย่างนั้นแต่ผมบอกหลักให้พี่ก่อนนะหลักมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าพี่กฤษณะฟังผมเสร็จปั๊บบอกมันก็เป็นเรื่องผัวเมียเขาอ่ะก็ให้เขาว่ากันไปเถอะนะพี่ก็สละสิทธิ์ไป1ส่วนพี่อีกคนนึงจะสละสิทธิ์ด้วยไหมถ้าสละสิทธิ์ก็ทำหนังสือสละสิทธิ์ให้กับพี่เขยไปนะพี่สาวรู้ก็โอ้ยน้องชายน่ารักมากแต่ถ้าไม่สละสิทธิ์ที่เขยขายต้องมาแบ่ง2ส่วนอย่างที่ว่ากับพี่เขยอีกส่วนนะเป็น3
2: ชัดเจนนะคะพี่กฤษณะ
0: เข้าใจนะ
1: ครับ
0: พี่ครับ
2: ส
0: วัสดีครับ
2: คือเหมือนเป็นเรื่องของทางกฎหมายเนี่ยคือได้รับแต่ว่าเรื่องของความรู้สึก
0: ข้อเท็จจริงอ
2: ่
0: ะหนูว่าไงอ่ะหนูคิดว่าไง
2: เข้าใจได้ค่ะ
0: เข้าใจได้
2: แต่ว่าพี่กฤษณะจะกังวลว่าแบบพี่เขยไปแต่งงานใหม่แล้วอาจจะแบบอีกคนนึงได้รับไปอันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกว่าอุ๊ยสมบัติพี่สาว
0: จริงต้องยินดีกับพี่เขยที่ไปแต่งใหม่จะได้มีคนใหม่มาดูแลเขา
2: ก็คิดได้หลายแง่มุมนะ
0: เพราะงั้นจึงเรียนคุณผู้ชมเนาะว่าถ้าท่านเป็นคนที่มีครอบครัวแต่ว่าไม่มีบุตรไม่มีทายาทถ้าท่านเป็นคนมีครอบครัวผัวเมียอยู่กินด้วยกันแล้วไม่มีลูกนะครับกับชายชายหญิงหญิงอยู่อาศัยเดี๋ยวนี้ก็จดทะเบียนสมรส
2: ใช่จดทะเบียนสมรสได้
0: เขาเรียกอะไรนะ
2: สมรสเท่าเทียม
0: สมรสเท่าเทียม พราะฉะนั้นเวลาสร้างทรัพย์ถ้าคุณจดปั๊บเนี่ยทรัพย์สินที่หามาได้ด้วยกันมาในขณะอยู่แบบมีทะเบียนสมรสมันจะเป็นสินสมรสทีนี้มันจะมีปัญหาตามมาก็ต่อเมื่อว่าถ้าคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตเนี่ยทรัพย์ของคนตายเนี่ยมันจะต้องถูกแบ่งไปสู่ทายาทอื่นซึ่งไม่ใช่คู่สมรสสินสมรสเอามาครึ่งนึงครึ่งของคนตายมาแบ่งคู่สมรสหนึ่งแล้วก็พี่น้องเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละผมถึงอยากจะบอกว่าถ้าท่านมีคู่สมรสแต่ไม่มีทายาทนะครับท่านก็ทำพินัยกรรมยกให้แก่กันและกันเสียฉันตายยกให้เธอเธอตายยกให้ฉันอย่างเงี้ยนะมันจะได้ไม่มีปัญหาไปสู่ทายาทคนอื่น
2: แบ่งให้ชัดเจนไปเลย
0: หรือคุณบอกว่าเอาละเรามีทรัพย์เยอะนะถ้าฉันทรัพย์ถ้าฉันตายส่วนของฉันยกให้เธอผู้เป็นสามีหรือภรรยาแล้วแต่ละส่วนหนึ่งยกให้น้องยกให้พี่ของเขาก็ระบุให้ชัดก็ระบุส่วนไปเลย
2: เพราะว่าถ้าเราแบบว่าเสียชีวิตไปแล้วญาติพี่น้องก็จะได้ไม่ต้องมาแย่งก
0: ัน
2: มีปัญหากันเกิดขึ้นก็แนะนำให้ทำพินัยกรรมก่อนนะ
0: ยิ่งคนโสดเนี่ยนะจะมี
2: เรามีทรัพย์สินเยอะด้วย
0: คนโสดที่พอมีทรัพย์สินนะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยนะพี่น้องจะหวงหวงนะเขาจะไปมีแฟนก็ไม่ได้อย่าไปมีเลยเดี๋ยวถูกหลอกนะ
2: แต่จริงๆญาติพี่น้องอ่ะ
0: หวงทรัพย์สินหวงทรัพย์สินน้องสาว อันนั้นก็เลยอยู่โสดไปตลอดเลยทีนี
2: ้แล้วก็ไม่ให้ใครด้วย
0: ไม่ให้ใครด้วย
2: เดี๋ยวนี้เขามีการยกให้สัตว์ด้วยนะพี่ถนอมแต่บ้านเรายังทำไม่ได้เนาะ
0: เมืองนอกเนี่ยเขาให้แมวได้เป็นร้อยล้านเลยนะ
2: ฝรั่งเศสเลยนะแมว
0: แต่บ้านเรายังไม่ปรากฏเนาะ
2: ไปคุยกับคุณมุกบุรีรัมย์กันบ้างค่ะคุณมุกเนี่ยบอกว่าหลานสาวโดนคอลเซ็นเตอร์หลอกจนหมดตัวเลยนะแล้วก็ได้ยินข่าวว่ามีหน่วยงานรัฐที่จะสามารถเยียวยาได้อยากรู้ว่าต้องไปทำเรื่องที่ไหนนะคะคุณมุกสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: หลานสาวโดนหลอกนะคะ
0: โดนหลอกเมื่อไหร่เมื่อปีไหนครับ
3: เมื่อตั้งแต่63อะค่ะจนถึง67ขายที่อยู่ประมาณ30กว่าไร่อะค่ะ
0: แล้วเสียหายไปเท่าไหร่ครับ
3: คะ
0: เสียหายไปเท่าไหร่ครับเป็นเงินเท่าไหร่ครับถูกหลอก
3: 5ล้านค่ะ
0: โอ้5ล้านเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: 5ล้านแจ้งความแล้วไม่มีอะไรคืบหน้าเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าบ้านอยู่บุรีรัมย์อำเภออะไรอะครับ
3: คือดิฉันเนี่ยอยู่บุรีรัมย์แต่น้องสาวอยู่ชุมพรอำเภอเฉลียวค่ะ
0: น้องสาวอยู่ชุมพร
3: คือตอนเนี้ยน้องสาวก็ขออาศัยที่เขาอยู่ค่ะหลวงพ่อให้กุฏิหลังนึงมาปลูกเพลิงอยู่แต่ไม่มีแม้กระทั่งค่ารถกลับบ้านบุรีรัมย์เนี่ยค่ะ
0: คือถูกหลอกหมดเลยใช่ไหม
3: หมดไม่เหลือแม้ตารางนิ้วเดียวค่ะแต่บ้าน
0: ไอ้ที่บอกว่าขายที่มากี่ไร่ได้5ล้านนี่หมดเกลี้ยงเลยใช่ไหม
3: 30เกือบ30ไร่มั้งคะ29ไร่อ่ะค่ะส่วนทุเรียนนะคะเพราะว่าก็เขาก็หลอกให้โอนให้ทีละ 500,000 ทีละ 200,000 ทีละ 300,000 ที่โอนเยอะสุดก็คือ 1.2 กับ 1,000,000
0: หมดเลยแล้วตอน
3: รวม
0: ตอนนี้คดีก็ไม่คืบหน้าอะไรเลยใช่ไหมครับ
3: ไม่ค่ะ
0: เป็นคดีอยู่ที่โรงพักที่ชุมพรหรือคดีอยู่ที
3: ่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่วันตอนนี้หนิงมันมาทำงานอยู่ที่ชลบุรีค่ะแถว
0: ไม่ครับพี่มุกครับถามพี่ว่าคดีเรื่องนี้แจ้งความเป็นสำนวนคดีอยู่ที่ชุมพรหรือว่าคดีอยู่ที่ AOT ของตำรวจไซเบอร
3: ์คือทางเอลทีนี่หมายเขาว่า1441ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
3: คือทางโน้นก็แจ้งค่ะแต่ทางโรงพักที่ห้วยใหญ่อ่ะที่แถวเขาไม่แก้วอะค่ะเพราะว่าไอ้หนิงมันมาทำงานอยู่ที่ชลบุรีก็เลยไปแจ้งที่นั่นก็เมื่อขาดการติดต่อมันก็เลยแจ้งที่นั่นก็ตำรวจเขาก็บอกว่าก็เดี๋ยวจะโทรไป
0: ก็ไปแจ้งโรงพักห้วยแก้วมันก็ไม่ไปถึงไหนสิก็รู้อยู่แล้ว
2: ต้องมาที่ส่วนกลางไซเบอร
0: ์ก็ตำรวจไซเบอร์เอางี้พี่คือผมเข้าใจอะว่าจะได้คืนเนี่ยแทบจะเป็นไม่ใช่แทบอะผมว่าเป็นศูนย์เป็นศูนย์เลยครับพี่ครับพี่มุกครับ เพราะว่าไม่รู้ว่าไอ้ตำรวจที่โทษทีนะตำรวจไอ้เรื่องที่ตำรวจเขาตามจับมาได้แล้วก็มาอยู่กับปปงแล้วก็มีประกาศคืนทรัพย์ให้กับผู้เสียหายเราก็ไม่รู้ว่าเป็นคดีอะไรบ้างถ้าสมมุติว่ามีคนถูกหลอกไป1รายนะครับหมดไป1ล้านแล้วเขาตามอายัดได้มา 500,000 ถ้ามันเป็นเงินของคนนั้นถ้าเขายัดมาได้ก็ให้คนนั้น
2: ก็คืนเจ้าของไป
0: จะไปเฉลี่ยจ่ายคนอื่นมันก็ไม่ใช่ถูกมั้ยเพราะงั้นของเราถ้าของเราม
2: ัน
0: ของเราได้มาบ้างไหมกลับมาหรือเปล่าเนี่ยโอกาสยากมากอย่างน้อยที่สุดก็ต้องไปตามกับผมไม่รู้ว่าโรงพักห้วยแก้วห้วยใหญ่นะห้วยใหญ
3: ่
0: ห้วยใหญ่ที่ชลบุรีที่คดีไอ้ป๋องไอ้ทงไงนะคว้าฝังดินเนี่ยโรงพักนี้แหละ
2: อ
0: ย่างน้อยอย่างน้อยพี่มุกก็ลองไปถามเขาดูซิว่าตกลงว่าคดีนี้ทำให้ไปถึงไหนอย่างไรเขาจะได้คำตอบพี่เบื้องต้นหน่อยหนึ่งนะไปเถอะวันนี้ผู้กำกับแกคงทำงานหนักแล้วล่ะนะ
3: คะ
0: ไปถามผู้กำกับห้วยใหญ่อ่ะ
3: ไปถามหลายครั้งค่ะเขาก็บอกว่าให้รอให้รอให้ติดตามคดีก่อนมันนี่มันตั้งแต่67อ่ะตั้งแต่
0: ก็ต้อง
3: จนเจอมันกดปิดเครื่องไปอ่ะค่ะ
0: ทำใจอย่างเดียวเลยครับพี่มุกครับผมคุยกับพี่ตามนี้ก่อนนะพี่นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ทำใจอย่างเดียวเลยครับ
2: คือมันมีช่วงหนึ่งช่วงนี้ก็
0: ม
2: ีที่ว่า call center ก็มักจะหลอก
0: นักศึกษา
2: หลอกนักศึกษาแบบให้ไปอยู่ในห้องบ้างโอนเง
0: ิน
2: บ้างอันนี้คือต้องบอกว่าต้องระมัดระวังเดี๋ยวนี้มันมีในการที่เราตรวจสอบเบอร์ได้พี่ถนอม
0: ล่าสุดนี้เห็นหลอกนักศึกษาหมดไปตั้ง2ล้านกว่าหลอกนักศึกษาให้จับตัวเอง
2: คือต่อให้การศึกษาดีแค่ไหนนะพูดตรงๆคือพวกนี้เล่นกับจิตวิทยาม
0: ิจฉาชีพโทรมาอ้างว่าเนี่ยเธอเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้มีปัญหาก็ให้ไปอยู่ในห้องนี้นะแล้วอย่าออกมานะเอาเชือกเอาอะไรมัดตัวเองไว้ด้วยนะเดี๋ยวไม่งั้นอย่างงี้นะไม่งั้นเดี๋ยวแม่จะเดือดร้อนนะ อันนี้เสร็จปั๊บพอได้ข้อมูลแม่อยู่ตรงไหนปั๊บก็มันก็เอาส่งภาพไอ้ที่ตัวเองมัดไว้เนี่ยมันถูกจับมัดจริงๆนะเสร็จแล้วก็มิจฉาชีพก็โทรหาแม่นี่ไง
2: ว่าฉันโดนจับจริงๆ
0: โดนจับจริงๆทางโน้นก็โอนให้มิจฉาชีพอีก
2: คือครอบครัวก็ซวยเข้าไป
0: อย่าไปเชื่ออย่าไปโอนอย่าโอนอย่าเชื่อแต่ถ้าเราโอนเราเชื่อหลงไปเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ย
2: คือพวกนี้ต้องบอกว่าต้องมีสติสมมติทางด้าน call center โทรมาเนี่ยเราต้องคิดนิดนึงนะคะคุณผู้ชมว่าแบบมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเราเคยไปทำอย่างนั้นหรอต้องมีสตินะแล้วก็โทรสอบถามทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็เบอร์โทรศัพท์บางทีในเน็ตในอินเทอร์เน็ตพี่ถนอมบางทีมิจฉาชีพเนี่ยมันหลอกนะมันไปฝังเบอร์ไว้อันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีนะคะ
0: คร
2: เราก็อยากจะให้คำแนะนำแล้วก็อยากจะฝากเตือนในเรื่องนี้กันด้วยไปดูกันที่จังหวัดอุดรธานีกันบ้างค่ะเรื่องของการซื้อที่ดินสปกนะคะคุณพี่สมจิตเนี่ยบอกว่าอยากถามว่าสรุปซื้อได้หรือซื้อไม่ได้นะ
0: คืออะไรนะ
2: ที่ดินสปก
0: จะซื้อที่สปกสวัสดีครับ
4: ครับ
2: พี่สมจิตนะคะ
0: อยู่จังหวัดอุดรธานีอำเภออะไรครับ
4: อำเภอหนองวัวซอครับ
0: หนองวัวซออุดรธานีนะครับคอยนี่ก็เคยเฮ็ดงานอยู่อุดรเด
4: ้
0: อ
4: ครับ
0: เคยอยู่ไส้ว่าน
2: ค่ะ
0: เคยไปทำงานทกสอยู่อำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานี
2: ก็เลยได้ภาษาของชาวอุดรมานิดนึง
0: ว่าเล่าได้อยู
2: ่
0: ดินทาไม่ได้ด่าไม่ได
2: ้ฟังได้อย่างเดียว
0: เอาอย่างนี้ไปซื้อที่สปกเข้ามาใช่ไหม
4: คือยังสิครับเขาเป็นหนี้ผมจะปีหาซี่ฝุ่นครับ
0: อ๋อเป็นหนี้ก็เลยเอาที่สปกมาชำระหนี
4: ้ผมเขาเอาที่ดินให
0: ้เอาอย่างนี้พี่สมจิตครับทราบครับเขาเอายกที่สปกมาชำระหนี้พี่ถูกต้องไหมครับ
4: ครับเขาจะขายให
0: ้คนนั้นน่ะคนคนนั้นมีศักดิ์เป็นญาติพี่น้องอะไรกับพี่บ้างไหม
4: บ่ครับ
0: ถ้าเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยมันยังสามารถโอนกันได้นะ
2: ถ้าเป็นแบบ
0: ถ้าเป็นพี่เป็นน้องเป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาเป็นลูกหลานที่อยู่ในต่างพ่อต่างแม่ต่างบิดามารดาอะไรเงี้ยนะตามสิทธิ์ว่ามรดกสิทธิ์สปกจะตกทอดแก่ใครได้บ้างเนี่ยถึงแม้จะมีเรื่องแบบนี้ก็เถอะยังพอจะเชื่อมได้แต่ถ้าเป็นบุคคลภายนอกเลยเนี่ยที่สปกซื้อขายได้ไหมตามกฎหมายซื้อขายไม่ได้ที่สปกเนี่ยเพื่อนเอามาชำระหนี้โอยกที่สปกล้างหนี้ได้ไหม
4: ครับ
0: ล้างได้แต่ไม่ได้สิทธิ์เห็นไห
2: ม
0: เพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วยึดหลักให้ตรงเป๊ะก่อนนะว่าที่สปกซื้อขายกันไม่ได้แต่จะแต่ครับ ตั้งแต่ปี2518สปก.สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเกิดขึ้นจากเหตุอะไรน้องยานัทรู้ไหม
2: ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ
0: เกิดขึ้นจากเหตุการณ์14ตุลาคม2516กระบวนนิสิตนักศึกษาประชาชนเรียกร้องประชาธิปไตยประชาชนนักศึกษาก็ต้องการประชาธิปไตยแต่ชาวบ้านที่เขามาร่วมต้องการที่ดิน
2: อ๋อต่างคนต่างมีความต้องการ
0: มาร่วมกันนักศึกษาประชาชนต้องการประชาธิปไตยการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยชาวบ้านที่มาร่วมด้วย
2: แต่ก่อนต้องการ
0: ประชาธิปไตยก็ประชาธิปไตยแต่กูไม่มีที่ดินทำกินนะโทษนะนะก็จะเขาก็เลย
2: เรียกร้อง
0: เขาก็เลยตั้งสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหลังจากนั้นมาแล้วก็จัดสรรที่ดินเอาที่ดินป่าสงวนป่าเสื่อมโทรมนะอะไรพวกนี้นะมาจัดสรรปันส่วนให้กับชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทำกินในรูปของเอกสารสปกจาก18มาจนถึงกระทั่ง69ปัจจุบันมีประมาณ36ล้านไร
2: ่ค่ะ
0: ทั่วประเทศนะทีนี้เนี่ยเขาห้ามไว้เลยตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ว่าห้ามซื้อขาย
2: ห้ามซื้อขายเด็ดขาด
0: คือเดิมเนี่ยสปกเนี่ยน้องยานัทครับเขาได้สปกเสร็จปั๊บแต่เดิมเนี่ยนะสามารถเอาสปกเนี่ยไปออกโฉนดได้เขาเรียกว่าโฉนดสปกยุคนั้นออกได้จริงๆนะพอออกได้เสร็จปั๊บไอ้คนที่ได้มาปั๊บเขาทำอะไรรู้ไหม
2: เอาไปขาย
0: เออเอาไปขายพอขายเสร็จปั๊บเขาเลยห้ามไงแล้วเขาจะไม่ออกโฉนดอีกเลยทีนี้มาออกโฉนดสปกในช่วงหลังนี้มันได้ชื่อว่าเป็นโฉนดสปกโฉนดเพื่อเกษตรกรรมแต่มันไม่ใช่โฉนดของกรมที่ดิน
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันก็ยังเป็นสปกอยู่
2: คือซื้อขายแลกเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้
0: ใช่เพราะฉะนั้นห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยนทีนี้จากปัญหาที่มันสะสมมาชาวบ้านก็ซื้อขายกันทำกันไม่ถูกต้องก็รู้ว่ามันไม่ถูกแต่ก็ซื้อขายกันอะไรกันมาเนี่ยอย่างที่พี่ก็เนี่ยรับชำระหนี้เขามาเนี่ยนะพี่สมจิตนะถ้าเขาไม่มีเงินให้พี่ก็เอาที่เขามาแต่มันก็โอนไม่ได้มันก็คาราคาซังอยู่ถามว่าจะทำยังไงหนึ่งพี่เอาสัญญากู้ยืมเงินกันนี่แหละไปติดต่อที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่จังหวัดอุดรธานีนะพี่นะ
4: ครับ
0: ไปติดต่อที่นั่นนะไปติดต่อสปก.ที่จังหวัดอุดรธานีและพาคนนั้นไปด้วยพาคนที่เป็นหนี้พี่เนี่ยถ้าแกไปนะไปด้วยถ้าแกไม่ไปพี่ไปคนเดียวได้นะครับไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่สปก.ว่าผมครอบครองที่ดินสปก.ใบสปก.อยู่กับพี่ไหมตอนเนี้ย
4: บ่ครับ
0: อยู่ไสล่ะ
4: เขาเอาไปธนาคารเนาะเขาว่าจะยืมเงินมาให้ได้มากอยู่นี
0: ่เอาไปธนาคารไหนล่ะนอกจากธกส.และธนาคารไหนเพิ่นบ่รับเด้อ
4: ครับ
0: ไปขอเพิ่นกลับมาเด
4: ้อครับ
0: ถ้าไม่มีมาถ้าไม่มีมาพี่ก็ไปแจ้งที่สปก.จังหวัดนะแจ้งสปก.จังหวัดว่าผมได้รับที่สปก.นี้มาชำระหนี้แล้วครอบครองทำประโยชน์อยู่ใช่ไหม
4: คร
0: ับ ถ้าอย่างนั้นพี่ก็ไปแจ้งฝ่ายเดียวได้ไม่ต้องรอฝ่ายลูกหนี้ของพี่ก็ได้ไปแจ้งฝ่ายเดียวแล้วต้องไปทำเรื่องนี้เสียภายในวันที่9ธันวาคม2570คือปีหน้าอันนี้เขาขยายแล้วขยายอีกนะครบแล้วครบอีกนะขยายมาให้จนกระทั่งปีหน้านี่สุดท้ายละรีบไปทำเสียเข้าใจแล้วนะแล้วพี่ถ้าพี่ตรวจสอบคุณสมบัติผ่านปั๊บเขาให้พี่เช่าเขาไม่ได้ให้พี่เหมือนกับคนที่เป็นเจ้าของเขาให้เช่าครับเช่าในราคาถูกครับ
2: ชัดเจนนะคะพี่สมจิต
4: เราต้องเอาใบสปก.มาไว้กับเราใช่ไหมครับ
0: ไม่ละครับมันตอนนี้มันไม่มีไงมันเขาไม่ให้ถ้าไปทวงแล้วเขาให้แล้วเอาไปด้วยถ้าเขาไม่ให้พี่ก็ไปแจ้งเลยเอาสัญญากู้ยืมนั้นล่ะครับแล้วเขาบอกว่าเขาเอาที่สปก.มาชำระหนี้นั่นแหละครับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านยืนยันรับรองว่าคนนี้กู้คนนี้แล้วก็คนนี้เอาที่สปก.มาให้
2: คุณสมจิต
0: ทำประโยชน์นะครับเป็นการชำระหนี้ให้ผู้ใหญ่บ้านทำบันทึกรับรองแล้วไปที่สปก.เลยครับ
4: ครับ
0: ถ้าจะโทรไปถามปรึกษาสปก.ก่อนก็สายด่วน1764ครับ1764 1764สปก.ถามก่อนได้ครับ
2: ค่ะ
4: 176
2: 1764ค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ใช่ครับตามนี้นะครับสวัสดีครับ
2: ก็คือสปก.เนี่ยซื้อขายไม่ได้นะ
0: ห้ามซื้อขายครับ
2: ชัดเจนนะคะ
0: ที่ว่าจะไปซื้อเอ้ย
2: ไม่ได้แต่ว่าเราไปเช่าเขาได้อยู่
0: เช่าก็ไม่ได้ครับ
2: เป็น
0: ข้อต้องห้ามทั้งหมดเลยเป็นข้อต้องห้ามแต่ว่าอันนี้เป็นการเหมือนกับเนรโทษกรรมอ่ะ
2: ค่ะ
0: เป็นการช่วยแก้ปัญหาเพราะว่าหากว่ารัฐยังยืนแข็งแล้วก็ยังไม่ยอมอะไรสักอย่างชาวบ้านก็จะอยู่กันผิดถูกๆแบบนี้แล้วสุดท้ายปัญหามันก็เกิดใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนกับเนรโทษว่าโอเคตามมาตรา62นะครับก็ให้เขาไปทำเช่นนี้แต่ว่าให้สิทธิ์ในฐานะผู้เช่า
2: เหมือนอารมณ์อร่วยได้นิดนึง
0: ใช่
5: ่
2: ค่ะพี่ถนอมนิดนึงได้ไหมคะเป็นคุณผู้ชมจากทางบ้านเนี่ยคุณจิรัตน์เนี่ยเขาอยากจะฝากเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกว่าคนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมีการรับจำนองที่ดินไว้หากมีการไถ่ถอนจะสามารถทำได้หรือไม
0: ่รับจำนองคนเป็นอัลไซเมอร์เป็นคนรับจำนองใช่ไหม
2: เขาบอกว่าเจ้าหนี้ปัจจุบันเป็นอัลไซเมอร์สมัยที่รับจำนองความจำยังดีอยู
0: ่ก็ถ้าเขายังสามารถทำนิติกรรมได้คือถ้ามาไถ่ถอนกับเขาแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรไถ่ถอนก็คืนเขาก็คืนคุณ
2: จิรัต
0: เดี๋ยวนะ
2: คุณจิรัตเนี่ยเป็นหนี้แล้วคนเป็นเจ้าหนี้เนี่ยเป็นอัลไซเมอร์
0: คุณเอาเงินไปให้เขาแล้วคุณก็ได้โฉนดกลับไปก็ไม่น่าจะมีปัญหาใด
2: ๆ
0: ก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆเนาะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นการชำระหนี้แล้วการถ่ายถอนไปทำที่สำนักงานที่ดิน
2: ค่ะมีพยาน
0: เจ้าพนักงานที่ดินอยู่ที่นั่นอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะบอกถ้าไปหลอกเอาเงินเขาสิ
2: ค่ะเขาไม่รู้เรื่องนะ
0: แต่ที่เอาเงินไปให้เอาเงินไปให้
2: คือไปเอาเงินเพื่อเอาที่ดินกลับคืนมา
0: เอาเงินไปให้คุณนะแล้วไปให้ที่สำนักงานที่ดินด้วยน
2: ะ
0: แล้วที่ดินก็ทำการจดทะเบียนไถ่ถอนนะแล้วก็คุณก็ได้ตังค์ไปนะแต่คุณอย่าไปหลอกว่าได้ตังค์แล้วนะไม่ได้นะ
2: ก็ถือว่าไม่มีปัญหานะคะคุณจิรัตน์สามารถทำได้นะคะ
0: ให้เอาทายาทเอาลูกหลานของคนที่เขาเป็น
2: ไปเป็นพยานด้วย
0: ไปด้วยครับดีที่สุด
2: จะดีที่สุดนะหรือไม่ก็ถ่ายคลิปวิดีโอไว้
0: ใช่ครับได้ไม่ได้เจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยแหละเป็นคนที่ให้คำตอบนะ
2: ค่ะไปที่มหาสารคามกันบ้างคุณอ่อนศรีเนี่ยบอกว่าชาปนกิจวาปีปทุมเรื่องไม่คืบหน้าเลยไม่คืบหน้าอย่างไรนะคุยกับคุณอ่อนศรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายน่าจะหลุดนะคะเรื่องของชาปนกิจ
0: งั้นเดี๋ยวตอบท่านนี้ก่อนเนาะบอกว่าคุณดวงเดือนจากนครราชสีมาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดนปฏิเสธเพราะเป็นนักศึกษาแต่ปัจจุบันออกจากกศน.ไปนานแล้วอายุ40ต้องทำยังไงอันนี้ไม่ต้องทำยังไงครับคุณดวงเดือนเนี่ยอุทธรณ์อย่างเดียวเนาะคุณอุทธรณ์อย่างเดียวแล้วระบบไอการศึกษาตรงนี้เดี๋ยวกระทรวงศึกษาธิการจะตกลงกับกระทรวงการคลังแล้วเขาตรวจสอบกันเองแต่คุณต้องอุทธรณ์แต่ถ้าคุณไม่อุทธรณ์คุณก็ไม่ได้คุณต้องอุทธรณ์นะครับภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะส่วนคุณหยันจากนครราชสีมาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดนปฏิเสธอ้างว่ามีมอเตอร์ไซค์3คันเขาเพิ่งเคยซื้อมาคันแรกในชีวิตเมื่อวานแฟนก็โดนปฏิเสธอ้างว่าบัญชีเงินแสนกว่าเป็นเงินเก็บหอมรอมริบทั้งชีวิตต้องทำไงอันนี้ถ้ามีเงินเกินแสนอันนี้ไม่ได้จะอ้างว่าเก็บมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่อันนี้ไม่ได
2: ้
0: แฟนไม่ได้แต่ถ้ามอเตอร์ไซค์ถ้ามอเตอร์ไซค์นะครับ
2: อายุมากกว่า15ปี
0: เขาให้มี2คันได้นะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะคันเก่าคันนึงคันใหม่ก็ต้องไม่เกิน20ปีใช่ไหมเพราะฉะนั้น
2: ถึง20
0: ถ้าคุณคิดว่าคุณมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ก็แล้วแต่นะคุณอยากฟังผมคุณไปยื่นทำเอกสารอุทธรณ์ที่ขนส่งจังหวัดคุณไปทำเสร็จปั๊บแล้วก็คุณก็อุทธรณ์เสียภายในไม่เกินวันที่31นะหรือคุณยื่นอุทธรณ์ก็ไปก่อนเลยจะได้ไม่มีปัญหาเพราะเอกสารยื่นวันที่20กันยาได
2: ้ยังสามารถยื่นเรื่องได้อยู่แต่ว่าต้องยังไงก็ต้องไปอุทธรณ์ก่อนนะ
0: ใช่ค
2: ุ
0: ณหย
2: ัน
0: ไปทำเลยนะ
2: คุณอ่อนศรีมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรื่องชาปนกิจนะคะ
6: ค่ะ
0: แม่อ่อนศรีทำชาปนกิจสงเคราะห์เหรอ
6: ใช่ค่ะใช่
0: อยู่ที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัด
6: ใช่ค่ะ
0: จังหวัดมหาสารคาม
6: มหาสารคามค่ะ
0: สารคามแล้วมีปัญหายังไง
6: คือคนพี่ชายเสียชีวิตเขาไม่ยอมจ่ายหรือคนที่ตายก่อนเขาก็ไม่ยอมจ่ายค่ะ
0: แล้วชาปนกิจยังอยู่ไหมหรือล้มไปแล้ว
6: ก็มีคนฟ้องร้องมันนั่นเตอร์เขามาออกทีวีอื้อซ่าเลยค่ะ
0: อ๋อก็แสดงว่ามีปัญหาว่าชาปนกิจสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมชื่อนี้ใช่ไหมวาปีปทุมใช่ไหม
6: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: มีปัญหาการทุจริตหรือการบริหารยังไงหรือเปล่าหรือทุจริตครับ
6: ทุจริตแบบไม่จ่ายค่ะแบบคนตายเยอะก็ไม่ยอมจ่ายศพที่ล่วงหน้าของป้าก็ไม่ยอมจ่ายเขา
0: ถ้าปัญหาการที่คนสมาชิกชาปนกิจเสียชีวิตแล้วไม่ได้สตังค์เนี่ยมี2กรณี
2: ค่ะ
0: อย่างน้อยนะกรณีที่1ก็คือว่าสมาชิกทั้งหมดอ่ะไม่จ่ายตังค
2: ์ทำไมเขาถึงไม่จ่ายคะ
0: ไม่อยากจ่าย
2: หรือว่ามีผู้เสียชีวิตเยอะเกิน
0: พอไม่จ่ายปั๊บเนี่ยคนที่ตายก็ไม่ได้ตังค์อ่ะเพราะว่าเงินที่ได้ก็คือได้จากคนเป็น
2: ค่ะ
0: คนตายได้จากคนเป็นแต่คนเป็นไม่จ่าย พอไม่จ่ายคนตายก็ไม่ได้คนตายคือทายาทคนตายไม่ได
2: ้ทายาทต้อง
0: อันนี้ไม่ได้โกงไม่ได้ทุจริตนะแต่สมาชิกไม่ส่งไง
2: ค่ะ
0: ไม่ส่งยิ่งมีข่าวลือโน่นนี่นั่นยิ่งไม่ส่ง
2: ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่
0: เพราะกลัวเสร็จปั๊บอ้าวก็ชาปนกิจก็ไม่มีเงินจ่ายให้นี่หนึ่งนะนี่หนึ่งนะกับสองคือทุจริตเลย
2: ค่ะ
0: มีเงินสมาชิกส่งอาจจะมีคนส่งบ้างไม่ส่งบ้างแต่ยังมีคนส่งอยู่มีรายได้ประจำอยู่แต่ปรากฏทุจริตกันเสียเอาเงินไปใช้ส่วนตัวเสียอันนี้ก็ต้องฟ้องร้องดำเนินคดีเพราะงั้นถามว่ามันไม่คืบหน้าเลยไม่ง่ายครับคุณพี่ครับก็ผู้เสียหายเข้าชื่อการก็ต้องแจ้งดำเนินคดีกับผู้บริหารสมาคมชาปนกิจว่าเขาผิดเขาถูกอย่างไรก็ต้องให้ศาลตัดสินศาลตัดสินเสร็จปั๊บสมมติว่าเขาผิดนะก็ไปติดตามยึดทรัพย์เขานั่นน่ะเอามาชำระหนี
2: ้
0: มาชำระเงินให้กับสมาชิก
2: ใช้ระยะเวลานาน
0: ก็ต้องนานอีกเหมือนกันไม่ง่ายเลยครับคุณพี่ครับคุยตามนี้นะแม่อ่อนศรีนะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: เขาบอกว่าทนายลงนรกไปเดินเรื่องอะไรเดินให้
0: ถ้าเขาทำเรื่องแล้วก็ใช่ครับต้องใช้เวลาครับกว่าจะได้ไม่ง่ายเพราะว่าคนผิดคงไม่รับสารภาพแล้วเอาเงินมาแค่ชั้นคืนคงไม่ง่าย
6: นี่ป้าอยากรู้ว่าเวลาไปยื่นน่ะเขาจะคิดค่าตามค่ายื่นเอกสารทีละ200อ่ะค
0: ่
6: ะ
0: ใครเป็นคนคิดอ่ะ
6: ไอ้พวกทนายอ่ะทนายที่อยู่ไปยื่นให้เขาอ
0: ่
6: ะ
0: เขาอาจจะมีค่าจ่ายในการดำเนินการบ้างก็อาจจะต้องร่วมกันแชร์ค่าใช้จ่ายก็เข้าใจ
6: คุณถนอมติดตามดูว่ามันจะได้หรือไม่ได้
0: โอ้ยไปถึงทนายรณรงค์แล้วผมคงไม่ไปก้าวก่ายแล้วครับคุณป้าครับนะเพราะเราใช้เขาแล้วเนาะ
6: ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันไอ้พวกที่เขาฟ้องก็มีค่ะ
0: อืมเอาละครับต้องรอนะเพราะว่ามีทนายความเข้าไปดำเนินการให้แล้วนะสวัสดีครับแม่อ่อนศรีครับ
2: เดี๋ยวเรามาติดตามสายสุดท้ายกัน
0: แต่เรื่องชาปนกิจผมแนะนำถ้าอายุยังไม่เกิน65ทำมาตรา40ประกันสังคมชัวร์กว่าเยอะ
2: ใช่คือ
0: ตายได้แน่25,000ได้แน่ค่าลงศพ
2: ป่วยก็ได้อะไรก็ได้อันนี้แนะนำนะคะเดี๋ยวเราสายสุดท้ายกันดีกว่านะคะคุณพี่สรศักดิ์เนี่ยบอกว่ามีผู้หญิงมาล่อลวงเงินอ่ะมาล่อลวงยังไงคะคุณพี่สรศักดิ์เดี๋ยวให้เขามาเล่าให้เราฟังนะ
0: ครับ
2: เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นพี่ถนอมส่วนใหญ่ในสายที่โทรเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นหลัก
0: เพราะว่าเราสัมภาษณ์เรื่องบัตรสวัสดิการก็เลยเรื่องนี้เข้ามาอย่างคุณณัฐกิจจักรบีใช้สิทธิ์บัตรทองทางโรงพยาบาลเรียกเงินเพิ่มอ้างว่าเครื่องมือผ่าตัดเนาะคือถ้าใช้บัตรทองไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกถ้าเรียกคุณร้องสปสช1330นะร้องสคือถ้ามีค่าจ่ายเกิดขึ้นจากการใช้สิทธิ์บัตรทองแล้วเป็นค่าจ่ายที่เราไม่ได้เป็นการเรียกร้องเพิ่มเติมถ้าเราเรียกร้องเองเราจ่ายเองแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจากกระบวนการรักษาโดยสิทธิ์บัตรทองถ้าเขาเรียกค่าจ่ายเพิ่มไม่ว่ากรณีใดๆคุณร้องไป1330นะเรียกของเงินคืนนะครับ
2: ค่ะพี่สรศักดิ์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
0: เอาสั้นๆเลยครับพี่ครับสัก2นาทีให้จบนะถูกล่อลวงเงินเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้น
5: คือผมได้นั่งดื่มน้ำนั่งทานข้าวอยู่แล้วก็ผู้หญิง2คนเขากินอาหารอยู
0: ่ครับ
5: แล้วก็มาตีประกบเพราะความรู้จักผม
0: มาตีสนิท
5: ครับ
0: เหตุเกิดที่ไหนครับเนี่ย
5: ระหว่างของเจ้า
0: ปทุมธานีแถวธัญบุรี
5: ครับ
0: นั่งกินข้าวอยู่ดีๆมีผู้หญิง2คนมาตีสนิท
5: ครับ
0: แล้วเสียเงินเสียทองไปไหม
5: เสียครับให้ออกอุบายขอยืมเงินจะลงทุนค้าขาย
0: ออกอุบายยืมเงินแล้วให้เขาไปเท่าไหร่ครับ
5: ขอยืมผมแจ้ง 30,000 แล้วก็บอกว่ามันเซ็นชี่มันจะไม่พร้อมนะต้องติดต่อ
0: เอาไม่เป็นไรพี่เนื่องจากเวลาสั้นตอบสุดท้ายก็คือว่าโดนไปเท่าไหร่ทั้งหมดตกลง
5: 7,750,000
0: 50,000ยืมไปครั้งแรก 30,000 แล้วก็ต่อมาอีกใช่ไหมตีสนิทใช่ไหม
5: ครับ
0: ตีสนิทแล้วถามพี่สรศักดิ์โดยตรงตกลงคุณมีอะไรกับผู้หญิงคนนี้ไหมมีหรือไม่มี
5: ไม่มีครับ
0: ไม่มีโดนหลอกตรงๆเลยท่องๆเลยโอ้โหอะไรไม่ได้เลยโดนหลอกแล้วไปแจ้งความหรือยังครับ
5: แจ้งแล้วครับ
0: แจ้งความ
5: แต่ว่าไม่คืบเลย
0: ถ้าแจ้งความแล้วเดี๋ยวพี่โรงพักธัญบุรีหรือเปล่าครับ
5: ใช่ครับ
0: รอติดตามความคืบหน้าจากโรงพักว่าตำรวจจะออกหมายเรียกเมื่อไหร่และออกหมายจับเมื่อไหร่ถ้าไม่มาตามหมายเรียกรอนิดนึงนะพี่นะ
5: ผมไปแล้วสองลำเที่ยวตำรวจก็ บอกว่ายังคุมตัวไม่ได้มันหนีหน้าเดียว
0: ก็แน่นอนเนี่ยคนร้ายมันต้องหนีหน้าที่คนร้ายมีหน้าที่หนีหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่วิ่งไล่กวดจับเพราะฉะนั้นถ้าออกหมายเรียกไม่มาเขาออกหมายจับจับได้เมื่อไหร่ก็ตามอายุความนะพี่นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องของผ้าไทยครับ
2: เรื่องของชุดไทยนะคะเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมรับชมชุดไทยจักรีนะคะแล้วก็ลากันไปด้วยคลิปนี้สำหรับวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
7: ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน
8: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นศักยภาพกองทัพเรือมีความเข้มแข็งพร้อมจัดหายุทโธปกรณ์แทนที่ปลดระวางอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นศักยภาพกองทัพเรือมีความเข้มแข็งในทุกมิติแต่จำเป็นต้องปรึกษาผู้บัญชาการเพื่อจัดหายุทโธปกรณ์สนับสนุนในส่วนที่ต้องปลดระวางไป
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงภายหลังการตรวจเยี่ยมณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก็เป็นการมาดูความพร้อมของกองทัพเรือตามจุดประสงค์ที่พยายามจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้ครบทุกเหล่าทัพเพื่อจะได้ทำงานร่วมกันได้ความเข้าใจในการปกป้องอธิปไตยของประเทศพร้อมกล่าวว่าการตรวจเยี่ยมกองทัพเรือในวันนี้ได้เห็นว่าในด้านความรู้ความสามารถของกำลังพลกองทัพเรือไม่เป็นรองใครฐานทัพเรือต่างๆมีความเข้มแข็งและเหมาะสมกับชัยภูมิรวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยขณะที่ด้านยุทโธปกรณ์ในที่มีประจำการอยู่ตอนนี้จะมีความพร้อมแต่ก็จะต้องมีการจัดหาเพิ่มเติมเช่นกันเนื่องจากบางชนิดหมดความสามารถในการทำงานหรือปลดระวางแล้วท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศมีความอ่อนไหวด้านความมั่นคงและอธิปไตยจึงต้องมีการหารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพก็จะต้องมีการจัดสรรยุทโธปกรณ์มาเสริมความมั่นคงให้กับกองทัพอย่างไรปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดชลบุรี
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานรีไซเคิลขยะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากมีข้อร้องเรียนมีมลพิษทางกลิ่นพร้อมดำเนินคดีหากมีความผิดจริง
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อตรวจสอบการดำเนินกิจการโรงงานของบริษัทซีฟีอินดัสทรีจำกัดประกอบกิจการรีไซเคิลขยะหลังได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนเรื่องมลพิษทางกลิ่นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมส่งทีมงานเข้าตรวจสอบภายในโรงงานทันทีและพบข้อมูลว่าขั้นตอนการขออนุญาตดำเนินการยังไม่เรียบร้อยครบถ้วนซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจำเป็นต้องสั่งหยุดการดำเนินการกิจการไว้ก่อนขณะเดียวกันในการแก้ปัญหากลิ่นพบว่ายังมีเงื่อนไขบางประการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเคยมีคำสั่งไว้ก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาตะกรันและน้ำเสียซึ่งเป็นหนึ่งในต้นตอของกลิ่นจึงต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องพร้อมทั้งได้ประสานให้อุตสาหกรรมจังหวัดส่งข้อมูลแจ้งความคืบหน้าไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเพื่อชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ตรวจสอบต้นทางของวัตถุดิบที่นำเข้าสู่โรงงานว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้องจะต้องดำเนินคดีตามกรอบของกฎหมายต่อไปปฏิพลสารพรมารายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติสั่งดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวมกว่า 1,700 รายโดยมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีพร้อมเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปี
9: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินงานด้านกฎหมายหลังตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พบผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังคงสมัครรับเลือกที่ประชุมกกต.จึงมีมติให้ดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายมาตรา74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561โดยเป็นมติจากที่ประชุมครั้งที่46ทับ2569จำนวน 1,605 รายและครั้งที่51ทับ2569เพิ่มอีก162รายรวมทั้งสิ้น 1,767 รายทางนี้ผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์รับสมัครแต่ยังสมัครมีโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีส่วนผู้ที่สมัครรับเลือกเป็นสว.ศาลมีคำสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดขณะนี้สำนักงานกกต.ส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีรวมทั้งประสานสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่24กับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกลับมาที่เวลาของรายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีนะคะทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์15ถึง16นาฬิกาโดยประมาณอันนี้เป็นเวลาของสื่อหลักก็คือที่วิทยุ FM 97 MHz แล้วก็ที่บ้านฟ้านะคะอ้อแล้ววันนี้บ้านดำก็จะอยู่ด้วยกันจนถึง16นาฬิกาเช่นเดียวกันวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะคะสวัสดีค่ะกูรูดานี
3: สวัสดีค่ะหนูนาสวัสดีท่าน
2: คุณฟังผู้ชมนะคะ
3: ที่อยู่ทั่วโลก
2: ใช่แล้วถูกต้องนะคะที่ไหนมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะติดตามพวกเราได้หมดเลยนะคะเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยมันทุกอย่างมันออนโซเชียลมีเดียแล้วก็ออนในแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะคะช่วงไพ่24กับกูรูดานีทุกวันพฤหัสบดีนะคะกับกูรูดานีอาจารย์แม่หมอดานะคะดารินีนันทวรนุชและหนูนานลักษณะสุริยงนะคะก็จะมาพบกันแบบนี้วันนี้พิเศษขออภัยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะวันนี้ไม่มีการเปิดไพ่ในเบรกที่2ของรายการแต่ว่าจะมีพิเศษว่าด้วยอะไรนะคะในเบรกที่2ของรายการ
3: ดูไพ่รายวันในสัปดาห์นี
2: ้ว้าวดีจังเลยนะคะ
3: ก็ด้วยภารกิจ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะวันนี้จะเป็นช่วงพิเศษไม่ได้มีการเปิดไพ่แต่ว่าเราจะมีเรื่องของดวงเป็นรายวันไม่ใช่รายสัปดาห์นะ
3: รายวัน
2: เป็นรายวันให้ได้รับทราบกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นโดยปกติเบรกแรกของรายการเราจะอยู่ในช่วงของไพ่หมายเลขนั่น
3: ความหมายสาระ
2: ใช่
3: เกี่ยวกับไพ่ทาโร่น
2: ะค
3: ะแล้วก็ยังคงดำเนินอยู่
2: ใช่ค่ะไพ่ที่เราจะว่ากันในเบรกแรกของรายการวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของไพ
3: ่หมายเลข
2: 11
3: Justice ไพ่11เนี่ย
2: ค่ะ
3: โดยทั่วไปเนี่ยมันจะคือเราจะเรียกว่าไพ่แห่งความยุติธรรมหรือไพ่ Justice เนี่ยเป็นพลังของเลข1
2: บวก1 2ตัว
3: เลข1คือพลังของเลข1ทีนี้ที่ประเด็นที่น่าสำคัญอยู่อย่างก็คือไพ่ใบเนี้ยเราจะแทนค่าด้วยไพ่ดาบคือธาตุล
2: ม
3: และจัสติสเนี่ยในจักรราศีเนี่ยเขาจะอยู่ที่ราศีตุล
2: ราศีตุล
3: คือความยุติธรรม
2: ตาช่าง
3: ใช่
2: ความหมายของสัญลักษณ์ของราศีตุลก็คือตาช่าง
3: ใช่เพราะฉะนั้นดาบในสัญลักษณ์ดาบไพ่ชุดไมเนอร์คานาคือชุดเล็กอ่ะกับดาบในไพ่จัสติสมันคือดาบเล่มเดียวกัน
2: อ๋อเหรอ
3: ความเป็นดาบเล่มเดียวกันมันสื่ออะไรมันสื่อว่าท่านจะต้องตัดผ่านภาพลวงตาด้วยปัญญาอันเฉียบคมบนความจริงและการใช้เหตุและผลที่เหนือกว่าอารมณ
2: ์เหตุและผลต้องมาเมื่อคำว่ายุติธรรมการชั่งน้ำหนักที่ว่าด้วยเหตุและผลโดยที่มีความรู้สึกได้แต่เวลาตัดสินห้ามใช้ความรู้สึกมาตัดสิน
3: ใช่
2: มันต้องเป็นไปตามความจริงตามกระบวนการยุติธรรมนั่นเอง
3: และในความสัมพันธ์ของหมายเลข11พลังของ1บวก1มันก็คือเลข2เพราะฉะนั้นในความเป็นเลข2ก็คือไพ่ The High Priestess
2: ดูมันต่างกันเลยนะ
3: ใช่เพราะฉะนั้นในหมายเลข1
2: หมายเลข11
3: คือ1บวก1คือ
2: 1
3: 2
2: เ
3: พราะฉะนั้นใน11เนี่ยก็คือ1พลังของเลข1พลังของเลข1จะมีอำนาจควบคุมหมายเลข2
2: ลึกซึ้ง
3: เพราะฉะนั้นวันเนี้ยเราจะว่าด้วยสัญลักษณ์ของไพ่หมายเลข2
2: ใน
3: ชุดไพ่ชุดไมเนอร์ข้างหน้าที่มาเทียบกันแต่ก่อนที่จะไปจุดอื่นเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกับไพ่ justice ก่อนให้ justice เมื่อกี้เนี่ยมันก็หมายถึงการที่เราเนี่ยหยุดใช้อารมณ์ต้องใช้เหตุผลใช้ตรรกะคือความคิดนะคะจะไม่ ใช้ตามความที่เราคิดว่ามันเป็นทุกอย่างมีเหตุและมีผลที่สำคัญก็คือเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ยเราจะต้องหยุดสำรวจจิตใจของเราเองนะคะแล้วกล้าที่จะเผชิญความจริงในขณะเดียวกันน่ะต้องรู้จักคำว่าให้อภัยคือปล่อยวางถ้าเราเชื่อว่าชีวิตมันมีกรรมเป็นผู้ลิขิตเพราะฉะนั้นเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นน่ะ justice เรามองด้วยเหตุและผลแล้วเนี่ยเราก็ใช้หลักของธรรมะเข้ามาเอาชนะใจตัวเองให้มันเป็นไปตามกฎแห่งกรร
2: ม
3: ใครที่กระทำอะไรก็จะได้สิ่งนั้นเป็นการตอบแทนนั่นคือ
2: ให้กรรมทำงาน
3: ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
3: และนี่ก็คือหลักๆในความหมายของไพ่ justice ทีนี้เมื่อเรามาดูหมายเลข1ที่มีอิทธิพลต่อหมายเลข2
2: ค่ะ
3: เราก็จะมาดูที่ไพ่ชุดไมเนอร์อาคานาค่ะหยิบไพ่ชุดไมเนอร์อาคานาขึ้นมานะคะ
2: โดยปกติวันนี้ให้กูรู้เลือกไหมว่าจะพูดถึงไพ่อันไหนก่อนปกติหนูจะเป็นคนเลือกหนูก็จะเลือกไพ่ที่ดีก่อนแล้วไพ่ที
3: ่เอา2ดาบค่ะ
2: ไอ้วันนี้แบบ
3: ทำไมถึงเลือก2ดาบขึ้นมาก่อนชีวิตของคนเนี่ยแน่นอนเลยมันต้องมีปัญหา
2: ใช่
3: เมื่อมีปัญหาเนี่ยมันสำคัญตรงช่วงของการตัดสินใจใช่ไหมการตัดสินใจอย่างไรที่เราจะเลือกความยุติธรรมเข้ามาเพราะเรากำลังพูดถึงไพ่ justice
2: ค่ะ
3: เมื่อผสมผสานกับ
2: 2ดาบ
3: สัญลักษณ์ของดาบแล้วมันอยู่ในตำแหน่งของธาตุลมคือราศีตุล
2: จ้ะ
3: ซึ่งมีตาช่างเป็นสัญลักษณ์แล้วในไพ่ justice ก็มีทั้งตาช่างและมีทั้งดาบเพราะฉะนั้นดาบก็คือธาตุลมในใบไพ่ในความหมายของไพ่ชุดไมเนอร์คณะ
2: นี่เห็นไหมคะดาบนะ
3: อ่าม
2: ือของด้านขวาของตัวผู้ที่อยู่ตามหน้าไพ่เนี่ยด้านขวาเขาจะเป็นดาบ
3: เราจะเห็นว่าในชุดไมเนอร์คานาที่หนูนายกขึ้นค่ะอันนี้เอาวางได้ละใช้ไมเนอร์คานาก็คือในไมเนอร์คานาเราจะเห็นว่ามันมีผ้าปิดตา
2: ใช่
3: ไหมคะแล้วดาบที่ไขว้กันผ้าปิดตาเนี่ยนะเปรียบเสมือนกับว่าการเลือกที่จะตัดสินใจทุกอย่างด้วยความยุติธรรมนะคะการปิดตาก็เปรียบเสมือนการใช้ความจริงใจนะคะแล้วก็ใช้ตรรกะภายในส่วนหนึ่งของความเป็นจริงนั้นออกมาเพื่อการตัดสินใจ
2: ค่ะ
3: อันนี้ก็คือความหมายของไพ่หมายเลขนี
2: ้
3: ที่มันจะสอดรับกับไพ่ justice
2: ค่ะเรื่องนั้นนั่นเองถึงได้เลือกไพ่ใบนี้
3: ไม่ใช่อารมณ
2: ์
3: ใช้ตรรกะ
2: ค่ะแล้วอาการปิดตาของเขาจะหมายถึงอะไรคะไม่รับสู้ไม่เห็นไม
3: ่คือการปิดตาก็คือการปิดทุกอย่างแล้วใช้ตรรกะความคิดขึ้นมาแทนที่ไงคะคือถ้าเรายังใช้เปิดตามองเนี่ยเราก็จะมีอารมณ
2: ์
3: การตัดสินใจที่ใช้อารมณ์ร่วมทีนี้การตัดสินใจที่ปิดตาคือฉันไม่รับรู้ไม่เห็นอะไรละฉันใช้ตรรกะเหตุผลทั้งหมดที่มีมาแล้วพิจารณาไตรตรอง
2: หนูก็ลองมองเปรียบเทียบกับกระบวนการที่ได้ทำในบ้านเราเช่นผู้พิพากษาใช่ไหมคะรับข้อมูลมาแล้วหลังจากนี้ฉันจะพิจารณาพิเคราะห์เพื่อพิพากษาฉันจะอ่านจากเอกสารอ่านจากหลักฐานต่างๆจะปิดหูปิดตาไม่รับรู้ไม่ว่าใครจะติดต่อเข้ามาไม่ว่าใครจะอะไรยังไงอย่างนั้นได้ไหมแต่ทีนี้ด้านหลังของเขาเหมือนกับเป็นทะเลหรือมหาสมุทรแต่มันดูราบเรียบ
3: คือมันก็จะมีขึ้นเล็กน้อยค่ะมันเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งแต่ในยะหลักๆเราจะมองไปที่การใช้ตรรกะในการตัดสินใจ
2: ไปถัดไปจะเอาอะไรดี
3: เมื่อเราแก้ปัญหาแล้วเนี่ยเราก็ต้องการความมีมนุษยสัมพันธ
2: ์
3: ความอะไรนะความการมีการบังใจใช่ไหม
2: คะ
3: การมีกำลังใจหรือการมีอารมณ์ที่มีความสุขนั่นก็คือไพ่สองถ้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้วยในที่นี้หมายถึงธาตุน้ำใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าบุคคลสองคนเนี่ยยื่นถ้วยเหมือนกับให้สัญญาต่อกันนะคะเหมือนกับเรากำลังตกลงร่วมกันเพราะฉะนั้นในสองถ้วยเนี่ยมันจะเปรียบได้กับ ความสมดุลแล้วก็ความเท่าเทียมกันนะคะใช้ความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนพลังงานที่ซื่อสัตย
2: ์มิตรภาพ
3: และก็ความยุติธรรมใช่มิตรภาพที่ดีๆอ่ะมิตรภาพที่จริงใจอ่ะบริสุทธิ์ใจ
2: ลูกศิษย์ของกูรูดานีบางคนอาจจะบอกว่าชนแก้วฉลองได้ไหมใช่ไหม
3: ใช่
2: มันจะตีความเป็นแบบนั้นก็ได้
3: ความปลื้มปิติความยินดี
2: ค่ะ
3: ที่ได้ร่วมกันให้สัญญา
2: แล้วสังเกตนะคะการแต่งกายของผู้ชายทั้งสองคนนี่แตกต่างกันเลยนะไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะมันก็เท่ากับว่าเรื่องของความเท่าเทียมเรื่องของมิตรภาพซึ่งไม่ปิดกั้นชนชั้นเชื้อชาติหรืออะไรก็แล้วแต
3: ่โอเคโอเคต่อไป
2: จ้ะ
3: สองเหรียญแหมคิดยากเหมือนกันเลยนะสองเหรียญ
2: สองเหรียญถ่ายเทไปถ่ายเทมาวนเวียนอยู่นั่น
3: ในสองเหรียญเนี้ยเราจะว่าอะไรล่ะเหรียญเปรียบกับธาตุดินคือความมั่
2: นคง
3: ใช่ไหมคะคือความหนักแน
2: ่
3: นในความเป็นสองเหรียญเนี่ยที่มันหมุนเวียนอยู่ภายใต้เครื่องหมายอินฟินิตี
2: ้เลขแปด
3: มันก็จะแปลในยะได้ว่าการหมุนเงิน
2: หมุนอยู่นั่นแหละ
3: ทีนี้ในการหมุนเงินนั้นในสองเหรียญที่มันสอดรับกับไพ่จัสติสเน
2: ี่
3: ยก็คือการจัดวางระเบียบและก็ประคองความสมดุลเอาไว้ให้ได
2: ้
3: นะคะมันเปรียบไปถึงการรักษาความสมดุลในชีวิตของเราในทางโลกเลยนะโลกหมายถึงว่าชีวิตของการทำงานชีวิตของการใช้เงินชีวิตของการพักผ่อนหรือเวลานั่นเองเพราะฉะนั้นในสองเหรียญตรงนี้มันก็เท่ากับว่า เปรียบเสมือนกับตาช่างอ่
2: ะ
3: ที่มันมีสองข้างอ่ะเราจะต้องให้ตาช่างเนี้ยมีความสม่ำเสมอกันเพราะฉะนั้นในสองเหรียญมันจะหมายถึงการรักษาความสมดุลการจัดระเบียบของตารางชีวิตที่ให้มันลงตัวงานก็ได้การเงินก็มีความสุขก็ยังคงอยู่ประมาณนั้นต่อไปก็จะเป็น
2: ใบสุดท้ายละสองไม้
3: ในความเป็นสองไม้ตรงนี้นะคะมันหมายถึงการเลือกที่จะวางแผนแล้วก็การตัดสินใจที่จะเลือกเดินไปในทิศทางใดในอนาคตของตัวเองเพราะฉะนั้นในสองไม้เนี่ยได้ไตร่ตรองอย่างรอบคอบเพื่อที่จะก้าวออกไปสู่ชีวิตเพราะฉะนั้นในสองไม้ตรงนี้มันถึงจึงเป็นการเพิ่มพลังให้กับตัวเองอย่างมีความสมดุลเราก็ยังติดอยู่ในคำว่ารักษาความสมดุลเพราะฉะนั้นในไพ่ justiceก็คือการรักษาความสมดุลคือความยุติธรรมนั่นเองโอเคไหมคะแท้จริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไพ่ขึ้นมาดูป่ะ
2: อะไรจ๊ะ
3: เดี๋ยวดิเลยไพ่เอามาไม่โอเคจบแค่นี้เพราะในความหมายของไพ่ justice ที่มันสืบโยงไปยังไพ่minor คณะในสี่สัญลักษณ์นะคะเราก็จะมาสรุปกันว่าแท้จริงแล้วเนี่ยในการรักษาความสมดุลของชีวิตเรานะคะมันจะต้องใช้ตรรกะแล้วก็ไม่ใช่อารมณ์ในการบริหารชีวิตของตัวเองนั่นเองนะคะและนี่ก็คือความหมายโดยรวมของหมายเลข11ค่ะนิดหนึ่งในเวลาที่ยังพอมี
2: โอ้ยังมีค่ะเอ้ยทำไมวันนี้รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเชื่องช้าปกติเราคุยกันแป๊บเดียวเนี่ยหมดเวลาแล้วเบรกแรกแต่ว่าอันนี้เหลืออีกหลายนาทีค่ะ
3: ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราเปิดไพ่ใช้เวลาเยอะ
2: ค่อนข้าง เยอะอ๋อโอเคงั้นจะเปิดอาจจะเปิดตั้งแต่เบรกแรกใช่ไหม
3: ใช่ในไพ่ justice เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยไพ่ใบนี้มันแทนสัญลักษณ์ด้วยเลข8คือไพ่ strength คือปัญญาไหวพริบความกระตือรือร้นความอยากความปรารถนาพูดดีๆคือความอยากได้อยากมีนั่นเองถ้าจะเปรียบเทียบก็เท่ากับมันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งในโลกใช่ไหมแต่วันหนึ่งเมื่อไพ่ใบนี้ถูกแทนที่เปลี่ยนเป็นไพ่หมายเลข11ท่านเคยมีลูกศิษย์อยู่ร้านหนังสือแล้วโทรมาถามอาจารย์คะทำไมไพ่จัสติสเขาเป็นเลข8ล่ะคะอะไรมันมีการปรับเปลี่ยนในโคร ครงสร้างของไพ่ทาโร่จากเลข8มาเป็นเลข12อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในหมายเลข11นะคะหมายเลข11กับหมายเลข8 8ก็คือความอยากความปรารถนาทีนี้11ก็คือการรักษาความสมดุลเพราะฉะนั้นในความเป็น11เนี่ยจึงรักษาความสมดุลไม่ให้คนเนี่ยอยากหรือโลภมากเกินไปทุกอย่างจะต้องเป็นไปด้วยตรรกะของความสมดุลของชีวิต
2: สมดุล
3: โอเคนะโอเคโอเคเรามีเวลาเพื่อที่จะเปิดไพ่ก็คิดว่าค่อนข้างจะใช้เวลามากอยู่
2: เพราะ7วันใช่ไหม
3: ใช่
2: อ
3: ่
2: าฮะถ้าอย่างนั้นเริ่มเปิดไพ่เลยไหมคะ
3: โอเคนะคะ
2: เป็นไพ่ดูดวงรายสัปดาห์นะคะซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นะสตาร์ทคือวันอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นรายสัปดาห์ของวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมจนถึงวันเสาร์ที่5กันยายนย้ำนะคะเป็นดวงรายสัปดาห์ของวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมจนถึงวันเสาร์ที่5กันยายนรวมทั้งหมด7วันใครเกิดจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็ดูฟังและดูกันไปนะคะว่าตัวเองเกิดวันไหนแล้วก็มาร์กไว้นะคะหรือดูให้คนที่รักดูให้เพื่อนฝูงดูให้คนในครอบครัว

0: คมจนถึง5กันยายนเป็นยังไงจ๊ะ
1: ค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะดวงท่านน่ะมีพลังในทางบวกสร้างสรรค์ที่มากมายเลยแต่ก็จะต้องเตือนกันนะคะในไพ่หน้านี้จะมีโอกาสเสียเงินนะคะในจุดของเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองแปลว่าอาจจะมาถูกขอยืมเงินอาจจะต้องเสียเงินเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองและท่านจะต้องเจอกับสิ่งท้าทายที่ทำให้ปวดหัวอาจจะหาทางออกไม่ได้เพราะมันอยู่ในจุดของความอึดอัดนะคะมีเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อคนที่เรารักเพื่อคนที่ เราชอบพอนะมาร้องขอหรือมาขอความช่วยเหลือจากเราพื้นดวงของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยก็จะต้องบอกเลยว่าการติดต่อสื่อสารช่วงจังหวะไหนก็ตามแต่นะคะให้ใจเย็นและใช้คำที่สุภาพที่สุดเพราะมันมีโอกาสที่จะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามท่านก็จะได้รับคำชื่นชมจากผู้ใหญ่ได้รับข่าวดีๆจากผู้ใหญ่และบางครั้งนะคะบางครั้งในจังหวะที่ท่านกำลังรองานนะคะหรือสมัครติดต่องานใดๆก็ตามแต่จะต้องบอกกันนะคะว่าให้ทำใจเผื่อไว้เพราะงานที่ท่านหวังว่าดูเหมือนจะได้เนี่ยมันได้ไม่เต็มร้อยนะคะสิ่งที่จะต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือการใช้จ่ายนะคะอาจจะต้องหมดเงินกับการซ่อมนะคะเครื่องใช้เก่าๆรวมทั้งการเสียเงินนะคะมีท่านที่เป็นลูกหนี้อยู่ก็เตรียมใจไว้เลยนะคะจะมีเจ้าหนี้มาตามทวงท่านอย่างแน่นอนนะคะอีกนัยยะหนึ่งนะคะท่านมีโอกาสที่จะได้เงินจากของเก่าที่มีมูลค่าเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้นะคะ1สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะมีการติดต่อขอรับซื้อของเก่าที่มีราคาก็ได้สรุปรวมๆนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์ทั้งสัปดาห์ที่จะถึงอะค่ะท่านจะถูกท้าทายในเรื่องของศักดิ์ศรีของตัวเองทำให้ตัวเองเนี่ยอาจจะยอมจ่ายเงินแบบอาจจะแบบลักษณะเหมือนกับฉันจะต้องเลี้ยงลูกน้อง
0: รักษาหน้ารักษาตาร
1: ักษาหน้ารักษาตานะคะแล้วสิ่งที่เด่นของท่านก็คือภูมิปัญญาความรู้เก่าของท่านนำมาสู่การสร้างชื่อเสียง หรือการที่ของเก่าที่เก่าเก็บของท่านนะคะหากจะมีการเขาเรียกว่าเปลี่ยนถ่ายมือท่านก็จะได้เงินได้สิทธิ์ตอบแทนที่ น่าพอใจแต่ตัวของท่านเองก็ต้องบอกเลยนะเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ทั้งสัปดาห์หน้าเนี่ยมันถูกท้าทายจะต้องหาทางออกของตัวเองให้ได้นะคะอย่าไปเครียดมากบางทีเครียดเกินไปก็ได้ค่ะและนี่ก็คือดวงของท่านที่เกิดวันอาทิตย
0: ์วันอาทิตย์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะต่อมาถึงคิวของคนที่เกิดวันจันทร์แล้วค่ะดวงของคนที่เกิดวันจันทร์สัปดาห์ที่จะถึงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะกูรูดานี
1: ่ค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะจะต้องบอกว่าท่านอยู่ภายใต้อิทธิพลของไพ่ที่มันลึกไปถึงความรู้สึกนะคะท่านจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่ามีบางอย่างที่มันไม่ชัดเจนที่ยังหาทางออกไม่ได้จะรอฟ้าประทานหรือว่าจะรอคนมาช่วยเหลือประมาณนั้นอะเอาเป็นว่าอุณหภูมิชีวิตของท่านในช่วงสัปดาห์ตลอดที่จะถึงค่อนข้างที่จะเปราะบาง ก็มาเริ่มที่สิ่งที่ท่านอยากจะได้รับความสำเร็จหากท่านที่กำลังอยู่ในระหว่างติดต่องานท่านที่กำลังวิ่งเรื่องงานเพื่อหวังความสำเร็จจะต้องบอกเลยนะว่ามันดูว่าดีอะแต่มันไม่โดดเด่นสักทีเดียวในขณะเดียวกันท่านจะต้องเขาเรียกว่าต้องมีพลังคือไม่ยอมแพ้เอาชนะความรู้สึกที่บอกไปเมื่อกี้อ่ะมันไม่ชัดเจนเอาชนะตรงนั้นให้ได้นะคะมุมานะมีทิฏฐิท่านจะต้องสร้างทิฏฐิให้ตัวเองแล้วเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่ท่านยังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยหรือท่านใดที่มีคดีความหรือเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ

0: ดูให้ดีนะคะมันจะมีโอกาสที่ติดค้างหรือไทยที่ยื่นเรื่องเอกสารจะขอกู้เงินหรืออะไรก็ตามแต่เอกสารของท่านจะต้องติดค้างตามให้ดีแล้วก็ลงบันทึกไว้ถ้ามันมีการไปมอบเอกสารให้ใครถ่ายภาพไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทางที่ดีสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์แนะนำให้ท่านขอพลังนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายถึงก็คือนั่งสมาธิและสร้างพลังให้มันเกิดขึ้นพลังตรงนั้นมันจะทำให้ชีวิตของท่านน่ะมีโอกาสเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงในบางอย่างจะมีคนมาชวนเดินทางด้วยก็ได้นะชวนท่องเที่ยวเดินทางอะไรเงี้ยค่ะตำแหน่งของผู้คนทั่วไปที่ส่งผลกับท่านเป็นด้านดีถ้าท่านมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ใหญ่หรือท่านที่ทำธุรกิจนะคะที่ติดต่อเกี่ยวกับการต่างประเทศตัวเลขเงินมันจะเด่นชัดนะคะอย่างไรก็ตามแต่ท่านนะคะความคิดของท่านเนี่ยมันจะต้องพยายามโค้ดให้มันชัดเจนให้ได้เพราะมันมีความปรารถนาที่ฉันจะต้องจัดการให้สำเร็จแต่เนื่องจากความคิดของท่านที่ไม่นิ่งหรือมีความหวั่นวิตกในบางอย่างมันทำให้ท่านไม่กล้าตัดสินใจนะคะอย่างไรก็ตามแต่หน้าไพ่เนี่ยก็จะต้องบอกกันนะคะว่าท่านที่เกิดวันจันทร์สิ่งที่สำคัญสำหรับท่านในอาทิตย์ทั้งอาทิตย์นั้นก็คือพลังใจของตัวเองค่ะทิฏฐิสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองให้ก้าวพ้นกับความไม่ชัดเจนพลังที่ไม่ชัดเจนเนี่ยมันเข้ามาในชีวิตท่านมันทำให้ท่านล้าลงถอยลงเพราะฉะนั้นขอเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ค่ะ
1: ค่ะก็เรียบร้อยไปแล้ว2วันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะก็คือวันอาทิตย์กับวันจันทร์เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาในเบรกที่2ของรายการจะมาว่าด้วยเรื่องของดวงของคนที่เกิดอีก5วันที่เหลือนะคะก็คือตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันเสาร์นะคะตั้งแต่ปลายเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรา2คนอาจจะอยู่ที่บูธพยากรณ์นะคะในงานที่เมืองทองธานีที่ฮอล์7นะคะในช่วงของวันนี้แต่ว่าเราก็มีสิ่งดีๆมาฝากแบบนี้นานๆนะคะจะได้มีโอกาสเจอมาเปิดไพ่เพื่อที่จะดูดวงรายสัปดาห์กันคุณผู้ฟังผู้ชมงั้นพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาในเบรกที่2ของรายการใครที่เกิดวันถัดมามารอฟังรอชมกันนะคะพักแป๊บเดียวค่ะนี่ค่ะ
0: ช
1: ั
0: ดเจนไหม
1: ชัดค่ะชัดในคำพยากรณ์หรือเสียง
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
4: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6:00 นถึง1:00 นกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: Focus Thailand ช่วงไพ่24กับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
2: ต้อนรับคุณผู้ชมมาที่เบรกที่2ของรายการ Focus Thailand ช่วงไพ่24กับกูรูดานีโดยกูรูดานีและหนูนานะคะมาทุกวันพฤหัสบดีค่ะบ่าย 3-4 โมงโดยประมาณคุณผู้ชมจะได้รับฟังรับทราบข้อมูลดีๆให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไพ่24การดำเนินชีวิตถือว่าเป็นเราสองคนเป็นที่ปรึกษาแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรใดๆส่งคำถามกันมาได้แต่ว่าสัปดาห์นี้ขออนุญาตว่าเป็นสเปเชียลจริงๆนะคะของสัปดาห์นี้เพราะเราจะดูดวงรายสัปดาห์ให้ของท่านที่เกิดทั้ง7วันเลยนะคะเป็นการดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะคะวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมจนกระทั่งถึงวันเสาร์ที่5กันยายนช่วงของสัปดาห์นี้นะคะเบรกแรกของรายการวันอาทิตย์กับวันจันทร์ไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเบรกหลังนี้จะเป็น5วันที่เหลือนะคะกูรู
3: ว่าไงคะ
2: ยังมีพลังอยู่ไหมคะ
3: ยังเต็มเปี่ยม
2: นี่แต่ว่านะตอนนี้คือบางท่านจะบอกว่าเอ้ยทำไมวันปกติที่เราจัดรายการกันสนุกสนานเฮฮาปาจิงโกมากนะคะอาจจะเป็นด้วยการที่มีคำถามมาด้วยต่อให้ไม่มีคำถามเบรกแรกของรายการเราก็จะเบรกกันมาแซวกันไปอะไรประมาณนี้แล้วก็ทักทายคนนู้นคนนี้นะคะสนุกสนานแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะดูเครียดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเข้มไปหน่อยนึงนะคะสืบเนื่องจากว่าเราเปิดไพ่และดูดวงรายสัปดาห์ของแต่ละวันแต่ละวันกูรูจะเปิดไพ่แย่มากกว่าโดยปกติแล้วดิฉันไม่อยากจะเบรกเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียสมาธิแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบางท่านที่จ้องจับฟังว่าดวงของฉันดวงของลูกฉันสามีภรรยาฉันจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะรู้สึกขัดใจว่าเอ๊ะมันไปคนละทางนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ขอแบบจริงจังนิดนึงนะคะอ่ะเปิดมาแล้วเรียบร้อยสำหรับดวงของคนเกิดวันอังคารเชิญเลยจ้ะ
3: ค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์ทั้งสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยนะคะจะต้องเตือนกันเลยนะเนี่ยมาถึงก็ต้องเตือนเลยนะคะว่าท่านอาจจะรู้สึกอึดอัดใจอ่ะอยากย้ายที่อยู่ท่านที่ทำงานก็อยากจะเปลี่ยนงาน
2: ที่ทำงานอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: แล้วก็แบบมันรู้สึกมันอึดอัดอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีภาระเยอะอันนี้ค่ะและท่านก็อยู่ในจุดที่เหมือนกับเขาต้องมาร้องขอความช่วยเหลือท่านอยู่เรื่อยๆอ่ะเหมือนกันเราต้องคอยช่วยเหลือเขาด้วยภูมิปัญญาที่ตัวเองมีด้วยประสบการณ์ที่ตัวเองมีและบอกเลยว่าสัปดาห์นี้ท่านเหนื่อยมากๆเหนื่อยที่จะต้องแก้ปัญหานะคะเหนื่อยที่จะต้องแก้ปัญหาแต่อย่างไรก็ตามแต่สิ่งที่ท่านทำตั้งใจทำไปเถอะค่ะเพราะมันเห็นผลประโยชน์ขึ้นมาเด่นชัดเลยอ่ะเหนื่อยกับการทำงานแต่มันเห็นผลลัพธ์ที่ดีนะคะท่านอาจจะได้ผลลัพธ์ที่อย่างที่ท่านคาดหวังไว้เพราะมันเป็นสิ่งที่สวยงามมากรวมทั้งท่านที่ย้ายงานใหม่นะที่ย้ายงานใหม่แล้วเนี่ยนะก็จะได้สิ่งดีๆเข้ามาแต่สำหรับท่านที่กำลังเบื่อหน่ายเนี่ยอดทนต่อไป นะคะท่านอาจจะต้องไปช่วยแก้ปัญหา
2: ให้คนอื่น
3: ให้คนอื่นอาจจะต้องมีความเด็ดขาดนะคะมันเหมือนกับดวงของท่านถูกท้าทายพอสมควรนะคะเพราะว่าถูกท้าทายด้วยให้ท่านไปแก้ปัญหาสิ่งที่จะต้องเตือนกันเรื่องที่สองนะคะก็คือจะมีคนคอยเอาเปรียบท่านหรือท่านถูกทำร้ายได้เพราะฉะนั้นในจังหวะสัปดาห์ทั้งสัปดาห์เนี่ยค่ะอย่าวางใจคนที่มาประหลอกมาเอาใจท่านเขาเหมือนกับอะไรนะอะไรนะยาเคลือบยาพิษอ่ะ ประมาณนั้นคนที่มาฉอเลาะมาประเลาะท่านน่ะมันอาจจะอาจอยาก
2: คอลเซ็นเตอร์ได้มั้ย
3: ก็ได้ก็ได้
2: พวกคอลเซ็นเตอร์เขาก็จะแบบโอ๊ยนู่นนี่นั่น
3: นี่ก็ได้และอีกอย่างที่สำคัญคือมีโอกาสเสียเงินด้วย
2: เดี๋ยวกูรู้ถ้างั้นย้อนกลับไปนิดนึงทำร้ายที่ว่าคือเป็นการทำร้ายทางจิตใจทำร้ายทางร่างกายหรืออะไรยังไง
3: คืออย่างนี้ค่ะ
2: หรือจากการทำ
3: เหนื่อยทั้งกายจากการที่ถูกท้าทายเรื่องงานนะเช่นแบบให้ทำงานหนักมากเลยภาระเยอะจนฉันเบื่อฉันอยากจะออกจากที่ทำงานฉันอยากจะไป
2: จนอึดอัดครับข้องใจ
3: อยากจะไปเหลือเกินแล้วอ่
2: ะ
3: เพราะฉะนั้นในสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารในช่วงสัปดาห์ทั้งสัปดาเนี่ยจะต้องบอกเลยว่ามันไม่ถึงกับอะไรนะเสียหายหมดอ่ะแต่มันมีโอกาสที่จะได้เช่นมีโอกาสอะไรนะเริ่มโปรเจกต์ที่มันมีได้เงินจากค่าเช่าได้เงินจากที่เราได้แต่ในขนาดเดียวกันน่ะตัวที่จะกระตุ้นให้เกิดความเสียหายมันมากกว่าเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าต้องใช้ตัวเองนะใช้ตัวเองพิจารณาถามตัวเองให้ดีๆจังหวะนี้ที่เราเสียเปรียบเพราะเรานั่นแหละยอมด้วยมันเป็นไพ่ The Hermit
2: เพราะเราใจด
3: ี Judgment แล้วก็หกเหรียญ นะเพราะเราเป็นคนที่เคยช่วยเหลือเขามาตลอดก็ได้ในไพ่นี้สำหรับท่านที่เกิดวัน
2: อังคาร
3: จะต้องบอกเลยนะคะว่ามันไม่ได้เสียหายหมดมันยังมีสิ่งที่ดีที่ได้แต่ที่สำคัญก็คือท่านต้องควบคุมตัวเองก้าวข้ามความรู้สึกจากการที่ช่วยเหลือเขามาเยอะแล้วอะนะคะอาจได้รับการบาดเจ็บตรงนี้ขึ้นมาได
2: ้จ้ะสำหรับวันอังคารนะคะต่อไปเดี๋ยวกูรูจะเปิดสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้จนถึงวันเสาร์หน้าเนี่ยนะคะวันอังคารเมื่อกี้กูรูบอกแล้วนะคะคนที่เกิดวันอังคารต้องเตือนกันไว้ตั้งแต่คำแรกหลังจากที่เปิดไพ่เลยเข้ามาวันอังคารบอกเลยว่าต้องเตือนสำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะใครที่เกิดวันอังคารหนักหน่อยนะคะแต่ทีนี้เรารู้ล่วงหน้าแบบนี้ก็เป็นถือว่าเป็นการเตือนถือว่าเป็นการบอกเอาไว้ล่วงหน้าเราจะได้ระมัดระวังตัวเองจะถูกทำร้ายได้ไม่ว่าจะแนวทางใดแนวทางหนึ่งแต่ว่ามันออกในลักษณะของความอึดอัดคับข้องใจในการทำงานอยากจะเปลี่ยนที่ทำงานอยากจะเปลี่ยนที่อยู่อยากจะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนช่องอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าก็ต้องรอดูนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็ตั้งสติตั้งมั่นในสติของเราให้ดีที่สุดนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเดี๋ยวจะไปสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะในรอบสัปดาห์ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมจนถึงวันเสาร์ที่5กันยายนนี้นะคะต่อไปจะเป็นคนที่เกิดวันพุธนะคะเดี๋ยวให้กูรูกำลังเปิดไพ่อยู่นะคะใช้เวลานิดนึงเนื่องจากว่าเป็นไพ่หน้าที่พิเศษจริงๆแล้วก็ดูให้ทั้งไพ่ชุดไมเนอร์แล้วก็เมเจอร์ด้วยนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธใครที่ชมไปแล้วและอยากจะซึมซับเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะส่งแชร์ไปให้คนที่รู้จักฟังชมเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวหลังจากที่จบรายการแล้วจะอัพขึ้นไปที่บ้านแดงในช่อง channel ว่าลัคนา .s นะคะลัคนา .s l a k a n a .s s ซันก็แล้วกันนะคะ
3: สำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะคะ
2: เลือกมาดูตรงนี้ได้นะคะใหญ่เลื่อมตึง
3: โอเคท่านที่เกิดวันพุธน่าจะมีโปรเจกต์การเดินทางหลั่นล้าได้นะหรือมีโอกาสเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆด้วย
2: ทำไมเขาตรงข้ามกับวันอังคารเลย
3: ด้วยใจสดชื่น
2: จ้ะ
3: นะคะ
2: เธอเกิดอะไรอ่ะวันอังคารอ้าวว่าไงหน้าเหี่ยวจ้ะทีมงานเราเกิดวันอังคารค่ะ
3: อย่าคาดหวังอะไรที่สูงมากเกินไประวังความคาดหวังนั้นมีโอกาสผิดหวังแล้วก็เสียใจได้นะคะอย่างไรก็ตามแต่สำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะคะมีงานใหม่เข้ามาท้าทายหากว่าท่านที่กำลังมองหาช่องทางงานใหม่ๆหรือขยายตลาดใหม่ๆนะคะจะต้องบอกเลยว่ามันไม่ง่ายนะคะมันไม่ง่ายมันมีตัวที่จะเข้ามาคอยดึงท่านเอาไว้อยู่แล้วก็ช่วงจังหวะอาทิตย์ทั้งอาทิตย์เนี่ยท่านอาจจะได้ รับความรู้สึกที่แบบไม่ค่อยแฮปปี้นะโดยเฉพาะท่านสุภาพบุรุษเนี่ยย้ำที่สุภาพบุรุษนะคะอาจจะถูกอะไรนะระวังสาวๆมาอดอ้อนให้เสียเปรียบ
2: ถ้าเป็นตัวจริงก็ไม่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นการหลอกล่อโดย call center เนี่ยต้องระวังกันหน่อย
3: นะคะมีโอกาสเดินทางมีโอกาสใช้เงินกับสภาวะการเงินก็ยังพอหมุนเวียนได้ยังพอหมุนเวียนได
2: ้
3: คือดูแล้วสำหรับที่ท่านที่เกิดวันพุธเนี่ยนะโปรเจกต์การเดินทางมันเข้ามา อย่างไรก็ตามแต่อย่าขัดแย้งกับตัวเองนะคะขัดแย้งกับตัวเองหมายความว่าคิดอยากจะทำอย่างเนี้ยแต่ลึกๆอีกความคิดหนึ่งก็มาขัดแย้งว่าอย่าเลยอย่าทำ
2: มันมีสองคนอยู่ในร่างเดียว
3: มีสอง
2: สองใจ
3: ความคิดในสมองหนึ่งสมองของท่านมันก็คือความขัดแย้งทางความคิดของตัวเองนั่นแหละ อย่างไรก็ตามแต่หน้าไพ่นี้เราจะบอกแนะนำตามนี้นะแบบว่าใช้ความรู้สึกนะคะความรู้สึกของท่านน่ะในสัปดาห์นั้นจะมีความโดดเด่นมากอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันทำแล้วมันไม่ดีอ่ะเฮ้ยอย่าทำเลยตัดสินใจไม่ทำดีกว่าไปเที่ยวหลันล้าดีกว่าช่วงจังหวะน
2: ี้
3: น
2: ะ
3: พักว่ากันสภาวะการเงินก็มีการมีก็ยังไหวอยู่แต่ระวังการใช้จ่ายเงินที่ฟุ่มเฟือยเกินเหตุให้ระวังกันตรงนี้นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธตามนี้ค่ะ
2: ตามนี้ค่ะถัดไปก็สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะลองฟังเลยหนูรอหูตั้งเลย
3: พฤหัส
2: หนูเกิดวันพฤหัสหนูเกิดวันครูนะคะช่วงนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านใดที่ว่างๆอยู่ไปเจอกับกูรูดานีแล้วก็ทีมงานนักพยากรณ์ได้นะคะจากสิทธิ์ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นครูแล้วนะคะในงาน Thailand Health and Wellness Expo นะคะวันเนี้ยตั้งแต่วันนี้ศุกร์เสาร์นะคะ3วันด้วยกันนะคะพฤหัสศุกร์เสาร์นี้นะคะสัปดาห์นี้นะคะเรียนเชิญที่ฮอล์7Impact เมืองทองธานีพอ7เมืองทองธานีนะคะเราอยู่ที่บูธ B17 นะคะ
3: สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะมีโปรเจกต์งานเข้าได้เงินนะคะแต่สิ่งที่จะต้องเตือน
2: ต้องมีแต่ทุกสิ่งอัน
3: แต่สิ่งที่ต้องเตือนกันนะคะก็คือเวลาที่จะต้องตัดสินใจอะไรเนี่ย
2: เดี๋ยว3ดาบเดียวเหรออ
3: ย่ารีบร้อนใจเย็นๆนะคะเป้าหมายที่รออยู่อ่ะมันดูดีอย่าผลีผลามใจเย็นๆและก็แหมเห็นไป3ดาบทักเลยนะสำหรับวันพฤหัสบดีในตำแหน่งเนี่ย
2: หนูเปิด3ดาบเจอ3ดาบบ่อยมากกูรู
3: ้ก็คือระวังการเดินทางอาจจะมีอุบัติเหตุ
2: เฮ้ยจริงเหรอแล้วหนูต้องเดินทางทุกวันเลยนะช่วงเนี้ย
3: เท้าเจ็บเท้า
2: ขอให้แค่เจ็บนะไม่ใช่หกก็ล้มลุกแล้วไปทำงานไม่ได้ไม่เอา
3: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะอีกนัยยะหนึ่งก็คือสำหรับท่านที่อยู่ในวังวนที่อยากจะลาออกจากงานนะอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะบอกเลยค่ะว่าถ้าหากว่างานของท่านน่ะมันยังทนได้ทำไปก่อนอย่าเพิ่งออกนะคะ
2: ทนได้ทนไป
3: ทนไปก่อนเพราะจังหวะนี้มันจะหางานยากมากสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสที่คิดว่าอยากจะได้งานนะหรือท่านที่กำลังรองานการเปลี่ยนแปลงมันน่าจะดีขึ้นสัปดาห์นั้นยังไม่ส
2: ม
3: ยังไม่ได้
2: หมายถึงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะ
3: ที่จะถึงยังไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามท่านก็ยังมีตัวช่วยอยู่นะยังมีผู้ที่พร้อมที่จะช่วยเหลือท่านอยู่ว่าแน่นอนค่ะในตำแหน่งของความคิดของท่านเนี่ยมันอึดมันอดทนมันจะเอาชนะให้ได้แต่บางอารมณ์มันก็จะรู้สึกหน่อยๆอ่ะเหมือนกับว่าฉันทำอดทนจะตาย
2: ที่สุดแล้ว
3: แต่คำชมก็ไม่ได้รับอะไรนะคะ
2: ไม่เป็นไรค่ะหนูอยากได้เงินมากกว่าคำชม
3: จังหวะการเงินก็น่าจะมีโอกาสได้คือมีผู้ใหญ่หรือมีคนที่มี power กว่าให้โอกาสท่านสร้างงานสร้างเงินได้ในจังหวะนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ
2: ของคนวันเกิดวันพฤหัสบดี
3: ค่ะ
2: 2นาทีเองนะวันพฤหัสเนี่ย
3: ไม่
2: สั้นจัง
3: อุตส่าห์รอใช่ไหมอ
2: ุตส่าห์รอตั้งนานนานดูสิคนใกล้ตัวเนี่ยมันได้แค่2นาทีคนใกล้ตัวร้ายที่สุดนะคะถ้างั้นต่อไปนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นของวันศุกร์แล้วศุกร์เดี๋ยวก็เสาร์แล้วด้วยนะคะ
3: ล่
2: ะใช่แล้วค่ะก็เหลือแค่2วันนะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ รอฟังและรอชมนะคะ
3: สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะท่านอยู่ภายใต้อิทธิพลของการที่ต้องตัดสินใจแล้วบางครั้งการตัดสินใจเนี่ยไม่อาจไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้นะคะในหน้าไพ่เนี้ยก็บอกให้รู้ว่าโอกาสของการตัดสินใจนะหากท่านจะต้องมีการตัดสินใจหรือมีคดีความหรือว่าจะต้องอะไรก็ตามเกี่ยวกับเอกสารท่านจะต้องละเอียดนะคะอย่าปล่อยผ่านอย่าปล่อยข้ามเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ในเรื่องของเอกสารข้อตกลงสัญญาหากมีใครสัญญาตกลงอะไรกับท่านในจังหวะนี้เชื่อถือไม่ได
2: ้
3: เชื่อถือไม่ได้หมายความว่าในจังหวะนี้อย่าไปเซ็นสัญญาใดๆหลีกเลี่ยงการเซ็นสัญญาหลีกเลี่ยงการให้คำข้อตกลงสัญญา
2: ดีจังเลยดีจังเลยได้รับคำเตือนไว้ก่อน
3: สำหรับหน้าไพ่นี้นะคะ
2: ค่ะ
3: สำหรับงานยังมีความอุตสาหะและก็มองเห็นช่องทางที่จะสานงานต่อไปมีคนเห็นคุณค่าฝีมือของคุณนะคะแล้วก็มีช่องทางที่จะช่วยเหลือคุณได้แต่นะคะแต่สภาวะแวดล้อมทั้งหลายอะค่ะมันจะนำพาเรื่องไม่เป็นเรื่องเข้ามาหาคุณนะ อย่าถ้าแม้แม้มีเรื่องใดๆก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับคุณหรอกนะคะแต่มันก็แบบปะทะเข้ามาเนาะ อย่างเช่นเรื่องเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงคนนั้นคนนี้อะไรเนี่ยเป็นเรื่องของเขาแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณคิดว่าคุณสามารถที่จะแก้ปัญหาได้แล้วก็ยื่นมือเข้าไปช่วยมันจะเป็นสามดาบที่ทิ่มแทงคุณได้เพราะไอ้ตรงเนี้ยบ่งบอกอะไรบ่งบอกด้วยว่าอย่าทิฐิและยึดมั่นถือมั่นเชื่อมั่นในภูมิปัญญาความรู้ของตัวเอง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะมันอาจจะถูกสามดาบทิ่มแทงได้อะแสดงว่าข้อมูลของคุณอาจจะมีผิดเพี้ยนไปข้อมูลอาจจะไม่ถูกต้อง 100% หากจะต้องมีการนำเสนอเพราะเราบอกตั้งแต่แรกใช่ไหมข้อตกลงสัญญาหากจะต้องมีการนำเสนอข้อมูลนะคะตรวจเช็คตรวจสอบให้ดีๆนะคะสำหรับท่านที่อยู่ในระหว่างกำลังรอเปลี่ยนงานมองหาช่องทางงานใหม่หรือคิดว่าจะเดินทางจังหวะนี้ยังไม่ใช่ค่ะมาดแบนมีการจองที่พักแล้วก็ตามมันก็ยังไม่โอเคอ่ะ
2: อ้าว
3: ยังไม่โอเคเพราะฉะนั้นหากมีการอะไรนะเชิญชวนเดินทางหรืออะไรก็ตามแต่ในเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะต้องกระทำเรื่องโดยเฉพาะเรื่องใหม่ๆอะไรก็ตามแต่เนี่ยจะต้องบอกเลยว่าในสัปดาห์นะให้นิ่งไปก่อนที่สำคัญนี่ค่ะระวังเนี่ยมาอีกแล้วการตัดสินใจที่ผิดพลาด
2: อ
3: ันเกิดจากความมุทะลุของตัวเองเพราะว่าคุณเชื่อมั่นในภูมิความรู้ในความในความเป็นคุณที่คุณคิดว่าคุณเน
2: ี่
3: ย
2: แน่เจ๋ง
3: แน่แต่ณวันนี้มันมีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดได้นี่เราต้องเตือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับท่านที่เกิด
2: วันศุกร์
3: นะคะถ้าเป็นไปได้อย่าพึ่งตัดสินใจให้คำสัญญาใดๆกับใครทั้งส
2: ิ้นรวมถึงการเดินทาง
3: ใช่
2: ตามนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์วันสุดท้ายแล้ววันเสาร์นะคะสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เกิดวันเสาร์กูรูกำลังเปิดดูไพ่ให้ในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมจนถึงวันเสาร์ที่5กันยายนนะคะดวงช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะทั้งสัปดาห์เลยนะคะมาและตั้งแต่วันที่เป็นต้นมาจนตอนนี้วันเสาร์นะคะจะเป็นดวงท่านสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะของสัปดาห์ที่จะถึงนี้ดวงของท่านเป็นอย่างไรแต่ถ้าหากว่าใครที่อยากจะดูดวงกันแบบเต็มๆมีเฉพาะเจาะจงฉันอยากจะดูเรื่องความรักฉันอยากจะดูเรื่องงานฉันอยากจะดูเรื่องครอบครัวฉันอยากจะดูเรื่องการเงินการงานนะคะจะปลดหนี้ปลดสินได้หรือเปล่าหรือกำลังคบกับคุณแฟนอยู่จูงมือคุณแฟนไปลูกมีปัญหาอยู่จูงมือลูกไปเป็นกันทั้งครอบครัวเลยก็ได้นะคะเพราะเราอยู่ที่บูธ B17 ของฮอลล์7 Impact เมืองทองธานีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่จะถึงนี้จะมีทีมงานของกูรูดานีนะคะเป็นลูกศิษย์ที่ณตอนนี้ผันตัวมาเป็นอาจารย์แล้วเรียบร้อยนะคะการันตีถึงความเชี่ยวชาญดูได้ทั้งไพ่ยิปซีและศาสตร์อะไรได้อีก
3: โหราศาสตร์ไทย
2: โหราศาสตร์ไทยนะคะเน้นหนัก2เรื่องนี้นะคะคุณฟังผู้ชมหาที่จะออกบูธแบบนี้ได้ยากโดยเฉพาะบูธตามสถานที่จัดงานต่างๆอย่างนี้นะคะหาโอกาสยากนิดนึงมาดวงสำหรับคนที่เกิดวันเสาร
3: ์สำหรับวันเสาร
2: ์ทำไมคะ
3: ตัวเองเกิดวันเสาร
2: ์อ๋อเหร
3: อและหน้าไพ่นี้ต้องเตือนตัวเองเลยอันนี้สำคัญมากเลยนะคะสิ่งแรกเราอาจจะมีโอกาสได้รับเงินพิเศษโดยมีโอกาสมีช่องทางที่จะได้เงินเนี่ยมันมีเข้ามาแต่สิ่งที่มันร้ายแรงกว่านั้นก็คือเราอาจจะได้รับข่าวร้ายหรือว่าปัญหาจากเพื่อนเก่าที่อยู่ในจุดที่สร้างปัญหาให้กับเราเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามที่มีข้อสัญญาตกลงอะไรกับเพื่อนเก่าคนเก่าอาจจะเป็นแฟนเก่าด้วยก็ได้จังหวะนี้นะคะมันข้อสัญญาข้อตกลงตอนนั้นมันอาจจะไปไม่ถึง
2: แฟนเก่าหลายคนไป
3: เลยเยอะมากเลย กันไปจะได้รับข่าวสารสิ่งข้อมูลข่าวสารที่ส่งมาให้เราอะนะคะฟังดูแล้วก็จะเหมือนกับเป็นการหวนระลึกถึงหรือความรู้สึกที่ข้อมูลที่ได้เนี่ยมันยังไม่เต็มที่ยังไม่ใช่ชั้นหรือสิ่งที่จะได้มันก็ยังไม่เด่นอะไรเงี้ยนะมันหมายความว่าท่านที่กำลังติดต่อสื่อสารเพื่อที่จะเปลี่ยนงานเพื่อที่จะทำการค้าอะไรก็ตามแต่ในจังหวะเนี้ยค่ะสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันยังไม่เต็มเป้าหมาย
2: ไม่เต็มปากเป้าที่ตั้งเอาไว
3: ้เคไหมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะสำหรับคนวันเสาร์โดยเฉพาะตัวข้าพเจ้าเอง
2: จ้ะ
3: บอกว่านั่งสมาธิมั่งแต
2: ่นั่งไหมล่ะวัดก็ไม่เข้า
3: เพราะพลังแห่งความปรารถนาที่อยากจะได้เนี่ยมันมีตัวมาขัดมีตัวมาขัดเงินที่ได้มีโอกาสแต่ในขณะเดียวกันเหมือนกับที่ได้มาเนี่ยมันก็ยังไม่เต็มที
2: ่
3: เท่าที่เราอยากจะได
2: ้
3: จะได้มาก็ยัง
2: ดี
3: ใช่ไหมที่ได้มารวมสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะจะบอกด้วยไพ่ใบนี้ก็คือการมีปากเสียงกับการที่ได้มีโอกาสไปเจอเพื่อนเก่าคนเก่าคนรักเก่าก็ได้ควบคุมคำพูดสักหน่
2: อ
3: ยก็จะดีเนาะเพราะการสื่อสารเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะคะ
2: กูรู้ย้ำอีกทีให้ระวังอะไรนะคะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องอะไรนะ
3: ก้าวเท้าข้างขวา
2: ระวังเท้าขวาจะมีปัญหา
3: บาดเจ็บได
2: ้ดิ่งลุกได้ขนาดนั้นเลย
3: บอกตัวเองด้วย
2: ครบแล้วนะคะ
3: ครบ
2: คุณฟังคุณผู้ชมนะคะสำหรับดวงทั้งสัปดาห์ที่จะถึงนี้ทั้ง7วันนะคะตั้งแต่วันที่30สิงหาคมจนถึงวันที่5กันยายนนะคะครบเบ็ดเสร็จแล้วนะคะแก้ไขบูธนิดนึงนะคะเป็นบูธ C17 Catmel 17นะคะไม่ใช่บูธ B แล้วนะคะพอดีเขาสับบูธใหม่นะคะไปเจอกันที่บูธ C17 ในฮอล์7 Impact เมืองทองธานีตั้งแต่วันนี้ถึง29สิงหาคมแล้วก็รวมถึงสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับเราสองคนในรายการไพ่ยิปซีกับกูรูดานี
3: ใน
2: ช่วงปกตินะคะแล้วก็จะเปิดไพ่กันเหมือนเดิมด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: แล้วพบกันที่เมืองทองธานีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM งนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
5: ทราบแล้วเปลี่ยน
6: เสี่ยงเศรษฐกิจ
5: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีระบุไม่มีอำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีมีผู้อ้างถูกเฮลิคอปเตอร์ยิงในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเนื่องจากเป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: นายกรัฐมนตรีระบุไม่มีอำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีมีผู้อ้างถูกเฮลิคอปเตอร์ยิงในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเนื่องจากเป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกซึ่งให้อำนาจแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์สูงสุด
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกร้องและยื่นหนังสือให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยเฉพาะกรณีที่มีผู้อ้างว่าถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสว่ากรณีนี้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และมีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ได้ยืนยันแล้วว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นรวมทั้งในพื้นที่ก็ได้มีการประกาศกฎอัยการศึกด้วยอย่างไรก็ตามทราบว่าแม่ทัพภาคที่4จะเปิดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวก็จะต้องรอผลการตรวจสอบต่อไปทั้งนี้ต่อกรณีที่มีข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้นจำเป็นจะต้องตรวจสอบข้อกฎหมายว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่เนื่องจากการประกาศกฎอัยการศึกในพื้นที่และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการให้อำนาจสูงสุดแก่ทหารพร้อมอ้างถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ประกาศกฎอัยการศึกก่อนการรัฐประหารในปีพุทธศักราช2557ว่ารัฐบาลในขณะนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เช่นกันปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดชลบุรี
1: รัฐบาลบูรณาการทุกภาคส่วนรับมือและฟื้นฟูสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านและเร่งจ่ายเยียวยาผู้ประสบภัยรวมทั้งเตรียมนำเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัยล่วงหน้าแก้ปัญหาระยะยาว
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงกระทู้ถามสดต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงแนวทางการแก้ไขอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะลุ่มน้ำน่านว่ารัฐบาลได้บูรณาการผ่านระบบศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือซิงเกิลคอมมานด์ทั้งการส่งกำลังพลเครื่องจักรและเยียวยาผู้ประสบภัยเร่งด่วน อาทิค่าครองชีพครัวเรือนละ 9,000 บาทและเงินสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตรายละ2ล้านบาทพร้อมฟื้นฟูระบบไฟฟ้าและการประปาในพื้นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวิกฤตน้ำท่วมจังหวัดน่านเกิดจากฝนตกหนักสะสมบนภูเขาสูงชันถึง388มิลลิเมตรเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมารัฐบาลจึงนำเทคโนโลยีดาวเทียมข้อมูลเซ็นเซอร์และไรดาร์มาช่วยแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ราว2ชั่วโมงเมื่อพบฝนสะสม50ถึง60มิลลิเมตรส่วนแผนระยะยาวเตรียมขุดลอกแม่น้ำน่าน18จุดภายใน4เดือนสร้างอ่างเก็บน้ำในลำน้ำสาขาเร่งศึกษาโครงการคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองน่านระยะทาง52กิโลเมตรและฟื้นฟูป่าต้นน้ำผ่านโมเดลน่านแซนด์บ็อกซ์เพื่อการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยจัดเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรพร้อมช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมง
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานได้แจ้งคาดการปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่จะเพิ่มสูงขึ้นทำให้มีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ60เซนติเมตรถึง 1.50 เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำนอกคันกั้นน้ำในหลายอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นอำเภอเสนาผักไห่บางบานและบางไทรแม้คาดการว่าจะยังไม่กระทบพื้นที่ชุมชนเมืองทั้งนี้ปภ.ได้ประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนผู้ประกอบการกิจการในแม่น้ำและประชาชนริม2ฝั่งแม่น้ำให้เตรียมยกของขึ้นที่สูงพร้อมกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบคันกั้นน้ำและจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยสามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่วันที่4ของการพูดคุยสุด Exclusive นะครับกับชายแฮกดร.วรดมสิริสุขในรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับพบกับบ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับหรือบ๊อบจุมพลบุญสวัสดิ์นะครับทาง FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ติดตามชมและฟังได้ในไลฟ์สดนะครับ Facebook Live QFM Quality News Station นะครับ3วันที่ผ่านมาเราได้เดินทางผ่านชีวิตของชายแฮกตั้งแต่หน้ากล้องสู่หลังกล้องครับจากการสร้างตัวเองสู่การสร้างคนและการสร้างผลงานแต่วันนี้เราจะพูดคุยคำที่ใหญ่ขึ้นนะคือการสร้างและการบริหารองค์กรสื่อในฐานะที่เป็นผู้บริหารเคยเป็นผู้บริหารนะครับสถานีโทรทัศน์ IPM นะครับต้องเผชิญกับโลกสื่อที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับจากวันที่โทรทัศน์เป็นจอหลักของทุกบ้านจนวันถึงที่คนหนึ่งต้องมีหน้าจออยู่ในมือตลอด24ชั่วโมงนะครับนะทั้ง FacebookYouTube TikTok Streaming รวมถึง AI ที่กำลังเปลี่ยนทั้งพฤติกรรมคนดูและวิธีผลิตคอนเทนต์นะคำถามคือโทรทัศน์กำลังจะตายหรือทีวีกำลังจะตายเกิดขึ้นใหม่ในรูปแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนวันนี้เรามาฟังมุมมองจากคนที่ผ่านวงการบันเทิงมาแทบสุดบัตรครับสวัสดีครับพี่แฮก
3: สวัสดีค่ะ
2: และเราก็เป็นวางเป็นธีมไว้นะวันอาทิตย์วันพฤหัสจะคุยเรื่องอะไรเปิดผู
3: ้
2: หล
3: ัก
2: ผู้ใหญ่แต่ว่าต้องต่อก่อนพี่แฮกเพราะว่ายังคุยกันไม่จบเนาะเพราะพี่แฮกมาเป็นเอาข้ามมาเป็นผู้จัดเลยเนาะขอข้ามมาเป็นผู้จัดเลย
3: เพราะว่าก
2: ลับไปในเอไทม์ก่อนที่พี่คุณติ้งไทยไว้
3: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอหลังจากทำหนังเสร็จเนี่ยแล้วตอนนั้นวิทยุบูมมากอีกช่วงนึงแล้วพี่ก็ได้รับโอกาสทีนี้เข้าไปเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาด EFM ซึ่งตอนนั้นเป็นคลื่นบันเทิงคลื่นแรกของประเทศไทย
2: ก็
3: เป
2: ็นผู้บริ
3: ตึกแกมมี่เลยตอนนี้ก็มาอยู่ตึกใหญ่อโศกเลย
2: มีพี่มดดำด้วยใช่ไหม
3: ใช่ตอนนั้นก็เข้ามามียุคมดดำกิจสีภูมิเศษดาด้าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วตอนนั้นนุ้ยแอนดีเจนุ้ยอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนแล้วก็มีโอกาสได้กลับไปทำตรงนั้นถ้าไปรอบที่3คราวนี้ไปเป็นผู้บริหารแต่พอเราหลังจากทำได้ไม่นานปุ๊บเราทีวีดาวเทียมมันเริ่มมามันเนี่ยอย่างที่พี่ป๊อปเกิดไว้เลยพอหลังจากเป็นแมเนเจอร์อยู่ EFM เสร็จแล้วก็ดาวเทียมมาพอดาวเทียมมาตอนนั้นเราก็มีโอกาสดีมากได้มีโอกาสมาเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ดาวเทียมพอเราได้เป็นพิธีกรโทรทัศน์ดาวเทียมรายการทีนี้ดาวเทียมต่างๆเนี่ยเราเริ่มมีชื่อเสียงในวงการดาวเทียมโดยอัตโนมัติถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากสมัยก่อนใครจำได้ Hit Station ดังมาก
2: อ๋อดังสิ
3: พี่ชัยก็เป็นพิธีกรเป็น VJ เค้าเรียกว่า VJ แล้วก็ทำกับของคุณด้วย
2: วีอธิบายคุณผู้ฟังก่อน VJ ต่างกับ DJ ยังไงพี
3: ่ VJ ก็คือมันมีเห็นภาพเห็นตัวตนก็คือ VJ ในการเปิดเพลงด้วยในการที่เราจะแต่ถ้าเป็น DJ เนี่ยก็คือ
2: ฟังแต่เสียง
3: เสียงอะไรอย่างงี้ VJ แต่ถ้าเป็นพิธีกรก็คือจะเป็นพิธีกรบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นรายการ
2: ขอย้อนไปนิดนึงว่าการกลับไปบ้านของ A-Time แต่ละครั้งเนี่ยคือไปแล้วได้ตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้รับการต้อนรับมากขึ้นเนาะอยากถามว่าข้อคิดจากตรงเนี้ยเป็นที่เป็นวิทยาลัยสองคนอื่นนะว่าการกลับไปบ้านหลังเดิมเนี่ยเราต้องมันให้เขาคิดอะไรกับเราอะพี่แอ๊กของพี่แอ๊กไปทั้ง3ครั้งใช่ไหม
3: ใช่ครั้งที่3ครั้ง
2: คือให้เขาคิดอะไรกับเรา
3: ทุกสถิติมากเลยและต้องขอบคุณพี่ช็อตมากๆเลยที่มีความรู้สึกว่าให้โอกาสเราตลอดแต่อย่าลืมว่าเรากลับไปแต่ละครั้งเนี่ยคือเราโตขึ้นแล้วพอสิ่งที่เราไปเนี่ยมันไปนั่งตอบโจทย์เขาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยในเรื่องของวงการบันเทิงมันเป็นคลื่นวิทยุ EFM เราก็อยู่ในวงการบันเทิงทุกคนก็มองว่าเราปั้นทั้งอ่ำพัชราภาดาราต่างๆทำในวงการของคอนเสิร์ตบันเทิงศิลปินคนไหนดังใช้รู้จักหมดตีนาทุกคนต้องผ่านเรามาหมดทั้งค่าย RS Grammy ต้องไปขึ้นคอนเสิร์ตที่ Hot Tag แล้วจนมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์มันก็เลยมีความรู้สึกว่าการมีคอนเนคชั่น
2: ที่เยอะนะครบวงจรนะพี่แอ๊ก
3: ใช่พอ EFM อยากจะไปสัมภาษณ์ใครอะไรใครเรามีความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะตอบโจทย์ทีมงานได้ที่เราจะประสานงานให้ได้อะไรอย่างเงี้ย
2: มันก็ทำให้มากเลยที่แอ๊กตอบโจทย์เนี่ย
3: ฮะ
2: ชอบมากเลยตอบโจทย์เนี่ยทำงานบางคนมันต้องตอบโจทย์นะการทำงานถ้าไม่ตอบโจทย์ก็โอกาสเราก็จะไม่มีนะพี่แอ๊ก
3: ใช่ก็เสร็จปุ๊บพอทีนี้พอทำดาวเทียมเริ่มคึกคักมากๆก็ต้องขออนุญาตลาพี่ชอดอีกแล้ว
2: คราวนี้ไปอยู่นานเท่าไหร่
3: ก็
2: ครั้งที่ส
3: ก็
2: าม
3: เกือบปีก็เป็นปีนะเป็นปีเลยตอนนั้นEFM
2: ค
3: บ
2: ื
3: ู
2: อ
3: มมาก
2: พี
3: บ
2: ่จอง
3: บู
2: ท
3: ม
2: ำใจอ่ะไปอีกแล้ว
3: แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ลืมก็คือเราก็ปิดลูกค้าไว้เต็มที่เลยพี่บ๊อบคือพี่บ๊อบอย่าลืมว่าการเป็นฝ่ายการตลาดเนี่ยถ้าคุณออกในขณะที่คุณทํางานล้มเหลวเนี่ยมันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะ
2: มาดูไม่ดีจบไม่สวย
3: จบไม่สวยแต่ชายแฮกออกเนี่ยชายแฮกออกทิ้งออเดอร์นะจ๊ะเป็นหลักล้านเป็นหลายๆล้านเลยนะคือเวลาการขายโฆษณาเนี่ยก็จะเซ็นยาวอย่างเช่นทั้งปีเราไปปิดเบียร์ยี่ห้อหนึ่งมาได้12 ล้านเดือนละ1 ล้านลาออกก็ไม่น่าเกลียดแล้ว
2: อ๋อพี่แฮกถามหน่อยสิถ้าต้องกลับไปเป็นครั้งที่สี่จะกลับไปไหมไม่ไกลไม่ไกลได้มีไหม
3: ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่ทายุไม่เหมือนเดิมแล้วไง
2: กลับไปเอทามบ้านเอทามก็ยังได้
3: ย
2: อ
3: ั
2: ยู
3: ง
2: ่น
3: ม
2: ะ
3: ีอยู่ยังมีอย
2: ก
3: ู
2: ็
3: ่ย
2: ม
3: ัง
2: ี
3: มีอยู่
2: ก็ยังมีอาจจะแตกลายทำอย่างอื่นเนี่ยค
3: แติ
2: ด
3: ่
2: ว่ามีโอกาสกลับไปเป็นครั้งที่สี่
3: ก็ไม่แน่อันนี้ก็มีการมองก็มีโอกาสคนเรามันเกิดขึ้นได้ตลอดอะพี่บ๊อบ
2: ใช
3: ถ้
2: ่
3: า
2: ไหม
3: จัง
2: อะ
3: ห
2: ไ
3: ว
2: ระ ก็เ
3: ช
2: กิ
3: ี
2: ด
3: ว
2: ข
3: ิ
2: ึ
3: ต
2: ้นได้
3: ใช่จังหวะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ทีเนี้ยพี่ชายอะก็ลาออกมาทำทีวีดาวเทียมก็มาเป็นวีเจมาอะไรตอนนั้นโอ้โหเป็นดีเป็นวีเจเป็นพิธีกรเนี่ยเงินดีมากแล้
2: คว
3: เรา
2: ำจ
3: วิ่ง
2: ำมาก
3: เราวิ่งได้หลายสถานีเดือนหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า200,000-300,000เหมือนกันนะก็รายได้ก็ไม่แตกต่างจากอยู่แกมมี่เลย
2: แต่ไม่ก่อนมันถือว่าเยอะนะ
3: พี่บ๊อบคิดดูว่าสมัยก่อนพี่ชายอยู่เอทามอ่ะพี่ชายได้ค่าคอมมิชชั่นน่ะไม่ต่ำกว่าเดือนละแสนน่ะแล้วจะคิดดูว่าฉันอยู่มากี่ปีจนฉันสร้างเนื้อสร้างตัวทําทุกอย่างได้เพราะเอทามเลย
2: แต่ฉันจ่ายภาษีนะคะใช่ไหม
3: ใช่แต่ฉันจ่ายภาษีเพราะว่ามันผ่านบริษัทอยู่แล้วการรับเงินมันภาษีผ่านอยู่แล้วแล้วก็เสร็จปุ๊บมันก็พอมาทําดาวเทียมเราก็ได้เป็นกอบเป็นกำอีกเหมือนกันทีนี้มีความรู้สึกว่าก็อยากโตพออยากโตเนี่ยพี่บ๊อบรู้ป่ะพี่ชายก็มาเป็นเจ้าของสถานีเองซึ่งถ้าตอนนั้นใครเริ่มรู้จักชายแฮกเนี่ยก็จะมีข่าวหนึ่งที่ว่าโดนคนโจมตีโดนคนชุดดําบุกพังสถานีอะไรอย่างเงี้ย
2: ได้เห็นได้ยินอยู่นะได้
3: ก็
2: ยิน
3: คื
2: ข
3: อ
2: ่าวอยู่
3: ก็คืออันนี้ก็คือประสบการณ์แล้วก็เป็นช่วงที่ดิ่งดาไม่ใช่ว่าชีวิตจะประสบความสำเร็จเสมอไปดิ่งดาจนหลายคนคิดว่าชายแฮกคงฆ่าตัวตายแน่ๆเพราะตอนนั้นหมดเนื้อหมดตัวเลยเงินที่เก็บมาหมดเลยเพราะเราลงทุนไปกับสถานีหมดโดยที่เราไปซื้อสถานีโดยที่เราไม่รู้ว่าสถานีอันนั้นที่เราไปเซ้งต่อเนี่ยเขามีหุ้นส่วนเราจ่ายให้ไป1 คนแต่อีกคน1 คนมาทวงคืนโดยที่เราไม่อ่านรอบคอบโดยความประสบการณ์โดยเรายังมีวุฒิน้อยอยู่ด้วยในเรื่องของตรงนี้ไม่ทันเกมอ่ะก็ถูกยึดคืนไปพร้อมภาระหนี้สินแล้วก็เรื่องราวก็ดำเนินไปตามกฎหมายตอนนั้นแต่สุดท้ายเราก็เลือกที่จะจบเพราะว่าเราเป็นคนผิดพลาดไม่ได้เป็นคนผิดแต่เราถือว่าเราผิดพลาดเราก็ต้องยอมรับในความผิดพลาดของตัวเราไม่อย่างนั้นชีวิตมันก็จะไม่จะจมอยู่กับความผิดพลาดอ่ะพี่บ๊อบ
2: แล้วไปอยู่ IPM ได้ไงฮะพี่แอ๊กไปพูดห
3: ก็
2: าร
3: ก็คือเนี่ยเกือบคาบเกี่ยวแล้วแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บความโชคดีอ่ะที่ผู้ใหญ่ที่ABTV เมื่อก่อนอ่ะอยู่ที่ตึกเนชั่นผู้ใหญ่ก็เห็นเราว่าสถานีเราถูกยึดไปแล้วสิ่งต่างๆที่เราดีลไว้เราก็ยกไปอยู่ที่นั่นเลยเราก็เปลี่ยนชื่อสถานีเป็นไทยวิชั่นชาแนล
2: เอ๊ะก็ดังอยู่นะพี่แอ๊ก
3: ไทยวิชั่นใช่คุณนัทตอนนั้นคุณนัทเป็นผู้บริหารคุณนัทก็ให้โอกาสพี่ชายพี่ชายก็เป็นผู้บริหารไทยวิชั่นชาแนลอยู่ที่ตึกเนชั่นเลยตอนนั้นโดยสถานีเนี่ยแล้วพวกสัญญาณวงการดาวเทียมก็จะเริ่มรู้จักชายแฮกมากขึ้นแล้วทุกครั้งเวลาทำเนี่ยมันก็จะยิงผ่านสัญญาณ IPM โดย
2: บ
3: เป็น
2: ูมม
3: IPM เป็
2: าน กช่วงนั้นเนาะ
3: ใช่ใครก็จะมาเช่าสัญญาณ IPM แล้วในขณะเดียวกันเราก็ได้มีโอกาสรู้จักคุณมานพโตการค้าเจ้าของ IPM นี่แหละ
2: น่ารักมากพี่แม่พูดถึงบ่อยมาก
3: ใช่แล้วพอถึงวันหนึ่งอ่ะ IPM มันก็ดังมากขึ้นนอกจากให้คนอื่นเช่าช่องแล้วเนี่ย IPM ก็ทำช่องเองอีกเป็น20-30 ช่องอ่ะเราก็ถูกดึงมาว่ามาบริหารช่องโชว์เหนือโชว์ใต้โชว์อีสานโชว์กลาง4 ช่องเลยนะช่องประจำภาค4 ช่องเราก็ลาออกจากไทยวิชั่นชาแนลมาอยู่ IPM เนี่ยก็มาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต
2: อ๋อเคยไปอยู่เคยไปเยี่ยมไปแฮกอยู่ไปเจ
3: ออ ่
2: แฮก
3: าน
2: ั่นอยู่
3: ทีนี้พอมาอยู่ IPM ปุ๊บจุดหนึ่งคุณมานพพูดเลยบอกคุณมานพอยากทำละครแต่เป็นละครพื้นบ้านภาษาถิ่นของ
2: จาก
3: แต่
2: วง
3: ละ
2: ว
3: ช่อง งเราก็เลยทำตอนนั้นภาคใต้ช่องใต้แล้วก็ทำน้ำตาโนราก็พูดใต้ทั้งเรื่องทีนี้ก็เริ่มกลับมามีดารามาอยู่ในคอนโทรลเราแล้วกลับมาอีกแล้วก็ปั้นใหม่กระต่ายทัศิกาหนิงนรินทร์ ต้องตินต๊อดปานพงศ์หลายๆคนที่ก็ยังมีชื่อเสียงอยู่ตอนนี้ทุกคนก็มาแจ้งเกิดจากการเป็นนักแสดงละครของ IPM แล้วคุณมานพก็บอกว่าดาวเทียมมันน่าจะมีละครพื้นบ้านจากวงเราก็เลยทําละครพื้นบ้านจากวงในขณะเดียวกันเราทําเพื่อป้อนส่งไปฝั่งกัมพูชาตอนนั้นแล้วก็ดาวเทียมมันดูได้ถึงประเทศจีนนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ครบสูตรจนเราก็ทํามาจนถึงโควิดอ่ะพี่บ๊อบตอนนั้นก็พี่ชายก็ทุกคนก็เวอร์ไวเรามากทุกคนก็มีความสุขว่าโอ้โหชายแฮกละครก็เป็นที่รู้จักในระดับนึง
2: ใช่บางเรื่องบ๊อบก็ยังไปร่วมพิธีบวงสรวงด้วย
3: ใช่เราเริ่มรู้จักแหละนั่นแหละก็เรื่องมันก็ทํามาจนถึงโควิดนะ
2: พี่แฮกเอาว่าในปัจจุบันนี้คือ IPM นี่คือไม่ได้บริหารอะไรใช่มั้ยพี่
3: ก็ทุกวันนี้พี่ชายนั่งสัมภาษณ์อยู่นี่พี่ชายก็นั่งทำงานอยู่ที่ IPM นะ
2: อ๋อแสดงว่าเป็นผู้บริหารไม่ใช่อดีตผู้บริหาร
3: คือมันเป็นอย่างนี้โดยความที่เป็นเราอะเราก็เลยมีความรู้สึกพอช่วงโควิดเนี่ยเราเห็นแล้วก็เริ่มยุบแผนกเริ่มยุบพนักงานเริ่มยุบอะไรหลายๆอย่างเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราก็เลยบอกคุณมานพบอกว่าคุณมานพครับเอาอย่างนี้ดีกว่าชายไม่ตัดในส่วนของการเป็นพนักงานประจำไม่ขอรับเงินเดือนในส่วนบริหารตรงนั้นแต่จะนั่งบริหารงานในเรื่องของสื่อข่าวบันเทิงข่าวต่างๆขอบริหารจัดการทำการตลาดเองดูแลตัวเองก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ IPM ก็จะเห็นว่าตามไมค์รายการต่างๆก็ยังมีอยู
2: ่ในมุมผู้บริหารนะในมุมผู้บริหารของ IPM วันนี้นะโทรทัศน์เนี่ยยังมีพลังและมีความสำคัญต่อสังคมไทยมากน้อยแค่ไหนพี่แฮก
3: คือจริงๆแล้วทีวีมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ตายอยู่แล้วในความคิดของพี่อะครับเพราะอย่าลืมสิว่าถ้าทีวีมันไม่โอเคบริษัทที่ผลิตทีวีเขาก็คงไม่ทำรีเสิร์ชเขาคงไม่ผลิตทีวีรุ่นต่างๆออกมาเรื่อยๆทุกวันนี้ทีวีก็ยังไม่หยุดผลิตนะแต่ทีเนี้ยในการดูมันแค่แตกต่างไปมันไม่มีเวลาพามไทม์เหมือนสมัยก่อนมันกลายเป็นไมไทม์เวลาของฉันจะดูเรื่องนี้เวลาไหนก็ได้โดยผ่านทีวีแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ของคุณที่ผ่านทีวีหรือการนำเสนอโดยที่
2: พี่แฮกพูดถึงคอนเทนต์เลยถามว่าคอนเทนต์แบบไหนที่ใช้แฮกดร.วรดมเชื่อว่าคนไทยยังต้องการแม้โลกจะมีคอนเทนต์ให้เลือกอยู่มหาศาลบานเบอร
3: ์ละครซีรีส์ไม่ว่าสุดท้ายแล้วเราสังเกตสิคนจะติดแต่ติดทางช่องทางไหนเท่านั้นเองบางคนติดซีรีส์แนวตั้งก็ดูผ่านมือถือแสดงว่าคนยังดูละครคนยังเสพละครแต่สิ่งหนึ่งที่มันเรียวมาในความคิดของพี่ตอนนี้นั่นก็คือเรื่องของข่าวซึ่งทุกวันนี้เราดูสิว่าการนำเสนอข่าวเหมือนดูละครเลยการเล่าเรื่องการใส่อารมณ์ของผู้ประกาศข่าวแล้วการดูข่าวเนี่ยมันคือเรียวมันคือความสด
2: แต่ในพอพูดถึงว่าคนเล่าข่าวบ๊อบนึกถึงคุณสรยุทธเลยนะ
3: แล้วอย่าลืมว่าข่าวเนี่ยมันตกไม่ได้มันมีเรื่องราวใหม่ๆมาตลอดดังนั้นสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนต่างๆเนี่ยจึงไปเน้นในรายการข่าวซะเยอะ
2: พี่แอ๊กถามหน่อยสิที่พี่แอ๊กขึ้นมาเป็นผู้จัดเนี่ยนี่ขอตัดไปที่ผู้จัดเลย
3: ครับ
2: การเป็นผู้จัดเนี่ยอีกบทบาทหนึ่งเพราะว่าผู้จัดต้องดูแลทั้งโอเวอร์ออลทั้งหมดนะเป็นไงบ้างบทบาทการผู้จัดเนี่ยมันยากง่ายขนาดไหน
3: การเป็นผู้จัดจริงๆแล้วมันก็ยากนะยากแต่ใจรักมากกว่าเรามีความรู้สึกว่าในเรื่องของการเลือกคนการวางตัวแสดงหรือแม้กระทั่งสุดท้ายแล้วล่ะมันก็กลับไปตอบโจทย์ก็คือเรื่องของการหาสปอนเซอร์หาเงินพี่บ๊อบ
2: แต่ว่าต้นทุนพี่แฮกดีสิต้นทุนพี่แฮกดีเน
3: า
2: ะสะสมมาดี
3: ลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะจากเอทาอย่างเงี้ยลูกค้าเก่ามันก็ในเรื่องของทีมงานก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากมากแล้วยิ่งถ้าเราได้ทีมงานที่เป็นมืออาชีพและทำงานกันจริงและเข้าใจผู้จากันรู้เรื่องและพอยิ่งในชุกวันนี้การจะมาใช้งบเยอะเหมือนสมัยก่อนมันยากแล้วเพราะว่ามันต้นทุนมันเริ่มลดน้อยลงสปอนเซอร์เราเริ่มน้อยลงฉะนั้นการทำงานด้วยความเข้าใจอ่ะพี่ว่าไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนบริษัทเล็กบริษัทใหญ่แต่ถ้าทำงานด้วยความเข้าใจโจทย์และสิ่งที่ทำมาสิ่งที่คุณมานพบอกเราเสมอว่าสมัยก่อนคุณมานพบอกว่าเนี่ยวันแรกที่ทำงานเลยจำได้เลยว่าพี่มีงบให้ชาย2ล้านชายจะทำเรื่องเดียวเลยก็ได้นะ2ล้านถ้าไม่ดังชายก็ใช้หมดแล้วนะ2ล้านแต่ถ้าจะทำเรื่องละ200,000และใช้เป็นของสปอนเซอร์อื่นมาสมทบชายทำได้ถึง10เรื่องแต่บางทีอาจจะทำได้แค่เรื่องที่5ก็ได้ใช้ไปแค่ล้านเดียวมันอาจจะมีอะไรดีๆตามมาอีก โดยที่เราไม่ใช้เงินหมดในทีเดียวอันนี้เรารู้สึกว่าเลยติดกับคำว่าการใช้งบในจำนวนน้อยที่สร้างคุณภาพคุณประโยชน์ให้ได้มากที่สุดแล้วหาพาร์ทเนอร์หาคนร่วมงานมาให้ได้เยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ก็อาจจะว่างบประหยัดน้อยแต่ว่าทำให้แบบเลิศหรูอลั
3: ส
2: ง
3: าย
2: ก
3: ป
2: า
3: ่
2: ร
3: านยาวขึ้น
2: สายป่านยาวขึ้นพี่ฮะครับในขอไปที่เวทีประกวดเลยตัดเวทีประกวดเพราะเวลาเหลือน้อยใช้สอยประหยัดเพราะพวกนี้จะมีอีกหนึ่งวัน
3: โอ้
2: มั
3: โ
2: น
3: ห
2: ต้องมีเรื่องราวต้องคุยพี่แฮกเยอะมากพูดถึงเวทีประกวดตอนนี้เห็นพี่แฮกบอกว่าไปถึงลิขสิทธิ์การจัดประกวดมิสแกรนด์ป่ะหรือว่า
3: ใช่มิตรแกน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: จังหวัดอะไรบ้างพี่นครศรีแน่นอนหนึ่งจังหวัดใช่ไหมไม่ม
3: ไม
2: ี
3: ่
2: อ
3: ม
2: ่
3: ี
2: ะ
3: นครศรีธรรมราช3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พี่บอกมียะลาปัตตานีนราธิวาส
2: เอาแม่จังหวัดของตัวเองเหรอ
3: จังหวัดตัวเองไม่ทันครับ
2: เอา
3: แต
2: ไ
3: ่
2: ม่
3: ไม่แน่เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวต่อไปไม่แน่เพราะว่าก็มีการคุยไว้แล้วเหมือนกันเพราะว่าคนที่ถือก็เป็นคนน้องๆรู้จักกันหมด
2: อ่ะ
3: น้
2: พ
3: อง
2: ี่
3: ร
2: แ
3: ู
2: ฮ
3: ้จัก กกันหม
2: ถ
3: ด
2: ามว่าข้ามฟิลมาจากอยู่ในวงการละครซีรีส์อยู่มาข้ามฟิลมาไปทีประกวดถามว่ามันยากไหมประกวดสมัยก่อนกับสมัยเนี้ยมาใช้กันได้ไหมอย่างประกวดหนุ่มสาวแฮกสมัยก่อน
3: จริงๆแล้วพี่เคยทำมิสแกรนด์มาก่อนนะในยุคแรกอ่ะปี
2: โอ้
3: 2000เท่าไหร่นะ2006มั้งหรืออะไรสักอย่างครับถ้าจำไม่ผิดปีนั้นก็น้องจิ๊กซอว์พี่ถือลิขสิทธิ์มิสแกรนด์นนทบุรี
2: อ๋ออ๋อใช่บ๊อบเป็นกรรมการ
3: ใช่
2: น้องจิ๊กซอว์น่ารักอยู่
3: ใช่แต่พอเราก็หยุดไปเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยถนัดตอนนั้น

0: เราเคยทํางานร่วมกันมาตั้งแต่ตอนสมัยเวทีประกวดหนุ่มสาวแห่ง
1: เอ
0: ปี
1: อ
0: แรกเลย
1: อื
0: เพราะตอ
1: ม
0: นนั
1: อ
0: ้นพี่ฮอนก็จะเป็นคนมีพื้นที่ในการขายสินค้าของเขาในห้าง
1: อืม
0: เราก็เลยไปดีลขอพื้นที่เขามาจัดประกวด
1: อื
0: ก็
1: ม
0: เลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ร่วมงานกันบ้างแต่จนล่าสุดพี่ฮอนก็เจอเราในงาน Miss Universe ล่าสุดนี่แหละปีเนี้ยพี่ฮอนก็ถามว่าทำอะไรอยู่บ้างแล้วก็ทำอย่างนี้อย่างนี้แกก็เลยบอกว่าสนใจมาจอยไหมมาทำกันไหมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแต่ถ้าทำมันก็อยากเปลี่ยนคอนเซปต์อะไรใหม่ๆให้มัน
1: เออ
0: ว้าวๆบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: เออแต่เคยไปงานแถลงข่าวแกนะที่เคยแต่ประกวดผู้ชายเนี่ยมั่งนานแล้วนะพี่ก
0: อ่
1: ั
0: า
1: บ
0: ใช่หนุ่มสาวไชนีสมัยนั้น
1: เออหาต่ออ
0: ่าก็เลยรู้สึกว่าการกลับมาทําในครั้งนี้มันเราเห็นความเติบโตของนางงามแล้วเราสิ่งที่เราเห็นก็คือแวลูวอลลุ่มในเรื่องของมูลค่าพี่ชายมองเงินเป็นหลักไว้ก่อนอยู่แล้วเวลาทํางานเนี่ยพอเรามองว่ารู้สึกว่ามันมีโอกาสในการหาสปอนเซอร์ได้มากขึ้นสําหรับเรานะคนอื่นจะยังไงไม่รู้เรามีความรู้สึกว่ามันสร้างเงินให้เราได้ก็เลยคิดว่าเออเป็นอะไรอีกช่องทางหนึ่งในการทํามาหาเงินพูดตรงๆคือชีวิตทุกวันเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเราต้องเปิดโอกาสตัวเองให้มีวิธีการทํางานหาเงินหลายๆช่องทางแต่สมัยก่อนยุคเรามีความรู้สึกว่าเราทํางานช่องทางเดียวรับเงินทางเดียวรับเงินเดือนเรารู้สึกว่าพอสุดท้ายแล้วว่าโควิดสอนอะไรให้เราเยอะมากเราเลยรู้สึกว่าการทําอะไรก็ได้อะไรที่มันแน่นอนมันยังไม่แน่นอนได้เลยอะครับอย่างเงี้ย
1: เป็นอะไรกับการจัดประกวดเป็นผู้จัดประกวดนางงามแล้วเพราะว่าแข่งขันสูงมากในยุคนี้แล้วก็มันแบบคอนเซ็ปต์ก็เปลี่ยนไปด้วยเนาะ
0: อ่าฮะพี่มองโอกาสต่อยอดนางงามที่เราจะมาสร้างต่อและเราอาจจะมีภาษีกว่าคนอื่นเพราะเราอยู่ในจุดของวงการบันเทิงด้วยแล้วพอสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าตอนพี่ชายไม่ทำมิสแกรนด์พี่ชายก็ทำละครทำหนังทำซีรีส์หรือไปเป็นโปรดิวพี่ก็เอามิสแกรนด์มาเล่นเป็นนางเอกเกือบทุกครั้งที่เวลาพ
1: อ
0: ี่
1: ื
0: ทำเลยนะ
1: มอืมอืม
0: อ่าไม่ว่าจะเป็นชาลอตก็ตาม
1: จะบอก
0: หลินเอยอะไรอย่างเงี้ย
1: อืมพี่รู้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าได้พีอาร์คู่บารมีนางฟ้าพีอาร์หาดร.หนุ่ยกันธนาสนเจริญนะโอ้
0: เอ
1: โปร
0: อ
1: โมทนะนี่เรียกเจ้าแม่พีอาร์เลยนะคนเนี้ยเดี๋ยววันหลังต้องเชิญบอกรายการมั่ง
0: ใช่
1: ให้เมาถึงพี่แฮกว่าพี่แฮกเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยนะ
0: อุ๊ยเรา
1: อุ๊ยเหรออ
0: ย่างที่เราบอกว่าเราโชคดีว่าสิ่งรอบตัวเราอ่ะคอนเน็กชันเพื่อนฝูงพี่น้องอ่ะเรามีครบหมดส
1: อ
0: ิ่งหนึ่งเราวางว่าที่พี่หอนก็มองเห็นก็คือคอนเน็กชันในด้านของ PR ใครแฮกแน่นค่ะมีเพื่อนเนี่ยมีพี่บ๊อบมีหลายๆคนมีหนุ่ยแล้วก็มีใครหลายคนที่รักเราอ่ะ
1: แต่ที่บับสัมผัสพี่แฮกได้ก็คือว่าพี่แฮกเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายเนาะคือไม่ได้ไม่เคยแบบเขาเรียกว่าไม่มีแอคไม่มีอะไรอ่ะเจอพี่แฮกเมื่อ10 กว่าปีก่อนยังไงก็ทุกวันนี้ก็เป็นแบบเนี้ยแบบพี่แฮกอย่างเงี้ยแบบเป็น
0: ใช
1: คน
0: ่
1: ติดดินเป็นคนที่แบบไม่ได้เจ้ายศเจ้าอยากพี่แฮกเวลาอีก2 นาทีสุดท้าย
0: ครับ
1: ถามอะไรดีอ่ะถามว่าอยากจะทำอะไรอีกในวงการมันในวงการในบันเทิงเนี่ย
0: คือตอนนี้ก็กลับมาสร้างตัวเองในช่อง YouTube ของตัวเองมากขึ้น
1: เป็นพิธีกรรายการด้วยนี่ทีวีใช่ไห
0: เ
1: ม
0: ป็นพิธีกรตอนนี้เป็นเจ้าของรายการเองตอนนี้มีความสุขมาก
1: ชื่อโปรโม
0: ชื่
1: ท
0: อ
1: เ
0: ร
1: ล
0: าย ก
1: ช
0: า
1: ื
0: ร
1: ่อ
0: ชีวิตต้องวินทาง MVTV แต่ก็ยังเป็นพิธีกรให้กับทางมายาทีวีอีกรายการนึงคือมายาไอดอลแต่ชีวิตต้องวินเนี่ยเป็นรายการที่เรามีความสุขว่าเราอยากคุยกับคนเก่งๆแล้วเราได้เรียนรู้ตั้งแต่พี่ทำเทปแรกจนเทปทุกวันนี้เกือบ50 เทปแล้วนะพี่บ๊อบ50 เทปแขกรับเชิ
1: ก
0: ญ
1: ็
0: พ
1: เกื
0: ี่
1: อบ
0: อ่
1: ป
0: ะ
1: ีเนาะเพราะปีหนึ่งมี52 สัปดาห์
0: แต่พี่มีออกอากาศเสาร์อาทิตย์
1: อ๋อ
0: ก็จะ
1: อ
0: ป
1: ๋
0: ระมาณ
1: อ
0: ร้อยกว่าครึ่งปีแล้วเกือบครึ่งปีมันมีความ
1: อ
0: สุข
1: ๋อ
0: ว่า
1: อ๋อ
0: มันทําเราคิดว่าเราเก่งแล้วแต่บางครั้งพอเราเจอแบบเนี้ยอยากให้ทุกคนบอกว่าการเรียนรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วการเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนที่สําเร็จ
1: แล้
0: ม
1: ว
0: ัน
1: ก็เห็นพี่เอามาโพสต์ในเฟซบุ๊กอยู่
0: ใช่พี่บ๊อบบางทีข้อคิดต่างๆอ่ะพี่เอามาจากการสัมภาษณ์แขกนี่แหละแล้วบางทีเราก็ไม่ได้อะไรใครนะเราก็ต้องการเอาสอนตัวเราเองแล้วมีความรู้สึกว่าพอวันหนึ่งมันวนขึ้นมาเราก็จะได้อ่านอีกเหมือนเดิมเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าการเป็นคนเก่งไม่ได้เก่งแค่ในตำราแต่เก่งโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์เนี่ยในความคิด
1: ใช
0: ขอ
1: ่
0: งพี่ครับ
1: พูดเก่งด้วยต้องทําให้เก่งเหมือนที่พูดด้วยนะ
0: ใช
1: แล้ว
0: ่
1: บอก
0: ใช่ใช่ใช
1: บอ
0: ่
1: กว่าตลอดวันนี้ฮะเราไม่ได้พูดคุยกันเพียงเรื่องเรื่องโทรทัศน์อย่างเดียวแล้วพูดหลายๆเรื่องนะอนาคตของคนทําสื่อนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีอาจเปลี่ยนไปแต่แพลตฟอร์มอาจเปลี่ยนหน้าจออาจเปลี่ยน AI นะเข้ามาทําสิ่งต่างๆแท
0: อ
1: น
0: ื
1: มัน
0: ม
1: ให้มากขึ้นนะแต่สุดท้ายสิ่งสําคัญที่สุดของวงการสื่อก็คือความคิดสร้างสรรค์ความเข้าใจมนุษย์ ทำความเข้าใจ

0: ามารถในการเล่าเรื่องให้เข้าอยู่ในหัวใจผู้ชมนะพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับของการพูดคุยตลอดทั้ง5 วันนะผมอาจจะชวนทุกท่านมารู้จักกับพี่ชายแฮกในมุมมองที่ลึกกว่าทุกตำแหน่งที่เขาเคยมีนะเมื่อถอดรหัสคําว่านายแบบนักแสดงนักปั้นผู้จัดและผู้บริหารออกทั้งหมดนะวันนี้ว่าระดมสิริสุขคือใครนะครับความสําเร็จที่ผ่านมาแลกกับอะไรเคยผิดหวังกับใครวันนี้ความสุขคืออะไรและสุดท้ายอยากทิ้งอะไรไว้ให้กับวงการบันเทิงพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้บ๊อบบางกอกทูเดย์และพี่แฮกดร.วรดมขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับพี่แฮกสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
1: ครับสวัสดีครับ
2: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: ร่วมสนับสนุน
5: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น27สิงหาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
5: ครับ
6: วันนี้ยังต้องติดตามประเด็นที่เป็นข่าวใหญ่อันเกิดจากเขื่อนน้ำแข็งพังทลายการถล่มของธารน้ำแข็งในดินแดนเนปาลกับทิเบตตัวเลขล่าสุดมีทั้งตัวเลขคนเสียชีวิตคนสูญหายมากมายเดี๋ยวจะกลับมาดูตัวเลขคนสูญหายนั้นเกือบ 1,500 แล้วก็มีประเด็นต่างๆในรายละเอียดตามมาเยอะส่วนเรื่องข่าวร้อนวันนี้เรื่องการโกงข้อสอบเข้าเป็นรับราชการส่วนท้องถิ่นล่าสุดข่าวใหญ่ของวันนี้คือตำรวจบุกจับอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยที่ศรีสะเกษเป็นที่รู้จักกันในนามผู้ใหญ่เฮงหรือนายกเฮงพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนำเข้าไปจับเองแล้วก็คุมตัวเข้ากองปราบผู้ต้องหาตัวกลางวิ่งเต้นโกงสอบด้านเจ้าตัวปฏิเสธแล้วก็มีประเด็นของนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีบอกว่าการจับนายกเฮงเป็นข้อพิสูจน์ว่ารัฐบาลเอาจริงเรื่องปราบโกงสอบท้องถิ่นกกต.สั่งดำเนินคดีผู้สมัครสว. 1,767 คนปมขาดคุณสมบัติโทษคุก10ปีนี่ผู้สมัครสว.นะ
5: ครับ
6: ในขณะเดียวกันวันนี้ทั้งคุณอภิสิทธิ์ทั้งคุณพฤทธิ์แท็กทีมกันถล่มโสพลบมส่งสารดีกาตั้งคณะกรรมการอิสระไต่สวนปปช.คาใจไม่เปิดชื่อกรรมการกลั่นกรองมีประเด็นเรื่องของนายกวันนี้ก็ขึ้นเรือหลวงจักรีนฤเบศรตรวจความพร้อมของกองทัพเรือแล้วก็มีประเด็นเรื่องมท.4 ชี้ปัญหาชายแดนใต้ซับซ้อนต้องมองสถานการณ์ให้รอบด้านยึดข้อเท็จจริงลั่นแก้ทุกปัจจัยที่สนับสนุนการก่อเหตุอย่างจริงจังเดี๋ยวมาดู
5: เรื่องคดีหัวสว.เดิมทีเนี่ยพรรคฝ่ายค้านเขาจะไปจัดสัมมนากันที่โรงแรมภูแมนแต่ล่าสุดนี่ผลิตวัชรศิลป์บอกว่าโรงแรมภูแมนเปลี่ยนใจไม่ให้จัดแล้วครับก็เคารพสิทธิ์ของเอกชนยืนยันไม่ใช่เกมการเมืองในขณะที่สว.ที่ถามทั้งไอติมทั้งไอรอเปิดข้อมูลคดีหัวสวที่มาน่าเชื่อถือไหมสวชัตวัฒน์ปฏิเสธว่าสวสีน้ำเงินฉลองรอดคดีไม่เป็นความจริงเรื่องเกี่ยวกับต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มาสร้างปัญหานี่นะครับอิสราเอลเข้าภูเก็ตเดือนกรกฎาคมพุ่งถึง 52%เทียบกับช่วงก่อนโควิดขณะที่ภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติ7เดือนแรกเกิน8ล้านคนเรื่องพฤติกรรมในการข่มขู่โรงเรียนของนักเรียนเนี่ยวันนี้มาจากทั้งกาฬสินธุ์และที่หนองคายครับที่กาฬสินธุ์นี่โพสต์ขู่ยิงครูตำรวจบุกค้นบ้านเจอปืนจริงและกระสุนฝังในดินส่วนที่หนองคายนักเรียนหญิงใช้ AI ทำรูปปืนขู่กราดยิงอ้างว่าแค่หยอกไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ครับคุณสุภาพ
6: ครับเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
5: สักครู่ครับ
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
7: การเคหะแห่งชาติ สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
10: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
11: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
10: SN Group คืออะไรเหรอ
11: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
10: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
11: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
10: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
11: โทรเลยนี่เบอร์02-658-6299
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
7: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
12: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: ตามข่าวดูข่าวที่มาสรุปเอาช่วงเย็นเรื่องโคลนถล่มฐานน้ำแข็งพังทลายทำให้คนบาดเจ็บเสียชีวิตและสูญหายมากในดินแดนของเนปาลกับทิเบตข่าวมันเข้ามาตั้งแต่ตอนช่วงเช้าตรู่แล้วคุณดาราพงศ์
5: ครับ
6: แล้วก็มีข่าวต่อเนื่องจะได้เห็นถึงภาพความเสียหายครั้งที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดครั้งหนึ่งของโลกเพราะว่าฐานน้ำแข็งขนาดใหญ่มันแตกตัวแล้วถล่มลงมาเรียกว่าเป็นฐานน้ำแข็งถล่มหน่วยคู่ภัยเข้าถึงพื้นที่ได้แต่ว่ากว่าจะถึงพื้นที่ก็หลายชั่วโมงส่วนภาพข่าวนั้นบางทีภาพที่เราเห็นตอนแรกๆพอจะเอามาเปิดใหม่อ้าวถูกลบไปแล้วอันนี้แปลว่าถูกควบคุมว่าเขาจะปล่อยข่าวออกมามากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะทางฝั่งทิเบตทิเบตเนี่ยก็เป็นดินแดนที่อยู่ในการปกครองของจีนฉะนั้นอะไรบางเรื่องเราได้เห็นในช่วงแรกแต่ช่วงท้ายๆก็ไม่ได้เห็นไม่อยากให้เห็นความสูญเสียขนาดใหญ่ฉะนั้นการติดตามข่าวเหล่านี้ก็ต้องติดตามผ่านAP กับรอยเตอร์ AP กับรอยเตอร์เขาก็อ้างสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานจากภัยพิบัติโคลนถล่มที่มีสาเหตุมาจากทานน้ำแข็งแล้วก็เขาถืออยู่ในทิเบตส่วนหนึ่งติดกับประเทศเนปาลล่าสุดเนี่ยเขาได้รายงานบอกว่ามีผู้เสียชีวิตในทิเบตอย่างน้อย3รายและมีผู้สูญหาย558รายนี่ตัวเลขที่ทิเบตเขาแถลงผ่านสำนักข่าวซินหัวนะ
5: ครับ
6: แต่ว่าตำรวจในเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในเนปาลอย่างน้อย162รายสูญหายอีกกว่า826รายหลังจากเกิดน้ำท่วมฉับพลันไหลบ่าถล่มชายแดนเนปาลและจีนเมื่อหนึ่งวันก่อนหน้า สถานีโทรทัศน์ CCTV อันนี้ของจีนเขารายงานว่าในจำนวนผู้สูญหายจากเหตุโคลนถล่มในทิเบต558ราวเนี่ยรายเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเสีย260คนมีการช่วยเหลือชาวบ้านได้2คนทั้งนี้ข้อมูลในช่วงเช้าวันพฤหัสที่27ก็คือเช้าวันนี้ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ในเนปาลระบุว่ามีเหตุรายงานว่าผู้สูญหายจำนวน826คนอันนี้รวมถึงชาวต่างชาติเกือบ600คน
13: ครับ
6: เพราะว่ามันเป็นดินแดนที่คนไปกันเยอะไปเที่ยวกันเยอะ
13: คือจุดที่เสียหายหนักๆที่เราเห็นในภาพนั้นนะครับคุณสุภาพ
6: ครับ
13: ก็คือเป็นด่านกั้นพรมแดนระหว่างเนปาลกับทิเบตนักท่องเที่ยวที่สูญหายเยอะหรือว่ามีตัวเลขเสียชีวิตเยอะเนี่ยเพราะกำลังจะข้ามพรมแดนไปทางฝั่งทิเบตครับ
6: ครับ
13: ครับ
6: เราจะเห็นภาพว่าก่อนจะพังถล่มลงมาเนี่ยมันเริ่มแกว่งตัวภาพสดๆเนี่ยน่าสยองมากคุณธราพงศ
13: ์คนวิ่งหนีตายเหมือนกับมดเลยคุณธภาพ
6: มันหนีไม่ทันหรอก
13: ร
6: มันมาใหญ่คือเราดูหนังอะไร2012เวลาเขาทำฉากหนังเนี่ยเขาก็ทำกันลักษณะแบบนี้คือทำในที่เล็กๆแต่ว่าพอถ่ายเข้าไปเนี่ยมันดูไม่ออกมันเหมือนฉากหนังทีแรกเราคิดว่านี่มันภาพ AI มันทำได้ทั้งนั้นเนี่ยกว่าจะรู้ว่าเป็นภาพจริงก็ตกตะลึงพลึงเพลิดกันทั้งโลกในเนปาลเนี่ยมีรายงานผู้สูญหายจำนวน826คนเป็นชาวต่างชาติเกือบ600คนที่ว่าเนี่ยแล้วในจำนวนผู้สูญหายมีชาวอินเดีย133คนชาวอินเดียเนี่ยเดินทางไปแสวงบุญภูเขาเขาเรียกว่าภูเขาไกรลาศในฝั่งทิเบตอันนี้เป็นที่รู้กันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินดูเขาแล้วยังมีรายงานผู้สูญหายซึ่งเป็นชาวอเมริกัน47คนผู้สูญหายนะ
13: ครับ
6: ชาวออสเตรเลีย34รายชาวอังกฤษ33รายและชาวแคนาดา24รายเวลาเราตามข่าวแบบนี้เริ่มต้นขึ้นมาจะถูกเรียกว่าเป็นผู้สูญหายก่อนแล้วพอเจอศพก็จะเรียกว่าผู้เสียชีวิต
13: ครับ
6: สำนักข่าว AP เขารายงานว่าภัยพิบัติในเนปาลและทิเบตคราวนี้มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวระบบแม่น้ำเลนโดโคลาได้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน2ครั้งในเวลาเพียง14เดือนและระบบน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยที่ไม่แน่นอนมากขึ้นเรื่อยๆกำลังคุกคามชุมชนโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ำในภูมิภาคที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลง climate change ของสภาวะภูมิอากาศที่ทำให้น้ำแข็งละลายเร็วขึ้นเราก็ตระหนักกับเรื่องพวกนี้มาตั้งนานแล้วนะภูมิภาคแถวนี้เคยประสบกับน้ำท่วมฉับพลันในลักษณะเดียวกันเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเมื่อทะเลสาบทานน้ำแข็งในทิเบตล้นตลิ่งเนื่องจากอุณหภูมิสูงขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต9รายและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญรวมถึงสะพานที่เชื่อมระหว่างเนปาลและจีนก็เสียหายทีนี้ทางด้าน AP เขาก็รายงานว่าหลังเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐของสหรัฐเขารายงานครั้งแรกว่ามันเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.4 เมกนิจูดก่อนตั้งแต่เช้าวันพุธที่26แผ่นดินไหวจุดที่ว่าเนี่ยอยู่ห่างจากกรุงกาฐมันดุเมืองหลวงของเนปาลไปทางเหนือประมาณ66กิโลเมตรนี่ใกล้ชายแดนมันเริ่มต้นตรงนี้ ต่อมาหน่วยงานสำรวจที่ว่าเนี่ยได้ปรับการวิเคราะห์ใหม่โดยระบุว่ารุนแรงสั่นสะเทือนวัดได้ 5.2 เมกะจูลตอนแรกเนี่ยบอกว่า 4.4 อันนี้ถือว่าเป็นการถล่มของธารน้ำแข็งซึ่งทำให้เศษซากน้ำแข็งมันไหลลงสู่น้ำแล้วส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนต่างๆโดย USGC USGS หน่วยสำรวจทางธรณีเนี่ยเขาบอกว่าการวิเคราะห์ครั้งนี้เนี่ยเขาอิงจากข้อมูลจากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวบริเวณใกล้เคียงคลื่นแผ่นดินไหวระยะยาวและภาพถ่ายจากดาวเทียมยืนยันว่าไม่ได้มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอันนี้ก็ข้อมูลก็ไม่ตรงกันเราก็ฟังเขา
13: ครับ
6: ทีนี้อีกด้านหนึ่งด้านผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศจาก International Center for Integrated Mountain Development หน่วยงานนี้อยู่ในกรุงกาฏมันดุเขาก็พยายามจะหาเหตุผลแล้วก็ให้ความเห็นว่าการถล่มของธารน้ำแข็งอาจจะเป็นสาเหตุของน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธโดยจากการสังเกตการทางอุทกภัยวิทยาเนี่ยบ่งชี้ถึงความเร็วและขนาดของคลื่นน้ำที่มันท่วมผิดปกติโดยในระดับน้ำในแม่น้ำเขาเรียกว่าแม่น้ำตรีสุรีเพิ่มขึ้นถึง9เมตรภายในเวลาครึ่งชั่วโมงคิดดูกันแล้วกันภายในครึ่งชั่วโมงเนี่ยน้ำสูงขึ้น9เมตรแล้วก็บอกว่าแม่น้ำอีกสายหนึ่งแม่น้ำเลนโดโคลาซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำโพเตโกซีแม่น้ำเนี่ยมีระดับน้ำท่วมสูงสุดมีรายงานเพิ่มเติมแหล่งข่าวเขาอ้างว่าไอ้แม่น้ำเลนโดโคลาเกิดน้ำท่วม2ครั้งในรอบ14เดือนแต่คราวนี้มันเกิดจากหิมะถล่มจากธารน้ำแข็งทางฝั่งเนปาลซึ่งปิดกั้นทางน้ำและทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันไหลลงสู่ปลายน้ำนี่มันรุนแรงมากน้ำแข็งมันก็เหมือนก้อนหินนี่แหละคุณธราพงศ์อนุภาพทำลายของมัน ทีนี้มาถึงกรมธรณีของเรากรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรของเราเนี่ยรายงานเหตุการณ์น้ำป่าครั้งนี้โดยระบุว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตกับเนปาลในแถบหุบเขาแม่น้ำเขาเรียกว่าแม่น้ำโบเตโคชีอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างเขตราชูวาฝั่งเนปาลกับเขตจีหลงฝั่งทิเบตทีนี้สาเหตุเนี่ยเรารายงานว่าเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาไปปิดกั้นลำน้ำมันจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวก่อนจะพังทลายและปลดปล่อยมวลน้ำปนตะกอนมหาศาลทะลักลงสู่หุบเขาคือมันไปกั้นทางน้ำพอไปกั้นทางน้ำน้ำก็มาสะสมไว้จนมีน้ำมากปนกับน้ำแข็งพอมันทลายลงมามันก็มาแรงเลยคุณตุลาภ
13: ครับ
6: ดูข้อมูลด้านอื่นสิ
13: ทางการจีนนะครับก็จะส่งทีมกู้ภัยเข้าไปช่วยแต่ว่าเผชิญกับอุปสรรคครับเพราะว่ามันดินโคลนแล้วก็เศษซากที่ปิดกั้นเส้นทางที่จะเข้าสู่ชายแดนจีหลงทำให้การเข้าไปของทีมกู้ภัยจากจีนเนี่ยประสบปัญหาครับนั่นของทางจีนส่วนทางอเมริกามีรายงานจากกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐครับประกาศที่จะมอบเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม $500,000หรือเป็นเงินไทยประมาณ16ล้านบาทครับซึ่งเป็นการจัดสรรผ่านโครงการความร่วมมือองค์กรคาทอลิก Relief Services เพื่อสนับสนุนการหาที่พักฉุกเฉินสิ่งบรรเทาทุก ตลอดจนช่วยเหลือด้านน้ำสะอาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของออสเตรเลียเพนนี่วองบอกว่าชาวออสเตรเลียอย่างน้อย34คนที่ไปแสวงบุญและเดินป่าได้สูญหายขณะนี้รัฐบาลเนปาลยังไม่ได้ขอรับการช่วยเหลือแต่ว่าทางออสเตรเลียกำลังประสานกับเนปาลรวมทั้งองค์กรต่างประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสหประชาชาติสภากาชาติและองค์กรต่างๆในด้านมนุษยธรรมกระทรวงต่างประเทศของมาเลเซียได้แก้ไขตัวเลขผู้สูญหายโดยระบุว่ายังไม่สามารถติดต่อชาวมาเลเซีย55คนได้เพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานเสียหายหนักเป็นอุปสรรคต่อการพยายามติดต่อและยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวมาเลเซียของกระทรวงต่างประเทศเรานางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรโฆษกกระทรวงต่างประเทศบอกว่าสถานเอกอัครราชทูตในกรุงกาฏมันดุของเนปาลรายงานว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างมากสาธารณูปโภคพื้นฐานตามแนวแม่น้ำได้รับความเสียหายอย่างหนักมีชาวเนปาลและชาวต่างชาติสูญหายจำนวนมากขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวหากมีคนไทยได้รับผลกระทบหรือต้องการการช่วยเหลือให้ติดต่อสถานทูตได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงครับคุณป้า
6: อืมครับคือผมว่าเหตุการณ์คราวนี้มันทำให้คนที่อยู่บริเวณแถบนั้นเนี่ยแถวนั้นน่ะที่ประสบภัยเนี่ยพวกที่มีชีวิตอยู่ก็ต้องสะทกสะท้านและก็หวั่นวิตกคือเหตุการณ์ถ้ามันเคยเกิดเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดซ้ำถ้ามันไม่เคยเกิดเราก็บอกไม่ต้องกังวลมันอยู่กันมาเป็นร้อยปีพันปีมันไม่เคยเกิดเหตุแบบนี้อ้าวทีนี้พอมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นคนที่อยู่แถบนั้นในบริเวณนั้นในดินแดนเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องคิดว่ามันเกิดครั้งแรกได้มันก็เกิดครั้งที่สองได้ก็เหมือนน้ำท่วมบ้านเรานี่แหละน้ำท่วมที่เชียงรายเนี่ยพอมันเจอเข้าหนักๆพอถึงหน้าฝนทีหนึ่งคนก็หวาดผวาว่าคราวที่แล้วเนี่ยมันมาได้มันมีเส้นทางของมันอยู่เส้นทางของน้ำเนี่ยมันมีของมันอยู่ถ้ามันมาครั้งแรกได้ครั้งที่สองมันก็ตามมาได้เพราะมันมีเส้นทางมันมีแผนที่ของมันอยู่แล้วนี่อันนี้ก็เหมือนกันแล้วจะวางแผนกันยังไงจะวางแผนกันยังไงเรื่องน้ำแข็ง
13: ครับ
6: เราก็ได้ยินมาตั้งนานแล้วเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศได้ยินว่าเรื่องโลกร้อนเนี่ยทำให้มีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกร้อนทำให้ทานน้ำแข็งในขั้วโลกละลายมากขึ้นพอละลายมากขึ้นก็ไหลลงทะเลมากขึ้นพอไหลลงทะเลมากขึ้นสั่งสมกันนานๆเนี่ยแผนที่ชายฝั่งของประเทศต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือคำนวณว่าถ้าน้ำแข็งละลายแบบนี้น้ำทะเลสูงขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เมืองหรือประเทศที่อยู่ริมทะเลทั้งหลายเนี่ยน้ำจะสูงขึ้นมาขนาดไหนนี่เราได้ยินมาตั้งนานแล้วนะคุณตลาบง
13: ครับ
6: บ้านเราเองเนี่ยเขาเคยทำว่าถ้ามันสูงสุดโน่นน่ะท่วมเลยอยุธยาไปอีกเนี่ยแต่ว่าเรื่องเหล่านี้เราก็ฟังไว้มีคนเชื่อกับมีคนไม่เชื่อหรือมีคนที่เชื่อแต่ว่าโอ้โหอีกกี่ปีอะ40-50ปีเราไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ก็เหลือแต่ลูกหลานน่ะมันก็ต้องรับผิดชอบกันว่าพอถึงจุดนั้นเนี่ยรัฐบาลของประเทศต่างๆเนี่ยจะวางแผนแก้ปัญหายังไงอพยพคนยังไงอพยพเมืองยังไงอันนี้ต้องวางแผน อพยพไปแล้วถ้ามันไม่จริงอย่างที่ว่ามันท่วมไม่สูงถึงขนาดนั้นหรอกมันก็เท่ากับลงทุนฟรีแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงถึงจุดหนึ่งคนรุ่นหลังเขาจะแก้ปัญหากันเองอย่างไรนี่คือโจทย์หนึ่งของโลกนะ
13: ครับ
6: เรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยยิ่งคนทางภาคใต้ของเราเนี่ยเขาก็ลองเอาเครื่องมาทำดูซิว่าถ้าน้ำทะเลมันสูงขึ้นกี่เซนกี่เซนเนี่ยมันจะสูงมาถึงชายฝั่งตรงไหนถึงไหนแผนที่มันจะบอกเดี๋ยวนี้มันบอกได้หมดแต่จะใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้น้ำแข็งมันจะละลายเร็วกว่ามากกว่านั้นหรือมันไม่ถึงขนาดที่เป็นห่วงกันไม่มีใครยืนยันหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อมูลที่เราให้ทำให้เราตระหนักอ้าวแล้ววันนี้มันก็เกิดเหตุแบบนี้ขึ้น
13: ครับ
6: มันเป็นเขื่อนน้ำแข็ง
13: ครับ
6: ชื่อเขื่อนจีจางคุณละวงพังทลายลงมา
13: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เนปาลครั้งนี้นี่นะครับทำให้ใครที่มีบ้านพักอยู่ในร่องเขาริมทานร่องเขาเนี่ยต้องคิดหนักเลยนะครับรู้สึกเอ๊ะเลยล่ะนะครับ
6: มันบ้านเรามันยังห่างไกล
13: ครับ
6: ยังห่างไกลที่จะกังวลอันนี้มันเป็นทานน้ำแข็งไอ้บ้านเราเนี่ยอย่างมากก็เจอน้ำที่ไหลมามันก็มีทางน้ำของมันก็มีน้ำตกยังไม่ถึงขนาดต้องวิตกอย่างนั้นพักก่อนใช่ไหม
13: ครับ
6: แล้วเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาช่วงหน้าครับ
13: สักครู่ครับ
14: การให้บริการอย่างครบวงจรจาก3พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการน้ำและน้ำเสียบริษัทสนภาประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย GASCO หรือบริษัท Global Utility Service จำกัดผู้ชำนาญการด้านบริหารจัดการงานปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำระบบบำบัดน้ำเสียและสาธารณูปโภคอื่นๆเจมหรือบริษัทเจม Environmental Management จำกัดผู้ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง3บริษัทพันธมิตรมีความเชี่ยวชาญและสนับสนุนการดำเนินการระหว่างกันเพื่อให้บริการอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าในด้านการให้บริการที่ปรึกษางานทางวิศวกรรมระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพน้ำด้านสิ่งแวดล้อมและบริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.THโทร02-658-6299 GASCO, GEM และสนภาโดย SN Group
15: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
16: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
17: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
18: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
19: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับนายกรัฐมนตรียืนยันการลงพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีได้ปฏิบัติตามกฎหมายและถ้อยแถลงร่วมที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้ลงนามอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: นายกรัฐมนตรียืนยันการลงพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีได้ปฏิบัติตามกฎหมายและถ้อยแถลงร่วมที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้ลงนาม
8: นายอนุทินชาววีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาจะแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อออกหมายจับในข้อหารุกล้ำดินแดนภายหลังการเดินทางลงพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมของหน่วยงานในพื้นที่เมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการทำตามกฎหมายและยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมที่มีการลงนามโดยผู้นำของทั้งสองประเทศขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเสริมด้วยว่าหากฝ่ายกัมพูชาปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมโดยเฉพาะข้อที่ระบุว่ากำลังของฝ่ายใดอยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นก็จะนำไปสู่การลดความตึงเครียดและการหารือกันในอนาคตแต่หากไม่ปฏิบัติตามฝ่ายไทยก็ไม่มีแนวทางที่จะนำไปสู่การหารือกับฝ่ายกัมพูชาปิญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำพร้อมแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อดูแลประชาชนหากเกิดสถานการณ์วิกฤต
9: นายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคณตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยมีนางสาวติติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แปลงเพาะปลูกตามแนวพระราชดำริบ้านหนองตาจอนหมู่ที่10ซึ่งเป็นต้นแบบการเปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดี่ยวสู่เกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่หลังได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำฟื้นฟูป่าต้นน้ำและสร้างฝายปัจจุบันช่วยให้เกษตรกร315ครัวเรือนมีรายได้จากผลผลิตตลอดปีรวมกว่า64ล้านบาทต่อปีช่วงบ่ายนายณภินทร์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ครอบคลุม5จังหวัด ได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2569พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเตรียมพื้นที่แก้มลิงเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งตรวจสอบระบบเตือนภัยเสริมความมั่นคงคันกั้นน้ำเตรียมเส้นทางอพยพศูนย์พักพิงและสิ่งของช่วยเหลือเพื่อดูแลประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์วิกฤตนันทิดาทับทองสวทราชบุรีรายงาน
1: กรมการค้าภายในติดตามแนวโน้มราคาไข่ไก่และเนื้อหมูพร้อมประสานกรมปศุสัตว์บริหารผลผลิตรับมือความต้องการบริโภคภายในประเทศ
10: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแนวโน้มราคาไข่ไก่และเนื้อหมูในช่วงนี้ว่าภายหลังเกิดสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้ต้นทุนแฝงจากราคาพลังงานทั้งค่าขนส่งและโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นประกอบกับช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเป็นช่วงที่มีการปลดแม่ไก่ยืนกรงส่งผลให้ปริมาณไข่ไก่ลดลงและมีแรงกดดันต่อราคาอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในได้ประสานกรมปศุสัตว์ซึ่งมีแนวทางยืดอายุแม่ไก่ยืนกรงออกไปเพื่อรองรับผลผลิตที่ขาดทำให้ขณะนี้ราคาไข่ไก่เริ่มทรงตัวและคาดว่าแม่ไก่ชุดใหม่จะเข้ามาเสริมผลผลิตในช่วงเดือนตุลาคมส่งผลให้ราคาเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับราคาเนื้อหมูแดงที่ปรับเพิ่มขึ้นก็มีสาเหตุจากต้นทุนแฝงเช่นกันแต่คาดว่าเมื่อมีปริมาณหมูเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นราคาจะเริ่มปรับลดลงโดยปกติช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมจะมีผลผลิตหมูออกสู่ตลาดมากขึ้นทำให้ราคามีแนวโน้มลดลงตามกลไกตลาดทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีส่วนช่วยกระตุ้นการบริโภคทั้งหมูไก่และไข่พร้อมทั้งจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาดปุริมประสโสภาภาครายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
2: เชิญก่อนเลยคุณธราพงศ
1: ์ผมว่าเราเริ่มต้นด้วยคดีโกงสอบมันมี2จุดครับคุณสุภาพ
2: ครับ
1: คือจุดที่1เนี่ยที่จังหวัดศรีสะเกษจุดที่2เนี่ยจับได้ที่บางโพที่เป็นกำนันหงเฮงนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอากรณีที่ศรีสะเกษก่อนนะครับวันนี้ตำรวจปปปครับนำกำลังไปจับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางนวพรปรือปรังอายุ35ปีเป็นเจ้าหน้าที่อบต.ตองปิดอยู่ที่อำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษนะครับในข่าวเนี่ยที่มาที่ไปก็คือนางนวพรนี่ร่วมกับนายประวิตรจารุรัชกุลหรือกำนันเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยเรียกรับเงินจากผู้เสียหาย650,000บาทอ้างว่าเป็นค่าช่วยในการสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นก็จับตัวมาทีนี้มีรายงานถึงพฤติกรรมครับพฤติกรรมนี่ก็คือว่าผู้เสียหายได้รับการแนะนำให้รู้จักกับนางนวพรซึ่งทำงานอยู่ที่อบต.ตองปิดช่วงปี2566นางนวพรก็ชวนผู้เสียหายสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ้างว่ากำนันเฮงได้โควต้ามาแล้วก็ช่วยให้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการได้พอถึงกลางปี2566ผู้เสียหายกับนางนวพรก็ไปพบกับกำนันเฮงที่บ้านผู้เสียหายก็แจ้งความประสงค์ขอจองตำแหน่งนักวิชาการศึกษากลุ่มภาคกลางเขต2กำนันเฮงกับนวพรก็อ้างว่าจะต้องนำเงินไปมอบให้กับคณะกรรมการจัดสอบซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่กรุงเทพผู้เสียหายก็หลงเชื่อแล้วก็มอบเงินจำนวน 100,000 บาทเพื่อขอจองตำแหน่งไว้ก่อนแล้วก็ได้รับแจ้งว่าถ้ามีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านจะต้องจ่ายเงินที่เหลือให้ครบ 650,000 บาทจากนั้นนวพรก็เดินทางไปพบกับพ่อแม่ของผู้เสียหายที่บ้านแล้วก็ชักชวนให้ผู้เสียหายสมัครสอบครูสพท.อ้างว่าจะนำเงินไปมอบให้กับคณะกรรมการก็ทำให้พ่อของผู้เสียหายเนี่ยนำเงินนำที่ดินครับไปเป็นหลักประกันขอกู้เงินจากธนาคาร270,000 บาทพอถึงวันที่17พฤษภาคมปี67ผู้เสียหายจะฝากเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีของนวพรหลังการสอบปรากฏว่าผู้เสียหายไม่ผ่านการสอบคัดเลือกครับก็เลยมีการทวงถามเงินคืนเป็นระยะแต่ไม่ได้รับเงินต่อมาเมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครอีกครั้งนางนวพรก็ได้ให้ผู้เสียหายสมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการกลุ่มภาคกลางเขต2พร้อมให้ชำระเงินแก่กำนันเฮงเพิ่มอีก 280,000 บาทจนถึงวันที่24พฤศจิกายนปี2568ผู้เสียหายพร้อมกับสามีก็ได้เดินทางไปส่งมอบเงินจำนวนดังกล่าวที่บ้านของกำนันเฮงโดยกำนันเฮงและนางนวพรยังบอกด้วยว่าเงินจะถูกนำไปมอบให้กับคณะกรรมการจัดสอบหากชำระครบถ้วนผู้เสียหายจะมีรายชื่ออยู่ลำดับต้นๆรวมแล้วผู้เสียหายได้มอบเงินทั้งหมด3ครั้งรวมเป็นเงิน 650,000 บาทแต่ตอนหลังมีการประกาศผลสอบปรากฏว่าไม่ผ่านการคัดเลือกครับเมื่อผู้เสียหายติดตามทวงเงินคืนก็ถูกใบเบี่ยงเรื่อยมาก็เลยเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับกำนันเฮงและนางนวพรพนักงานสอบสวนของปปป ก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับแล้วก็นำไปสู่การวางแผนจับกลุ่มครั้งนี้ครับคุณป๊า
2: ส่วนตัวนายประวิตรหรือนายกเฮงหรือผู้ใหญ่เฮงเนี่ยวันนี้ก็มาโดนรวบที่คอนโดย่านบางโพถนนประชาราษฎร์สาย1บางซื่อส่วนที่การจับกลุ่มครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากเรื่องที่คุณนรพงษ์ได้รายงานไปเมื่อสักครู่คือผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็จ่ายเงิน3ครั้งรวมกันแล้ว 650,000 บาทคิดว่าจะสอบได้แต่ไม่มีรายชื่อประเด็นสำคัญก็คือว่าตอนจะอ้างจะเอาเงินเนี่ยอ้างว่าจะนำไปส่งผู้ใหญ่หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องฉะนั้นตรงนี้มันก็ชัดเจนว่าการทุจริตสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นคราวนี้ที่เรียกเงินกันในพื้นที่ต่างๆนายกอบจ.ต่างๆนายกอบต.ต่างๆเทศบาลต่างๆมีการเรียกเงินแล้วเนี่ยอ้างเหมือนกันหมดส่วนใหญ่นะ
1: ครับ
2: ว่าจะส่งไปให้ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการแต่ว่าคนพวกนี้จะเก็บไว้เองส่วนหนึ่งหรือเอาไปจ่ายบางส่วนหรือเก็บไว้เองทั้งหมดเราไม่รู้เพราะว่าผลลัพธ์มันออกมาไม่เหมือนกันถ้าเอาไปจ่ายส่วนกลางจริงก็น่าที่จะได้รับการรับเลือกหรือบรรจุสอบได้แต่นี่ไม่ได้เขาก็ไปร้องอันนี้คนละพวกกับที่เรียกว่าไปเข้าไปแก้คำตอบให้นะ
1: ครับ
2: คนพวกนี้คือไม่มีชื่อเสียเงินไปแล้วไม่มีชื่อแล้วก็อ้างว่าเอาเงินไปให้ผู้ใหญ่ให้คณะกรรมการในส่วนกลางถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็คิดดูเถอะว่าแต่ละสายที่ไหลมาจากท้องถิ่นแล้วมารวมเป็นส่วนกลางเนี่ยเงินเท่าไหร่เงินเหล่านี้ไปอยู่กับใครอันนี้เป็นโจทย์ที่คนอยากรู
1: ้ครับ
2: แล้ววันนี้การจับกลุ่มตัวนายกเฮงหรือผู้ใหญ่เฮงเนี่ยก็เกิดขึ้นโดยบิ๊กเต่าไปเองเลยนะคุณระพงศ์ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางภาพที่เห็นในโทรทัศน์คือนายประวิตรได้นำผ้าห่มสีชมพูปกปิดใบหน้าแล้วก็บอกว่าตนเนี่ยถูกปลอมแปลงไอดีไลน์แล้วยืนยันว่าไม่รู้เรื่องและไม่ได้อยู่ในกระบวนการดังกล่าวรวมถึงไม่มีการรับเงินตามที่ถูกกล่าวหาและไม่มีเส้นทางการเงินโอนบัญชีของตนส่วนที่ตำรวจจับได้เนี่ยผู้สื่อข่าวแสดงถามว่าแสดงว่ามีหลักฐานอื่นไหมคุณประวิตรบอกขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องดังกล่าวในภายหลังพร้อมยืนยันอีกครั้งว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นผู้ใหญ่ประวิตรนี่ตอนหลังก็มาลงสมัครหรือเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยนะคุณธรา
1: ครับใช่ครับ
2: ก็พรรคเพื่อไทยทีนี้เมื่อระดับนี้เจอนักข่าวก็ไปถามนายกก็บอกว่าอันนี้เป็นการย้ำว่าเป็นไปตามกฎหมายแล้วย้อนถามว่าแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการพิสูจน์เหรอว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี้ถ้าไม่เอาจริงจะมาจับคนระดับนี้เหรออันนี้นายกก็บอกว่าแปลว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังกับเรื่องการอ้างความช่วยเหลือในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 650,000 บาทนี่คนเดียวใช่ไหมคุณตุลา
1: ภ์ใช่ครับเฉพาะผู้เสียหายรายนี้แล้วครั้งแรกเนี่ยต้องเอาที่ดินของพ่อเนี่ยไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้เงินมาด้วยนะครับ รายนี้เนี่ยแล้วก็ทยอยจ่ายมาอีกไม่รู้ว่าได้เงินมาเพิ่มเติมจากไหนแต่ตอนครับ
2: ผมคิดว่าเขาต้องเชื่อว่าจะสอบได้จริงจะช่วยเหลือได้จริงไม่งั้นจะยอมเอาเงินตั้ง 650,000 บาทหรือมากกว่านั้นไปเนี่ย
1: ครับ
2: มันผิดวิสัยฉะนั้นการโชว์อะไรต่ออะไรให้เห็นว่าคุ้นเคยกับใครเงินจะเอาไปจ่ายทางไหนในการแอบอ้างเนี่ยมันต้องมีน้ำหนักที่ทำให้คนยอมจ่ายเงินเนี่ยเชื่อ
1: ครับ
2: ไม่เชื่อเขาไม่จ่ายเงินขนาดนี้วันก่อนผมก็ได้รับข้อมูลว่าไอ้ตัวเลขที่จ่ายกันถึง 750,000 800,000 ที่เป็นข่าวนั้นมันมีจริงเหรอเขาบอกมีโดยเฉพาะตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายช่างที่เขาเปิดสอบเนี่ยนะเขายอมจ่าย 800,000 เพราะว่าตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายช่างเนี่ยมีหน้าที่ไปตรวจเวลาการก่อสร้างโรงงานอาคารอะไรต่างๆเนี่ยแบบจะผ่านหรือไม่ผ่านติดขัดตรงไหนผ่านหรือไม่ผ่านจะใช้เวลานานหรือช้าเร็วแค่ไหนขึ้นอยู่กับผู้อำนวยการกองช่าง
1: ครับ
2: เป็นคนอนุมัติเป็นคนตัดสินไอ้อย่างนี้ก็แปลว่าหากินง่ายเลยคุณละผมเพราะคนเขาก็ยอมจ่ายเงินอยู่แล้วเพื่อที่จะทำธุรกิจทำโรงงานอะไรต่างๆเนี่ยเขาจึงเรียกตั้ง 800,000
1: ครับ
2: คนที่อยากเป็นเขาก็ยอมไปกู้หนี้ยืมสินมาก็ยอมเพราะอยากเป็นเพราะเป็นแล้วเห็นชัดๆเลยว่าหาผลประโยชน์ได้
1: เคยทำไร่ทำลายไปดูเนี่ยข่าวเนี้ยเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นจากกรณีแบบนี้แหละจ่ายเงินไปแล้วไม่มีรายชื
2: ่อ
1: ที่ผ่านมามันก็เป็นแบบนี้และตัวเลขที่มันสูงนี่นะครับคุณสุภาพจากที่ว่า 4,500 ล้านตอนนี้ขยับมาเป็น 9,000 ล้านแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้แหละเสียเงินไปแล้วแต่ว่าไม่มีรายชื่อติดคนกลุ่มนี้ล่ะครับเยอะเหมือนกันนะครับและก็อาจจะเยอะมากด้วยเพราะตำแหน่งที่ทางกรมหรืออะไรที่จะให้มีการสอบเนี่ยมันมีไม่กี่พันเนี่ยมันมีไม่กี่พันตำแหน่งแต่ตอนนั้นเราติดตามข่าวมีการบรรจุไปเท่าไหร่ล่ะตั้งเยอะเลยนี่นะครับ
2: ดูข่าวอื่น
1: พักก่อนดีไหม
2: อ้าวได้พักก่อนก็ได้เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดอื่นช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
3: SN Group ผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำอย่างครบวงจรในประเทศไทยและอาเซียนSN Group เกิดจากการรวมตัวของ3บริษัทผู้เชี่ยวชาญระบบน้ำได้แก่บริษัทสอนภาประเทศไทยบริษัท Global Utility Service หรือ GASCO บริษัท GEM Environmental Management หรือ GEM ซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานคุณภาพด้านการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำเพื่ออุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชน SN Group สามารถให้บริการที่ปรึกษาโครงการการออกแบบและก่อสร้างรวมไปถึงการบริหารจัดการและควบคุมระบบน้ำน้ำเสียและรีไซเคิลอีกทั้งงานบริการระบบสระว่ายน้ำและน้ำเพื่อความสวยงาม SN Group มีทีมปฏิบัติการเดินระบบและบำรุงรักษางานสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมและงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบสากล GASCOพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO, GEM และสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลัง ร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ

0: ผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต
3: ์น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วยวรรณ
4: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
3: ร่วมสนับสนุน
5: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: เรื่องคดีหัวสวก็ว่ากันไปว่าตกลงกกต.จะสรุปส่งเรื่องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งแบบไหนยังไงแต่วันนี้ข่าวจากกกต.มุมนี้ก็โผล่มาคือสำนักงานกกต.ออกเปิดเผยออกมาว่าจากการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัครรับเลือกเป็นสว.ผู้สมัครรับเลือกนะ
5: ครับ
6: พบว่าผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังมาสมัครรับเลือกจึงเสนอเรื่องให้กกต.พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็อ้างไปว่าที่ประชุมกกต.เมื่อวันที่19พฤษภาคม69เนี่ยมีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา74แห่งพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญจำนวนทั้งหมด 1,605 รายแล้วก็เท้าความต่อไปอีกว่าที่ประชุมกกต.ครั้งที่5ปี69เมื่อวันที่4มิถุนาเนี่ยมีมติให้ดำเนินคดีอาญาเพิ่มเติม162รายรวมทั้งสิ้น 1,767 รายทีนี้กฎหมายเขาเขียนไว้ว่าผู้ใดที่รู้ว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกไม่ว่าจะด้วยเหตุใดแต่ยังสมัครรับเลือกต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา20ปีทีนี้ภายหลังกกต.มีมติสำนักงานกกต.ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานกฎหมายคดีดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนส่งต่อให้สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนและอำนาจหน้าที่กฎหมายต่อไปทั้งนี้มติของกกต.เป็นการให้ดำเนินคดีอาญาตามกระบวนการส่วนบุคคลดังกล่าวจะมีความผิดหรือไม่ยังต้องผ่านการสอบสวนและการพิจารณาของศาลต่อไปอันนี้อย่างงอันนี้คือผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติแต่ว่ายังไปสมัครเขาก็ต้องโดนแบบนี้ไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่วางโทษไว้แรงๆเนี่ยพวกที่รู้ว่าตัวเองขาดคุณสมบัติก็ยังไปมั่วๆไปสมัครให้กกต.เวียนหัวในภายหลังเนี่ยเขาถึงวางโทษไว้แรงฉะนั้น 1,000

0: 767รายเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ได้เป็นนะคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: ไม่ได้ผ่านการไม่ได้รับเลือกแต่ว่าก็เจอข้อหานี้เขารวมกันแล้วตั้งเยอะแยะเลยอ้าวดูข่าวอื่น
1: ดูข่าวเรื่องกรณีหัวทีนี้วันนี้เนี่ยสว.ตัวจริงพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์เขาแถลงข่าวตั้งคำถามกับคุณผลิตวัชรศิลป์กับคุณยิ่งคีบอัชชานนท์ครับประเด็นที่เอาข้อมูลมาเผยแพร่ต่อสังคมนี่นะครับคุณพิสิทธิ์บอกว่าข้อมูลที่ว่านี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ถูกนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณะก่อนกระบวนการจะเสร็จสิ้นซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดความลับในสำนวนและแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมก็ขอตั้งคำถามว่าทำไมจึงไม่ปล่อยให้กระบวนการให้เสร็จสิ้นก่อนดังนั้นคุณผลิตก็ช่วยตอบด้วยว่าถ้าข้อมูลที่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วเอามากล่าวหาเป็นเรื่องที่น่าพิจารณาว่าเหตุใดจึงไม่รอให้กระบวนการแล้วเสร็จก่อนค่อยเอามาเปิดเผยมีวัตถุประสงค์ยังไงในการเผยแพร่และต้องการผลลัพธ์ทางการเมืองหรือผลประโยชน์ใดๆของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือไม่การที่กกต.มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากกว่า1ชุดคือมีทั้งอนุกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่26กับชุดที่36ก็ได้เห็นความเห็นของอนุกรรมการทั้ง2ชุดซึ่งมีความแตกต่างกันถามว่าท่านทราบได้ยังไงว่าข้อมูลทั้ง2ชุดเป็นยังไงเพราะเราซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหามีการขอข้อมูลเอกสารแต่ทางกกต.และกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ไม่ได้ให้ข้อมูลก็อยากถามนายผลิตว่าได้ข้อมูลมาอย่างไรนี่ทางสว.พิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ส่วนประเด็นที่ว่ามีข่าวว่าสว.กลุ่มหนึ่งไปนัดรับประทานอาหารร่วมกันเมื่อวานเนี่ยที่ร้านอาหารย่านพระราม7เพื่อฉลองพอรู้ว่ารอดจากคดีหัวสว.เนี่ยอันนี้ผมก็เห็นทนายอันโพสต์เหมือนกันนะอันนี้เนี่ยพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรสว.บอกเป็นการเข้าใจผิดไม่มีอะไรเลยเป็นเรื่องของกรรมาธิการที่ไปดูแลเจ้าหน้าที่แค่นั้นเองให้ไปถามข้อเท็จจริงจากทางเจ้าหน้าที่ได้เลยไม่เกี่ยวกันเลยนะครับทีนี้มาถึงประเด็นของคุณผลิตเรื่องที่ว่าเขาจะมีการจัดกิจกรรมผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนพบประชาชนในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบแล้วก็จองไว้ที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์ในวันที่29สิงหาคมนั้นนะครับคุณผลิตบอกว่าได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รัฐสภาเมื่อเช้าเนี่ยว่าทางโรงแรมภูแมนซึ่งได้ประสานขอใช้พื้นที่จัดงานเสวนาเนี่ยแต่กลับเปลี่ยนการตัดสินใจแจ้งขอให้เราเลื่อนหรือไม่จัดงานที่โรงแรมภูแมนในวันที่29แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าความจริงตนก็ได้มีการประสานจองห้องประชุมที่รัฐสภาเป็นแผนสำรองไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วดังนั้นยังจัดกิจกรรมผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนสถานที่เท่านั้นมาเป็นสภาแทนนักข่าวเขาถามว่ากังวลไหมที่คนอาจจะคิดว่าเป็นเกมการเมืองเพราะรู้อยู่แล้วว่าอาจจะจัดไม่ได้เนี่ยคุณผลิตก็ตอบว่าการคิดที่จะจัดเวทีผู้นำฝ่ายค้านที่โรงแรมภูแมนซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่คิดว่าทุกคนรู้ว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นสถานที่ซุ่มทำโพยแห่งหนึ่งตนก็ได้รับการยืนยันจากโรงแรมว่าจัดได้ถึงได้ประชาสัมพันธ์งานไปในนี่ทางคุณผลิตทีนี้เพื่อความเป็นธรรมมาดูคำแถลงของทางโรงแรมภูแมนบ้างครับออกเป็นแถลงการมาครับในแถลงการเนี่ยระบุว่า ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงกรณีตัดสินใจยกเลิกการใช้สถานที่จัดงานสัมมนาของเวทีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเดิมกำหนดจัดวันเสาร์ที่29สิงหาคมว่าก่อนหน้านี้ได้รับข้อมูลและการยืนยันว่างานดังกล่าวเป็นการประชุมของหน่วยงานภาครัฐตามปกติอย่างไรก็ตามในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมางานได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและสาธารณชนจำนวนมากประกอบกับมีข้อมูลและบริบทที่ปรากฏต่อสาธารณะซึ่งอาจทำให้ลักษณะของงานถูกเข้าใจหรือถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองขณะเดียวกันในช่วงวันจัดงานโรงแรมมีอัตราการเข้าพักสูงและมีแขกกับลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญสูงสุดและความมั่นคงและความปลอดภัยกับผู้เข้าพักและผู้บริการหลังการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วจึงมีความจำเป็นต้องตัดสินใจไม่ดำเนินการจัดงานดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าการตัดสินใจครั้งนี้คำนึงถึงความมั่นคงและความปลอดภัยเป็นสำคัญไม่มีเจตนาหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากเหตุผลดังกล่าวนี่คำชี้แจงจากโรงแรมผู้แมนครับคุณธิปัต
0: ไอ้เราก็งงๆนะเรื่องที่บอกว่าข้อมูลหลักฐานเนี่ยเอามาจากไหนให้โชว์ออกมาทีนี้พอฝ่ายที่เอามาโชว์พอโชว์ออกมาก็โดนข้อหาว่ามันเป็นเอกสารราชการใครเอามาเผยแพร่นี่ก็มีความผิดอ้าวเจอเข้าไปอีกดอกนึงคุณสุรพงษ์เออเจอทั้งขึ้นทั้งลงฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องหัวสวเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งที่มันควรจะจบลงโดยกกต.จังหวัดจะเอายังไงไม่งั้นแล้วมันก็จะมีแรงกดดันกันอยู่อย่างนี้ฝ่ายค้านเขาก็ต้องการโชว์ให้คนได้เห็นข้อมูลว่านี่ข้อมูลที่เผยแพร่เป็นอย่างนี้แล้วยังไม่มีในสำนวนอีกเหรอถ้าไม่มีในสำนวนก็ส่งไปไม่ได้มันต้องอยู่ในสำนวนเอาแล้วถ้าในสำนวนไม่มีข้อมูลที่คุณพฤทธิ์ก็ดีใครต่อใครคุณยิ่งชีพก็ดีออกมาเผยแพร่ข้อมูลก็แปลว่าก็ไม่ได้รับการพิจารณาส่งไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วโดยสามัญสำนึกเนี่ยเราคิดเราตามประสาชาวบ้านว่าถึงจะไม่มีในสำนวนสอบสวนของกกต.ในชั้นแรกแต่ว่ามามีข้อมูลที่เปิดเผยได้ในตอนหลังเสริมเข้ามาก็ควรที่จะเอาข้อมูลที่มันเพิ่มเติมเข้ามาที่หลังที่เป็นข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยน่าจะบวกเข้าไปให้ศาลวินิจฉัยด้วยนะนี่เราคิดกันอย่างนี้นะคุณนราพงศ
1: ์ครับ
0: แต่เราไม่รู้ว่าในทางกฎหมายจะเป็นยังไงมีเรื่องอัวสว
1: ครับ
0: ก็ไม่แน่ว่าภายในสิ้นเดือนนี้กกต.จะส่งสารได้ไหมแต่ว่าเท่าที่คุยกันมาก็คือภายในสิ้นเดือนนี้มันจะมีเรื่องสองเรื่องที่จะปรากฏก็คือ1การถอดถอนรายชื่อของคนที่สอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นที่ทุจริตแล้วมีการจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อแลกกับการแก้ไขข้อสอบเขาต้องให้ปลดออกมีคำสั่งให้ออกปลดมีคำสั่งปลดออกเนี่ยภายในวันที่31สิงหานี่เหลือเวลาไม่กี่วันว่าจะเป็นไปตามนี้ไหมกับเรื่องที่สองเนี่ยก็มีข่าวก่อนหน้านี้ว่ากกต.จะส่งเรื่องส่งสำนวนไปถึงศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งภายในวันที่31สิงหาเหมือนกันแต่พอมาถึงวันนี้แล้วไม่แน่ใจซะแล้วคุณตุลาพงศ์
1: ครับ ท่านรองประธานสภาประธานวุฒิสภาพลเอกเกรียงไกรศรีรักนักข่าวเขาถามวันนี้ท่านก็บอกว่าทุกคนก็ต้องยอมรับในกติกายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นคำตัดสินตามที่กกต.ดำเนินการลงมาไม่ว่าจะยังไงเมื่อมีการพิจารณาแล้วไต่สวนเสร็จแล้วตัดสินแล้วพวกเราก็ยอมรับนะบิ๊กเตียงครับคุณตบะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อ้าวพักเสกทีกลับมาช่วงสุดท้าย
1: สักครู่ครับ
0: พักก่อน
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
6: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต
7: ์ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
8: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
7: SN Group คืออะไรเหรอ
8: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
7: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี
8: ้ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
7: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
8: โทรเลยนี่เบอร์026586299
9: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
10: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่เฟซบุ๊กกรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
11: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
5: ร่วมสนับสนุน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: อ้าวเริ่มก่อนเลยคุณธนาผม
1: เรื่องนักเรียนมีพฤติกรรมโพสต์หรือว่าลงข้อความในโซเชียลข่มขู่โรงเรียนนี้นะครับวันนี้มาใหม่อีก2ข่าว2จังหวัดครับ1ที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีการโพสต์ของนักเรียนชายม.3 อายุ15ปีโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอสมเด็จโพสต์ข้อความข่มขู่ครูให้ระวังแล้วก็เอารูปปืนรูปคลิปกำลังซ้อมยิงปืนขึ้นมาประกอบด้วยครับทางโรงเรียนก็ประสานกับทางตำรวจตำรวจสภ.สมเด็จก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปที่โรงเรียนไม่เจอไปเจออยู่บ้านเพื่อนครับแล้วก็ไปค้นอาวุธปืนที่บอกว่าเอาไปฝังดินไว้เป็นปืนลูกซองไทยประดิษฐ์แล้วก็มีปลอกกระสุนเบอร์12ที่ยิงไปแล้วด้วยนักเรียนคนนี้บอกว่า ซื้อปืนมาจากเพื่อนในโลกออนไลน์ราคา 3,000 บาทตำรวจก็ได้แจ้งข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ส่งตัวไปดำเนินการไปดำเนินคดีที่โรงพักให้ทีมสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำมีรายที่1ที่กาฬสินธุ์รายที่2ที่หนองคายครับรายนี้เป็นผู้หญิงครับมีการโพสต์ในกลุ่มไลน์ทำนองที่ว่าขู่ว่าจะกราดยิงในโรงเรียนท่าบ่อนะครับในอำเภอท่าบ่อตำรวจก็ไปดำเนินการแล้วก็ไปเอาตัวมาสอบปากคำผู้หญิงคนนี้เด็กคนนี้อ้างว่าเป็นผู้โพสต์ข้อความจริงในกลุ่มไลน์กลุ่มนี้มีสมาชิกอยู่ตั้ง144คนครับแล้วบอกว่าทำไปเพราะความคึกขนองต้องการหยอกล้อเล่นในกลุ่มไลน์ไม่มีเจตนาที่จะก่อเหตุจริงแต่อย่างใดภาพอาวุธปืนพกสั้นที่ปรากฏในภาพนั้นก็ไม่ใช่ปืนจริงแต่เป็นภาพที่สร้างขึ้นมาจาก AI นี่คือถ้าไม่ทำอะไรอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานนี้คุณสุภาพมันก็จะเกิดการเอาอย่างคึกขนองขึ้นมาหรือใครเป็นอะไรขึ้นมาอกหักขึ้นมาก็โพสต์ขึ้นมาแบบนี้นี่ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่บริหารสถานการณ์ยากมากเพราะเป็นเด็กและเยาวชนถ้าไปทำอะไรไปตั้งข้อหาตกเป็นผู้ต้องหามีคดีติดตัวมันเป็นปัญหากับประวัติของเด็กซึ่งไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าไม่ตั้งข้อหาไม่ทำอะไรเลยมันก็ยิ่งคึกขนองกันไปใหญ่มีลัทธิเอาอย่างทีนี้ถ้าเรื่องมันถึงตำรวจถ้ามีการแจ้งความกันตำรวจก็ต้องดำเนินคดีดำเนินคดีก็ต้องตั้งเป็นคดีตั้งเป็นคดีก็ตั้งข้อหาตั้งข้อหาก็ต้องดำเนินคดีไปตามขั้นตอนเด็กซึ่งไม่ควรจะต้องมาดำเนินคดีก็มาถูกดำเนินคดีอันนี้ผมว่าตำรวจเขาก็หนักใจครูก็หนักใจทีนี้ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างอย่างที่ว่ามันก็เอาอย่างกันไปเรื่อยๆพ่อแม่ก็ไม่รู้จะห้ามลูกยังไงแต่ผมคิดว่า 2-3 กรณีที่เกิดขึ้นพอเป็นข่าวขึ้นมาว่าจะถูกเอาเรื่องเนี่ยมันคงลองดูนะอาจจะไม่มีเพิ่มแล้วล่ะเพราะว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีตรงโน้นตรงนี้โดยไม่ได้นัดหมายแต่ว่าพอเป็นข่าวขึ้นมาอย่างนี้ดูกันอีกทีหนึ่งหรือว่าพอเป็นข่าวแล้วยิ่งหนักเข้าไปอีกก็คือโพสต์กันแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตำรวจกับครูบาอาจารย์จะดำเนินการยังไงกับเด็กเหล่านี้เพราะว่าการโพสต์เข้าไปในกลุ่มออนไลน์แบบนี้มันจับได้อยู่แล้วคุณตะลาพงศ
1: ์ครับ
0: มันจับได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะทำยังไงที่จะยับยั้งไม่ให้เด็กทำกันต่อถ้ายับยั้งโดยการดำเนินคดีมันก็มีประวัติที่ไม่ดีกับเด็กและเยาวชนแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยมันก็เกิดพฤติกรรมเรียนแบบเอาอย่างกันทีนี้จะบริหารสถานการณ์แบบนี้ยังไงก็ต้องไปคิดกันดูสหวิชาชีพทั้งหลายที่ตั้งขึ้นมาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเนี่ยว่าเมื่อเกิดกรณีเกี่ยวกับเด็กๆแล้วเนี่ยจะต้องเข้าไปดำเนินการอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดความเหมาะสมว่าอย่างนั้นเถอะดูข่าวอื่น
1: วันนี้มีภาพข่าวที่หนังสือพิมพ์แนวการเมืองน่าจะเอาไปลงพรุ่งนี้ครับคือเป็นภาพที่นายกอนุทินเนี่ยเดินลงมาจากตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อที่จะเดินทางกลับจังหวะที่จะออกไปนี่นะครับคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ก้มไหว้ย่อครับ คือไหว้แต่ว่าย่อตัวลงนั่นนะครับนายกก็ได้จับแขนให้ลุกขึ้นนะฮะก็เลยนักข่าวตั้งข้อสังเกตว่าภาพนี้เกิดขึ้นหลังการประชุมครม.ที่มีมติเห็นชอบเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย20ตำแหน่งแต่ว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคุณอันสิทธิ์อาจถูกโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งในกระทรวงอื่นหลังมีกลุ่มการเมืองบ้านใหญ่พยายามผลักดันบุคคลอื่นมารับตำแหน่งแทนอย่างไรก็ตามการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้นายอันสิทธิ์ยังคงดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเหมือนเดิมเนี่ยเขาบรรยายอย่างนี้คุณเจ้าบ่าว
0: เลยคือคนไทยเนี่ยอาการมันมีหลายแบบไหว้แบบทั่วไปไหว้แบบค้อมน้อมตัวลงมาไหว้แบบเหมือนจะคุกเข่าลงไปด้วยเนี่ยไม่เหมือนกันนะฝรั่งนี่ไม่มีอะไรมากเลยคุณธราบอกจะแขนอย่างเดียวจับมือยืนตรงๆแล้วก็จับมือกันอย่างชนิดที่ว่าขอบคุณเป็นกรณีพิเศษก็อาจจะจับมือแล้วเอามืออีกมือนึงประกบแต่ของไทยเนี่ยมันมีลักษณะหลายแบบไหว้เฉยๆไหว้แบบโน้มตัวไหว้แบบโน้มหัวก้มหัวลงไปสุดๆก้มหัวอย่างเดียวไม่พอต้องย่อเข่าด้วยเนี่ยมันมีสัญลักษณ์อะไรเยอะนะท่าทีของคนไทยเนี่ยที่สื่อออกมาอันนี้ของปลัดนี่ถ้าดูแล้วก็ถือว่าสุดๆละคือขอบคุณอย่างสุดๆเรื่องอะไรยังไงไม่รู้แต่ว่าแสดงออกถึงขอบคุณอย่างสุดๆแล้วก็ต่อหน้ากล้องต่อหน้าสื่อมวลชนด้วยปกติเวลาจะแสดงอาการขอบคุณแบบนอบน้อมเป็นพิเศษเนี่ยเขาจะทำกันในที่ลับๆหมายถึงในห้องที่ไม่มีคนอยู่มากอาจจะคุกเข่าลงแล้วก็ไหว้ตรงตักเลยก็มีอันนั้นก็อีกอาการหนึ่งแต่ว่านั่นส่วนใหญ่จะไม่ทำกันประเจิดประเจ้อแต่จะทำกันแบบนี้เยอะระหว่างข้าราชการกับรัฐมนตรีหรือข้าราชการกับนายกรัฐมนตรีเวลาอยู่รับหลังคนเนี่ยเราจะเห็นอาการแบบนี้เยอะก็ไม่ได้เสียหายอะไรคุณธราพงศ์เป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือและขอบคุณอย่างที่สุด วันนี้แม่ทัพภาค4พลโทนรทิพย์โพยนอกพูดถึงสถานการณ์ชายแดนใต้บอกว่าการทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาไม่สามารถมองเพียงมิติใดมิติหนึ่งต้องพิจารณาสถานการณ์อย่างรอบด้านให้ครบทุกมิติและอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในฐานะแม่ทัพผมยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำเป็นต้องมองสถานการณ์ให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงการเมืองยาเสพติดการค้าของหนีภาษีการลักลอบขนสินค้าอาชญากรรมเศรษฐกิจสังคมตลอดจนปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกปัจจัยล้วนมีความเชื่อมโยงและส่งผลต่อสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงและความปลอดภัยประชาชนดังนั้นทุกเรื่องจึงได้รับการติดตามตรวจสอบและแก้ไขอย่างจริงจังตรงจุดและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงของพื้นที่นี่แม่ทัพว่าแล้วก็พูดถึงว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการมองภาพรวมให้ครบถ้วนไม่ละเลยปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและใช้ข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐานคือตอนหลังๆเนี่ยมักจะใช้ว่ายึดประชาชนเป็นศูนย์กลางคือไม่รู้แปลว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นคำพูดที่เท่ๆดีในแวดวงการศึกษาก็จะใช้คำว่ายึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางเวลาจะแก้ไขปัญหาการศึกษานะทีนี้เวลาแก้ปัญหาให้ประชาชนยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางฟังดูเหมือนกับว่าให้ความสำคัญกับประชาชนอย่างเต็มที่แต่จริงๆแล้วเนี่ยประชาชนได้รับการปฏิบัติแบบนั้นหรือเปล่าแต่ว่า มันเท่ดีคุณธนา
1: พ
0: งศ์ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
1: ครับเอามีข้อมูลจากทางกรมชลประทานมากรมชลเฝ้าระวังฝนเพิ่มระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนครับอธิบดีกรมชลประทานคุณวิทยาแก้วมีบอกว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะของกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าช่วงวันที่2สิงหาคมถึง29สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจึงได้กำชับหน่วยงานชลประทานทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมประมาณ249,500ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 65% ของความจุอ่างรวมกันยังรองรับน้ำได้อีก 27,100 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาสามารถรองรับน้ำได้อีก 9,688 ล้านลูกบาศก์เมตรครับเรื่องที่2กรมชลประทานเปิด3เวทีปัดฉิมนิเทศพัฒนาชลประทานปากพนังระโนดแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมกรมชลประทานเขาจัดประชุมปัดฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่างและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนดกระแสสินจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลาจัดมาตั้งแต่วันที่25สิงหาคมจนถึงวันนี้ครับ27สิงหาคม3เวทีเพื่อเผยแพร่การศึกษาและฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนครับนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟแล้วเรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
12: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
3: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

เด็ดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์พระสุปดีที่27สิงหาคม2569วันนี้เนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมีภารกิจนะครับในการไปตรวจเยี่ยมนะครับในส่วนของตรวจจะเรียกว่าตรวจเยี่ยมก็ไม่เชิงนะเป็นเรื่องของการตรวจความพร้อมรบนะครับของเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจในอ่าวไทยกองทัพเรือนะครับโดยที่ทางพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเนี่ยบอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเนี่ยได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินลงจอดบนเรือหลวงจักรีเพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนและก็สนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หรือว่าหาดยาวที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับเพื่อรับทราบการเตรียมกำลังและก็ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายผู้บัญชาการฐานเรือที่กำหนดให้ในปีนี้เนี่ยนะครับ2026เป็นปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพเรือทั้งด้านองค์บุคคลองค์วัตถุและก็องค์ยุทธวิธีรวมไปถึงการบูรณาการกำลังทางเรือกำลังทางอากาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินหน่วยสงครามพิเศษทางเรือและก็ระบบบัญชาการควบคุมให้สามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกันได้อย่างสอดประสานแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรนะครับรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และก็แนวความคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและก็การสาธิตการใช้ยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเนี่ยนะครับการฝึกดังกล่าวนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแนวคิดในการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรในลักษณะของ UXV Carrier นะครับเพื่อเป็นฐานบัญชาการควบคุมและก็สนับสนุนการปฏิบัติการของระบบไร้คนขับในหลายมิติทั้งการลาดตระเวนเฝ้าตรวจค้นหาและก็ชี้เป้าช่วยเพิ่มระยะและก็ความต่อเนื่องในการปฏิบัติการลดความเสี่ยงต่อกำลังพลและก็เสริมประสิทธิภาพให้แก่กำลังรบหลักของกองทัพเรือนะครับซึ่งระบบไร้คนขับบางส่วนที่นำมาใช้ในการฝึกครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นผลงานวิจัยและก็พัฒนาของนักวิจัยกองทัพเรือซึ่งได้นำเอาองค์ความรู้และก็ประสบการณ์จากปฏิบัติงานจริงเนี่ยมาพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการทางยุทธการการทดลองใช้งานในสภาพการฝึกจริงแล้วก็นำไปสู่การปรับปรุงต่อยอดระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองนะครับสำหรับเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงและก็หนึ่งในกำลังรบหลักของกองทัพเรือเนี่ยก็ได้เข้าร่วมในการฝึกครั้งนี้อย่างเต็มภารกิจนะครับเพื่อแสดงขีดความสามารถด้านการตรวจการการพิสูจน์ทราบและก็โจมตีเป้าหมายการบัญชาการควบคุมตลอดจนการปฏิบัติการร่วมกับเรืออากาศยานและก็หน่วยกำลังอื่นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการฝึกก็ยังสะท้อนให้เห็นบทบาทสำคัญของเรือฟริเกตสมรรถนะสูงในแกนหลักของกองทัพเรือนะครับทั้งด้านการป้องกันทางอากาศยานการต่อต้านเรือผิวน้ำและก็เรือดำน้ำการเชื่อมโยงข้อมูลและก็การควบคุมการปฏิบัติการทางทะเลอย่างไรก็ตามเนี่ยปัจจุบันกองทัพเรือมีเรือฟริเกตสมรรถนะสูงในระดับดังกล่าวเนี่ยจำนวนจำกัดขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านและก็ประเทศต่างในภูมิภาคเนี่ยกำลังพัฒนากำลังทางเรือและก็เทคโนโลยีทางทหารอย่างก้าวกระโดดนะครับดังนั้นเนี่ยทางกองทัพเรือจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถด้วยการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้มีกำลังเพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจการหมุนเวียนซ่อมบำรุงและก็การดำรงความพร้อมอย่างต่อเนื่องรวมถึงการรักษาสมดุลทางยุทธศาสตร์ปกป้องอธิปไตยและก็คุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับทางนายกรัฐมนตรีและคณะยังได้ตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สำหรับการบรรเทาสาธารณภัยขนาดใหญ่หรือว่า Incident Command Center นะครับ ICC หน้าสนามฝึกของกองทัพเรือหมายเลข15แล้วก็ชมการสาธิตความพร้อมของยุทโธปกรณ์และการบูรณาการระหว่างหน่วยนะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นขีดความสามารถของกองทัพเรือเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในการป้องกันประเทศการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแล้วก็การช่วยเหลือประชาชน
เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือว่าสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับซึ่งการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มุ่งแสดงเพียงความพร้อมของเรืออากาศยานหรือว่าระบบอาวุธแต่ละประเภทนะครับแต่ว่ายังเป็นการแสดงความพร้อมของกองทัพเรือทั้งระบบตั้งแต่การรับรู้สถานการณ์การบัญชาการและก็การควบคุมการใช้กำลังการส่งกำลังบำรุงนะครับไปจนถึงการช่วยเหลือประชาชนความพร้อมรบนะครับซึ่งไม่ได้หมายถึงการรอให้เกิดสถานการณ์แต่ว่าคือการเตรียมคนเตรียมยุทธปกรณ์แล้วก็เตรียมระบบควบคุมบังคับบัญชาเนี่ยให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเมื่อประเทศแล้วก็ประชาชนต้องการอันนี้เป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีสำหรับวันนี้นะครับความเคลื่อนไหวในทางการเมืองที่น่าสนใจเนี่ยนะครับถ้าไม่มีเอกสารชี้แจงนะครับเอกสารข่าวชี้แจงมาจากทางสำนักงานกกต.เนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับถ้าตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีประเด็นที่ว่าทางกกต.เนี่ยจะพิจารณานะครับแล้วก็ลงมติเรื่องของคดีหัวเลือกสว.แต่ว่านะครับเมื่อทางสำนักงานกกต.ชี้แจงบอกว่าวันพรุ่งนี้ยังไม่เกิดแต่ว่าก็ถือว่าใกล้เข้ามาทุกขณะแหละนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยทางด้านของประธานกกต.นายณรงค์ตันวารินเองเนี่ยก็ได้ยืนยันนะครับว่าคดีนี้เนี่ยจะมีบทสรุปภายในสิ้นเดือนนี้ภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับอ่ะทีนี้ก็ไปดูทางฝากฝั่งของสว.นะครับสมาชิกวุฒิสภากันบ้างพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1นะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับในประเด็นนี้เนี่ยนะครับว่ากกต.เนี่ยใกล้ที่จะลงมติคดีหัวเลือกสว.แล้วนั่นเนี่ยก็เป็นไปตามที่ตนได้บอกอยู่เป็นประจำว่าทุกคนยอมรับในกติกาทุกคนยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคำสัตย์ตัดสินตามที่กกต.จะดำเนินการลงมาเนี่ยไม่ว่าจะวันใดก็แล้วแต่เมื่อมีการพิจารณาแล้วเสร็จไต่สวนแล้วเสร็จและตัดสินแล้วเสร็จเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องคดีดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับพลเอกเกรียงไกรบอกว่าไม่เป็นไรนะครับเป็นหน้าที่และบทบาทของฝ่ายค้านแต่ว่าอย่าก้าวล้ำและก้าวล่วงในสิทธิ์ของกันแค่นั้นเองนะครับขอให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะครับวันนี้เองที่รัฐสภาเนี่ยนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สว.นะครับได้แถลงกรณีรายงานการสอบสวนการเลือกสว.หลุดเผยแพร่ต่อสาธารณะนะครับว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนและนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์เนี่ยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลโดยระบุว่าเพื่อประโยชน์ต่อสังคมที่เกี่ยวกับคดีของสว.นะครับวันนี้เนี่ยต้องตามคำถามกลับไปยังนายพฤทธิ์และก็นายยิ่งชีพเรื่องความถูกต้องของข้อมูลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลที่ถูกเปิดเผยต่อสังคมเนี่ยมั่นใจได้ยังไงว่าเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่การจับแพะชนแกะตามที่นำมากล่าวอ้างนะครับหลายส่วนเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลการเผยแพร่ต่อสาธารณะเข้าข่ายการละเมิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA หรือเปล่านะครับและหากนำข้อมูลที่คาดเคลื่อนไม่เป็นความจริงการเผยแพร่ข้อมูลอาจสุ่มเสี่ยงที่จะมีความผิดฐานนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับรวมถึง บรรดาด้วยความผิดหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญานะครับซึ่งตนเนี่ยขอถามนายพฤทธิ์และนายยิ่งชีพว่าข้อมูลที่นำมาเปิดเผยเนี่ยมีความน่าเชื่อถือถูกต้องและอ้างอิงที่มาได้หรือไม่นะครับนอกจากนี้เนี่ยข้อมูลดังกล่าวเนี่ย ยังไม่ทราบด้วยว่าเป็นจริงหรือไม่แต่ถูกนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณะก่อนกระบวนการจะเสร็จสิ้นซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดความลับในสำนวนและก็การแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมจึงตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงไม่ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายให้แล้วเสร็จก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยนายพฤทธิ์ช่วยตอบด้วยว่าหากข้อมูลที่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่แต่ว่าได้นำมากล่าวหาเป็นเรื่องที่น่าพิจารณาว่าเหตุใดจึงไม่รอให้กระบวนการแล้วเสร็จก่อนค่อยออกมาเปิดเผยมีวัตถุประสงค์เจตนายังไงในการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็ต้องการผลลัพธ์ทางการเมืองหรือเพื่อประโยชน์ใดๆของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือไม่นะครับการที่กกต.มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากกว่า1ชุดคือคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุด26กับชุดที่36ซึ่งความเห็นของอนุกรรมการทั้ง2ชุดแตกต่างกันถามว่าทราบได้ยังไงว่าข้อมูลทั้ง2ชุดเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเป็นการถูกสว.เนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหามีการขอข้อมูลเอกสารไปแต่กกต.และ DSI เนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูล
ูลนะครับจึงอยากจะถามนายภริศว่าได้ข้อมูลมายังไงนะครับเลือกที่จะพูดสิ่งที่เชื่อหรือสิ่งที่อยากให้เป็นหรือไม่นะครับแล้วก็ตั้งคำถามว่ามีการแอบแฝงเรื่องวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือเปล่าเพราะว่าทั้งสองคนที่มีการชี้นำมีความพยายามกดดันองค์กรอิสระที่มีดุลพินิจและความชอบตามกฎหมายอยู่แล้วในการทำงานเนี่ยเป็นการกระทำและกล่าวอ้างในลักษณะสารเตี้ยล่าแม่มดบนสื่อออนไลน์ทำให้สวหรือว่าบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยถูกตัดสินไปแล้วล่วงหน้านะครับจึงถามว่าการเปิดประเด็นแบบนี้ทำไปเพื่อประโยชน์สาธารณะจริงหรือไม่มีเจตนาแอบแฝงเพื่อประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเปล่านะครับส่วนการที่นายยิ่งชีพโพสต์ว่าไม่ชอบฉายาพลีชีพแต่การที่นายยิ่งชีพพยายามดูถูกด้อยค่าสวอย่างต่อเนื่องเนี่ยคงต้องถามถึงใจเขาจ๋าสาธารณะจริงหรือไม่มีเจตนาแอบแฝงเพื่อประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเปล่านะครับส่วนการที่นายยิ่งชีพโพสต์ว่าไม่ชอบฉายาพลีชีพแต่การที่นายยิ่งชีพพยายามดูถูกด้อยค่าสวอย่างต่อเนื่องเนี่ยคงต้องถามถึงใจเขาใจเรื่อยนะครับซึ่งสวเนี่ยก็เฮฮาสนุกสนานกันได้ทุกวันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องฉลองอะไรนะครับก็มีความสุขตามประสาส่วนกระแสข่าวที่ว่ากกต.จะชี้มูลความผิดเฉพาะสวบางคนอันนี้ตนไม่ขอก้าวก่ายเป็นเรื่องของกกต.นะครับส่วนกลุ่มสวได้พูดคุยกันเรื่องนี้หรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของแต่ละคนตนไม่เกี่ยวนะครับทำงานอย่างเดียวขณะที่นายพิสิทธิ์เนี่ยก็บอกด้วยว่าไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้ไปร่วมนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของทางด้านของสว.แต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะครับอย่างไรก็ตามแต่วันนี้เนี่ยนะครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานที่ประชุมวาระพิจารณากระทู้ถามสดของนายภริศ วัชรศิลป์เนี่ยนะครับเรื่องข้อกล่าวหาการทุจริตของนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับถามนายณพินทร แต่นายณพินทร เนี่ยติดภารกิจขอเลื่อนการตอบกระทู้นะครับซึ่งนายภริศบอกว่าในสมัยประชุมที่แล้วเนี่ยนายโสพลเนี่ยก็เคยกำชับว่าต้องการให้รัฐบาลและรัฐมนตรีทุกคนรับผิดชอบต่อสภาแต่เปิดประชุมสภามาแค่สัปดาห์แรกกระทู้แรกของฝ่ายค้านรัฐมนตรีก็เทไม่มาตอบกระทู้แล้วนะครับสิ่งที่น่าผิดหวังก็คือตนได้รับหนังสือชี้แจงสาเหตุที่นายณพินทร ไม่สามารถมาตอบกระทู้ได้โดยอ้างว่าติดภารกิจตรวจราชการที่จังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งตนเห็นว่ามีความสำคัญแต่ว่าในเมื่อรัฐมนตรีทุกคนรู้อยู่แล้วว่าช่วงเช้าวันพฤหัสบดีเนี่ยมีการถามกระทู้สดนะครับก็ควรบริหารจัดการตารางงานให้อยู่ในกรุงเทพในห้วงเวลานี้นะครับคิดว่าข้อกล่าวอ้างนี้ฟังไม่ขึ้นเพราะว่าในข้อบังคับที่151เนี่ยระบุว่ามีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับสาเหตุต่อมาที่ทำให้ตนผิดหวังก็คือคำแนะนำตามคำแนะนำของนายโสพลเนี่ยวิป2ฝ่ายได้ประสานกันมาตลอดซึ่งตนได้แจ้งวิปรัฐบาลว่าตนมีความประสงค์จะถามนายณพินทร วันนี้และได้แจ้งไปตั้งแต่เย็นวันจันทร์แล้วนะครับมีเวลามากเพียงพอที่รัฐมนตรีจะสามารถบริหารจัดการเวลาของตัวเองให้มาตอบกระทู้ได้นะครับซึ่งตนเห็นใจวิปรัฐบาลและเข้าใจว่าพยายามประสานงานอย่างเต็มที่แต่บางครั้งการที่รัฐมนตรีจะมาตอบหรือไม่เนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่ประสานงานแต่ขึ้นอยู่ที่จิตสำนึกของคนคนนั้นมากกว่านะครับหัวข้อที่ตนตั้งคำถามนายณพินทร เกี่ยวกับการที่

ผิดที่รัฐมนตรีอาจมีส่วนเกี่ยวข้องก็คือการได้มาซึ่งสวนะครับคดีโกงสวโดยนายณปินทรเนี่ยเป็น1ใน229คนที่ถูกกล่าวหาซึ่งควรที่จะต้องไปชี้แจงต่อศาลด้วยแต่ตนมีความกังวลใจเนี่ยนะครับว่ากกต.จะทำงานตรงไปตรงมาหรือเปล่าในการสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนไปที่ศาลโดยเฉพาะผู้ถูกกล่าวหาที่นั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีและในส่วนหลักฐานที่ตนได้รับมานั้นเนี่ยย่อมเป็นข้อมูลและข้อกล่าวหาแต่หากเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็จะบ่งชี้ชัดว่านายณปินทรเกี่ยวข้องกับการโกงสว.ซึ่งข้อมูลที่ตนได้รับมาเนี่ยเป็นข้อมูลที่บ่งชี้ว่าช่วงไม่นานก่อนการเลือกสว.มีผู้สมัครสว.คนหนึ่งนะครับตนขอเรียกว่านายเอเนี่ยได้เข้าไปพบกับนายณปินทรสมัยที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ถึง2ครั้งครั้งแรกเนี่ยคือ24มิถุนายน2567หรือว่า2วันก่อนการเลือกสว.ระดับประเทศโดยอ้างว่ามีคนจะขอดูตัวนะครับเมื่อนายเอเดินทางไปกระทรวงพาณิชย์ได้พบกับรัฐมนตรีมีการกล่าวหาว่ารัฐมนตรีพูดประมาณว่าหากได้เป็นสว.แล้วเนี่ยจะขอสัก 2-3 อย่างนะครับเหตุการณ์ต่อมาก็คือ25มิถุนายน2567นะครับข้อมูลที่ได้รับมาคือนายเอถูกเรียกให้กลับไปที่กระทรวงพาณิชย์และถูกเชิญไปที่ห้องทำงานห้องเดิมนะครับโดยนายณปินทรเนี่ยได้นำเอกสารลาออกมาให้นายเอเซ็นโดยมีนัยยะคือการลาออกล่วงหน้านะครับหรือคนที่มีใบลาออกเนี่ยจะสามารถควบคุมการลงมติของนายเอได้หากนายเอได้เป็นสว.นะครับฉะนั้นเนี่ยจึงอยากถามนายณปินทรว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือไม่ได้เชิญผู้สมัครสว.ไปพบที่ห้องทำงานของตัวเองเมื่อวันที่24และ25มิถุนายน2567หรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ยถ้ารัฐมนตรีมาเนี่ยตนคิดว่าก็คงไม่กล้าปฏิเสธและจะยอมรับว่าการประชุมในวันดังกล่าวเกิดขึ้นจริงแต่ก็เชื่อว่าจะหยิบยกข้ออ้างขึ้นมาซึ่งเป็นข้ออ้างที่ตนเคยได้ยินมาว่ามีการอ้างกับคนอื่นว่าแม้จะเจอนายเอในห้องทำงานจริงแต่ว่าเป็นการประชุมที่ไม่เกี่ยวกับการเลือกสว.นะครับพอมีการพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับทางด้านของนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยก็ได้ลุกขึ้นประท้วงนะบอกว่ากระทู้สดเนี่ยต้องเป็นกระทู้ถามเกี่ยวกับการบริหารราชการของรัฐมนตรีแต่ที่ผู้อภิปรายกำลังพูดเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งไม่เกี่ยวกับการบริหารราชการในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกจึงขอให้ประธานดำเนินการไปตามข้อบังคับนะครับซึ่งนายโสพลเนี่ยก็วินิจฉัยบอกว่าเนื่องจากพิจารณาการพิจารณากระทู้สดเนี่ยตนได้มอบให้รองประธานสภาคนที่หนึ่งและคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเมื่อคณะกรรมการพิจารณาว่าเป็นกระทู้สดตนที่ทำหน้าที่ประธานก็ต้องพิจารณาให้สามารถถามได้แต่ขอนายพฤทธิ์อย่าลงรายละเอียดมากนะครับซึ่งนายพฤทธิ์ก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับญัตติของตนแต่เป็นการเซตบรรทัดฐานนะครับหากรัฐมนตรีจะอ้างว่าการประชุมทั้งสองครั้งไม่เกี่ยวกับการเลือกสว.จะเป็นปัญหาเรื่องไก่งวงล้นตลาดเนี่ยนะครับก็อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งนายสุภชัยก็ลุกขึ้นประท้วงอีกครั้งว่าขอให้ประธานควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยืนยันนะครับว่าผู้อภิปรายทำผิดข้อบังคับนะครับมาถามเรื่องหัวสว.ทุกวันก็หัวสว.นะครับ ถามว่าคนที่อภิปรายก็หัวตนก็หัวสว.เนี่ยนะครับมาถามกันอย่างนี้เนี่ยนะครับถามกันด้วยทุกวันประเด็นที่อยู่ทุกวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีไม่มาก็ควรที่จะยุติยติแบบนี้เนี่ยนะครับมันเป็นถ้ารัฐมนตรีเนี่ยไม่มาเนี่ยนะครับก็ควรที่จะยุติยตินี้แบบนี้มันเป็นลักษณะของการตีหัวเข้าบ้านนะครับซึ่งทางด้านของนายโสพลก็บอกว่าตนฟังผู้ประท้วงแล้วเห็นว่าฟังขึ้นมีเหตุผลแต่ก็ต้องเคารพการวินิจฉัยของคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมอบอำนาจให้ไปแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องเคารพการตัดสินใจตนต้องอนุญาตให้นายพฤทธิ์ได้พูดแต่ขออย่าลงรายละเอียดมากเพราะผู้ตอบไม่ได้มาตอบมันจะไม่ถูกต้องนะครับฉะนั้นขอให้นายพฤทธิ์เนี่ยสรุปสั้นๆนะครับซึ่งทางด้านของนายพฤทธิ์ก็บอกว่าหากผู้ประท้วงไม่ประท้วงก็จบแล้วนะครับยืนยันตนไม่ได้ทำอะไรที่ผิดข้อบังคับนะครับตนเชื่อว่านายณปินทรเนี่ยอาจจะหยิบเอกสารขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่ามีหนังสือร้องเรียนไปที่ตัวของนายณปินทรนะครับแต่สิ่งที่ตนอยากถามคือเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารจริงหรือไม่เพราะหากเป็นเอกสารที่มีอยู่จริงเนี่ยต้องมีเลขรับในระบบราชการนะครับแต่ข้อมูลที่ตนได้รับการร้องเรียนเข้ามาบ่งบอกว่ามีการตรวจสอบแล้วแต่กลับไม่พบเลขรับของหนังสือดังกล่าวในระบบราชการของกระทรวงพาณิชย์นะครับส่วนประเด็นที่2คือตนคาดว่าหากรัฐมนตรีมาเนี่ยก็จะอ้างว่าในห้องทํางานของตัวเองวันนั้นเนี่ยมีคนอื่นที่อยู่ในห้องด้วยประมาณ10คนโดยอาจจะเอาบุคคลเหล่านั้นมายืนยันไม่มีการพูดถึงเรื่องนั้นแต่จะเชื่อคำพูดของคนเหล่านั้นได้แค่ไหนเพราะว่าจากการตรวจสอบรายชื่อเนี่ยพบว่ามี8คนอยู่ในคดีหัวสว.อีก2คนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายณปินทรนี่เป็นข้อร้องเรียนที่ตนอยากถามรัฐมนตรีนะครับและนายพฤทธิ์ยังบอกด้วยว่าอยากฝากคำถามถึงรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคดี
นะครับก็คือ1เนี่ยอยากเรียกร้องให้นายณปินทรตอบคำถามเกี่ยวกับข้อหาดังกล่าวและก็อยากขอความร่วมมือไปยังนางสุภกิจสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาแต่ตนมีข้อกังวลว่าจะมีข้าราชการที่เคยร่วมงานกับนายณปินทรเนี่ยไปสร้างเอกสารเท็จย้อนหลังหรือไม่เพื่อปกปิดเรื่องดังกล่าวและก็ขอให้นางสุภกิจเนี่ยพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อปกป้องไม่ให้มีคนในกระทรวงไปสร้างหลักฐานเท็จย้อนหลังได้นะครับแล้วก็อยากฝากไปยังองค์กรอิสระเช่นกกต.ขอให้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาอย่ายกคำร้องให้ใครเพียงเพื่อจะปกป้องใครในระบอบสีน้ำเงินหรือตอบแทนบุญคุณใครที่มีส่วนเลือกกกต.มาก็แล้วกันนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางด้านสภานะครับที่มีการตั้งกระทู้ถามสดกันในวันนี้ก็ต้องติดตามดูละนะครับว่าบทสรุปสุดท้ายในส่วนของกกต.นั้นเนี่ยจะออกมาอย่างไรนะครับทีนี้ขออนุญาตนะครับคุณผู้ฟังจะไปดูเรื่องมิติทางด้านการเงินการคลังนะครับที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจของประเทศกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.นะครับซึ่งที่ประชุมเนี่ยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีนะครับโดยเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้รับแรงส่งต่อเนื่องจากวัฒนธรรมเทคโนโลยีและก็ปัญญาประดิษฐ์แต่ว่าอัตราการเติบโตยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงขณะที่อัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าที่ประเมินไว้นะครับเดิมก็ยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้านะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนั้นเนี่ยนะครับก็คือในการประชุมกนง.เมื่อวานนี้นั้นเนี่ยนะครับมีการพิจารณาภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายนของปีนี้เนี่ยนะครับภาพรวมเศรษฐกิจที่คณะกรรมการอภิปรายก็คือเศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวตามคาดแต่ว่าอัตราการขยายตัวยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงนะครับแล้วก็มีการขอให้ติดตามแรงส่งของการบริโภคภาคเอกชนนะครับหลังจากที่พบว่ามาตรการภาครัฐสิ้นสุดลงเนี่ยรวมไปถึงผลบวกของวัฏจักร AI หรือว่าวัฏจักรปัญญาประดิษฐ์นะครับที่ส่งผ่านไปยังภาคส่วนอื่นๆของเศรษฐกิจซึ่งในภาพรวมเนี่ยเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยนะครับได้รับแรงส่งต่อเนื่องจากวัฏจักรเทคโนโลยีและก็ AI แต่ว่าการเติบโตโดยรวมเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำและก็ไม่ทั่วถึงนะครับสิ่งสำคัญก็คือคณะกรรมการกนง.ได้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตแบบกระจุกตัวในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีนะครับรวมไปถึงแต่รวมถึงเครื่องจักรและโลหะบางประเภทอย่างเหล็กและก็ทองแดงซึ่งได้รับประโยชน์จากการลงทุนและความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ AI นะครับแม้ว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI จะขยายตัวได้ดีเนี่ยแต่ว่ากิจกรรมส่วนอื่นของเศรษฐกิจยังแทบไม่เติบโตนะครับมันสะท้อนว่าแรงส่งทางเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่กระจายตัวเป็นวงกว้างนะครับแตกต่างจากหลายประเทศในเอเชียที่กิจกรรมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ AI เนี่ยเริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังพบว่ามูลค่าการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI แยกตามรายอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะพบการกระจุกตัวในอุตสาหกรรมหลักก็คือธุรกิจดิจิทัลนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการลงทุนใน Data Center หรือว่าศูนย์ข้อมูลนะครับขณะที่อุตสาหกรรมอื่นยังไม่มีทิศทางเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงผลดีของ วัฏจักร AI และเทคโนโลยีเนี่ยตลอดจนการลงทุนที่เกี่ยวข้องมันส่งผ่านไปยังเศรษฐกิจไทยในวงจำกัดนะครับเมื่อประเมินจากข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับข้อมูลจากผลสำรวจของ BOI ในโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อดูความต้องการแรงงานและสัดส่วนการใช้แรงงานเนี่ยยังมีทิศทางเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีเม็ดเงินลงทุนมากแต่ว่ายังทำให้จำนวนการจ้างงานโดยรวมเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่แตกต่างจากอดีตก็คือพอคำนวณจากจำนวนแรงงานเทียบกับเงินลงทุนเนี่ยตัวเลขเนี่ยสะท้อนว่าโครงการลงทุนใหม่ในระยะหลังเนี่ยเป็นในลักษณะแบบ Capital Intensive นะครับหรือว่าใช้เงินลงทุนและเทคโนโลยีเข้มข้นจึงใช้แรงงานน้อยกว่าในอดีตนะครับตัวอย่างอย่างเช่นในอดีตลงทุน100หน่วยอาจจะสร้างงานได้20ตำแหน่งแต่ปัจจุบันเนี่ยการลงทุน100หน่วยอาจจะสร้างงานได้เพียง10ตำแหน่งนะครับเนื่องจากว่ามูลค่าการลงทุนโดยรวมเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมก็ยังเห็น

0: ขั้นสูงผู้ที่การศึกษาและก็ความสามารถด้านภาษานะครับซึ่งการจ้างงานแบบชั่วคราวและก็แบบสัญญาจ้างเนี่ยถือว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นรูปแบบการจ้างงานที่เปลี่ยนไปและก็อาจจะทำให้ความมั่นคงของแรงงานลดลงกว่าเดิมอันนี้แหละนะครับเป็นปัจจัยที่น่าสนใจที่ถือว่าเป็นโจทย์เป็นการบ้านสำคัญของรัฐบาลนะครับเรื่องของแรงงานนะครับการลงทุนมากแต่จ้างแรงงานน้อยนั้นเนี่ยปัจจัยคืออะไรแก้ไขมีนโยบายที่จะดำเนินการแก้ไขกันได้มากน้อยขนาดไหนครับก่อนที่เราจะพักกันนะครับคุณผู้ฟังขออนุญาตย้ำ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารามนิวส์ของเราเพิ่มเติมกันครั้งหนึ่งนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook พิมพ์ค้นหาคุยข่าวภาษาไทยนะครับตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับและก็ช่องทางผ่านทาง X นะครับarao_newsfm97 นะครับ @arao_newsfm97 นะครับนอกเหนือจากการรับฟังผ่านทาง Quality News Station FM97 แห่งนี้แล้วฝากไปติดตามทั้งทาง Facebook และก็ทาง X ของคุยข่าว Aram News ด้วยนะครับคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนะชัย
2: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
3: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: เมื่อวานนี้เนี่ยได้แจ้งกับคุณผู้ฟังไปเรื่องที่ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรบนทางยกระดับเข้าออกอาคารผู้โดยสารของสนามบินสุวรรณภูมิตั้งแต่วันที่31สิงหาคมเนี่ยไปจนถึงวันที่7เมษายนปีหน้านะครับล่าสุดนะครับได้มี

การแจ้งเปลี่ยนจะเรียกว่าเปลี่ยนก็ไม่ใช่เป็นการแจ้งเลื่อนนะครับในแผนของการซ่อมรอยต่อดังกล่าวออกไปเพื่อที่จะได้ลดผลกระทบด้านการจราจรที่ช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นอยู่นะครับโดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT นะครับได้แจ้งเลื่อนแผนการดำเนินงานซ่อมแซมและบำรุงรักษารอยต่อเพื่อการขยายตัวนะครับหรือว่า expansion jointบนทางยกระดับเข้าออกอาคารผู้โดยสารซึ่งเดิมเนี่ยกำหนดจะดำเนินการระหว่างวันที่31สิงหาคมไป31สิงหาคมที่จะถึงเนี่ยนะครับไปจนถึง7เมษายนปีหน้าเป็นการเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากว่าช่วงเวลาที่ได้วางแผนจะดำเนินการดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับมันคาบเกี่ยวกับฤดูกาลท่องเที่ยวหรือว่าไฮซีซั่นนะครับซึ่งก็คาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสารและก็การจราจรเข้าออกท่าอากาศยานเพิ่มขึ้นนะครับทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยจึงพิจารณาปรับช่วงเวลาดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางและก็อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการนะครับดังนั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่31สิงหาคมนี้เป็นต้นไปจะยังไม่มีการปิดเบี่ยงการจราจรบนทางยกระดับเข้าออกอาคารผู้โดยสารตามแผนที่ได้ประชาสัมพันธ์กันไปก่อนหน้านี้นะครับโดยผู้โดยสารและผู้ใช้บริการสามารถเดินทางเข้าออกอาคารผู้โดยสารได้ตามปกตินะครับทางนี้เนี่ยทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะพิจารณากำหนดช่วงเวลาดำเนินงานใหม่แล้วก็จะมีการแจ้งรายละเอียดให้ทราบนะครับหลังจากที่มีกำหนดการใหม่ที่ชัดเจนนะครับซึ่งทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับก็ได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์และก็ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะครับก็สรุปแล้วเลื่อนออกไปนะครับไปดูกันต่อในเรื่องของการที่ทางนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารไทยเมื่อวานนี้นะครับโดยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมในทุกมิติโดยเฉพาะเรื่องของการขนส่งผู้โดยสารทางถนนที่ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและก็การท่องเที่ยวในทุกภูมิภาคนะครับโดยที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยจะมุ่งยกระดับมาตรฐานรถโดยสารไทยให้ปลอดภัยทันสมัยมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับควบคู่กับการนำเอาเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมเนี่ยมาใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับทางนี้เนี่ยได้มีการมอบแนวทางให้กรมการขนส่งทางบกยกระดับการกำกับดูแลรถโดยสารทั้งด้านกฎระเบียบวินัยผู้ขับรถและก็การตรวจสอบสภาพรถอย่างเข้มงวดรวมไปถึงศึกษาและก็ผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับเข้ามาสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก็ความแม่นยำในการตรวจสอบรวมไปถึงเทคโนโลยีที่จะเป็นเครื่องมือเสริมการทำงานของบุคลากรเพื่อให้การกำกับมาตรฐานรถโดยสารเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับการเดียวกันนะครับสิ่งที่จะต้องดำเนินการก็คือการทำงานร่วมนะครับกับทางด้านของส่วนงานการท่องเที่ยวผู้ประกอบการนำเที่ยวแล้วก็ผู้ประกอบการรถโดยสารอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเรื่องของการเดินทางกับการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะครับนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยไม่ว่าจะออกจากสนามบินสถานีรถไฟหรือท่าเรือนะครับหนึ่งในคนกลุ่มแรกที่นักท่องเที่ยวจะได้พบและก็สัมผัสบริการก็คือผู้ให้บริการขนส่งนะครับดังนั้นเนี่ยรถโดยสารที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานพนักงานที่ขับรถตามกฎระเบียบจราจรแล้วก็มีหัวใจในเรื่องของการบริการเนี่ยก็เปรียบเสมือนด่านแรกในการต้อนรับจากประเทศไทยนะครับแล้วก็ยังถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภาพจำและก็ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวนั่นเองนะครับโดยทางด้านของนายพิพัฒน์เองเนี่ยยังบอกด้วยว่าความสำเร็จของการพัฒนาระบบขนส่งผู้โดยสารไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนและก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้มีการชื่นชมสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารไทยที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือเป็นกระบอกเสียงของผู้ประกอบการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็

0: สนับสนุนภารกิจภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตและก็ภัยพิบัติมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารในแวดวงคมนาคมขนส่งอื่นกันต่อนะครับขออนุญาตที่จะประชาสัมพันธ์2ช่องทางนะครับในการติดตามคุยข่าวอารามนิวส์ของเราให้กับคุณผู้ฟังได้ไปกดติดตามเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากที่ฟังกันอยู่เป็นประจำทาง FM 97 MHz Quality News Station แห่งนี้แล้วเนี่ยนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับไปค้นหาติดตามได้นะครับโดยพิมพ์คุยข่าวภาษาไทยแล้วก็ตามด้วย Around News FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่าน X นะครับaround_newsfm97 นะครับ
1: บาทเงินสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตรายละ2ล้านบาทและเงินช่วยเหลือด้านเครื่องครัวเครื่องนุ่งห่มที่นอนรวมถึงค่าซ่อมแซมบ้านตามหลักเกณฑ์ทั้งนี้รัฐบาลเตรียมนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมระบบเตือนภัยโดยบูรณาการข้อมูลเซ็นเซอร์ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชน

0: ท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา0น้ำลงเต็มที่เวลา 2:15 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 14:10 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำ สื่อ

0: สารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สวัสดีครับมิตรรักแฟนบอลทุกท่านและนี่คืออาลานสเตเดียมนะครับประจำวันพฤหัสที่27สิงหาคมครับพบเจอกันอาทิตย์ละครั้งนะฮะสำหรับค่ำคืนนี้นี่ก็มีหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับที่จะพูดคุยกันนะครับจะมีทั้งบอลไทยนะครับนอกจากบอลไทยแล้วก็ยังมีบอลทางฝั่งของยุโรปเราจะเน้นกันที่ฟุตบอลอังกฤษนะครับอย่างเช่นเอางี้ไปที่ฟุตบอลอังกฤษก่อนละกันนะฮะฟุตบอลถ้วยครับผม EFL ครับก็คือฟุตบอลถ้วยเล็กนะฮะของทางอังกฤษนะครับก็เป็นรอบ2นะฮะมิดเดิลสโบรนะครับบุกไปชนะดอนคาสเตอร์โรเวอร์3ประตูต่อ1นะครับนอริชบุกไปชนะคาร์ดิฟซิตี้2ประตูต่อ1นะครับเลตันโอเรียนกับวอลซอลนะเล่นกันที่บ้านวอลซอลเสมอกัน 0-0 นะครับและเตะจุดโทษเลตันโอเรียนชนะผ่านเข้ารอบนะครับในส่วนของสโตคซิตี้นะครับกับฮัลซิตี้ก็เหมือนกันนะฮะก็เสมอกัน 1-1 นะครับแล้วก็เตะจุดโทษฮัลซิตี้ชนะไปผ่านเข้ารอบReading นะครับบุกไปชนะ Stevenage 3ประตูต่อ0 West Ham United ครับบุกไปถล่ม Southampton 4ประตูต่อ1นะครับ Wolf นะฮะทีมเยือนแม่ผมดูสกอร์แล้วทีมเยือนนี่ทำผลงานดีมากๆนะฮะ Wolf นะครับไปเยือน Sheffield Wednesday ก็บุกไปชนะ2ประตูต่อ0นะครับ Coventry City นี่ก็อีก1ทีมเยือนนะฮะบุกไปชนะ Plymouthนะครับ4ประตูต่อ2นะฮะนะครับมีข่าวดีสำหรับเจ้าบ้านบ้างนะฮะอิปสวิชนะครับเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป3ประตูต่อ1แล้วก็ฟลีทวูดทาวน์เอาชนะชิลเบอรี่ทาวน์นะครับ4ประตูต่อ0สบายๆนะครับมาดูสำหรับเมื่อคืนนะฮะเพรสตันนอร์ทเอนด์นะครับเล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับแต่โดนเอเวอร์ตันบุกมาถล่มเละเลยนะครับ4ประตูต่อ0แบรดฟอร์ดซิตี้ครับกับเบอร์นลีย์เสมอกัน 0-0 นะฮะเตะจุดโทษแบรดฟอร์ดซิตี้ผ่านเข้ารอบครับนิวคาสเซิลครับเฉือนเวสต์บรอมวิชอัลเบียน3ประตูต่อ2นะฮะแล้วก็ท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับถล่มชาลตันแอตเลติก5ประตูต่อ1นะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะฮะสำหรับสเปอร์นะครับเบอร์มิงแฮมซิตี้ครับเล่นในบ้านนะฮะโดนเบรนท์ฟอร์ดบุกยำนะครับเบรนท์ฟอร์ดเอาชนะไป6ประตูต่อ1นะครับ Nottingham Forest เล่นในบ้านแพ้ Leeds United 0ประตูต่อ2 Barnsley ครับเล่นในบ้านเอาชนะ Crew Alexander ไป3ประตูต่อ2ส่วน Blackburn Rover ครับฟอร์มไม่ดีนะฮะเล่นในบ้านนะครับแพ้ Sheffield United ทีมจาก Championship ด้วยกันเนี่ยนะครับ2ประตูต่อ1นะ Blackpool ครับโดน Lincoln City นะครับ4ประตูต่อ1แล้วก็ Millwall นะครับแพ้นะฮะโทษครับมิววอลนะฮะบุกไปชนะเคมบริดจ์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ0นะถือว่าพอดูสกอร์ของ EFL ครับแล้วนะฮะทีมเยือนนะครับทำผลงานได้ดีถ้าเสมอกันก็ส่วนใหญ่ก็ทีมเยือนนะครับเข้ารอบไปนะฮะมาพูดถึงฟุตบอลไทยกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเมื่อคืนนี้นะฮะก็เป็นอาเซียนคัพนัดที่2นะรอบชิงชนะเลิศนัดที่2นะครับเป็นการพบกันของเวียดนามนะฮะต้อนรับไทยนะครับคู่นี้เขาต้องแข่งเย้าเยือนไงนะฮะในแมตช์แรกเนี่ยที่บ้านของเราเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็เป็นเวียดนามนะครับโชว์ฟอร์มไม่ดีกว่าบุกมาชนะไทยถึงถิ่นนะครับ2ประตูต่อ0แต่เมื่อวานเนี่ยนะกลับไปเล่นที่เวียดนามจริงๆไทยโชว์ฟอร์มได้ดีเลยนะครับก็นำไปก่อน1ประตูต่อ0แล้วมีโอกาสได้จุดโทษนะไม่งั้นก็จะเป็น 2-0 นะแต่ว่าดันยิงไม่เข้านะครับนะฮะแต่ว่าเวียดนามก็มาตีเสมอเป็น 1-1 ไทยขึ้นนำอีกที 2-1 นะครับแล้วก็มาพลาดท่าโดนตีเสมอในช่วงท้ายๆเกมนะฮะเป็น 2-2 นะครับก็ผลรวม2นัดเวียดนามก็เอาชนะไป4ประตูต่อ2ครองแชมป์อาเซียนไปนะฮะแล้วก็ได้รับสิทธิ์ในการคุยโม้โอ้อวดกันต่อไปนะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับว่าฟุตบอลในหมู่อาเซียนเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีเวียดนามกับไทยเนี่ยแหละครับที่ถือว่าเป็นพี่ใหญ่นะฮะสองทีมนะครับสองชาติที่ผงาดโชว์ผลงานได้ดีแต่ภาคหลังมันจะหนักไปที่เวียดนามเอาละนะฮะท่ามกลางเสียงบ่นเสียงก่นด่าบ้างนะครับสำหรับก กองเชียร์ทีมชาติไทยนะฮะผมก็อยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าคือจริงๆต้องไม่ลืมว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยนะฮะมันไม่ได้อยู่ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้เรื่องกฎเรื่องการปล่อยตัวของทางสโมสรเนี่ยมันก็จะแบบไม่ต้องทำตามกันสักเท่าไหร่ยกเว้นมีน้ำตกน้ำใจนะครับแต่ว่าตัวผู้เล่นที่ทีมชาติไทยนะฮะหามาได้นะครับในการแข่งทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยก็ถือว่าดีที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้นะฮะอันนี้ก็ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงนะครับทั้งที่จริงๆแล้วผมบอกเลยว่าก่อนแข่งเนี่ยนะฮะก็หลายๆเสียงก็บอกว่ารายการนี้คงไม่ได้หวังอะไรมากนะครับไม่ได้หวังอะไรนะฮะแล้วพอถึงเวลาเริ่มแข่งเนี่ยในช่วงรอบแรกเนี่ยก็โชว์ฟอร์มถล่มคนโน้นคนนี้มาอะไรอย่างเงี้ยเอาชนะมาก็ทำให้เป็นปกติแล้วครับทำให้ทุกคนก็เริ่มรู้สึกมีความหวังแล้วพอมาเข้าชิงกับเวียดนามใช่ไหมครับพอถึงแมตช์แรกปุ๊บเล่นในบ้านแพ้ไป0-2เอาแล้วนะฮะเริ่มที่จะบ่นว่าเฮ้ยอย่างโน้นอย่างนี้หรืออะไรก็ตามผมไม่ได้เข้าข้างใครทั้งสิ้นนะผมไม่ได้เข้าข้างสมาคมฟุตบอลไม่ได้เข้าข้างโค้ชไม่ได้เข้าข้างนักเตะหรือไม่ได้เข้าข้างนายกสมาคมฟุตบอลนะแต่ผมก็บอกว่าคือความรู้สึกตอนแรกเนี่ยเราก็ค่อนข้างคิดว่าไม่ได้คาดหวังอะไรมากเนื่องจากตัวผู้เล่นที่ได้มาเนี่ยถือว่าดีที่สุดเท่าที่จะมีได้นะครับโดยที่ว่าต้องรับมาตรฐานที่เข้าใจว่านักเตะชุดใหญ่จริงๆหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้มาเล่นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ทำใจนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็ปล่อยเวียดนามเขาเหิมเกิมไปก่อนนะฮะถึงเวลาปุ๊บชุดใหญ่จัดเต็มเมื่อไหร่นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันประกอบกับว่าเวียดนามชุดนี้เนี่ยใช้นักเตะที่เรียกว่าโอนสัญชาติมาก็หลายคนนะฮะก็โอเคอ่ะเข้าใจได้นะครับแต่สำหรับผมนะฮะนักเตะโอนสัญชาติเนี่ยผมไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องได้เปรียบเอางี้นะเพราะว่าในวิธีการคิดของผมเนี่ยนะฮะคือเดี๋ยวเท้าความถึงแบบอาชีพนิดนึงว่าอาชีพผมจริงเนี่ยนะฮะตั้งแต่ในอดีตมาเนี่ยผมก็เป็นนักดนตรีคนหนึ่งนะแล้วก็มาทำงานเป็นโปรดิวเซอร์เป็นนักแต่งเพลงอะไรก็ไปแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะฮะจำได้ว่าบ้านเราเนี่ยมีนักดนตรีที่มาจากฟิลิปปินส์เยอะนะครับเยอะมากนะฮะแล้วก็ประมาณว่าพอมาจากฟิลิปปินส์เนี่ยพวกนี้ก็เป็นนักดนตรีที่เรียกว่าก็ทุกคนก็ชื่นชมว่านี่คือนักดนตรีฝีมือดีอันนี้ไม่ได้จะดิสเครดิตอะไรนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าตัวเองก็มีเพื่อนที่เป็นในยุคนั้นก็มีเพื่อนที่เป็นนักดนตรีฟิลิปปินส์ก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าตัวนักดนตรีฟิลิปปินส์เนี่ยเขาพูดเองนะที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาบอกว่าที่มาเล่นเมืองไทยเนี่ยนะก็ไม่ได้เรียกว่าเกรดดีหรือเก่งหรอกเพราะว่าถ้าพวกเก่งจริงๆเนี่ยนะครับไปอยู่นู่นลาสเวกัสนะอันนี้ก็เป็นมุมมองที่แบบว่าผมเข้าใจเรื่องตรงนี้ตลอดเวลานะฮะพอมาเป็นนักเตะที่เขาบอกว่าเฮ้ยเวียดนามใช้นักเตะโอสัญชาตินะครับถ้านักเตะเหล่านั้นมีคุณภาพที่เรียกว่าเกรดเอจริงๆนะฮะพวกเขาจะโอนสัญชาติไปไหนล่ะเขาต้องโอนสัญชาติไปเล่นชาติที่แบบชาติที่เรียกว่าแรงกิ้งสูงกว่านี้มีโอกาสที่จะได้เงินมากกว่านี้ไม่ต้องอะไรมากหรอกครับเกิดสมมุติว่าคุณเป็นนักเตะบราซิลก็ได้นะฮะฝีเท้าคุณเนี่ยคุณมีสิทธิ์เลือกระหว่างไปเล่นให้ทีมชาติอย่างกาตาร์โอนสัญชาติไปเล่นนะกาตาร์นะฮะ UAE อะไรแบบเนี้ยนะครับหรือมาโอนสัญชาติเล่นให้เวียดนามให้ไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมยกตัวอย่างนะคุณก็ต้องเลือกไปอีกทางหนึ่งสิใช่ไหมครับถ้าเกิดคุณมีทางเลือกเพราะฉะนั้น อย่ากังวลอย่าคิดเยอะว่าเขาใช้ตัวผู้เล่นโอนสัญชาติมานะครับสิ่งที่เราคิดคือเรามองกลับมาที่ตัวเองนะฮะหน้าที่ของเรานะครับมีตรงไหนเราทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องไปมองหรือไปโทษว่าเพราะว่าทางอื่นจะมีนักเตะโอนสัญชาติโน้นนี้มาอันนี้คือเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแนวคิดของผมนะถ้าเขาดีจริงนะฮะถ้าเขาเก่งมาก เขาคงไม่โอนสัญชาติมาเล่นสำหรับชาติที่เป็นที่อยู่ในเซาท์อีสต์เอเชียนะฮะแถวๆบ้านเรานะฮะเขาก็สามารถโอนไปเล่นในที่ที่เรียกว่าหาเงินได้เยอะกว่านะครับทีมมีโอกาสชนะได้มากกว่าผมจำได้ว่าในปีที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพบอลโลกนะฮะโอนสัญชาติมาจาก เป็นนักเตะอุรุกวัยเนี่ยเยอะเลยนะครับเวลาร้องเพลงชาติร้องไม่ได้นะก็ยืนไปอย่างนั้นเนี่ยแต่ผลงานเป็นไงนะครับก็ไม่ได้ช่วยให้กาตาร์ประสบความสำเร็จนี่คือมุมมองของผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับแต่สำคัญที่สุดนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยนักฟุตบอลไทยทุกท่านนะฮะก้าวต่อไปสู้ต่อไปนำชื่อเสียงไปสู่ประเทศชาติและตัวเองครับผมมาถึงพูดถึงฟุตบอลอังกฤษนิดนึงนะครับพรีเมียร์ลีกนะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่า เปิดศักราชนะครับโม่แข่งกันเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าหลายๆคนถ้าเกิดจำได้นะครับเมื่อพระอาทิตย์แล้วเนี่ยนะฮะผมก็พูดได้วิเคราะห์ถึงพรีเมียร์ลีกถึงพวกทีมใหญ่ๆเอาเรื่องของการแข่งขันก่อนแล้วกันนะครับในค่ำคืนวันศุกร์นะฮะดึกๆเลยนะครับเข้าเช้าวันเสาร์นี่อาร์เซนอลแชมป์เก่านะฮะถือว่าเปิดได้สวยนะฮะเจอโคเวนทรีนะฮะซึ่งเป็นแชมป์แชมเปี้ยนชิพแล้วขึ้นมาเล่นเนี่ยนะอาร์เซนอลถล่มไปเลยครับ 3-0 นะฮะส่วนคู่ของเฮาซิตี้พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายคนก็แบบเริ่มตกใจว่าเอ๊ะไมเคิลคาริกนี่ผู้การทีมแมนยูที่ทำทีมได้ดีในช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วนี่ทองลอกหรือเปล่านะอยู่ดีเฮาซิตี้ครับเล่นในบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-0ซึ่งเฮาซิตี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมานะฮะ อีกคู่หนึ่งเอเวอร์ตันครับเอาชนะคริสตัลพาเลซ2-0ครับและอิปสวิชนะฮะก็น้องใหม่เหมือนกันนะฮะน้องใหม่หน้าเก่านะฮะเอาชนะซันเดอร์แลนด์ไป2-1ครับและนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับนี่เล่นในลีกเสร็จมาเจอในบอลถ้วยต่อนะก็ลีดส์นะฮะบุกไปชนะ1-0นะครับและคู่ที่เรียกว่าผมเขาเรียกเจ็บช้ำระกำใจเหลือเกินนะฮะเบรนท์ฟอร์ดนะครับเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะฮะเบรนท์ฟอร์ดเอาชนะไป3-0เฉยเลยนะครับผมบอกตรงว่านั่งดูคู่นี้นะมันเล่นอะไรกันวันเนี้ยนะฮะคือสเปอร์แบบงงไปหมดแต่เดี๋ยวพอรายงานผลเรียบร้อยเนี่ยผมจะย้อนถึงสิ่งที่ผมได้พูดเมื่อพฤหัสที่แล้วนะครับส่วนนี้คู่หนึ่งช็อกเหมือนกันนะครับไบรตันนะฮะเอาชนะแอสตันวิลล่าไป4-0นะครับแอสตันวิลล่านี่ก็เพิ่งมาเล่นเมืองไทยนะฮะอุ่นเครื่องกับ BG นะสงสัยเมาหมัดนะครับเจอ BG นะฮะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเกือบหืดจับนะฮะโดนบอลมัดนำไปก่อนนะครับแต่เล่นในบ้านก็สามารถพลิกกลับมาชนะ2-1นะฮะส่วนนิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลนี่ตีเสมอครับเป็น 2-2 นะฮะในช่วงทดเจ็บเลยนะฮะถือว่าอ่ะเปิดหัวอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่า เรามองว่าอย่างนี้ก็แล้วกันว่าลิเวอร์พูลไม่แพ้สำหรับแฟนบอล นะฮะอย่างน้อยๆนะก็โชว์ฟอร์มว่าเรียกว่าไม่นกหวีดไม่หมดเวลาลิเวอร์พูลไม่หยุดเครื่องจักรสีแดงนะฮะส่วนคู่มันเดย์ไนท์นะครับดาร์บี้แมตช์ของกรุงลอนดอนนะฮะก็เป็นฟูลแลมนะครับเจ้าบ้านนะฮะแพ้เชลซีไป2-3ซึ่งท่ามกลางเสียงของแฟนคลับของเชลซีนะฮะก็เรียกว่าบอกว่าเปลี่ยนผู้สาประตูสักทีเถอะโอ้ยไม่ไหวแล้วนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยค่อนข้างเห็นด้วยนะครับเพราะว่าคือโรเบิร์ตซานเชสเนี่ยลูกเหว๋อๆเขาก็เยอะนะฮะแล้วก็สร้างความเรียกว่าความเสียหายให้กับเชลซีเยอะอ่ะมาย้อนถึงสิ่งที่ผมพูดนะครับในเรื่องที่ผมพูดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าผมวิเคราะห์ส่วนตัวนะฮะสำหรับทีมพรีเมียร์ลีกนะครับโดยเฉพาะทีมใหญ่ๆเนี่ยนะครับที่ผมได้วิเคราะห์ไปเนี่ยผมบอกว่าทีมที่ไม่น่าวิตกกังวลอะไรเลยที่สุดก็คืออาร์เซนอลแชมป์เก่านั่นเองเนื่องจากผู้เล่นตัวหลักเก่าก็ยังอยู่ครบเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เล่นกันมาจนเข้าขานะครับแล้วก็อ่ะแสดงพิษสงให้เห็นแล้วในการชนะโคเวนทรีนะครับแต่นี้มันมีทีมใหญ่อย่างเช่นเชลซีนี่ก็ต้องเรียกว่าบอลเปลี่ยนโค้ชนะครับก็เป็นชาบี้อลอนโซเข้ามาทำทีมแทน นะฮะก็ถือว่าอาจจะต้องตั้งหลักกันนิดนึงนะครับแต่แมตช์แรกก็เอาตัวรอดได้แมนเชสเตอร์ซิตี้การขาดหายของโรดี้ซึ่งผมก็ได้พูดไว้เมื่อพฤหัสที่แล้วบอกว่าน่าจะส่งผลพอสมควรแน่นอนครับส่งผลนะเห็นกันชัดๆอยู่ส่วนลิเวอร์พูลครับนี่ก็บอลเปลี่ยนโค้ชเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวผู้เล่นหลักบางคนก็ขาดหายไปอย่างเช่นซาร่าถึงแม้จะว่าปลายฤดูกาลที่แล้วอาจจะโชว์ฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของลิเวอร์พูลนะฮะก็ทำให้รู้สึกแบบเรียกว่าอยู่ในเกมที่อึดอัดอยู่นะฮะแล้วผมก็พูดถึงนิวคาสเซิลด้วยว่าการเสียผู้เล่นเยอะก็น่าจะส่งผลนะครับแต่ว่าถ้าเราดูกันในระยะยาวนี่ก็อาจจะเห็นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกับแมตช์ที่เล่นกับลิเวอร์พูลเนี่ยนะฮะมันมองได้สองแง่คือหนึ่งนะครับลิเวอร์พูลมาตรฐานไม่ดีเท่าเดิมเล่นได้ไม่เหมือนเดิมทำให้นิวคาสเซิลเล่นง่ายขึ้นแล้วก็ได้ผลเสมอนะครับหรือนะครับอีกกรณีหนึ่งนะฮะว่านิวคาสเซิลการขาดหายของผู้เล่นกับระบบการเล่นหรืออะไรก็ตามนะฮะไม่ได้ส่งผลมากนะฮะแต่ผมว่ามองไปในแง่แรกก่อนว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเล่นต่ำกว่ามาตรฐานนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมว่าต้องดูกันยาวๆเหมือนกันนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการขาดหายไปของคาเซมิโร่มีผลใช่ไหมผมว่ามีนะครับและแน่นอนที่สุดนะฮะทีมที่ผมเชียร์ท็อตแนมฮอตสเปอร์อันนี้มีผลแน่นอนนะครับผมบอกว่าการเข้ามาของผู้จัดการทีมคนใหม่โรเบโต้เดแชบี้เนี่ยนะฮะพร้อมกับการเขาเรียกว่าถล่มตลาดซื้อขายนักเตะนะครับใช้เงินใช้ทองหมดไป200กว่าล้านเกือบ300ล้านปอนเนี่ยนะฮะหรือเกินก็ไม่รู้นะทำให้มันเหมือนกับว่ามันเป็นทีมที่แบบว่ามองหน้ากันแล้วแบบว่ามันไม่ลงตัวแน่นอนนะครับกับแมตช์แรกที่เห็นเล่นกับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยนะฮะมันเล่นไม่ได้เลยนะครับแม้นักเตะบางคนนะฮะแบบว่างงตำแหน่งวิ่งแบบผิดตำแหน่งกันเยอะแยะเต็มไปหมดโดยเพราะยิ่งเกมรับนะครับก็พลาดท่าไปแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจะมาพูดเรื่องฟุตบอล EFL ครับหรือฟุตบอลลีกครับเนี่ยนะฮะที่เพิ่งแข่งไปเนี่ยท็อตแนมฮอตสเปอร์เจอกับชาร์ลตันแอธเลติกซึ่งเป็นทีมต่ำชั้นกว่านะแล้วก็เอาชนะ5ประตูต่อ1นะครับก็มันมีนักเตะคนใหม่ที่เพิ่งได้มาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้คือชื่อเก่าเขาซาวินโยนะพอมาอยู่สเปอร์ใช้ชื่อเป็นซาวิโยนะก็แปลกดีเหมือนกันนะเปลี่ยนชื่อได้นะครับโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆนะฮะทำให้แบบว่าเหมือนกับสร้างความหวังนะฮะให้กับท็อตแนมฮอตสเปอร์ว่าเฮ้ยเราเจอแนวรุกที่ลงตัวหรือยังหรือถ้าเกิดเจอแล้วก็ดีนะครับประกอบกับการกลับมาลงสนามของโดมินิกโซลันกี้นะฮะกองหน้าดีกรีทีมชาติอังกฤษนะครับที่บาดเจ็บไปนานก็ทำประตูได้อีกนะครับก็มันก็สร้างความหวังแหละนะฮะให้กับกองเชียร์ของท็อตแนมฮอตสเปอร์ว่าเฮ้ยฟื้นหรือยังผมบอกว่าต้องดูในบอลลีกครับนะฮะบอลพรีเมียร์ลีกว่าเวลาเจอคู่แข่งที่อยู่ในระดับชั้นเดียวกันนะฮะจะโชว์ฟอร์มได้ดีแค่ไหนตัวผู้เล่นจะลงตัวแล้วยังเล่นกันงงอยู่หรือเปล่าอันนี้คือประเด็นสำคัญนะฮะก็ไม่เป็นไรครับผมบอกเลยว่านะสุดสัปดาห์นี้นะฮะก็จะเป็นบทพิสูจน์แต่ผมบอกว่าช่วงต้นฤดูกาลนะครับยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะต้องให้ผ่านไปสัก5แมตช์6แมตช์ก่อนละกันนะฮะถึงจะเห็นแบบทิศทางที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าไม่ว่าจะเป็นแฟนลิเวอร์พูลแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหรือแฟนท็อตแนมฮอตสเปอร์นะฮะเอาทีมที่ผลการแข่งขันไม่ชนะนะเอาแค่นี้ก่อนเอาผลการแข่งขันที่ไม่ชนะเนี่ย3ทีมนี้เนี่ยนะครับลิเวอร์พูลเสมอแมนยูกับสเปอร์เนี่ยแพ้มานะครับลองอดทนดูสัก 5-6 แมตช์ดูทิศทางกันนิดนึงนะครับว่าทุกอย่างมันจะเข้ามาอยู่กะร่องกะรอยหรือเปล่านะฮะเพราะว่านี่ก็เพิ่งผ่านไป1แมตช์มันเร็วเกินไปที่จะบอกว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ตามที่บอกแล้วครับเพิ่งผ่านไป1แมตช์นะสเปอร์อาจจะรอทีมที่ลงตัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะอาจจะรอว่าการขาดหายของคาเซมิโร่จะมีใครมาทดแทนตรงนี้นะเติมเต็มและเข้าใจวิธีการเล่นหรือเปล่านี่แหละอันนี้คือประเด็นที่ให้ต้องดูต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆนะนะครับก็ขออวยพรนะฮะให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับประสบความสุขนะครับแล้วก็ประสบความร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะฮะก็ตลอดปีตลอดไปแล้วกันนะครับด้วยรักนะครับจากอาหลานสเตเดียมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: อาหลานสเตเดียมช่วง2เก๋าเมากีฬาโดยแอดดี้วิรศักดิ์นินกลัดและเพชรมา
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
6: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงียบถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9 นาฬิกาคลื่นข่าว 97 FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกา
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: นราพงศ์วยวัฒน์
10: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ทราบแล้วเปลี่ยน เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื่อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ทราบแล้วเปลี่ยน
2: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดย

รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริณโรงเรียนวัดสีชมพูและโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยากรุงเทพมหานครรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการ5จังหวัดเตรียมรับมือสภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้งใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์เตือนภัยตลอด24ชั่วโมงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่27สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์และประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงเรียนวัดสีชมพูเขตหนองจอกและโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา1เขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา10นาฬิกา17นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมการศาสนาถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุและสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมสนับสนุนศาสนทายาทเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย นายชยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานในพิธีถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยปีนี้กรมการศาสนาได้ดำเนินการถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีจำนวน400รูปในระดับปริญญาธรรม3ถึง8ประโยคณพระมหาเจดีย์มหาราชมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญสำหรับดำเนินโครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้พระภิกษุและสามเณรได้รับโอกาสทางการศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจพระธรรมคำสอนได้อย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะการศึกษาพระไตรปิฎกและพระปริยัติธรรมนำไปสู่การพัฒนาศาสนทายาทให้มีทั้งความรู้และความสามารถในการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้และเผยแผ่แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมทั้งนี้โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2556มีพระภิกษุสามเณรที่ได้รับทุนแล้วรวมจำนวนกว่า 3,000 รูปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริสำคัญ2โครงการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกพร้อมผลักดันบ้านสาละวะไลโวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นต้นแบบชุมชนอนุรักษ์สร้างรายได้ยั่งยืนนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าและวางแผนงานในระยะถัดไปสำหรับการขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรกับช้างป่าในพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกผ่านการปลูกไผ่น้ำเป็นรั้วธรรมชาติและส่งเสริมอาชีพทางเลือกเช่นการเลี้ยงพึ่งโพรงและการปลูกพืชเสริมรายได้เพื่อให้คนและช้างป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลขณะที่การพัฒนาชุมชนบ้านสาละวะไลโวจังหวัดกาญจนบุรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับภูมิสังคมทั้งการทำเกษตรโรงเรือนปศุสัตว์และการผลิตกาแฟพร้อมเตรียมผลักดันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชนโดยชูจุดเด่นของพันธุ์ข้าวป่าและพันธุ์ปลาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้และเสริมความมั่นคงทางอาชีพให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการ5จังหวัดกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์วางแนวทางบริหารจัดการน้ำและกำหนดมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งให้ครอบคลุมทุกมิติน
2: ายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ณศาลากลางจังหวัดราชบุรีร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และผู้แทน5จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เพื่อวางแนวทางบริหารจัดการน้ำและกำหนดมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งให้ครอบคลุมทุกมิติโดยเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์น้ำพบว่าช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม2569จะมีปริมาณฝนตกสะสมสูงในภาคเหนือจนส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางขณะเดียวกันอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญในบางพื้นที่ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้ทั้ง5จังหวัดปฏิบัติตาม4มาตรการหลักทั้งการติดตามสภาพอากาศและบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสมการตรวจสอบเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการสำรวจแหล่งน้ำสำรองและรณรงค์ปลูกพืชใช้น้ำน้อยตลอดจนการบูรณาการกำลังทหารปภ.ตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนางสาวชัชดาพรบุญพีรนัทรองอธิบดีปภ.ระบุเพิ่มเติมว่าปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีและเขต4ประจวบคีรีขันธ์เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งรถสูบส่งน้ำระยะไกลรถขุดเจาะบ่อน้ำตื้นและรถผลิตน้ำดื่มเพ ื่อสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซ้อนในจังหวัดกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์พร้อมทั้งประสานส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ทันทีหากเกิดสถานการณ์วิกฤตเพื่อให้ประชาชนอพยพได้อย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอำเภอปัวจังหวัดน่านเดินหน้าซ่อมแซมสถานศึกษาและสาธารณูปโภคพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามความก้าวหน้าการซ่อมแซมฟื้นฟูสถานที่ราชการและสถานศึกษาซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยได้ติดตามการดำเนินงานซ่อมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านซ่านคุรุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านตามแบบสปช 105/29 รวมถึงการปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานงานทาสีงานระบบไฟฟ้าและการก่อสร้างการปรับปรุงห้องน้ำชายหญิงเพื่อให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเหมาะสมต่อการเรียนการสอนและสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการดังกล่าวกำหนดระยะเวลาดำเนินการ50วันใช้งบประมาณ 610,000 บาทเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่22สิงหาคมถึง10ตุลาคมนี้ปัจจุบันมีความก้าวหน้าของงานโดยรวม 11.75 มีผลการดำเนินงานเร็วกว่ากำหนดตามแผนงาน 3.58โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่3ได้มอบชุดถุงยางชีพจากกองทัพบกเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบและมอบตู้เย็นให้แก่โรงเรียนอีกด้วยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดงาน IPX Venturize Thailand 2026ผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน IPX Venturize Thailand 2026 From Innovation to Income หรือนวัตกรรมสร้างรายได้โดยระบุว่างานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.และเครือข่ายพันธมิตรเพื่อร่วมผลักดันผลงานวิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของไทยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและต่อยอดสู่ตลาดจริงโดยภายในงานได้รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพของไทยใน5สาขาได้แก่เทคโนโลยีด้านสุขภาพเทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและ AI เทคโนโลยีด้านอาหารและเทคโนโลยีสะอาดมาจัดแสดงกว่า250ผลงานพร้อมเปิดโอกาสให้นักวิจัยผู้ประกอบการนักลงทุนภาคอุตสาหกรรมและแหล่งทุนเชื่อมโยงและต่อยอดนวัตกรรมไทยโดยตั้งเป้าเจรจาจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า100คู่สร้างมูลค่าทางธุรกิจไม่น้อยกว่า50ล้านบาท
4: ตรงนี้เองอ่ะอยากให้ทุกคนดูว่าเราจะใช้ประโยชน์จากเรื่องเกี่ยวกับ IT ยังไงบ้างแล้วเราสามารถที่จะสร้างมูลค่าต่างๆยังไงบ้าง IT เองก็จะเชื่อมโยงกับการทำinnovation เพราะฉะนั้นเองตอนนี้เราจะเห็นว่าก้อน operation 2กระทรวงทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะครับก้อนทุนวิจัยก็จะมาสนับสนุนทุนวิจัยต่างๆเพื่อที่จะทำให้ IT เรามีมูลค่าสูงขึ้นเราเห็น engine ดีๆแล้วบิ๊กคอร์เปอเรทก็อาจจะ take over ไปเราก็จะเกิดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้นมาในประเทศพอเราเกิดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็จะเกิด mass production ใช้ข้อมูล IP ให้สามารถที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นอาวุธสำคัญได้
3: ขณะที่นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์คาดหวังให้งานดังกล่าวเป็นกลไกเชื่อมโยงนักวิจัยเจ้าของนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญากับตลาดนักลงทุนและแหล่งเงินทุนเพื่อผลักดันผลงานไทยสู่เชิงพาณิชย์สร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับงาน IPX Venturize Thailand 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 19:00 นณฮอ8ศูนย์แสดงสินค้าการประชุม Impact เมืองทองธานีและเปิดให้เข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปุริมปราศภาภารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงกรณีสภาพัฒน์เสนอปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงานพืชสวนโลก2572จากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากพิจารณาถึงความพร้อมทั้งการเดินทางโรงพยาบาลและที่พักรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ดีกว่า
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงกรณีจากข้อเสนอของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมหรือสภาพัฒน์ในการปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงานพืชสวนโลกปี2572ที่มีกำหนดจัดขึ้นที่อำเภอคงย้ายไปยังอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยระบุว่าเรื่องนี้เริ่มจากที่กระทรวงเกษตรเสนอเรื่องไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สภาพัฒน์ไปศึกษาและเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่าง2พื้นที่ผลสรุปคืออำเภอปากช่องมีความพร้อมในหลายด้านมากกว่าทั้งระบบการเดินทางมีทั้งรถโดยสารประจำทางรถไฟและถนนเชื่อมต่อกรุงเทพรวมถึงมีความพร้อมด้านโรงพยาบาลและจำนวนห้องพักโรงแรมที่รองรับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากได้ทันทีต่างจากพื้นที่เดิมที่ยังมีข้อจำกัดด้านสิ่งอำนวยความสะดวกหากยังยืนยันจะยังคงจัดงานในพื้นที่จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวนมากเพื่อบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่นั้นเนื่องจากมีกลุ่มทุนมีโรงแรมหลายแห่งอยู่ในพื้นที่เขาใหญ่นายสุริยะระบุว่าไม่น่าจะเกี่ยวโยงแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าโรงแรมเหล่านี้จะได้รับประโยชน์เพราะทำธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าวมานานแล้ว
6: ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มอบให้ทางสภาพัฒน์ไปเช็คดูถึงความจำเป็นและเหตุผลที่ต้องมีการเสนอเปลี่ยนย้ายที่ไปดูว่าที่ไหนที่เหมาะสมกว่าซึ่งทางเลขาธิการสภาท่านก็ได้ใช้เวลาไปลงพื้นที่อยู่2วันเต็มๆได้พูดคุยกับทางเอกชนนะครับที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่เกี่ยวข้องซึ่งก็เลยสรุปมาว่าเห็นว่าการที่จะย้ายไปที่ปากช่องนั้นจะเป็นประโยชน์
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นการบริหารจัดการพื้นที่อำเภอคงที่มีการเริ่มปรับพื้นที่ไปบ้างแล้วว่าจะต้องให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาอีกครั้งเพื่อปรับการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันข้อเสนอเปลี่ยนสถานที่ในครั้งนี้จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อที่ประชุมสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศหรือ AIPSในวันที่4กันยายนนี้ชาวนันมาลีรายงาน
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
9: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: 20:19 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเดวิดฟิชเชอร์หัวหน้าคณะผู้แทนสภากาชาดและสภาเสี่ยวเดือนแดงเสี่ยววงเดือนแดงประจำเนปาลหรือ IFRC ออกแถลงการโดยระบุว่าบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย177รายและสูญหายมากกว่า820รายIFRC ได้อนุมัติงบประมาณฉุกเฉินจำนวน $1,400,000 เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติในครั้งนี้ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและให้ความช่วยเหลือประชาชนขณะที่นานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอาทิสหภาพยุโรปอินเดียเกาหลีใต้และองค์การอนามัยโลกเริ่มส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอาทิน้ำดื่มสิ่งของบรรเทาทุกข์ผ้าห่มชุดปฐมพยาบาลถุงบรรจุศพและยารักษาโรคไปยังเนปาลแล้วพร้อมให้คำมั่นว่าจะให้ความช่วยเหลือเนปาลทุกวิถีทางในปฏิบัติการบรรเทาทุกข์และกู้ภัย สำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนายดาวิดคลาวิแอร์ผู้ว่าการจังหวัดคาลวาโดสแคว้นนอร์มองดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายขับรถพุ่งชนประชาชนที่กำลังยืนอยู่บริเวณหน้าสถานีรถไฟแห่งหนึ่งในเมืองกองของจังหวัดคาลวาโดสเมื่อช่วงค่ำของวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก10รายขณะที่สำนักงานตำรวจของเมืองกองยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้วซึ่งเป็นชายวัย26ปีเกิดในประเทศรัสเซียหลังจากพยายามขับรถหลบหนีไปยังเมืองอุยสเตรฮัมอยู่ห่างจากเมืองกองประมาณ20กิโลเมตรอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุในครั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลบราซิลยื่นฟ้องแพลตฟอร์มการสื่อสารออนไลน์ Discord เมื่อวานนี้โดยเรียกค่าเสียหายเป็นมูลค่ากว่า97ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อบังคับให้ Discord นำมาตรการที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการคุ้มครองเยาวชนและสตรีในสภาพแวดล้อมดิจิทัลหลังแพลตฟอร์มดังกล่าวล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมายของบราซิลในการคุ้มครองผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นเยาวชนทางด้านบริษัท Discord ได้ออกแถลงการปฏิเสธและตอบโต้ต่อข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยระบุว่าการฟ้องร้องนี้มีความรุนแรงเกินกว่าเหตุและไม่สะท้อนถึงข้อเท็จจริงเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายของบราซิลอย่างถูกต้องทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ส่วนมากดำเนินการล่าช้าในการเพิ่มมาตรการคุ้มครองแม้ว่าจะมีหลักฐานอย่างชัดเจนที่แสดงให้เห็นถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเยาวชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AVC Women Continental 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3-0เซต25-20 25-18 และ25-21ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับญี่ปุ่นหรือ Chinese Taipei ในวันที่29สิงหาคมนี้พันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ GLO ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการ GLO Star 2026ณสนามคลองหลวงเลกอารีนาตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพร้อมให้โอวาทแก่นักกีฬาในโครงการให้มีความตั้งใจในการฝึกซ้อมไม่ต้องเกรงเนื่องจากยังมีเวลา3วันก่อนที่จะประกาศผลในการไปฝึกซ้อมต่อที่สโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นทั้งนี้สำหรับโครงการ GLO Star 2026จะคัดเอานักเตะที่มีฟอร์มยอดเยี่ยม6คนแบ่งเป็นรุ่น U13 และ U15 รุ่นละ3คนไปฝึกซ้อมต่อที่สโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นต่อไปนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนสภากรรมการและโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของทีมชาติไทยที่คว้ารองแชมป์ AFF ฮุนไดคัพ2026ว่าทีมชุดนี้เป็นชุดที่ผสมผสานระหว่างนักเตะที่มีประสบการณ์กับนักเตะชุด U23 ซึ่งถือว่ามาถูกทางแล้วกับการพัฒนาในระยะยาวซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ตรงกับช่วง FIFA Day ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ได้คาดหวังมากนักแต่ยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่จะต้องแก้ไขต่อไปก่อนทัวร์นาเมนต์สำคัญจะเริ่มต้นขึ้น
11: ได้ที่2มาถามว่ามันเสียใจไหมก็ไม่ได้เสียใจแต่เสียดายมากกว่าเพราะว่าในบางเกมก็สามารถทำให้ดีโดยเฉพาะเกมนัดชิงชนะเลิศกับเวียดนามไม่ว่าจะเป็นนัดที่1หรือนัดที่2นะครับก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายที่จะต้องมากลับมาดูแลในเรื่องของเทคนิคแท็กติกต่างๆรวมทั้งการฝึกซ้อมนะครับรวมทั้งวิธีการต่างๆที่มิสเตอร์ฮัสซันโค้ชจะต้องกลับนำไปแก้ไขก็มีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่รออยู่นะครับฟีฟ่าอาเซียนคัพเนี่ยฮะที่ทัวร์นาเมนต์นี้นี่ต้องบอกเลยว่าอาจจะพลาดไม่ได้เพราะว่ามีทีมชุดใหญ่เรียกได้เต็มที่เพราะว่าอยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์รวมทั้งเอเชียนคัพในเดือนมกราคมอันนั้นยังยิ่งพลาดไม่ได้ใหญ่นะฮะนี่ก็ต้องพิสูจน์มือว่าจะได้ขนาดไหนครับ
10: บีควิกเขาใหญ่มาราธอนจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3ในช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้ารองรับนักวิ่ง 9,000 คนติดตามได้จากรายงาน
12: นายอรงกรเจมอนุกูลกิจกรรมการผู้จัดการบริษัทเรดอัพเวิร์คจำกัดพร้อมด้วยนายแฮงโจฮันคิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบีควิกจำกัดและนางสาวบุษรารัตน์อัศรัตนกุลผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการบริษัทบีควิกจำกัดร่วมแถลงข่าวการแข่งขันบีควิกเขาใหญ่มาราธอน2027ที่เน็กโทเปียศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีมิกทองระยะแบรนด์แอมบาสเดอร์บีควิกร่วมพูดคุยถึงความพิเศษของสนามวิ่งในครั้งนี้สำหรับบีควิกเขาใหญ่มาราธอน2027จัดขึ้นเป็นปีที่3ตั้งเป้าหมายผลักดันให้สนามแห่งนี้เป็นสนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศภายใต้แนวคิด UNESCO World Heritage Marathon Series ขยายจำนวนนักวิ่งเป็น 9,000 คนพร้อมยกระดับงานออกแบบใหม่ทั้งหมดร่วมกับ BeQuick และ Art Story เพื่อสื่อสารเรื่องราวการอนุรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่ผ่านตัวละครเสือลายเมฆให้ชัดเจนและเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นโดยปีนี้จะจัดขึ้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีกิจกรรม2วันได้แก่วันเสาร์ที่9มกราคม2570เป็นวันรับอุปกรณ์พร้อมกิจกรรม Family Run ระยะ2กิโลเมตรและการประกวดนักวิ่งแฟนซีและวันอาทิตย์ที่10มกราคมเป็นวันแข่งขันเริ่มระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ5กิโลเมตรสมัครวิ่งได้ที่เว็บไซต์เขาใหญ่มาราธอน .com พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
10: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่

0: ีมชายและทีมหญิงโดยนายณัฐวุฒิเรืองเวศนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสเปิดเผยว่าสมาคมจะใช้ทีมที่ผสมผสานนักกีฬารุ่นเก่ากับดาวรุ่งโดยแกนหลักยังเป็นชุดที่คว้าเจ้าเหรียญทองซีเกมครั้งที่33เหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่19และอันดับ5โอลิมปิก2024นำโดยสุธาสินีเสวตบุตรอรวรรณภารนังจินนิพาเสวตบุตรพร้อมด้วยภาคภูมิสงวนศิลป์และสรายุทธตันเจริญขณะที่ดาวรุ่งจะใช้พัศราพรวงละครกุลพัฒน์วิจิตวิริยกุลและธิตพัฒน์ปรีชาญาณแชมป์โลกรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
4: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็ช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของ

0: ระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
2: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
5: นราพงศ์วัยวัฒน์
6: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
5: ชัดทุกประเด็น
6: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
5: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
7: ทราบแล้วเปลี่ยน
8: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื้อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
9: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื้อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
12: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
11: แล้วพบกันนะครับ
2: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
13: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบใครมาก่อนใครอ่ะ
2: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
13: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
2: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
13: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
2: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
14: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
3: รายการร้อนวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า

0: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี
1: ้ก็เรายังไงเราก็ต้องเขาเรียกว่าเราก็สู้ธรรมชาติไม่ได้นะครับธรรมชาติก็ยังมีอำนาจเหนือกว่าเราเยอะนะครับก็ดูอย่างที่ตอนนี้เนปาลเนี่ยโอ้โหเนปาลนี่ยิ่งกว่าเราหลายเท่าเลยนะครับน้ำป่าลงมาทีนึงนี่แบบเพราะของเขารู้สึกก็จะเป็นมันเป็นยอดเขามีพวกบางบนจะมีแบบพวกน้ำแข็งหิมะเลยอยู่เยอะแยะมากมายพอมันละลายมันถล่มลงมาทีนึงแบบเป็นมวลน้ำมหาศาลมากนะครับซัดทีเดียวคนหนีไม่ทันน่ะนะครับได้ข่าวว่าคนตายเป็นร้อยแล้วนะที่เนปาล นะครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับกับชาวเนปาลต่างคนต่างในโลกนี้ก็ระดมเงินเข้าไปช่วยนะครับโลกเราก็ยังไงก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่วยเหลือกันไปส่วนตรงอื่นก็ตีเย็นไปลบราค่าฟันกันไปนะครับเราก็เป็นโลกที่มันมีความยุ่งเหยิงแบบเนี้ยตลอดนะครับอยู่กันดีๆไม่ได้จะต้องมาแบบหาเรื่องทะเลาะกันเป็นการแข่งแย่งชิงดีชิงอำนาจชิงทรัพยากรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราเห็นแล้วก็ต้องใช้คำว่าเราอนาจใจนะอนาจใจเพราะเราไม่คิดว่าในโลกนี้เนี่ยคนเรามันจะแบบมันจะมาอะไรกันได้ขนาดนี้แต่มันก็เป็นไปแล้วมาทุกยุคทุกสมัยนะสงครามที่เกิดขึ้นมาก็คือการแข่งแย่งชิงดีกันชิงนู่นชิงนี่กันแต่ละประเทศนะครับแล้วก็ประเทศไหนที่มีอำนาจเยอะก็มีพลังเยอะก็บี้เข้าไปนะครับประเทศเล็กๆก็เดือดร้อนกันไปก็ต้องยอมอยู่ภายใต้อำนาจผู้ใหญ่หลานบอกสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่จังหวัดไหนเอ่ยเอาทักทายเข้ามาครับนะครับก็เขาบอกว่ากำหมัดคือยุติธรรมจงจำไว้ใครหมัดใหญ่ได้เปรียบเทียบเทียวเกอขอเนี่ยครับอาจารย์ห้าเป็นจ่าภาคีลูกอมใต้เรียนลำดับความชอบอาจารย์ชอบเกจิองค์ไหนบ้างครับหนึ่งในห้าก็ถ้าชอบสุดผมชอบเนี่ยครับประหลัดปานวัตุกตาลูกอมมหาจินดามณีนี่ก็เรียกว่าเรื่องของเมตตามหานิยมนี่สุดๆจริงๆนะครับลูกอมเนื้อสีชมพูเลื่อมีม่วงๆประปรายนะครับอาจารย์บูชาพระอะไรจำนวนสะสมมากที่สุดครับพระนี่ผมจริงๆไม่ค่อยได้เน้นนะครับมีไปเรื่อยๆอันไหนที่ชอบก็จะมีถ้าถามว่ามีพระแบบไหนเยอะที่สุดเนี่ยก็คงเป็นพระปิดตาครับพระปิดตาเยอะพระปิดตานี่มีหลายเกจิสร้างไว้นะครับแล้วก็เป็นพระที่เรารู้สึกก็เป็นเหมือนกับเป็นพื้นฐานน่ะคือเกจิองค์ไหนเก่งๆเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเสกพระปิดตาก่อนนะครับตามตำราเขาว่าอย่างนั้นเนาะนะครับก็เลยเป็นพระที่เราจะชื่นชอบหน่อยเพราะปิดตาแล้วเนี่ยมันก็จะมีพุทธคุณครบทุกด้านทั้งโภคทรัพย์ทั้งอยู่ยงคงกระพันเหนียวนะครับฉะนั้นก็เป็นพระที่เราชอบนะครับท่านอื่นใครชอบพระอะไรบอกเข้ามาบ้างคอมเมนต์เข้ามาบ้างครับพระศรีแสลงแงงหลวงปู่แย้มพี่เคยบูชาไหมครับก็เคยบูชาอยู่นะครับเป็นทั้งตัวที่เป็นองค์เลยแล้วก็เป็นผ้ายันศรีแสลงแงงแต่ว่ากับผมนี่ยังไม่ค่อยได้สัมผัสอะไรเท่าไหร่นะครับคุณเอกสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็เครื่องรางหรือว่าของขลังแต่ละอย่างเนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราจะมีบุญสัมพันธ์ร่วมกันมาหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าทุกคนใช้ดีเหมือนกันหมดนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องหาพระหาเครื่องรางที่เหมาะสมกับเราที่เรียกว่า ตรงกับจริตเราแล้วก็ตรงกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความสัมพันธ์กันมาก่อนในชาติบางก่อนนะถ้าเกิดว่าไม่มีบุญสัมพันธ์กันมาเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ส่งผลกันมากมายขนาดนั้นเหมือนอย่างไอ้ไข่วัดเจดีย์อะไรเนี่ยผมมาบูชายังไงก็ไม่ได้แสดงอิทธิฤทธิ์อะไรกับผมมากมายขุนแผนที่มีผงพรายกุมารนอกจากหลวงปู่ทิมมีที่ไหนแนะนำไหมครับผงพรายกุมารถ้าต้นตำรับก็ต้องปู่ทิมครับแขวนเหรียญกงจาบกับพระรวมกันได้ไหมครับได้สิครับได้เลยครับไม่มีปัญหาครับกงจาบท่านก็เป็นอาจารย์ที่เป็นคารวาสเฉยๆนะครับกุโดภาสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับทองกับสร้อยสเตนเลสใส่รวมกันได้เหรอครับโอ้ได้เลยครับใส่ได้สบายมากครับ สวัสดีครับอาจารย์คุณป๊อปคอร์นสวัสดีครับทักทายเข้ามานะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับคุณแตงคนเมืองตากสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณแตงนะครับใครมีอะไรถามเข้ามานะครับจะได้ก่อนจะเข้าคุยในกันในเนื้อหาวันนี้ก็ตอนนี้มันวุ่นวายกันหลายเรื่องนะบ้านเรานะวุ่นวายกันหลายเรื่องนะการเมืองก็วุ่นอยู่นะครับไอ้แถวชายแดนก็วุ่นวายอยู่ทางไอ้เหม็นก็ยังไม่เลิกนะครับยังวุ่นวายอยู่เหมือนเดิมดิ้นรนน่ะมันต้องดิ้นน่ะเพราะมันจะตายอยู่แล้วไอ้เหม็นเนี่ยนะครับอาจารย์สมบูรณ์โพธิ์9ใบหลวงพ่อกวยเล่นหากันเท่าไหร่ครับผมบอกเลยนะอย่าเอาผมเป็นบรรทัดฐานเรื่องราคาเลยนะครับคุณต้องไปดูในตลาดจริงๆว่าคุณซื้อขายกันยังไงเท่าไหร่นะครับคุยกับเซียนที่เขาเป็นพวกซื้อขายอาจจะดีนะครับผมเนี่ยจะไม่มีข้อมูลหรอกครับไม่รู้ว่าใครเท่าไหร่ยังไงนะครับไอ้เหม็นก็ยังไม่เลิกก็ยังมาตอแยวอยู่ทุกวันเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้นะครับไอ้เหม็นเนี่ยไม่มีเรามันอยู่ไม่ได้จริงๆนะมันต้องพึ่งเราอะประเทศมันทั้งหมดประชากรของมันทั้งหมดในประเทศเนี่ยต้องพึ่งประเทศไทยอ่ะนะครับอันนี้มันก็มีอาจารย์ซอคืออะไรครับอาจารย์ซออันนี้ก็มีว่าไอ้คนไทยบางคนเนี่ยมันรันไปเขาเรียกว่าอะไรไปมีธุรกิจมีอะไรอยู่กับพัวพันอยู่เขมรเนี่ยมันก็เลยตัดกันไม่ขาดสักทีเนี่ยก็จะมีคนที่จะคอยยื้อยื้อยื้อยื้อให้แบบเปิดชายแดนหน่อยเปิดด่านหน่อยนะครับอยู่นั่นแหละทั้งวันนะครับซึ่งมันก็ไม่ควรนะมันเป็นพวกที่ชั่วร้ายขี้โกงพระพุทธคุณใสเหนียวใสบู๊ได้แล้วจะได้ลองของใช่หรือเปล่าครับอาจารย์คุณฮันเตอร์ผมแนะนำว่าอย่าลองของเลยบูชาไว้ดีๆถ้าท่านคุ้มครองเราก็โอเคแล้วอย่าไปลองเลยครับคนที่ลองของเนี่ยจบไม่สวยสักคนไปลองอ่านดูใน Facebook ใน Google ทั้งหลายก็ได้ว่าคนที่ลองของเนี่ยชีวิตเนี่ยอับปางกันไปหลายคนแล้วนะครับบ้านแตกสลายขาดสวัสดีครับลูกพี่สวัสดีครับก๊อฟไงจะใครล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณก๊อฟคุณเวิร์ก1661คุณฮันเตอร์ขอบคุณครับนะครับวัดดีครับอาจารย์ไม่ได้ดูรายอาจารย์เป็นเดือนเลยวัดดีอ๋อวัดดีนึกว่าวัดดีขอบคุณครับมีดีครับผมครับผมยินดีด้วยครับสร้อยเส้นสั้นมีอะไรบ้างครับสวยครับเด่นสวยเลยครับก็ ปิดตาพังพระการตะกุดตีนิสิงเหหลวงปู่เอี่ยมวัชพันธ์สูงแล้วก็แมลงคู่ล้านนา2ตัวครับถามเข้ามาได้ถามเข้ามาได้นะครับไอ้เหม็นก็ยังยอตอแยเราอยู่ตลอดเวลานะเพราะมันอยู่โดยไม่มีเราไม่ได้หรอกประเทศมันตายก่อนนะครับส่วนทางด้านต่างใต้ก็วุ่นวายอยู่นะก็วุ่นวายอยู่นะคือเราเหมือนกับเราเอาไอ้งูพิษมาเลี้ยงไว้ด้วยอ่ะหลายตัวเลยมาเป็นสอสอเป็นอะไรอยู่เนี่ยเป็นสอสอเป็นสวเป็นนักสิทธิมนุษยชนอะไรทั้งหลายเนี่ยที่มันหน้าด้านมากเลยนะมันออกมาปกป้องโจรอย่างเดียวเลยอ่ะพระสายอาคมเก่งขั้นสุดเสกพระขังขังจิตๆกับพระสายปฏิบัติที่หลุดพ้นแล้วเปิดไหมครับอีสวยครับเปิดเลยครับผมเปิดไรครับพระสายคมเก่งขั้นสุดเสกพระขังขังที่จี้กับพระสายปฏิวัติที่หลุดพ้นแล้วให้เลือกหนึ่งองค์แขวนของใครครับสำหรับผมนะผมต้องแขวนพวกที่แบบสายขังขังที่จี้เนี่ยผมสายบูผมชอบนะครับส่วนสายปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติของเราก็ได้ครับเราสามารถปฏิบัติของเราเองได้นะครับแล้วพระปฏิบัตินะส่วนใหญ่ท่านไม่ได้เน้นให้เราเอาพระท่านมาแขวนหรอกครับอาจารย์ปิ้นเราเสียครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปหลายองค์ครับผมก็เป็นไปตามวาระนะครับคนเราจะเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นไปตามวาระนะครับสวัสดีครับอาจารย์เล่าที่มาที่ไปคุณพยนต์หน่อยครับอาจารย์คุณพยนต์นี่จริงๆเป็นของเก่าดั้งเดิมตั้งแต่สมัยโบราณนะครับถ้าเราดูตั้งแต่หูในเรื่องของวรรณกรรมของวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนอะไรต่างๆก็มีขุนพยนต์นะครับขุนพยนต์นี่มีมานานแล้วนะครับก็เป็นศาสตร์เก่าก็คือการผูกเอาวัสดุมาผูกขึ้นมาเป็นหุ่นนะครับแล้วก็เสกคาถาบรรจุดวงจิตเข้าไปนะครับวิญญาณเข้าไปแล้วให้เขาทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเป็นทหารเป็นคนที่เป็นบอดี้การ์ดเราแหละนะครับก็สมัยนี้ก็มีหลายอาจารย์มาทำกันอยู่นะครับแต่ผมเองเท่าที่สัมผัสมาว่าอยู่แล้วก็รู้สึกว่าหุ่นพยนต์นี่มีพลังก็มีอยู่ไม่กี่ที่นะครับอาจารย์ครับบูชาหรือคล้องพระเจ้าตากสินเสริมหรือเด่นด้านใดครับพระเจ้าตากสินก็น่าจะเรื่องของมหาอำนาจมั้งครับมหาอำนาจนะครับก็คือบรรดาที่เป็นองค์กษัตริย์ของเราที่ผ่านมาเนี่ยทุกพระองค์ก็เก่งหมดนะครับเรามาแขวนมาบูชาก็ถือว่าดีหมดกับร่างกับตัวเราเองนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของทางใต้ก็วุ่นวายเห็นไหมครับวุ่นวายแบบวุ่นวายมากอ่ะเพราะมันมีตัวที่เป็นนอนบ่อนไส้เป็นตัวไส้ศึกอยู่ในบ้านเราเยอะคุณตั้มขอบคุณครับขอบคุณครับคุณตั้มนะครับมันก็ลำบากมากเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้คนพวกนี้จะเก็บไว้ทำไมอ่ะถ้าเป็นประเทศอื่นนี่ตุยหมดแล้วเขาเก็บเขาเก็บเข้าไปเฝ้าลากมะม่วงหมดแล้วนะครับไปนอนคุยลากมะม่วงหมดแล้วไม่ได้มาเจียวจ้าวขนาดนี้บ้านเรานี่จริงๆปล่อยปละละเลยมากอาจารย์เคยมีประสบการณ์พระของหลวงพ่อสนิทวัดลำบุรอยไหมครับพอดีมีคนจะปล่อยอรหังกรีบบัวดีไหมครับผมไม่เคยเอาของท่านมาใช้นะครับของ หลวงพ่อสนิทที่ผมมีติดตัวก็คือสาริกาจับปากโลงนะครับในสาริกาหลงลังนั่นแหละนะครับแล้วก็เคยพกจระเข้ท่านบ้างนะครับนอกนั้นยังไม่เคยส่วนพระเครื่องท่านผมไม่ได้สัมผัสนะครับอันนี้คุณก็ต้องเอาตามความสบายใจของคุณเองนะอย่าถามผมเลยนะครับดีไหมครับสาริกาดีนะครับดีนะผมว่าดีนะทุกวันนี้ก็ดีไม่ดีก็ราคาแพงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยหลังๆโอ้โหเช่าไม่ไหวแล้วแพงนะครับก็คืออย่างที่เราพูดกันเสมอในรายการนี้นะว่าเราต้องเอาตัวเราเป็นหลักก่อนว่าเราอยากจะได้พุทธคุณด้านไหนเรามีศรัทธากับพระองค์ไหนยังไงบ้างเกจิองค์ใดบ้างแล้วก็เราจะเอาอะไรมาก็ศึกษาก่อนนะครับว่าเครื่องรางชิ้นนี้มันดียังไงไม่ดียังไงมันใช้ยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็ดูว่าที่เราจะไปเช่าหามาเนี่ยเราสู้ไหวไหมนะครับในราคาที่เขามีมูลค่าความนิยมในตลาดเป็นอย่างนี้เนี่ยเราสู้ไหวไหมนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องเอาของแพงนะครับเอาของที่ถูกโฉลกกับเราเป็นหลักนะครับแล้วก็ศรัทธาเราเนี่ยสำคัญมากการมีศรัทธาที่ดีที่จริงจังเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยพวกเครื่องรางของขลังนี่ส่งผลกับเรามากกว่านะครับการที่ไปไล่หาซื้อของแพงเล่าเรื่องหูยานกรูใหม่หน่อยครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยสันทัดเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับผงพลายกุมารห้อยกับพระเครื่องได้ไหมครับพี่ได้เสมอครับได้เลยนะครับหลายคนก็ทำเป็นเม็ดกลางอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ห้อยพระเครื่องอยู่นะครับหมายถึงลูกอมใช่ไหมครับแต่ที่เขาทำเป็นเนื้อพระก็มีนะขุนแผนผงพลายกุมารก็มีนะครับก็ลูกอมก็จะย่อมเยาลงมาหน่อยจริงนะครับบางทีจะเช่าก็ควรเช่าที่เราศรัทธาไม่เช่าไปเรื่อยทุกวันนี้เช่าไปทั่วเลยครับหรือถ้ามีตังค์เช่าก็ดีครับก็เป็นการเก็บสะสมไปในตัวด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีตังค์จำกัดหรือเรามีบัดเจ็ตที่เราต้องไปใช้เรื่องอื่นๆด้วยเนี่ยก็เอาเท่าที่เราศรัทธาจริงๆนะครับแล้วก็ดูราคาให้มันแบบอย่าให้ถึงกับเราต้องขายบ้านขายรถนะครับเอาที่เราอยู่ได้แฮปปี้นะเป็นเขาเรียกว่าอย่าให้การเช่าหาพระหรือเครื่องรางเนี่ยมาสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเราหรือครอบครัวเรานะครับวิชาเสือนอนกินคืออะไรเหรอครับอ๋อนี่เป็นวิชาของทางใต้เขานะทางพวกเขาอ้อนะครับเสือนอนกินนี่ก็ถ้ามาดังจริงๆก็คือของหลวงพ่อประสูติวัดในเตาครับถ้ำโกสีคำว่าเสือนอนกินก็คือว่าเป็นเสือที่ไม่ต้องออกไปล่าเหยื่อเลยนอนเฉยๆเนี่ยเสือเหยื่อมาให้กินน่ะชีวิตมันสบายขนาดนั้นนะครับไปดูได้ในคลิปผมที่อยู่ในช่องแดงนะเรื่องของเสือนอนกินมีอยู่ติดตามพี่ตั้งแต่คลิปหลวงพ่อสงวนในบ้านแดงครับขอบคุณครับคุณกัตเตอร์บ้านแดงมีข้อมูลเยอะเลยครับคุณออฟบอกว่าพี่ครับผมอยากคล้องพระแต่บางครั้งกลัวเสื่อมขอความรู้หน่อยครับ
2: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงมหาดไทยเร่งเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันแล้วเสร็จภายใน31สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
4: กระทรวงมหาดไทยเร่งเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันแล้วเสร็จภายใน31สิงหาคมนี้พร้อมให้ความมั่นใจผู้สอบด้วยความสุจริตได้รับการบรรจุรับราชการแน่นอน
10: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยความคืบหน้าการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและพบความผิดปกติในการสอบท้องถิ่นรวม 5,925 คนว่าขณะนี้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ประชุมพิจารณาเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วและเข้าสู่ขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบจ. อบต.และเทศบาลออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุจากการติดตามสถานการณ์ยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้วโดยกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการภายในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับผู้สอบแข่งขันที่ดำเนินการด้วยความสุจริตนายนิรัตน์ยืนยันว่าจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมระบบป้องกันอุทกภัย3นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยายืนยันสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติน
11: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะผู้บริหารและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจติดตามความพร้อมระบบป้องกันอุทกภัยใน3นิคมอุตสาหกรรมหลักได้แก่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวงบางปะอินและบ้านว่าหรือไฮเทคเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนผลตรวจสอบพบว่าสถานการณ์น้ำของทั้ง3นิคมอยู่ในระดับ1หรือระดับปกติหรือสีเขียวโดยระดับน้ำภายนอกยังห่างจากสันเขื่อนป้องกันอย่างปลอดภัยขณะที่ระบบป้องกันและระบายน้ำมีความพร้อมทั้งแนวเขื่อนสถานีสูบน้ำบ่อหน่วงน้ำและระบบไฟฟ้าสำรองที่รองรับการสูบน้ำต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า8ชั่วโมงนอกจากนี้การระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม6ยังต่ำกว่าเกณฑ์เฝ้าระวังสูงสุดและ4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 9,900 ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจควบคู่กับความปลอดภัยของประชาชนและชุมชนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
4: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับกรมอนามัยมหาวิทยาลัยบูรพาและภาคีเครือข่ายเปิดเวที HIA Forum 2026ยกระดับประเมินผลกระทบสุขภาพรองรับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
12: นายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเปิดเผยในการประชุม HIA Forum 2026ที่จังหวัดชลบุรีว่าไทยพัฒนาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA มานานเกือบ2ทศวรรษและมีกฎหมายรองรับแต่การประเมินส่วนใหญ่ยังดำเนินก่อนการเริ่มโครงการจึงควรยกระดับสู่ระบบเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อเตือนภัยล่วงหน้าและใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายโดยเฉพาะความเสี่ยงจากมลพิษผลกระทบสะสมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมย้ำบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ซึ่งใกล้ชิดประชาชนและมีบทบาทในการบริหารจัดการพื้นที่ปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี777แห่งแต่ดำเนินการได้935แห่งหรือร้อยละ120และมีอปท.ผ่านการรับรองแล้ว375แห่งสำหรับ HIA Forum 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28สิงหาคมมีการนำเสนอผลงานวิชาการ94ผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนชาววิสาประทุมมารายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามา

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
3: คือองค์ใดครับถ้าเป็นเกจิยุคเก่าๆเลยเนาะในดวงใจผมก็ต้องหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเพราะเป็นเกจิแรกที่ผมเข้ามาศรัทธาเรื่องของพระเครื่องเลยนะครับคุณหวานเจี๊ยบบอกว่าผมห้อยหลวงปู่ทวดออกวัดสแกหลวงปู่ดูอธิษฐานจัดทำงานช่างเสี่ยงๆแคล้วคลาดดีมากครับครับผมเอาอธิษฐานจิตทำงานเสี่ยงๆแคล้วคลาดดีมากโอ้ดีครับสร้อยซื้อที่ไหนครับอาจารย์ก็ตามร้านที่ขายสร้อยทั่วไปเลยครับจะมีหมดนะครับไปเดินที่ห้างพันทิพย์ครับมีพวกร้านที่เขาขายสร้อยเยอะแยะเลยครับผมห้อยหลวงพ่อหมุนวัดเขาแดงครับผมยินดีด้วยครับพ่อจงเด่นทางไหนครับพ่อจงวัดหน้าต่างนอกใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับผมว่าอยู่ยงคงกระพันครับเหนียวตะกรุดไตรสรณคมหลวงปู่ดูใช้ดีทางไหนครับยันไตรสรณคมก็เป็นยันที่ครอบคลุมหลายอย่างอยู่แล้วนะครับถ้าเดี๋ยวนี้คุณเซิร์ชดูใน Google ได้เลยนะครับเขาจะบอกคุณเลยว่ายันนี้ดียังไงอะไรยังไงนะครับสร้อยซื้อมาที่ไหนครับร้านที่ขายสร้อยทั่วไปสวัสดีครับพี่วิชาพระเกจิในดวงใจพี่คือองค์ใดครับเกจิในดวงใจผมก็นั่นแหละครับที่บอกหลวงผู้เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับพูดถึงหลวงพ่อจงตะเบียงของท่านเนี่ยค้าขายดีมากเลยนะครับเหรอครับใช่ท่านก็มีตะเพียนนะท่านก็มีเมตตามหานิยมด้วยงั้นแสดงว่านะแต่ว่าส่วนใหญ่เมื่อก่อนคนจะชอบท่านตรงที่แบบเรื่องของอยู่เหนียวคงกระพันน่ะนะครับเพราะท่านพระที่ชอบแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาในโลกนี้มีพระอาจารย์เกจิอาจารย์เก่งๆหลายองค์ที่อาจจะไม่ชื่อเสียงโด่งดังไม่เป็นที่รู้จักบางองค์เขาก็แบบปลีกวิเวกชอบอยู่เงียบๆของเขานะครับสวัสดีครับพี่วิชาผมอัดผมฉัดครับผมรัตนาหลวงพ่อเงินห้อยคอกับหลวงปู่ทวดดีไหมครับดีครับผมดีทั้งสองนะครับหลวงพ่อเงินก็ดีหลวงปู่ทวดก็ดีครับนะครับฉะนั้นคนที่รู้จักก็จะเป็นคนในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ที่รู้จักคุ้นเคยแล้วก็ท่านก็ไม่ได้โปรโมทแบบสมัยนี้นะคนทั่วไปอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าคนในพื้นที่ก็จะรู้ว่าหลวงพ่อองค์นี้เก่งนะครับมีหลายหลวงพ่อเลยนะครับถ้าตามผมดูในแอปฟ้าผมหรือแอปแดงผมเนี่ยก็จะเห็นว่าผมจะพูดถึงเรื่องหลายๆหลวงพ่อที่อาจจะไม่ได้ดังทางการตลาดมากแต่ว่าของจริงของแท้ของแท้ผมฉัตรวิไทยครับอ๋อคุณฉัตรวิไทยสวัสดีครับหนอท่านผู้บริหารใหญ่นะครับคุณชันวิทัยนี่คุ้นเคยกันไม่เจอกันนานเลยวันหลังต้องนัดทานข้าวหน่อยแล้วครับคุณชาติคุณทิพย์พี่เล่นกับชื่อทิพย์คุณทิพย์นี่ชอบเล่นปืนมากวันนี้จะเขาจะออกกฎหมายห้ามปืนแล้วจะทำยังไงเนี่ยโอ้รัฐบาลนี่ก็ป้าจี้จริงๆนะมันห้ามคนดีมีปืนนี่ผมก็ไม่เข้าใจโลกนี่จริงๆนะเพราะไอ้ผู้ร้ายเนี่ยมันไม่สนใจกฎหมายอยู่แล้วมันก็พกปืนเถื่อนนะครับฉะนั้นในการที่คุณห้ามมีปืนเนี่ยมันไม่ลด ปัญหาเรื่องนี้ไปหรอกนะแล้วมันจริงๆถ้าให้พกปืนเหมือนอย่างมึงนอกเนี่ยเขาบอกพกได้แต่ต้องพกอย่างเปิดเผยห้ามซุกซ่อนคือพกให้เห็นนะพกได้อย่างในรัฐบางรัฐเช่นเท็กซัสอย่างเงี้ยนะครับเขาห้ามพกแบบซุกซ่อนเพราะซุกซ่อนแล้วมันไม่รู้เหมือนกับมีอะไรซ่อนอยู่ในตัวแต่ว่าพกเปิดเผยเนี่ยมันเป็นการปราไม่คนที่มันจะมาทำร้ายเราด้วยนะสมมติคุณเดินแล้วคุณคาดปืนเหมือนคาวบอยสมัยโบราณน่ะไอคนนี้จะมาทำร้ายเราหรือจะมาปล้นเราเนี่ยมันต้องคิดหนักนะว่าเอ้ยจะปล้นดีวะไอ้นี่มันเอวตุงมาขนาดมันห้อยอะไรมาขนาดนี้นะห่วยแตกครับแก้กฎหมายได้แน่มากอ๋ออาจารย์ระวังยายจากคำว่าปืนนะครับอ๋อกับผมปูนแล้วกันปูนขอบคุณครับที่เตือนดองใบป.3ครับดองใบป.3ผมน่ามันผมก็ไม่เข้าใจโลกเนี้ยว่าเวลาคนดีจะมีปืนไม่ป้องมีปูนไม่ป้องกันตัวเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็นแต่คนร้ายเนี่ยมันจะหาปูนมาทำร้ายคนเนี่ยมันก็เอาปูนเถื่อนไปหาตรงไหนก็ได้มีเยอะแยะนะครับคนชั่วไม่ได้สนใจกฎหมายอ่ะกฎหมายก็มีไว้แทนที่จะไปคุ้มครองคนดีกลับมาทำให้คนดีเหมือนมัดมือไว้แล้วไปสู้เขาน่ะนะครับเนี่ยรัฐบาลนี่มันไม่เข้าใจหวังว่าจะเป็นแค่คำพูดลอยๆของนายกนะที่พูดเรื่องนี้ออกมาแล้วก็คงจะไม่ทำจริงนะถ้าทำจริงนี่ผมว่าเสียคะแนนเยอะพรรคสีน้ำเงินนี่เสียคะแนนเยอะเลยล่ะเพราะว่าคนคงจะด่ากันแบบไปอีกยาวนานมันกระทบกระเทือนหลายๆวงการเลยนะครับ

ราะทุกวันนี้ขอยากอยู่แล้วขออภัยครับในคอใช่ลูกอมพระปลัดปานไหมครับใช่ครับลูกอมมหาจินดามณีปลัดปานพระตุกตาพระกู่กับพระเกจิอันไหนขลังกว่าครับไม่มีอันไหนขลังกว่ากันนะครับอยู่ที่ว่าคุณเอาไปใช้ยังไงอ่ะคุณไปบูชาเรื่องไหนอ่ะแต่ถ้าแบบอยู่ยงคงกระพันนะเขาว่าควรจะมีพระกู่ติดตัวไว้หนึ่งองค์อย่างน้อยเพราะพระกู่นี่เมื่อก่อนเขาสร้างมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเอาไว้ออกรบราฆ่าฟันกันนะครับแต่พระเกจิจังหลังๆมาที่ทำมาเพื่อการเหนียวคงกระพันก็เยอะนะครับก็มีเยอะอยู่นะครับฉะนั้นว่าเทียบกันไม่ได้ผมบอกเลยเทียบกันไม่ได้แล้วผมไม่แนะนำให้เอามาเทียบกันนะถ้าเมื่อไหร่คุณเอาภาพมาเทียบกันว่าใครเก่งกว่าใครเนี่ยคุณจะเริ่มมีเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิแล้วพระธรรมเสือห้อยดีไหมครับดีสิครับของดีของเมืองสุพรรณเขาใช่ไหมหรือเมืองกาญวะพระธรรมเสือนะครับดีครับพระดีครับองค์เล็กๆน่ารักด้วยนะครับองค์ไม่ใหญ่มากห้อยง่ายด้วยห้อยสะดวกนะครับเนี่ยเมื่อก่อนคนโบราณก็ชอบพระองค์ใหญ่ๆกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณพริกบางใหญ่แต่เดี๋ยวนี้คนหลายคนก็เริ่มหาพระองค์เล็กๆเพราะมันห้อยสบายคอดีนะครับห้อยได้หลายองค์ดีด้วยเมื่อก่อนนี่องค์ใหญ่ๆแบบพระล่วงหลังลางปืนอะไรเงี้ยนะครับพระแบบองค์เบิ่มๆเลยนะครับอาจารย์เล่าเรื่องปลอดกรอให้ฟังมั่งสิครับปลอดกรอนี่จริงๆแล้วเมื่อก่อนนี้เขาทำมาเนี่ยแล้วเขาจะไปฝังไว้ตามกำแพงของโบสถ์นะครับวัดต่างๆคือคนสมัยองค์ใหญ่มากใช่ครับผมห้อยหลวงพ่อมุ้ยดีนะครับอาจารย์ดีครับผมหลวงพ่อมุ้ยเก่งมากครับเขาจะเอาปลอดกรอนไปฝังไว้ตามกำแพงวัดไอ้โทษกำแพงของอุโบสถนะครับพระอุโบสถแล้วก็คือคนสมัยโบราณเนี่ยเวลามีเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยชาวบ้านมักจะหนีมาหลบอยู่ในวัดก็จะอยู่ในพระอุโบสถกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นที่ที่คุ้มครองป้องกันภัยได้ดีแล้วก็ปลอดกรอนที่เขาฝังไว้ตามกำแพงเนี่ยเวลาที่มันจะมีเสียงกึ้งกึ้งใครมีจะรู้นะครับมันจะเสียงจะดังกึ้งกึ้งกึ้งก็เวลาที่ข้าศึกมาหรือใครเขายกทัพมาจากทางไหนเนี่ยมันมีแรงสั่นสะเทือนในการเดินทัพมาเนี่ยมันก็จะมาเขย่ากำแพงแล้วก็ทำให้ไอ้ตัวปลอดกรอนมันก็ส่งเสียงกึ้งกึ้งกึ้งกึ้งเหมือนเตือนภัยให้รู้ว่าข้าศึกมาทิศไหนนะครับงั้นปลอดกรอนสมัยก่อนก็เลยเป็นเหมือนเครื่องเตือนภัยด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่าด้วยความที่เกจิท่านสร้างไว้นะครับด้วยวิธีสมัยโบราณเนี่ยแล้วก็ฝังอยู่ในกำแพงโบสถ์เนี่ยการที่ได้มีการสวดมนต์บนคาถากันทุกวันทุกวันทุกวันก็ทำให้ปลอดกรอนนั้นขลังครับนำมาใช้เป็นเครื่องรางของขลังได้ขุนพันธลักษณ์ราชเดชท่านก็ห้อยปลอดกรอนะครับมีปลอดกรอติดตัวอยู่ลูกหนึ่งเหมือนกันอาจารย์ห้อยปิดตาอะไรครับตอนนี้ที่อยู่ติดคออยู่ก็มีทั้งปิดตาพังพการแล้วก็ปิดตากรมหลวงชุมพรครับเสียงเพราะมากเลยนะครับคนโบราณเก่งจริงๆครับสร้างได้ใช่ครับเก่งมากเก่งมากภูมิปัญญาสมัยก่อนนี่เก่งจริงนะครับนั่นคือเรื่องของปลอดกรอเดี๋ยวว่าหลังผมทำเป็นคลิปเลยลงในแอปแดงให้นะครับเมื่อกี้มีคนถามเรื่องของโภคทรัพย์นะค้าขายดีเนี่ยอาจารย์ครับก็ว่าคุณสายแขกแรงสุดจริงไหมครับก็แรงอยู่นะครับแต่แรงหลายมีหลายที่ครับอยู่ที่ว่าอาจารย์คนไหนเก่งไม่เก่งอ่ะนะครับอีกที่นึงก็คือของคุณแม่บุญเรือนวัดอาวุธคุณแม่บุญเรือนท่านทำไว้ก็จะมีถุงเขียวเหนี่ยวซับ
ถุงเขียวเหนียวซับมีเงินนับยิ้มกลิ่นนะคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับท่านสร้างเป็นถุงผ้าไว้แล้วก็จะมีจริงๆแล้วมีหลายสีนะครับมีสีเขียวสีขาวสีน้ำเงินสีเหลืองสีชมพูสีแดงสีดำนะฮะมีหลายสีเลยนะครับเพราะว่าลูกศิษย์ท่านเนี่ยจะนำถุงเนี่ยมาเย็บให้เรียบร้อยสวยงามเป็นถุงเล็กๆเนี่ยแล้วก็นำให้คุณแม่ตรวจพอคุณแม่ตรวจเรียบร้อยว่าดีแล้วเรียบร้อยแล้วก็รวบรวมเข้าพิธีพุทธาภิเษกเพราะว่าครั้งที่ทำชุดใหญ่สุดเนี่ยทำที่วัดสารนาจังหวัดระยองนะครับบางถุงสมัยก่อนก็จะมีการบรรจุของไว้ด้วยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณแผนพรายกุมารที่ไปเล่าในเดอะโกสสายปูทิมไหมครับไม่แน่ใจครับผมไม่รู้ใครเล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมนึกว่าคุณแม่บุญเรือนจะดีเรื่องสุขภาพเด่นเรื่องพกทรัพย์ด้วยแหละครับโอ้เรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็เรื่องพกทรัพย์ด้วยครับเรื่องโดยเฉพาะค้าขายเนี่ยเขาก็บนเงินกับท่านเยอะนะครับเรื่องสุขภาพนี่ก็มาเป็นดับหนึ่งเหมือนกันนะครับขออนุญาตตอบแทนนะครับขุนแผนในเดอะโกสเป็นของหลวงพ่อสุวัสดิ์ปี58ครับอ๋อครับผมขอบพระคุณครับเนี่ยบางเรื่องผมก็ไม่รู้นี่ต้องให้ผู้ฟังช่วยกันนะครับพระมงคลมหาลาภขอเล่าที่มาที่ไปให้ฟังได้ไหมครับณเวลาที่ยังไม่คุ้นนะครับต้องขออภัยด้วยถ้าออกมากันเยอะเหลือเกินนะผมบางทีมันก็ไล่ไม่ทันนะครับตามไม่ทันเหมือนกันนะครับต้องขออภัยนะครับถุงเขียวเนี่ยบางทีผมได้มาบางถุงเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็จะมีบรรจุมีรูปคุณแม่บุญเรือนอยู่มีหินแล้วเรียกว่าเป็นศิลาน้ำหรือไงเนี่ยนะครับแล้วก็มีเหรียญอยู่ข้างในด้วยนะครับก็พกใส่กระเป๋าไว้ก็เป็นพวกทรัพย์ดึงดูดทรัพย์เข้าหาเรานะครับเคขอบคุณครับพี่ครับผมนะครับก็ของที่ใส่เนี่ยบางทีก็บางถุงก็ไม่มีนะหรืออาจจะมีการแยกกันออกไปเอาไปคนนึงเอาถุงไปบางคนเอาของในถุงไปผมชอบฟังเบี้ยแก้ที่อาจารย์เล่าใน YouTube ครับคุณลูกกุลน่ะมีเยอะเลยถุงเขียวเหนียวซับไหมครับใช่ครับถุงเขียวเหนียวซับนะครับเพราะว่าท่านผมว่าท่านอธิษฐานจิตแล้วนะครับถุงเขียวนี่ก็จะมีอนุภาพในทางเรื่องของพวกทรัพย์เรื่องเงินทองนะครับสีต่างๆเขาจะมีเนี่ยถุงเขียวเหนียวซับมีเงินนับยิ้มกริ่มถุงขาวเจ้าซับนั่งรับซับเอิบอิ่มถุงแดงแรงฤทธิ์พิชิตโชคถุงน้ำเงินนำสายสมบัติถุงฟ้าพาทรัพย์ถุงชมพูชูเกียรติถุงเหลืองเฟื่องฟูถุงดำอมฤตพิชิตภัยถุงม่วงทวงทรัพย์ใครถูกยืมเงินไปแล้วทวงเงินไม่ได้เนี่ยให้เหมาะกับถุงม่วงถุงม่วงสามารถช่วยทวงเงินได้เลยหน้าหาใช้เหมือนกันนะครับหลุมเขียวที่อาจารย์ว่าใช่ครับผมมีถุงเขียวแบบย้อนยุคครับอ๋อครับถุงเขียวของคุณแม่บุญเรือนรุ่นชุดแรกๆนั้นก็ตอนนี้ก็แพงแล้วนะครับราคาแพงมากเลยนะแต่ถ้าใครมีทุนทรัพย์พอหาซื้อไหวก็เช่ามาติดกระเป๋าไว้ครับดีจริงๆใช้ดีจริงๆนะครับคุณแม่บุญเรือนนี่ท่านเป็นหลานแล้วก็เวลาหลวงพ่อพริ้งไว้ปังประกอบท่านก็รับถ่ายทอดวิชาเรื่องธรรมะต่างๆจากหลวงพ่อพริ้งมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นคฤหัสถ์ที่เก่งมากอ่ะนะครับท่านเขาเรียกว่าสามารถอธิษฐานมะม่วงให้ออกช่อในคืนเดียวได้ล่องหนหายตัวใช้พลังจิตรักษาโรคจนหายไปทั่วนะครับก็นี่แหละนะครับฉะนั้นก็ใครที่มีก็เก็บไว้ให้ดีนะครับ
ใครที่มีเก็บไว้ให้ดีใครไม่มีอยากจะหาก็หาให้ดีเพราะว่ามันมีของทำเรียนแบบเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเอามาแล้วเราคือถ้าเราศรัทธาจริงๆอ่ะคุณก็ไปที่วัดอาวุธก็ได้นะครับเขาแล้วคุณก็ไปถวายกล้วยพริกไทยเกลือนะครับแล้วคุณก็ขอลาเอาพริกไทยเกลือที่เขามีอยู่แล้วนะกล้วยเนี่ยกลับมาเอากล้วยมากินเป็นยาพริกไทยเอาเกลือมากินเป็นยาพริกไทยมากินเป็นยาได้นะครับหลายคนก็ทำแบบนั้นนะครับฉะนั้นก็นี่ก็คือคุณแม่บุญเรือนพระพุทโธน้อยเนี่ยจะเห็นเซียนใหญ่ๆหลายคนห้อยกันหมดเลยต้องไปไหว้ท่านมั่งแล้วครับผมแนะนำเลยนะแล้วเขาว่าวันอาทิตย์เนี่ยท่านจะดวงจิตท่านจะลงมานำการนั่งสมาธิด้วยถ้าไป

0: นั่นแหละครับผมรู้จักหลายคนนะที่เขาแบบว่าไม่มีสตุ้งสตังจะมาเสียตรงนี้เยอะเนี่ยเขาก็เอารูปไปตัดรูปมาจากในหนังสือบ้างอะไรบ้างของพระเกจิที่เขานับถือศรัทธาเนี่ยแล้วก็มาเลี่ยมมาห้อยก็มีแล้วก็บูชาแล้วก็ดีนะครับผมถึงว่ามันเวลาการเราบูชาเลยด้วยจิตศรัทธาแท้จริงเนี่ยมันจะส่งผลดีกว่าที่เราไปเอาอะไรแพงๆมาอีกนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วทางสถานีเตือนมาแล้วนะครับพอดีผมจัดรายการเนี่ยมันตรงกับในสถานีวิทยุ FM 97ด้วยนะครับแล้วก็หลายที่นะครับก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพฤหัสหน้าสถานีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ
1: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

สวัสดีครับเจอกันนัดตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทาง Sport Station FM 97แล้วเจอกัน

0: คสวัสดีครับ
1: โอเคครับผมสวัสดีครับกล้องกลางเลยครับพี่
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับผมเนี่ยก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิกกี้ลอสตูดิโอนะครับเราเจอกันเช่นเคยนะครับทุกวันพฤหัสบดีครับเวลา 3:30 โดยประมาณครับกับดีเจมิกกี้ลอนะครับผ่านทางคลื่นวิทยุนะครับ FM นะครับ97นะครับแล้วก็ Facebook Live นะครับมิกกี้ลอสตูดิโอนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับ www.97qfm.com นะครับถ้าเพื่อนๆสะดวกช่องทางไหนก็สามารถรับชมรับฟังได้ตามช่องทางนั้นเลยครับผมนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากวงเรียกว่าทีป๊อปได้ไหมพี
3: ่โอ้ได้อยู่ได้อยู
1: ่โอเคนะครับเขาเรียกว่าเป็นขวัญใจยุค2000แล้วกันนะครับผมกับพี่วงเพชรครับนะครับผมนะดีใจมากๆนะครับดีใจมากๆจริงๆเป็นแฟนคลับพี่ตั้งแต่ผมเรียนปี1นะครับผมนะครับเดี๋ยวอยากให้พี่ๆแนะนำตัวกันหน่อยครับผม
3: ใ
1: ครเป็
3: นใคร
1: กันบ้างครับ
3: สวัสดีครับผมติ๊กเพกาวครับอยู่ตรงกลางนะครับ
4: ครับตุนเพกาวครับมือกีตาร์ครับ
2: สวัสดีครับเก้งเพกาวครับมือเบสครับผม
1: ครับผมนะนี่ก็พี่ๆเพกาวนั่นเองนะครับกรีครับแล้วก็แฟนคลับนะครับสามารถเข้ามาดูนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันไปแล้วก็สามารถพิมพ์มือได้ด้วยนะครับผมนะเมื่อกี้เรากำลังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการ์ดเกมอยู่นะครับ
2: ไปเรื่อยเลย
1: เพลินมากนะครับมันเป็นกระแสแล้วพี่เน
3: า
1: ะอันน
3: ี
1: ้นะครับเดี๋ยวเราเข้าสคริปต์กันหน่อยดีกว่า
3: ได้เลยครับ
1: โอเคครับผมอยากจะถามเป็นตัวแทนอยากจะถามฝากพี่ๆหลายคนน้องๆเพื่อนๆแฟนคลับนะครับของเพกาวนะว่าคือตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราห่างหายจากซิงเกิลที่แล้วเนาะปัจจุบันนี้เพกาวครับแนวเพลงของเพกาวเป็นแบบไหนเอ่ย
3: ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับแนวเพลงของเพกาว
2: คือที่จริงตอนนี้เราก็ถ้าเรียกง่ายสุดก็เป็นป๊อปอะครับถ้ามองแต่ว่ามันเหมือนจะมีกลิ่นเหมือนแปลว่าถ้าทางดนตรีเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นที่คือเพกาวอะเริ่มต้นถ้าไม่รู้จักจะรู้จักตั้งแต่ปล่อยวางถูกไหมครับ
1: อันนั้นเรียกว่าเริ่มต้นเลยกว่าครับพี่อันนั้นเริ่มต้นของจริงครับพี
3: ่เราเริ่มจากความเป็นการาดแบนนะฮะการาดบล็อกตอนบั้มแรกจริงๆมันก็เป็นมีรากฐานมาจากอัลเทอร์เนทีฟบ้างเพลงที่เราฟังในยุคที่เราเป็นวัยรุ่นนะครับมันจะมีฟังร็อกมีอะไรหลายๆอย่างในอัลบั้มแรกปุ๊บและทีนี้เราก็จะคล้ายๆกับว่ามีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพัฒนาไปเรื่อยๆในเรื่องของการสื่อสารกับมนุษย์ใช้คำนี้แล้วกันเพราะตอนแรกเราตอนเราบ้าๆจากการที่เราต้องทำเพลงแค่หนึ่งเพลงให้คนฟังนะเพื่อเป็นโจทย์ว่าตอนบล็อกมากยิ่งขึ้นมีอะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นปีหลังๆเนี่ยเราก็ยังมีใส่ความเป็นแบบว่าดนตรีแนวที่เป็นอินดี้ในปัจจุบันอย่างพวกดีมป๊อปอะไรพวกเนี้ยที่แบบว่าน้องๆแก๊งอินดี้ศาสตร์ชอบฟังกันอะไรเงี้ยครับเข้าไปในเพลงด้วยครับรวมถึงเพลงใหม่ล่าสุดด้วย18โดยทองคำ
1: ครับผมสรุปไม่ถูกเลย
4: สรุปคือดีมป๊อปครับ
3: ดีมป๊อปเพราะว่าเป็นดีมป๊อปเออวันนี้น่าจะมีความเป็นดีมป๊อป
1: นะครับผมเนี่ยก็คือถ้าเกิดแฟนๆของเพกาวเนี่ยถ้าเกิดได้ฟังหลายๆเพลงมาแล้วจะรู้สึกว่าอิมันก็จะออกประมาณนี้แหละทรงๆนี้แหละนะครับผมก็คือเราเห็นลายเส้นนะครับชัดเจนนี่คือแหละเพกาวนะครับผมนะฮะแล้วก็ยังจะคงคอนเซปต์เพลงรักหวานซึ้งอยู่ไหมครับพี่เพราะเพกาวเนี่ยกว่าจะได้เพลงเขาเรียกไงนะเดือดๆสักเพลงเนี่ยถ้าไม่ใช่กังฟูเนี่ยก็ไม่รู้จะไปเพลงไหนแล้วอ่ะยังคงเดิมไหมครับพี่
3: ยังรักหวานซึ้งใช่ไหม
1: ใช่ครับรักหวานซึ้งไหมฮะ
3: มีอยู่ฮะมีอยู่น่าจะมีอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเราพอเรายิ่งโตแล้วเรายิ่งมีความแบบจิตใจแบบอบอุ่น
1: อันนี้เป็นผู้ชายอบอุ่น
3: ใช่เรามีความเป็นผู้ชายอบอุ่นมากขึ้นมีความเป็นผู้ชายกะเรียวกะล่าอย่างกังฟูน้อยลง
2: ลดความเครียดกาดในชีวิต
3: ลดความเครียดกาดใช่เพราะว่าอัลบั้มแรกเนี่ยเหมือนเป็นตอนนั้นวัยรุ่นมาก
1: คร
3: ับแล้วก็ช่วงวัยรุ่นเราจะมี ทัศนคติในเรื่องของโลกใบนี้ในมุมที่ว่ามันมีความแบบเฮ้ยทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นนะทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้นะอย่างเงี้ยแต่พอแก่ตัวลงแล้วอ๋อมันคงเป็นอย่างนี้แหละ
1: ผ่านประสบการณ์บนโลกดีกว่าพี่ใช่ใช่

0: แล้วก็มันก็สวยงามในทุกๆมุมนั่นแหละ
1: นั่นก็คือเป็นที่มาของ18มนุษย์ทองคำนี่เป็นไงเชื่อมกันซะอย่างนั้นนะฮะงงมากๆคือไอตอนแรกนะที่เห็นว่าซิงเกิลใหม่คือ18มนุษย์ทองคำอ่ะมีคำถามในหัวเยอะมาก
0: เช่นอะไร
1: ว่าทำไมเอ๊ะหรือมันไปลิงก์กับชุดเก่าๆที่เป็นออกจีนๆวะหรือคือตอนแรกยังไม่ได้ฟังซิงเกิลเลย
2: ครับ
1: เอ๊ะหรือ
2: เซอร์ก่อนเป็นที
1: หรือเพราะว่าตอนนี้พี่ตีเขาติดซีรีส์แนวตั้งวะหรือไปล่าหยกแล้วยังไม่กลับมาเอ๊ะทำไมต้องเป็น18มนุษย์ทองคำเนี่ยคือมันถ้าเกิดไม่ได้ซิงเกิลเนี้ยเราจะลืมบทเนี้ยมากนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ถ้าไม่ใช่แบบอยู่ในอะไรนะเขาเรียกนะยุทธจักร
2: ยุทธจักรวงการหนังจีน
3: วงการหนังกำลังภายใน
1: ใช่พี่เลยอยากรู้ว่าที่มาของ18มนุษย์ทองคำเนี่ยมาไงฮะ
0: ได้พี่เล่าที่มาที่ไปจริงๆมันเกิดจากบทสนทนาของบุรุษเจน X 2คนด้วยกันก็คือติ๊กไพกาวและคุณฟองเบียนะครับที่แบบว่าใช่ครับคุยกันในเรื่องของแบบเพลงของวงเพกาวนี่แหละพี่เบียเขาก็จะมีแบบว่าเหมือนไอเดียขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยเนี่ยพี่ว่าพี่ไม่ได้ฟังเพลงแบบกังฟูมานานมากแล้ว
1: นั่นไง
0: คือแบบว่ามันเหมือนแบบหลังๆมาเนี้ยเหมือนที่อย่างที่บอกว่าเราก็ทำเพลงรักเกือบทุกๆปีคือ

0: เพลงรักเพลงอกหักแต่เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักซะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้พี่รู้ว่าเฮ้ยมันจะมีภาพหนึ่งนะที่เขารู้สึกประทับใจตอนที่แบบวงเพลงดาวเริ่มต้นกันก็คือเป็นยุคกังปูยุคไหวางนั่นแหละที่มีภาพของความที่เราเป็นบูสลีแล้วพี่เบลรู้ว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะอยากให้ภาพนั้นกลับมาด้วยเหมือนกันแล้วก็เลยคิดกันเฮ้ยชื่อเพลงอะไรกันดีแล้วก็เนี่ยตกผลึกกันว่าอันนี้นะ18มนุษย์ทองคำคือเอาชื่อมาล็อกไว้ก่อนว่าแบบว่า
1: อ๋อได้ชื่อเพลงก่อนด้วย
0: ว่า

0: ครับ
1: คือจริงๆมีชื่อเพลงมาก่อนจากการคุยกันปุ๊บทีนี้ก็เลยเอามา develop กันว่า18มนุษย์ทองคำเนี่ย
0: ครับ
1: จะพูดเกี่ยวกับอะไรดีเพราะว่าเหมือนเด็กยุคนี้พอดีผมทำงานเนี่ยพนักงานในค่ายเป็นเด็กเจนซีไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนในชีวิต
2: ที่เจอซิกเซเว่นยังเ
1: พีย งยัง
3: เอาฟ้า
1: เอาไม่ถึงขั้นนั้นไม่ถึงขั้นนั้นก็คือเป็นสื่อสารซึ่งเรารู้ว่า18มนุษย์ทองคำเนี่ยข้อดีของพี่ๆที่อยู่ในหนังที่เป็น18มนุษย์ทองคำเนี่ยคือความอดทนเราก็เลยรู้ว่าอย่างพวกเราเพจเก่าเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มศิลปินกลุ่มหนึ่งนะที่เชื่อว่าข้อดีของเรามันคือเรื่องของความอดทนด้วยเช่นกันต่อให้เราไปเจองานที่มันยากๆเราก็สู้ต่อให้ไปเจออะไรที่คนบอกว่าไอ้นี่มันคือปัญหาเราก็ไม่เป็นไรเอนจอยกับมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเอาพูดถึงเรื่องของความอดทนมาเป็นที่ตั้งฮะแล้วก็เอาเรื่องของความรักนี่แหละมาเป็นสอดไส้ด้วยเราก็เลยคิดว่าเราจะทนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเออเราก็เหมือนแบบว่าเวลาที่เราเจอความรักหรือว่ายุคนี้เขาจะบอกกันว่าน้องๆจะมีความอ่อนไหวหรือว่ากับเรื่องความเจ็บปวดในเรื่องทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นความรักหรือเรื่องอะไรต่างๆที่มากระทบใจน้องจะแตกสลายกันง่ายดังนั้นเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยเราเอาไอเดียของคน Gen X นี่แหละมาใส่ในเพลงนี้โดยการที่บอกว่าใครบอกว่าความรักทำให้พังฉันว่ามันทำให้ฉันเข้มแข็งขึ้นนะมาอยู่ในเพลงนี้ครับใช่ครับ
0: คือตอนแรกที่บอกว่ามีชื่อเพลงมาก่อนในใจคิดว่าโอ้ยเร็วแน่ๆเพลงนี้ดูแน่ๆแน่ๆแต่กลายเป็นว่าเอ้าเป็นเพลงช้า
1: ละมุนละไม
0: ละมุนมากแล้วก็ความหมายโคตรโหดความหมายดีมากนะครับแบบคืออย่างที่พี่ติ๊กบอกเมื่อกี้ว่าเอ้ยประการเป็นเรามองมุมกลับว่าความรักแทนที่จะทำให้มันพังลงไปอ่ะแต่มันทำกลับทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นในเรื่องนั้นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช้แค่เรื่องกับความรักนะมันใช้ได้ทุกเรื่องเลย
1: จริงๆอยากให้เป็นอย่างนั้นเลยครับคือเพลงนี้รู้สึกว่าเห็นภาพเป็นอย่างนี้ว่าน้องๆอยู่ในสถานที่เที่ยวกลางคืน
0: ไปบ่อยใช่ไหมไปเล่นไปทำงาน
1: สมัยก่อน

0: แค่ผู้ชายหัวหัวคนนึงแค่อะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะภาพที่คิดเอาไว
1: ้ฟิลคล้ายๆปล่อยวางตอนนู้นนะ
0: ใช่ใช่คล้ายๆปล่อยวางตอนนู้น
1: แบบปล่อยตัวเองอะไรอย
0: ่างใช่ใช่แบบนี้เหมือนกันเลยครับ
2: แต่พอได้แบบคำว่าทองคำมาแล้วมันเป็นมูลค่าที่มันทุกคนยอมรับบนโลกใบนี้แล้วมันอ่ะมันจริงๆทองคำไม่ได้แข็งนะมันคือมันก็นุ่มของมันในของของมันและริ้วรอยของมันก็ยังในคุณค่าของเราก็ยังไม่ลดลงด้วยไปอยู่ที่ไหนทองไปอยู่ที่ไหนมันก็ยังเป็นทองคำ
0: ทองก็ยังเป็นทองหัวใจของเรามีค่าอย่างทองเหมือนกันดังนั้นหัวใจของเราต่อให้ใครมาทำให้มันเจ็บช้ำยังไงก็ยังเป็นทองคำของ
2: โอ้โห
1: คร
2: ับ
1: รบมือครับผม
3: จบครับรายการ
2: ครับวันนี้จบแล้วครับผมนะฮะสรุปหมดแล้วตอนนี้

0: นั่นเลยน
1: จริงเห
0: ะ
1: รอ
0: คร
1: ฮ
0: ับ
1: ะ
0: ใ
1: ข
0: ช่
1: ยับให้มันเร็ว
0: มันก็มันจะตลกมันจะไปทางเวทตลกแล้วก็เลยก็มันจะไม่ได้อะไรบ้างวะก็เลยอันนี้นะแล้วก็เลยว่าอันนี้แล้วกันอ่ะลองพลิกเป็นอันนี้ดูแล้วกัน
2: ครับ
0: ครับผม
2: โอ้มันดีอ่ะถ้าเกิดเอาว่าแฟนคลับนะครับไม่ว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่นะตอนเนี้ยใครสงสัยว่า18มนุษย์ทองคำคืออะไรครับลองเซิร์ชดูเพราะว่า18 1มนุษย์ทองคำเนี่ยก็เป็นเขาเรียก1เขาเรียก1ไทยป่ะที่ฝึกอันนั้นนะคร
0: ับ ใช่ใช
3: ่
2: มันก็มีทั้ง18คนใช่
3: แล้วก็จะมี
2: เอก
0: สเปเชียลวิชาเอกของ
2: แต่ละคนใช่ครับผมคือ
0: หัวเล็ก
2: วิชาเล็กอะไรอย่างนี้ครับคือแบบอันนี้ดีนะอันนี้คือไม่รู้จะพูดไงรู้มีฟังหลายรอบมากนะตอนแรกฟังก็ตอนแรกฟังอ่ะอ๋อก็โอเคเพกาวตอนแรกฟังแค่นี้แต่มันเป็นสกิดตอนท่อนแยกครับที่บอกว่าถึงอะไรที่พี่ถึงพังลงไปใช่ไหมอันนั้นอ่ะเฮ้ยไม่ใช่แล้วขอฟังอีกทีขอฟังอีกทีอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เพลงรัก
3: ไม่ใช่เพลงรัก
2: แบบที่แบบฟังแล้วแบบผ่านไปเราไม่ได้อินเราไม่ได้ทัดอะไรเงี้ยยิ่งคนผ่านประสบการณ์เรื่องราวมาเยอะๆนะถ้าเกิดได้ฟังหลายรอบแล้วลองจับใจความไปทีละบททีละช่วงครับโหมันทัดมากมันดีมากแล้วกลายเป็นเพลงให้กำลังใจเฉยเลยอ่ะ
3: ใช่ใช่ถูกต้องครับ
2: แบบให้กำลังใจแบบมากๆด้วยนะ
0: ให้แบบทุกคนแบบเชื่อมั่นในหัวใจของตัวเอง
2: ใช่ครับแล้วก็ทุกคนผ่านเรื่องราวเหล่านั้นไปได้จริงๆครับจริงๆอะไรที่เรื่องไหนนะที่ฆ่าเราไม่ตายมันจะไม่สามารถฆ่าเราตายแล้วมันจะไม่มีทางเหมือนงอคงครับ
0: ถูกต้อง
2: ยังไงมันก็เกิดมาแบบโอ้กินถั่วเซนสึยังไงก็เก่ง
0: ใช่ คืออะไรที่ฆ่าเราไม่ตายมันจะทำให้เราแก่งขึ้น
2: ใช่ครับโอ้ขอปรบมือครับโอ้คือจริงๆผมเครียดมากครับการคีสคริปครับอยากจะคุยแต่เรื่องนี้แหละไอ้18มนุษย์ทองคำเนี่ยแต่ก็คืออ่ะโอเคดาวถูกครับผมอ่ะวันนี้นอนหลับแล้วถามว่าเนื้อหาเป็นยังไงแนวเพลงเป็นยังไงไม่ต้องละหมดละตอนนี้สคริปหมดแล้วครับ
3: คลี่คลายแล้ว
2: คลี่คลายเลยคลี่คลายเลยแล้วเอางี้เดี๋ยวพี่3คนคิดว่าพี่เป็นตัวไหนใน18มนุษย์ทองคำ
4: ต้องให้เพื่อนบอกดีกว่าว่า
2: ได้พี่เก้งก่อน
0: ถ้าเป็นพี่เก้งเหรอ
3: พี่เก้ง
2: เอาแล้ว
0: พี่เก้ง
3: นี่เป็นจุดแข็งของ
0: พี่เก้งอะไรเก้งมีหน้าเหล็กพี่เก้งหน้าเหล็ก
2: หน้าเด็ก
0: คือหน้าเหล็ก
2: หน้าเหล็กคือหน้านิ่งเหรอพี่
3: ไม่คือทำอะไรแล้วก็ไม่สามารถแบบว่าคือหน้าด้านหน้าช้า
2: โอ้ยแล้วเขาว่าแบบเก็บความรู้สึกเก็บความรู้สึกแล้วแบบเราไม่แสดงสีหน้าออกไปที่ไหนให้คนรู้
3: ใครจะดุใครจะว่าอะไรเรา
0: จะดุจะว่าจะเหยียดหยาม
3: ผมก็จะเอาหน้าผมรับได้แบบเชิดได้เลยหน้าด้าน
0: ไม่สะดุด
2: เอาเร็วไม่แสดงสีหน้าเป็นหน้านิ่งๆไม่แสดงสีหน้าตอบ
3: หน้าทองคำ
2: สถานการณ
3: ์
2: ตอบทุกสถานการณ์
3: คือเป็นคนที่รับเรื่องแบบว่าสมมติคนมีเรื่องมาอย่างเงี้ยในสายงานเนี่ยถ้าเกิดแบบมีการทะเลาะหรือจะต้องโดนต่อว่าอย่างเงี้ยให้ผักผมออกไปให้ผักพี่ออกไป
0: เกณฑ์จะคลี่คลายได้
3: พี่จะเอาหน้าพี่ไปรับเดี๋ยวพี่ครับแล้วสามารถยิ้มกับคำด่านั้นได้
0: ใช่แล้วก็คลี่คลายให้คนที่ดูแลสถานการณ์นั้นได้ดี
3: มันไม่รู้สึกอะไรเลยว่ะ
0: เห็นเราไม่โกรธแล้วดีกว่า
3: หยุดไปก็เท่านั้นเป็นปาก
2: เป็นข้อดี
3: ไม่รู้เป็นข้อดีหรือเปล
0: ่
3: า
0: ดีมีวิธีใช้อยู่เป็นการที่มีวิธีใช้อยู
2: ่มีวิธีใช้ไก่การ์ดเก่ง
0: ใช่มีการ
2: ์ดขึ้นมา
3: พลังอาจจะน้อยนะพลังอาจจะน้อยแต่ว่าไอเทมแบบว่ามีพิเศษทนทาน
2: เป็นพี่เก่งเป็น
3: พี่ตูน
0: แล้วทุนทั้งวงแหละจริงๆแล้ว
3: พี่ตูนนะพี่ตูน
0: อะไรเดียให้เก่งคิดอ่ะเมื่อกี้ผมคิดไปละ
2: อ่านั่นไง
0: อะไรทองคำอ่ะไหทองคำอ่ะ
4: ไม่รู้
2: พี่เมียอันนั้นลำไยหรือเปล่าพี
3: ่พี่ตุนอะไรทองคำจริงพี่ตุนน่าจะมีจะบอกว่าช่วงขาตอนนั้นเตะบอลก็กระดูกยุงอยู
2: ่
3: ก็เลยบอกว่า
2: พี่ตุนเตะบอลด้วย
3: ไม่ได้ชันไหมต้องอาจจะต้องฝึกเพิ่มนะ
4: ผมกำลังอาจจะอยู่ในช่วงฝึกฝนอยู่ไง
0: ใช่กำลังเรียนรู
4: ้ยังไม่แข็งแกร่งอะไรสักอย่าง
3: อื
4: ยังใช้ประสบการณ์ต้องใช้ประสบการณ
1: ์ไหทองคำอ่ะไหทองคำ
4: ต้องมีไหทองคำไหดกไหดก
2: คือไหทองคำนี้เราก็ตีได้ความหมายก็คือพี่ตุ่นเขาเล่นกีตาร์ไงใช่ครับต้องใช้นิ้วแบบอย่างนี้ฝึกนิ้วทองคำ
1: นิ้วทองคำน
3: ิ้
1: วทองคำ
3: ใช่
2: ใช่แข็งแรงนุ่มนวลเส้นไหม
3: แข็งแรงและนุ่มนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริง
2: ใช่พี่ทำไมพี่เป็นงั้นอ่ะดูเหมือนไอ้ใช่ป๋อ
3: ข้ามาที่พี่ติ๊กเลยเอาพี่ติ๊กเลย
2: พี่ติ๊กครับผม
4: พี่ติ๊กเหรอได
2: ้เหรอได้พี
3: ่ได้เหรอได้ที่นี่ได้เหรอไม่ได้โอ้ยจบเลยถ้าเล่นสนุก
2: เอาเปลี่ยนคำก็ได้ให้มันซอฟลงก็ได้พี่แหม
4: พี่ติ๊กเหรอ
3: พี่ติ๊กเหร
4: อขาแล้วกันพี่ติ๊ก
1: ขา
4: พี่ติ๊กไปไปกับพี่ติ๊กบอกพี่ติ๊กเดินเก่ง
1: เฮ้ยเออเก่งเดินเก่งแค่รุ่นบอลนี่แ
4: หละใส่รองเท้ารุ่นไหน
3: รองเท้าไหน
4: รองเท้าหนังรองเท้าบู๊ยังปีนเขาได้
2: พี่ติ๊กปีนเขาทอนใหม่
3: ตอนนั้นตัวเขา
2: พี่ไม่โดนคนเครื่อง
1: พี่เหมือนแบบว่าคนสงสัยเหมือนกันแต่พี่ในมุมกลับกันพี่ก็สงสัยคนเหมือนกันหมายความว่าคือพี่ใช้ชีวิตแบบนี้เฮ้ยมันโอเคนะไม่ยากด้วยแล้วคือมันเหมือนว่าเราใส่รองเท้าบูททุกวันมีต้นทุกวันเพราะว่าพี่เป็นคนตัวเตี้ยแล้วพี่รู้สึกว่าพี่
2: ตัวเล็กกว่าพี่ตัวเล็ก
1: ตัวเล็กปึ๊บพี่รู้มาตลอดซึ่งเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเท่ากับเวลาที่เราใส่รองเท้าผ้าใบวิ่งอะเห็นไหมมันเหมือนเราใช้ชีวิตแล้วเราเมื่อนึงนั้นเท่ากับว่าเราก็เลยจะอยู่ในรองเท้าเนี้ยได้ทุกสถานการณ์แล้วก็แต่เวลาพี่
2: คนอื่นนี่คือ
4: มันคือ
2: มันไม่ลื่นแต่ว่า
4: ไปงานปลูกป่าสร้างฝายเดินขึ้นเขาไปก็ยังใส่รองเท้า
1: แบบนี
4: ้
1: หรือว่าที่พี่เขามาทักก็ตุ่มทะเล

0: มา
1: เดินต่อเนื่องมามากกว่าแบบ24ชั่วโมงอ่ะตอนนั้นมันทั้ง30กว่าชั่วโมงใช่มั้ยเออเราสบายมาก
2: เขาไม่มีพักกลางทางอ่ะพี่ที่นู่น
1: มีแต่พี่นับด้วยไง
2: ไอ้เราก็นึกว่า
3: เดินรวมกัน
2: เดินยังไง24ชั่วโมงแล้วไม่พักเลยเหรอคิดเลยนะเฮ้ยหัวใจต้องแข็งแรงแน่ๆพอตั้งแต่ผมมันยิ่งขึ้นอากาศยิ่งบางใช่มั้ยพี่ต้องหายใจมันต้องแน
1: ่
2: น
1: พี่นอนไปยิ้มนึงอ่ะพี่นอนไปยิ้ม
0: นอนด้วย
3: พักแล้วครับผม
2: เฮ้ยยังคิดเมื่อกี้ไอ้คนญี่ปุ่นทำได้ป่าวะญี่ปุ่นเขาบอกเดินขึ้นเฮ้ยไม่เอ้ยยังไงเนี่ยเอ้ยที่เดินยังไงก่อนเอ้ยมันสะดวกมันไม่น่าสะดวกนะเท่าที่เคยได้ยินมา
1: ไม่ยาก
2: คือรวม
1: ระ
2: ยะเวลารวมในการเด
1: ินรวมสี่ชั่วโมงอ่ะรวมแล้วสี่ชั่วโมง
2: อ๋อครับ
3: ตัวใช้ขาไม่ได้ใช
2: ้ตัวร้อนเลยนะครับอ่ะก็เป็นว่าพี่เก้งเป็นหน้าทองคำ
0: หน้าทองคำ
1: พี่เก้งหน้าทองคำ
2: ผมเป็นนิ้วทองคำ
1: นิ้วทองคำผมเป็นขาทองคำ
2: นะครับผมแฟนคลับนะครับ
1: ลองไปฟังดูลองคอมเมนต์ม
2: า
1: คอมเมนต์กันดู
0: นี่ยังมีคนเห็นด้วยคุณแมนรัตบอกว่านิ้วทองคำใช่เลย
2: นิ้วทองคำใช่เลย
1: เฮ้ยโอ้โหเพราะว่าพี่ตุ้ม
0: กีตาร
2: ์เฮ้ยพี่ๆนะครับแล้วก็เลือกพี่ๆครับอย่าง
4: น
2: ี้
4: ก็ได้อย่างนี้ก็ได้
0: พี่แล้วออนโฟนะครับ
2: สวัสดีครับนะครับแล้วก็พี่ๆเพกาวรักมากครับน
1: ี
2: ่จริงๆอยากถามเพื่อนๆในนี้ครับว่าติดตามพี่ๆเพกาวตั้งแต่ซิงเกิลไหนเลยลองพิมพ์พูดคุยกันมานะครับผมนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขอมิงค์ขอไปพูดข่าวประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับ
0: โอเคครับ
4: ได้ครับ
2: ข่าวนี้นะครับเปิดตัวนะครับ9นพ9นะครับแบรนด์พรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดของผลิตภัณฑ์นุ้ยนะครับผมนะเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจตัวเองในงานไทยเฟล็กนะครับผมที่เมืองทองธานีที่ผ่านมานะครับแล้วก็โดยในรอบ1ปีนี้คุณจะได้สัมผัสนะครับทุกมุมโลกนะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดในตัวในผลิตภัณฑ์นี้เนาะสารสกัดนะครับวัตถุดิบนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพร้อมจำหน่ายนะครับซึ่งรุ่นแล้วแต่ได้รับคุณภาพและการรับรองมาตรฐานสากลจากไทยเฟล็กนะครับผมนะฮะยังไงเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ได้ไปงานนี้ครับได้ไปเจอน้อง9นพ9นะครับผมก็จะบอกว่าฟินกันไปเลยนะครับก็นี่ก็คือเป็นสายวายนั่นเองนะครับใครไปเจอแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์นะครับแล้วก็พูดคุยกันได้ว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์นี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะฮะแล้วก็ข่าวต่อมานะครับผมข่าวฝากเนาะสำหรับนี่เลยนะครับการ์ดเกมนะครับน่ะได้สปอนเซอร์จากทาง PK นะครับการ์ดเกมบางบัวทองนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับเป็นกล่องเปล่าๆนะครับเพราะว่าของจริงหมดแล้วนะครับผมนะฮะหมดตั้งแต่ยังไม่ขายนะครับผมตรงนี้ก็มีล็อกหน้านะครับเป็นการดิสนีย์นะครับแล้วก็มีลิฟบาวนะครับลีดออฟดิเจนนะครับก็คือเพิ่งเป็นการ์ดตัวใหม่นะครับของลีดออฟดิเจนที่เคยเป็นโมบ้าในมือถือนะตอนนี้มาเป็นการ์ดเกมแล้วนะครับผมใครสนใจก็สามารถไปติดต่อที่ Facebook Fanpage นะครับไม่ใช่ช้อปปี้นะครับผมนะ Facebook แฟนเพจนะครับ PK การ์ดช็อปบางบัวทองนะของผมเองครับ
0: อ๋อของพี่เอง
2: ของพี่ครับขอประทานโทษนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวฝากนะครับผมนะสำหรับนะครับร้านมนจำปานะครับสืบสานความเป็นไทยนะครับในรูปแบบของต้มหูดอกไม้ไทยนะครับแต่งแต้มนะครับและสืบสาวความงามแบบไทยนะครับเป็นแบบดินปั้นนะครับเป็นงานแฮนด์เมดนะครับสามารถไปเจอร้านมนจำปาได้ที่งานนะครับคาฟแบงคอก2026นะครับที่ศูนย์ศิลปกิจตั้งแต่วันที่2นะครับลากยาวไปถึงวันที่7มิถุนายนนี้เลยนะครับบูธคือ B06 นั่นเองครับไปดูแลกันได้นะครับผมนะฮะโอ้โหดูแลอะไรล่ะไปซื้อกันหากันนะครับผมไปดูแลอะไรล่ะเออนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ครับต้องขอพักเบรกครับไปฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับพูดคุยกันต่อครับกับ18มนุษย์ทองคำเพกาสักครู่เดียว
5: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
7: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุภ พันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
8: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสูงเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
7: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
8: ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
7: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
8: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
9: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
10: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 14:30 น. ถึง 15:30 น. ทางคลื่น FM 97

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
7: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
6: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างตรวจสอบโพสต์ข่มขู่สถานศึกษาพร้อมเร่งยกระดับมาตรการความปลอดภัย
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยกรณีการเผยแพร่ข้อความข่มขู่หรือแจ้งเหตุร้ายที่ไม่หวังดีต่อสถานศึกษาว่าขณะนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอาจสร้างความสับสนและความกังวลจนบางสถานศึกษาต้องหยุดการเรียนการสอนหรือปิดโรงเรียนชั่วคราวกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างตรวจสอบที่มาของข้อมูลและข้อเท็จจริงโดยจะประสานตำรวจและฝ่ายความมั่นคงหากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จสามารถตรวจสอบต้นตอได้และจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเนื่องจากการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จจนสร้างความวุ่นวายและกระทบต่อสถานศึกษาเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลยทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของสถานศึกษาพร้อมเตรียมยกระดับภูมิคุ้มกันด้านความปลอดภัยให้โรงเรียนโดยพิจารณามาตรการคัดกรองข้อมูลที่มีลักษณะเป็นภัยคุกคามก่อนเผยแพร่ในวงกว้างนอกจากนี้มีระบบ Taffy Edu และศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นช่องทางรับแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาโดยเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: อำเภอสุงไหงโกลกรวมพลังภาครัฐและประชาชนกว่า300คนร่วมจัดกิจกรรมปฏิเสธความรุนแรงเรียกร้องความสันติสุขในพื้นที่
9: นายพิมลจงรักปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงเป็นประธานในกิจกรรมอำเภอสุงไหงโกลกรวมพลังปฏิเสธความรุนแรงโดยมีพันตำรวจโทนิติสุขสันต์รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุงไหงโกลกเรือตรียูโซปากีนายทหารกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ส่วนราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง3ฝ่ายอสชรบผู้นำท้องที่ผู้นำศาสนาคณะครูนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรวม300คน ณโรงเรียนบ้านกวาลอศิลาตำบลปาเสมาศอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมพลังของชาวอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสทุกภาคส่วนที่ต้องการรวมพลังแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่คนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณศาลาที่พักริมถนนหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกส่งผลให้ศาลาริมทางและทรัพย์สินได้รับความเสียหายรวมถึงยังเกิดเหตุอีกหลายจุดทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาสในคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ภายในกิจกรรมผู้นำศาสนายังได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมดูอาต่อเอกองค์อัลเลาะห์เพื่อให้ความสงบสุขจงบังเกิดในพื้นที่ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขปราศจากเหตุความรุนแรงวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ทูตสหรัฐประจำประเทศจีนแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนจีนเนปาลสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจีนในวันนี้ที่ระบุว่านายเดวิดเพอร์ดูทูตสหรัฐประจำประเทศจีนพบหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อวานนี้โดยนายเพอร์ดูแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในพื้นที่เขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งติดกับชายแดนเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ทางการจีนยืนยันว่ามีผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอย่างน้อย3รายและสูญหายอีก558รายขณะที่รัฐบาลเนปาลรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตราสุวาของเนปาลซึ่งติดกับชายแดนของจีนอยู่ที่177รายและยังคงมีผู้สูญหาย826รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาMickey Raw Studio DJ โดย Mickey Raw อิทธิพลแนวบุตร
2: จะเดียวไม่มี
3: ขอต้อนรับก็สู่เบรกที่2เลยครับของรายการ Mickey Raw Studio กับพี่ผมกับเรื่องโอกาสการนะครับผมพอเมื่อกี้พี่เก่งก็เพิ่งเปิดบูสเตอร์ดราก้อนบอลไปนะครับไม่ดูใครไปล่อลวงมานะครับไม่เปิดชุดนี
4: ้นะครับในตู้ครับแล้วมันล่อใจ
3: อ๋อเป็นตู้กดอันนี้อ่ะ
4: ใช่กด
3: อ๋อครับผมนะฮะก็นั่นแหละครับเราจะได้เข้ากับเพลงด้วยความเจ็บปวดจะทำให้เราโตขึ้น
4: ใ
3: ช่รู้เลยนะครับว่าเจ็บหรือเปล่านะครับ
5: ได้ไหมเรื่องนี้ได้ทองคำไหมได้ซูเปอร์ไซย่าไหม
4: ไม่ได้เลยทุกคนเปิดมาแล้วก็ผ่านเป็นบิ๊กดูเลยครับไม่มีอะไร
3: เป็นได้มิสเตอร์สตาร์ไหมครับชูนิ้วขึ้นไป
5: มิสเตอร์สตาร
4: ์ครับก็
5: เ
4: ป็
3: นเครื่องปรุงอาหารนะครับก็ได้เป็นเกลือไป
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: อ่ะนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับอยากจะขอพูดถึง MV หน่อย
5: ได้เลยครับ
3: นะครับผมนะว่า MV เนี่ยจากที่ดูแล้วมีอีสเตอร์เอ็กเยอะมากอยากถามว่าอีสเตอร์เอ็กเหล่านี้ได้คือตอนคลิกที่จะใส่เข้าไปอ่ะตั้งใจหรือเปล่าตอนเนี้ยงงแล้วอีเตอร์เอ็กตอนนี้กำลังนึกอยู่นะอะไรวะอีเตอร์เอ็กอันไหนอ่ะ
5: มีอยู่มีคือพอจับได้อยู
4: ่คือต้องปูมาก่อนว่า MV ตัวเนี้ยครับคือ
3: ครับผม
4: ทีมพุ่มกับแล้วก็ค่ายเพลงแล้วก็พวกเราเนี่ย
3: ค
4: ุยตั้งแต่เริ่มต้นว่าแบบว่าอยากได้คอนเซปต์แบบไหนอะไรยังไงแล้วก็มีความรีมายด์ไปถึงเพลงเก่าของเราด้วยก็คือกังฟูแล
3: ้
4: วก็ทางผู้กำกับก็มีไอเดียที่แบบนำเสนอดีมากก็คือเหมือนแบบว่าเป็นการสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะครับสามารถไปดูได้ตอนนี้เกือบจะล้านแล้วนะครับช่วยกันนะครับผม
3: นิดเดียวจริง
4: นิดเดียวจริ ง
3: นิดกี่วิวจริงนิดเดียวนะครับ
4: เข้าไปดูได้ก็คือ
3: หลักหมื่นหลักหมื่น
4: สปอยสตอรี่ให้ฟังว่าเป็นการฝึกวิชาของผู้ชายคนหนึ่งที่แบบว่าไปผิดหวังกับความรักมาอดขัดความรักแล้วก็มาฝึกเนื้อฝึกตัวในสำนักเศร้าหลินให้ตัวเองได้เป็นร่างทองคำแต่ถ้าอีเตอร์เอ็ดอันแรกเลยถ้าสังเกตดีๆอาจารย์ที่สั่งสอนเขาคนนั้นนะครับ
3: นี่ให้ดูเลยว่าผมคนรู้แค่ไหนอ่ะมาอาจารย์ก่อนเลย
4: อาจารย์ดิสปอยไปเลยนะอาจารย์ที่สั่งสอนเขาครับมีหน้าตาที่คล้ายกับคนที่ทำให้เขาอกหัก
3: คล้ายเฉยใช่ไหมพี
4: ่คนเดียวกันแหละ
3: ตอนแรกอ่ะคืออย่างนี้ตอนแรกที่ดูเสร็จปุ๊บเฮ้ยเขาไปฝึกวิชาอะไรมาเปล่าวะคือมันระยะคืออ่ะโอเคระยะมัน2ปีเนาะแต่หลังจากที่2คนเนี้ยในสตอรี่คือมันอ่ะอ่านเลิกกันแล้วแล้วหลังจากเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยเขาไปเจออะไรมาทำให้เขาได้มาเป็นอาจารย
5: ์
3: แล้วได้แบบมีผมขาวอะไรเงี้ยเอ้ยมีคิดไปถึงขนาดเลยนะแล้วแบบเฮ้ยสตอรี่เฮ้ยอีกตัวเองนี่แม่งน่าสนใจว่ะเฮ้ยสตอรี่ของผู้หญิงคนนี้คืออะไรวะ
4: ไม่แต่ที่จริงในยะที่อยากนำเสนอที่สุดนะครับก็คือเหมือนแบบคนที่สั่งสอนเราที่เหมือนอาจารย์เนี่ยที่จริงก็คือคนที่ทำให้เราอกหักนั่นเอง
3: นี่เลิฟเลิฟเลิฟอ๋อเป็นยังไงไปใช่
4: ไหมก็คือเธอนั่นแหละคืออาจารย์ให้ฉันแข็งแกร่งขึ้น
3: นี่
4: คนที่ทำให้ฉันอกหักนั่นเอง
5: โจทย์นั่นเอง
3: คืออีสเตอร์เอ็กที่อันแรกที่แบบดูหลายรอบแล้วแบบสงสัยมากสงสัยจริงมีคำถามเต็มหัวไปเลยเต็มหมดเลยนะครับอ่ะต่อมาครับพี่ตอนที่เป็นร่างทองก็กลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้ก็ทำให้ผู้ชายนี่เป็นร่างทองด้วยตัวผู้หญิงเองด้วยตัวอาจารย์เองหรือตัวผู้ชายเองทำไมเขาถึงเป็นร่างทองได
4: ้ถ้าสังเกตมันจะมีมุกแบบว่าทาสี
3: ใช่
4: ก็คือเหมือนค่อยๆเติมเหมือนแบบว่าเหมือนอ่ะคนคบกันคนคบกันแล้วเหมือนแบบค่อยๆเติมไปค่อยๆเติม
3: เดี๋ยวพี่ติ๊กรู้ปะเนี่ยเนี่ย
4: อันนี้ความเข้าใจพี่ไง
5: ใช่ใช่แบบนี้แล้วกันตอนที่เราเริ่มทำกันอ่ะเราแบบว่าอยากให้มันมีสเปซเยอะๆแล้วก็บางอย่างมันเป็นแบบว่าอย่างเช่นเรื่องของอาจารย์อย่างเบเกียครับที่เป็นนางเอกเนี่ยเราก็จริงๆเหมือนบอก ให้น้องๆไว้ว่าไม่ต้องอธิบายให้คนดูและตีความแต่ว่าอย่างที่พี่เก่งหมายความนั่นแหละไอ้ที่เข้าใจอย่างนั้นแหละแต่ว่าเราก็จะไม่ได้บอกไว้ดังนั้นถ้าแบบว่ามันอาจจะมีหลายๆอย่างที่แบบว่าแล้วแต่คนจะไปคิดแล้วก็ตีความเอากันครับใช้รวมถึงอันนี้ด้วยที่พี่เก่งบอกไว้นะอันนี้เขาตีความของเขาเอง
4: ไม่ก็ที่น้องบอกว่าเขาจะค่อยๆเติมไง
3: ใช่
4: คนเราม
3: ัน
4: ไม่ได้ทองมันไม่ได้ทองจุดต
5: ลาดใช่ใช่มันคือการฝึกปืน
4: มันต้องค่อยๆเจ็บไปเรื่อยๆค่อยๆเจ็บไปเรื่อยๆเริ่มจากแขนทองหัวทองจนทองทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ย
3: อ
4: ันนี้ก็คือแบบว่าที่พุ่งกับเขาจะที่เขาเคยบอกว่าเขาจะแทรกไว
5: ้
4: เป็นเรื่องแบบว่านี่แหละคนที่ทำให้ฉันเจ็บก็ค่อยๆเจ็บมันไม่ได้ทองเลยนะ
3: แต่มันค่อยๆที่จะเป็นของขึ้นมา
2: ถ้าตอนไม่ใช่แค่คนเดียวก็เป็นไปได้นะที่จะทำให้ทาสีเราเนี่ยอาจจะ
4: เติมแขน
2: คนนี้มาทาทีนึง
4: นิ้วเริ่มเป็นทองคำไปก่อน
2: แล้วอีกคนนึงก
4: ็ไม่แน่ถ้าเป็นทองคำ
5: ใช่
4: เหมือนที่พวกเราเป็น
3: เราไปทาเป็นทองคำอะไรอย่างเงี้ยเว้นตัวไว
5: ้เว้นตัวไว้เลย
4: เพราะว่าตอนต้นเรื่องน้องเขายังเขาตอนฝึกแรกๆเขายังไม่ทองคำนะคร
5: ับ ใช
3: ่
4: ก็เหมือนคนเรานี่แหละที่แบบค่อยๆเจ็บปวดไปเรื่อยๆจนแกร่ง
5: ถูกต้องครับ
3: ลึกซึ้งครับลึกซึ้งครับ
5: ลึกซึ้งครับลึกซึ้งครับ
3: อ่ะแล้วตอนจบครับเรามีอีเตอร์เอกคนหนึ่งเดินเข
5: ้
3: าม
5: าใช
3: ่ยังไงครับพี่
5: อันนี้เป็นการใช้กรรมกันเพราะว่าตอน
3: โอ้โห
5: หยอกคือเป็นการแบบว่าคือให้ผมรันมิวสิกเนี่ย
3: คือ
5: ผมเองเนี่ยไปพาโรดี้เนี่ยให้กับน้องๆทุกคนในค่ายหลายๆ MV ทีนี้ตอนที่ทำ MV กันด้วยความที่น้องเบลตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ค่ายมีรีคอร์ดแล้วค่ายเดียวกับเพลงกล่าวแล
3: ้
5: วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราลองกลับด้านใช่ไหมให้น้องเบลมาแจงกับพี่ๆบ้างมาพาโรดี้พี่ๆบ้างมาแบบเป็นอิสเอของพี่ๆบ้างมาเซอร์ไพรส์แฟนๆเพลงกล่าวบ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยชวนน้องมาว่าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่กำลังจะมาฝึก
4: ปรือ เจ็บมาเจ็บมา
5: เจ็บมา
3: เอ๊เป็นบอกอะไรป่ะพี่เป็นฟีเจอริ่งซิงเกิลหน้าหรือเปล่า
5: เอ้ยไม่ได้บอกไม่ได้
3: นะถ้าเกิดแฟนคลับคนไหนได้ดูครับให้ดูจนจบนะไม่ใช่ไปดูแล้วแบบครึ่งเพลงแล้วปิดไม่เอานะแล้วถ้าอยากให้ดูหลายรอบ
5: ใช่
3: อันนี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องวิวนะครับผมมันคือความเข้าใจของความหมายของซิงเกิลนี้จริงนะจริงๆกับปกตินะมิกกี้จะไม่พูดซิงเกิลนานขนาดนี้แต่คือด้วยที่ว่าชอบจริง
5: ๆ
3: ชอบจริงๆชอบจริงๆชอบจริงๆกับทั้งคำทั้งความหมายทั้งตัวแนวเพลงอะไรเงี้ยรวมถึง MV ด้วยร้อนไหมพี่ชุดดำ
5: ร้อนไหมวันนั้นร้อนมาก เป็นวันที่ร้อนมากเพราะว่าพี่ว่าพี่ร้อนประมาณหนึ่งแล้วแต่พระเอก MV ร้อนหนักกว่าก็ค
3: ือ
5: ระหว่างถ่ายทำนี่มีช่วงที่เป็นลม
2: เป็นลมมีเป็นลม
5: ใช่เป็นลมจริงๆเลยครับแล้วก็แบบว่าเป็นมัน
3: เขาต้องไปลำกลางแดดด้วย
5: กลางแดดด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบหลายๆท่ามันต้องใช้พลังจริงๆนะไอ้การฝึกฝนอะไรเงี้ยดังนั้นเท่ากับว่าโอ้โหก็เห็นใจมากๆเลยแล้วก็เอาใจช่วย
3: แต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจาก
5: เราก็ทำได้สู้ๆนะแล้วหน้าเขาว่าไง
4: น้องพี่บางคนลมผม
3: พี่บางคนลมผมโกเอ้ยพี่ก็ร้อนเหมือนกันนะแล้วตอนคัดแคสติ้งเนี่ยทำไมต้องเป็นน้องผู้ชายคนเนี้ยเพราะว่าสิบแปดมรู้ทองคำถ้าเกิดสังเกตคือล้ำหมดเลยทำไมต้องเป็นคนนี้ฮะ
5: เหมือนตอนนั้นที่เราคุยกันเนี่ยมีไอเดียเหมือนกันว่าพี่ทาตัวทองกันไหม
3: ไม่ถึงพี่เพกาว
4: จะต้องไปเป็นสิ่งนั้น
5: ซึ่งพี่ว่าไม่ดีว่าอาจจะยังนะเราก็เลยแบบว่าหาตัวแทนแล้วก็เหมือนตอนนั้นคุยกันกับทีมเนี่ยแหละครับแล้วก็จริงๆทีมงานผู้กำกับก็หาน้องคนนี้มาจากการที่เขาบอกว่าเขาทำงานด้วยกันด้วยแล้วก็มีคาแรคเตอร์ซึ่งตอนที่เขาเอามาพรีเซนต์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์เขาน่าจดจำมากด้วยแบบบุคลิกของเขาตอนที่เขาโกนหัวแล้วแบบ
3: นี่โกนจริงเหรอพี่
5: ใช่
3: แล้วเขาไม่ได้แบบ
5: ก็เหมือนว่าเขาน่าจะเป็น
3: เขาไม่สกินเฮดอยู่แล้วครับ
5: เขาสกินอยู่แล้วป่ะถ้ามันมีภาพโกนนะ
4: ใช่แต่
5: ใช่ป่ะ
2: เขาโกนเพื่อ
5: ใช่ป่ะเพื่องานนี
2: ้ใช่คร
3: ับ สปิริตครับปรบมือให้ครับนักแสดงไอของเรานะครับ
5: ใช่ใช่
3: ทาตัวทองด้วย
2: งั้นพวกพี่ก็จะโกนแบบน
4: ี้ถ้างั้นพี่ก็ต้องเป็นคนนั้นเอง
5: นี่คือเป็นคนที่ทำให้เรายังไม่ต้องตัวทองและไม่ต้องโกน
3: แต่จริงนักร้องจะต้องทำนะพี่นะ
5: อย่าเลย
3: ส่วนใหญ่มันไม่ได้ทำนะพี่นะ
4: จะขึ้นยากด้วยนะ
3: จริงอันนี้จริง
5: แล้วก็น้องเขาก็แบบว่ารู้สึกว่าพอมาเล่นก็เป็นคนหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคนจะดูแล้วจะแบบเหมือนถูกจดจำอ่ะหน้าตาเขาแบบจำง่ายมาก
3: คือถ้าเกิดใครสังเกตนะครับภาพแรกที่ขึ้นมาหน้าโคตรแบบหน้าแบบ อารมณ์แบบเฟียสมาก
5: แล้วมันมีความแบบว่าแบบน่าจำ
3: ใช่ครับแต่คือพอตอนจบอะหน้าแกแบบด้วยเหมือนกับเราได้ฝึกยุทธมาแล้วเข้าใจทุกอย่างหน้ามันแบบคือหน้าเขาไม่ได้ดูเจ็บปวดขนาดตอนเฟรมแรกที่เข้ามาสีแรกที่เข้ามาม
2: ันเป็นเทคนิคการถ่ายทำแบบสปีดเลยนะที่จะทำให้รู้สึกว่าเวลาเรามันจะทุกอย่างมันจะดูช้าไปหมด
5: ใช่ครับ
2: อีโมชันอะไรทุกอย่างมันจะแบบ
5: ท่าทางมันจะมีความแบบรวมถึงลายซิง
2: มันจะแบบเหมือนจะนานขึ้น
5: 50เฟรมถ่ายแบบ50เฟรม
3: เพราะตอนลายซิงของพี่ก็เป็นสโลว์เหมือนกันดึงสโลว์แต่คือตอนถ่ายคือเร็ว
4: ใช่
3: ไม่รับเลยพี
4: ่ใช่
5: ชอบมากเพราะว่า

0: แต่ไม่หลายรอบใช่ไหมพี
1: ่ประมาณ 2-3 รอบ
0: ครับผมนะแล้วก็พูดถึงตัวนางเอกบ้างกันแล้วกันเป็นไงบ้างครับพี่ตัวนางเอก
1: โอ้น่ารักมากน่ารักมากแต่ว่าพี่มารู้ว่าพี่ต้องวางเลย
2: เอ้ามา

0: เห็นน้องน่ารักมากจริงๆน่ารักตั้งแต่ตอนติดหนวดแล้วพี่รู้บอกว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบทำให้เราเคยดูหนังพี่โจจิงฉือแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีหลายๆหลายๆเรื่องเลยที่แบบนางเอกจะแบบเป็นเขาเรียกว่าไงฮะ
1: แต่งแมนเงี้ย
0: แต่งแปลกๆมากเสริมบางคนทำเป็นฟันเหยินจอนอะไรมีฝอยอะไรเงี้ยแล้วก็พอถอดมาน่ารักคือน้องคนนี้คือได้ความรู้สึกนั้นเลยคือแบบว่ามีตอนติดหนวดก็เห็นความน่ารักเป็นอยู่ตรงนั้นแล้วแหละแต่ว่าก็จะมีความเวียดหน่อยๆแต่พอแบบถอดออกมานี่คือได้บรรยากาศนั้นเลยซึ่งแบบยิ่งทำให้รู้สึกว่าชอบมากๆเพราะว่ามันเหมือนเราชอบหนังจริงๆแล้วเราอยากให้มันเป็นอินสปายในเพลงนี้อะไรเงี้ยดีมากครับ
1: โอ้ดีครับผมนะน่ารักจริงๆด้วยครับคอนเฟิร์มนะครับผมคอนเฟิร์มจริงเพราะผมดูหลายรอบไงเราพยายามดูว่าใช่คนเดียวกับอาจารย์หรอพยายามไปปิดอย่างนี้เลยนะใช่แหละตาอย่างเงี้ยใช่แหละตอนเป็นอาจารย์แกก็น่ารักนะฮะ
0: ใช่น่ารัก
1: แล้วฟีลลิ่งแบบประมาณว่าตอนที่เขาแอคติ้งอะฟีลลิ่งดู
0: ความหน้าตายแบบว่าความแบบหน้าตายตายเลยครับแล้วก็ทาสีแบบว่าเลือดเย็นมากชอบมาก
2: อินอะ
1: ฮะผมก็คือถ้าเกิดใครยังไม่ดูไปฝากไปดูนะอีก
0: ว
1: ิดีโ
0: อนะ
1: อีกไม่กี่วิวนะครับผมนะฮะอ่ะเรามาพูดถึงซิงเกิลมากเนี่ยครับว่าแต่ละคนพี่เตรียมตัวไงบ้างสำหรับซิงเกิลนี้18ไม่ต้องครับหลังจากที่คุยกับพี่ฟองเบียร์ไปแล้วแล้วก็เป็นเพลงช้าแล้วครับ
0: ตอนเป็นเพลงช้าแล้วเนี่ยก็กังวลว่าเฮ้ยเขาจะซื้อใช่ไหมวะ
1: ผมจะช้าอีกแล้วอย่างน
0: ี้
1: นะ
0: เพราะว่าตอนแรกดีกว่าเดิมมันดีอ่ะใช้คำนี้แล้วกันเรารู้สึกว่าพันธะออกมาแบบนี้แล้วมันเห็นภาพอะไรบางอย่างซึ่งพอแบบเอาไปนำเสนอหรือพรีเซนต์กับทีมที่ค่ายด้วยฮะรวมถึงพี่เบียร์ด้วยแล้วทุกคนก็โอเคว่าแบบเฮ้ยเห็นมุมนั้นด้วยกันเหมือนกันแล้วก็ลองลุยแบบเป็นแบบนี้กันแล้วก็เลยลุยกันดูแล้วก็เริ่มกระบวนการทำงานในห้องประมาณนั้นครับใช่ฮะพี่ตุนต่อ
3: ก็กระบวนการในห้องอ่ะจริงๆมันก็เร็วนะเพราะว่าเพลงเดโมเพลงดิบออกมาตั้งแต่แรกแล้วมันเห็นภาพชัดแล้วว่ามันจะมาในเวนี้มาในทางนี้ทุกคนก็รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองพี่ก็ไปคิดลายกีตาร์มาพี่เองก็ไปคิดลายเบสมาแต่ร้องน่าจะหนักอยู
0: ่เหมือนร้องหนักอยู่เพราะว่าเหมือนมี มันมีคำที่มันไปน่าร้องเยอะ
1: จริงพี่
0: ร้องคำหนิมอะไรหลายๆอย่างเหมือนแบบอะไรที่แบบว่าเหมือนแบบมันมีคำที่ร้องไม่ง่ายแล้วก็ต้องใช้กระบวนการแบบว่าทำให้เชื่อและเข้าปากเยอะเหมือนกันครับรวมถึงจริงๆเนื้อที่ได้ฟังอันนี้เป็นเนื้อที่แก้มาหลายรอบเหมือนกันมีทั้งแบบว่าบางอันที่แบบว่าเราแบบจริงๆก่อนหน้านี้เป็นอีกเนื้อทั้งแผงเลยแต่ว่าตัดทอนออกไปเพราะว่าความมันยากเกินไปหรือความเวียดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันดูมีความละมุนละไมมากขึ้นครับจนได้มาเป็นดาบปัจจุบัน
3: ใช่แต่ตั้งแต่เดโมแรกที่ได้ยินคำว่า18มนุษย์ทองคำมาอยู่ในท่อนฮุกอะจริงๆมันเซอร์ไพรส์มากแล้วนะ
1: จริงพี่
3: จริง
1: ไ
3: หม
1: ใครจะไปเอาจากยีมาแล้วมันร้องได้ด้วยแล้ว
3: ใช่เมโลดี้กับคำว่ามันเหมือน18มนุษย์ทองคำเนี่ยมันแบบเฮ้ยแค่นี้มันก็เซอร์ไพรส์พี่มากแล้วเหมือนกันตอนแรกมันก็แบบเฮ้ยโหสุดยอด
1: โหดมากพี่วงการดนตรีบ้านเรา
0: อะไรเป็นไปอะไรเป
1: ็นไปมิเคยไปสัมภาษณ์อยู่ช่วงหนึ่งเคยสัมภาษณ์ทำงานในค่ายเพลงช่วงหนึ่ง
3: คร
1: ับ เราก็รู้ว่าให้การที่มีคำร้องกับทำนองเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้บางทีต้องมีเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ำหรืออาจจะต้องบิดคำอะไรเงี้ยใช่ครับผมแต่พอมันเป็นคำเนี้ยแล้วมันก็เป็นคำเนี้ยแล้วมันก็เป็นแบบเนี้ยตั้งแต่เริ่มอ่ะแล้วเอามาอยู
2: ่มันไปอยู่ในนั้นนะ
1: ใช่ถ้าเกิดเป็นถามอีกจะบอกแถวบ้านเรียกยัด
0: เออ
1: คือจะเอาอ่ะทำไม่ได้จะยัดอ่ะแต่ถ้าบอกว่าคิดมาก็โคตรดีพี่คือด้วยเมโลดี้ด้วยความเป็นพี่เพกาวด้วยแล้วมันสมูททุกอย่างไปเลยแล้วฟังแบบสมูทมากแต่คือแค่ว่าคำมันไม่เคยได้ยิน
0: ไม่เคย
1: ที่อยู่ในเพลงสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือพี่ติ๊กนี่คือแต่งเนื้อด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทำไมพี่คิดยังไงถึงได้เนื้อนี้มาเอาสิบแปดมือทองคำยกไปก่อน
0: เนื้อนี้มาเหมือนตอนนั้นตีความจริงจริงตีความจากที่บอกเราได้ชื่อเพลงมาก่อนปุ๊
1: บ
0: แล้วก็ตีความจริงจริงมีไปอีกหลายเวเลยนะฮะเคยมีเวที่ว่าเฮ้ย18มนุษย์ทองคำรักเธอจนกว่าเธอจะยอมนะอะไรเงี้ยต่อให้เธอบอกปัดฉันก็จะอดทนรอ อะไรแบบนี้ก็
4: ม
0: ีเป็นแบบเหมือนอะไรนะเพลงมันคงเป็นความรักจะรักเธอจะบอกอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับไปรากเหง้าเดิมครับแบบรู้สึกว่าอยากไปในเรื่องของอะไรนะความอดทนในเรื่องของการทนความเจ็บได
4: ้
0: หรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็เลยเขียนมาในมุมแบบนั้นครับใช่ฮะ
1: เพราะว่าจากที่ฟังแล้วมันแปลกอ่ะเออมันแปลกอ่ะมันเหมือนจะอกหักนะแต่มันก็ไม่ได้อกหักอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ใช้ความกล้าหาญอย่างยิ่งยวดในครั้งนี
1: ้จริงคือ
0: โดยการไม่แคร์สมัยก่อนเพคาวชอบมากถนัดมากแล้วก็รักที่จะทำในเวลาเดียวกันค่ายเพลงจะบอกว่าช่วยทำเพลงอีกแบบให้หน่อยแต่ว่า
1: ได้ไหม
0: ทุกวันนี้ทุกวันนี้เรามันจะมีไม่ยกหลักที่ค่ายบอกว่าทำเพลงไม่ต้องขายหรอกมาให้เราถูกไหมแต่ว่าแบบมันจะยากกว่าไหมไม่ต้องกลัวเลยเราทำไปเลยเราทำยากกว่านั้นไปเลยเพราะว่าแบบว่าที่ค่ายน่ารักเนี่ยแบบนี้แหละครับ
2: ใช่คร
0: ับ เออใช่ใช่
2: ถ
0: ู
2: ก
0: เพราะว่าผมจะมีช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมีความคล้ายกับตอนทำงานเพลงเก่าตอนแรกๆคือการไปเขียนเพลงให้พี่และคิวโก้ในชุดเรือสำราญที่แบบถ้าใครติดตามนี้ตอนนี้กำลังจะพักสามเพิ่งปล่อยวันนี้ไปคือมันเป็นอีกงานหนึ่งที่ตอนที่ทำอะรู้สึกว่าคือนี่ลากง่ายซึ่งอันนี้ตอนนั้นเราไปทัดใจเหมือนกันว่าขอบคุณพี่เล็กมากที่ได้ ให้ผมได้ช่วยทำในสิ่งเหล่านี้ อะไรอย่างนี้ อะไรเงี้ยครับอันนี้มันก็อาจจะเป็นงานแบบนั้นเหมือนกัน ที่แบบเรารู้สึกว่าไม่ต้องมีอะไรที่แบบต้องไปยึดติดแล้วก็อยากทำอะไรก็ทำไป
1: ก็คือผลลัพธ์ก็ทุกคนก็ได้เห็นแล้วนะครับใน MV นะครับนี่ก็คือจะล้านวิวแล้ว
0: ใช่ไม่ชอบก็เกลียดกันไปเลย
1: ดีพี่อันนี้ดีชอบครับชอบโอยฟังหลายรอบชอบมาก
0: ปู่อันนี
2: ้ชอบก็เกลียดกันไ
1: ปดีครับก็จะได้รู้กันไปว่าอยู่หรือรอด
0: ใช่ๆ
1: ถ้าไม่รอดก็ยังจะเป็น18มนุษย์ทองคำอดทนต่ออ
0: ดทนต่อไม่ได้เดี๋ยวเราทำเพลงขายต่อ
3: ทำได้
1: โอ้อันนี้
3: ไม่ยากเลยอ่ะ
1: อีกแล้วนี
3: ่แต่นานๆโอกาสนี้จะมา
1: ได้ยินนะครับว่านี่คือสักเซนนะพี่นะสักเซนนะพี่นะ
0: ได้รับคำชมเยอะนะเพลงน
1: ี้
0: อย่างที่ค่ายบอกเลยครับว่าแบบมันอาจจะเป็นช่องที่เราไม่ได้ทำกันนานคนคิดถึงพอทำทีคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยริมายจริงๆบางคนยังบอกว่าอยากได้เบอร์ที่แบบหนักกว่านี้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็
1: ม
0: ีอะไรเงี้ยครับอย่างบางคนก็แบบที่เหมือนที่มิกบอกว่าแบบเฮ้ยจริงๆคิดเอาไว้ว่าเป็นเพลงเร็วที่อาจจะแบบสาดดีเดือดอะไรเงี้ยก็จะมีคนแบบคอมเมนต์แบบนั้นมาเหมือนกันว่าอยากได้แบบนั้นอยู
1: ่อ๋อครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเบรกหน้านะครับเดี๋ยวเบรกนี้ต้องขอไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีสครูกลับมาครับพูดคุยต่อครับกับพี่เพกาวในรายการมิกกี้ลอส

0: กิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
2: นราพงศ์ไวยวัฒน
3: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
6: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
7: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
8: น้องแซมก็มา
9: เย้
10: yeah.
9: ครับมาแคมเปญสุดท้ายเลยครับกับ18มนุษย์ทองคำ
11: 18มนุษย์ทองคำ
9: ที่นี่เมกาวครับผมบอกเลยว่าสนุกสนานมากเลยนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่พี่ๆมาครบวงครับมันก็เรียกว่าให้เกียรติกับรายการมากๆเลยนะจ๊ะยังไม่จบนะพี่ขอบคุณไว้ก่อน
8: ครับ
9: นะฮะก็เมื่อกี้ได้คุยกันหลังไมค์นะครับผมว่าเอ้ยพี่เก้บอกว่าบางคนก็ยังไม่รู้จักเลยว่า18มนุษย์ทองคำคืออะไรนะยังก็ไปตามดูกันได้เนาะเพราะว่ามันเหมือนเป็นภาพยนตร์จีนเนาะที่เป็นการท่องยุทธจักรมันอยู่ในเป็นหนึ่งในการฝึกตนของเซาหลิน
11: วัดเซาหลินใช
9: ่วัดเซาหลิน
11: วัดเซาหลิน
9: นะครับแล้วก็ถ้าเกิดในยุคนี้เราจะเรียกว่าเขาคือไซต์อีเวนต์ของทุกๆอีเวนต์ใหญ
11: ่
9: ในภาพยนตร์จีนหรือยุทธจักรจีน
8: ในจักรวาล
9: อาจจะมีการพูดถึงแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบเข้าไปสู้หรือเข้าไปฝึกให้เห็นว่า18ตนนี้คือใคร
11: อาจ
9: มีการพูดถึงว่าเฮ้ยไปไหนมาอ๋อไปฝึกกับ18มนุษย์ทองคำมานี่ไงชั้นเล่นกลยุทธ์สูงส่งอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับผมนะสิ่งหน้าไม่แน่อาจจะมีเรื่องใหม่นะครับผมคือหนุมานพบ7ยอดมนุษย์ไม่น่าจะได้เลยพี่18มนุษย์ทองคำนี่ลงเมโลดี้ได้นี่ก็โคตรเทพแล้วนะ
11: ไม่แน่
9: นะฮะก็คือไม่น่าพูดเนี่ยตีปากเดี๋ยวเกิดไปทำมาจริงแย่เลยนะคราวนี้ก็ตีลังกาก
11: ันละ
8: ต้องเพ่งเร็วแล้ว
9: อ๋อต้องเร็วแล้วพี่ถ้าช้าก็คงไม่ไหวแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขอคุยเรื่องพี่ๆหน่อยกันแล้วกันนะครับปัจจุบันพี่ๆแต่ละคนทำอะไรบ้างฮะแบบที่แบบไม่ใช่งานเพลงอะไรเงี้ยครับ
8: พี่ทำอีเวนต์ครับ
9: ทำอีเวนต์
8: แล้วกันไหนด้วยกับเป็นเพื่อนชื่อทีมแบ็กซันต้า
9: แบ็กซันต้า
8: ซันต้า
9: แบ็กซันต้าคือซันต้าคลอส
8: ซันต้าคลอส
9: สีดำเงี้ยนะ
8: ดำใช่ครับ
9: ไม่ใช่แบ็กข้างหลังใช่ไหมพี่
8: ไม่ใช่ครับแบ็กสีดำ
9: โอเค
8: คือเราบอกว่า
9: อ๋อแล้วไม่ดีโอ้โห
12: ซานต้า
9: พอจะเชิญมาได้ก็ยังจะพูดจาแบบนี้อีกนะมิกกี
8: ้ซานต้าก็เหมือนซานต้าแบบว่าทำงานออร์แกไนซ์สร้างความสนุกให้คนอย่างเง
9: ี้
8: ยแต่ว่าเราก็เหมือนเป็นซานต้าที่มอบความสุขให้แต่ว่าไม่ใช่ไว้ซานต้าเพราะว่าเราสร้างความสุขหลายๆแบบ
9: โอเคไม่อธิบายเพิ่มน่าจะเข้าใจ
8: แล้วจริงหนักเลย
9: โอเคก็คือสร้างความสุขนะครับผมแล้วก็ดูแลตั้งแต่จนจบจนไวต้นจนจบเลย
8: ใช่ครับผมก็คือจัดงานอีเวนต์นี่แหละครับจัดคอนเสิร์ตจัดอะไรได้
9: ครับ
10: พี่ตุลครับถ้าไม่ใช่เป็นงานดนตรี

0: พี่ก็ตอนนี้ทำร้านกาแฟอยู่ที่บ้าน
1: ทำร้านกาแฟ
0: ใช่
1: กาแฟสดป่ะพี่
0: ใช่สดมาก
1: หมายถึงไงเด็ดเด็ดคือเด็ดจากต้นมาเลย
0: ใช่หมายถึงสดทุกแก้วทำสดไง
1: อ๋อ
0: ทำสดครับ
1: อ๋อแต่พี่ตุ้มไม่ได้สดใช่ไหมพี
0: ่อ๋อไม่สดเลย
2: ยังไง
1: นี่ยิ้มยิ้มเลย
0: ไม่มีเรื่อง
1: มีเมนูไหนที่แบบเป็นซิกเนเจอร์พี่ถ้าเกิดไปร้าน
0: พี่จริงๆร้านพี่มันจะเป็นชื่อจีจีคอฟฟี่คราฟอยู่แล้วจริงๆมันเป็นคราฟคอฟฟี่แต่พี
1: ่
0: นั่นคำว่า
1: จีจีนี่คือ
0: จีจีกูดกูดกูดเกมนะครับ
1: โอเคกูดกูด
0: โอเคจริงๆมันมาจากกีตาร์กอล์ฟด้วยพี่ชอบ2อย่างกีตาร์กับกอล์ฟก็จะเป็นจีจีด้วย
1: กีตาร์พอเข้าใจพี่กอล์ฟนี่มาทีหลังหรือเปล่า
0: ใช่พี่เล่นกอล์ฟก่อนพอๆกับเล่นกีตาร์เลย
1: โอ้ยจริงเหรอ
2: ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็ก
0: ใช่พี
1: ่ชอบ
0: สองสิ่งนี
1: ้แล้วตอนนี้ตีกอล์ฟบ่อยไหมครับ
0: บ่อยครับบ่อย
1: กับพี่กับใคร
0: ก็อาทิเรกเหมือนกันพี่ก็สอนซ้อมอยู่ด้วยนะพี่ก็สอน
1: เอาพี่สอน
0: พี่สอน
3: พ
0: ี่
3: ก
0: ับ ว
3: ัน
0: กับวันกับวัน
3: โอเค
0: เป็นกับวันละ
1: เนี่ยกว่าจะเชิญเข้ามาได้ก็มาอย่างเงี้ยนะมาที่กาแฟดีกว่าพี่
0: ใช่ครับก็จริงๆพี่เป็นเครื่องทำพี่ใช้เป็นแฟคือเป็นแมนนวลเป็นมือกดพี่สามารถ
1: อย่าง
0: น
1: ี้
0: มันจะอันนั้นเป็นโรบอทสองข้างแต่แฟจะเป็นมือเดียว
1: อ๋
0: อมันก็คือคราฟหมายถึงแบบเราสามารถแบบปรุงทุกเมนูให้แบบว่าตามคนที่แบบว่าชอบเทสต์ได้สมมติชอบเทสต์โน้ตแบบนี้ชอบกินเข้มๆไม่ชอบเปรี้ยวเราก็สามารถคราฟแบบ
1: ก็คือคราฟตามคัสตอมลูกค้าได้เลย
0: ใช่ครับประมาณนั้น
1: แล้วพี่ตุนชอบเมนูอะไรพี่ของพี่เนี่ย
0: พี่จริงพี่เป็นคนชอบกินอเมริกาโน่เพราะว่าด้วยความที่มันเป็น
1: โหมันไกลนะพี่อเมริกานู่น
0: อ่
1: ะ
0: โน่
1: ต
0: ั
1: วพ
0: ี่ใช
4: ่ไปต่อไม่ได้เลย
1: อเมริกาโน่ครับผม
0: อเมริกาโน่ครับใช่มันเป็นอะไรที่ง่ายๆผสมน้ำมันก็ชัดเจนในรสชาติของมันที่มันออกมาโดยไม่ต้องไปปรุงแต่งเสริมอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือธรรมชาติ
1: แล้วคั่วพี่คั่วกลางคั่วอ่อน
0: จะไปคั่วกิ้งวะเนี่ย
1: อร
0: ่
1: อยเลย
0: ก็มีครับไม่น่าเลยก็มีให้เลือกคั่วกลางคั่วอ่อนแล้วทุกคนชอบ
1: แล้วพี่อ่ะ
0: พี่เป็นคนชอบคั่วเข้มครับ
1: ก็ดีครับเพราะเข้มและน้ำด้วย
0: เข้ม
1: คล่องคอเลยสดชื่นแล้วแต่ตอนเช้าดื่มมาก็สดชื
0: ่
1: น
4: อเมริกานู่นครับ
1: ไปสั่งปักซอยอะไรพี่พี่ฝากร้านหน่อยครับ
0: คือร้านที่ขายในหมู่บ้านแล้วก็มีออนไลน์ที่ร้านอยู่แถวศรีราชาหนูมันแบบว่า
1: ลูกค้ามีก็มีศรีราชาม
0: ีมั้ยเฮ้ยไปได้ชื่อร้าน GG Coffee Club ครับ
2: ก็ใน GG Coffee Club
0: Line Man ใน Grab Shopee Food อะไรต่างๆ
1: ได
0: ้อยากทดลองมีเมนูอยู่นั้นเยอะ
1: โอเคครับ GG Coffee Club นะครับผมไม่ใช่ครับแบบครับผมไม่ใช่ไงนะครับครับที่แบบเป็นการแบบประดิษฐ์ขึ้นมาง
2: านคราฟ
0: งานคราฟ
1: งานคราฟนะครับผมพี่ตีครับ
2: ได้ครับของพี่ก็ยังทำงานอยู่ที่ Music Move นะครับเป็นโปรโมชั่นเมเนเจอร์อยู่ที่มีเรคคอร์ดตอนนี้ก็ให้ดูแผนกที่แบบสาวๆของมีเรคคอร์ดนะครับมีน้องส้มมาลีน้องเบลวิศลาแล้วก็เป็น Music Director ของค่าย Melody Corner ครับเป็นค่ายเพลงสากลของที่ Music Moveครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นงานรับจ้างทั่วไปครับเป็นโปรดิวเซอร์
1: เขียนเพลงด้วย
2: เพลงล่าสุดก็แต่งให้ Foxy นะครับเพลงอะไรนะฮะนั่นแหละครับ
1: เขียนเองลืมเองนะคร
2: ับ
1: ผม
2: เขียนเพลงเขียนเพลงของ Foxy นะครับ
1: เห็นว่าพี่ส้มเนี่ยเขาเพิ่งมีซิงเกิลใหม่ใช่ไหม
2: ใช่หนังทุ่งต่ำเพิ่งปล่อย
1: แต่พระเอกคุณไม่น่าต่ำนะครับผม
2: ไม่ต่ำครับมาร่วมมาเวอร์นะฮะ
1: คือแบบนะถ้ามีโอกาสผมอยากเชิญพี่ส้มมาด้วยนะครับผมอยากมาคุยเรื่องนี้นะครับอยากมาคุยเรื่องนี้ครับนักคุณต่ำให้มาร่วมมาเวอร์

0: ไหนๆเมื่อพูดถึงเป็นคนแบบนี้แล้วนะครับผมนะถ้าเกิดแฟนคลับของเพกาวจะรู้ว่าก็เรียกว่าเพกาวเนี่ยก็ได้อยู่ในวงการเพลงมาค่อนข้างนานนะครับผมในฐานะที่เป็นมิวสิกแบนด
1: ์
0: เพราะโดยปกติแล้วมิวสิกแบนด์เนี่ยจะอยู่กันอาจเต็มที่อายุไม่เกิน5ปี10ปีอาจจะมีใดๆ
2: บูดบูด
0: บูดใดๆเกิดขึ้นนะครับผมนะฮะแล้วก็อยากจะรู้ว่าอะไรที่ทำให้พี่อยู่ด้วยกันได้มานานขนาด
1: นานมากๆใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: จริงๆมันน่าจะพื้นฐานมาจากความเป็นเพื่อนมั้งครับเพราะว่าเหมือนว่าเพลงกล่าวเป็นวงหนึ่งที่แบบว่าไม่ได้ถูกเซตอัพขึ้นมาจากการเอ้ยเรามาทำวงดนตรีกันอะไรเงี้ยมันเกิดจากรากฐานของความเป็นเพื่อนกันก่อนมากกว่าผมกับตุ้ยเป็นเพื่อนตอนมัธยมกลุ่มเดียวกันผมกับเก้งกับตุ้ยเป็นเพื่อนที่มหาลัยกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เหมือนจับเพื่อน2กลุ่มมาเจอกันแล้วก็
0: ระหว่างนี้รบกวนมีขอถ่ายรูปเล่นนะคร
1: ับ ได้เลยครับ
0: พี่พูดได้เลยครับ
1: แล้วก็เหมือนแบบน่าจะมาจากสิ่งนี้มั้งครับที่ว่าเป็นรากฐานดังนั้นมันเลยเวลาที่เราทำงานมันก็เหมือนมันเล่นไปด้วยนี่แหละกึ่งเล่นกึ่งทำงานเวลาเราทะเลาะกันมันก็ทะเลาะแบบเพื่อนทะเลาะกันก็คือสุดท้ายแล้วมันก็คงมีเรื่องไม่เข้าใจกันในช่วงเวลาหนึ่งและสุดท้ายมันก็คลี่คลายแล้วมันก็ผ่านพ้นไปอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเท่ากับว่าไอ้ระหว่างไอ้เส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยมันเลยมีความถูกผูกมัดยงใหญ่โดยคำว่าเพื่
0: อ
1: นทำให้แบบว่ามันมีสายสัมพันธ์ที่แบบว่าบางเรื่องเป็นเรื่องธุรกิจเราก็ช่างมันบางเรื่องอ่ะมันดูอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าชวนทะเลาะกันได้นะแต่พอเป็นเพื่อนกันมันก็คลี่คลายได้อะไรเงี้ยครับประมาณนั้น
0: ก็คืออยู่กันด้วยความรักนั่นเอง
1: อยู่กันด้วยความรัก
0: สรุปง่ายๆแล้วก็เพราะว่า
1: ไม่รู้หวาน
0: โถ่
2: ด
0: ี
2: หวาน
0: ก็คือความรักที
1: ่กลัวไม่เข้มเลย
0: ก็แหมพี่ก็วงพี่หวานไง
3: เป็นการแล้ว
1: ไม่ได้แล้วก็มีทัศนคติที่คล้ายกันพี่ว่าอีกอย่างนึง
0: สำคัญครับผม
1: ใช่เพราะว่าเหมือนสมมติก็มีเหมือนกันนะที่เราเป็นเพื่อนกันแต่เห็นเหมือนกันเฮ้ยถ้าเป็นกับกูเนี่ยทำธุรกิจชิบหายไม่ตรงกันบางคนซีเรียสเกินไปบางคนแบบว่าดูเขาเรียกอยากเห็นผลตามสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายกันเอาไว้อย่างแบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยบางคนเลยแต่ของเราเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ชัดเจนมาก
0: คุณพลาดแล้วพี่ถกอะไรเรื่องเราเป็นคนนั้นแล้วค่อยแบบขับตัวไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี
1: ้คือมีความแบบบางอย่างมันแบบเฮ้ยมันก็อยู่ด้วยกันได
0: ้
1: มีหงุดหงิดกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ด้วยกันได้จากการที่ว่ามันมีทัศนคติหลายๆเรื่องที่เห็นตรงกันเราจะไปทางนี้กันนะทุกคนมันไม่ค่อยมีแบบว่าเฮ้ยถ้าบางคนแบบไปตรงนั้นแล้วได้อะไรวะคนสักคนหนึ่งอ่ะ
0: ม
1: ันเราคงไปแบบเนี้ยไม่ได้มา20ปีแต่ทุกคนไปด้วยกันเฮ้ยสนุกแน่เลย อะไรเงี้ยประมาณนั้นครับ
0: ครับผมแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าการที่ทำงานร่วมกันครับในระยะเวลานานๆเนี่ยเขาเรียกว่าทัศนคติและทิศทางที่เราจะไปอ่ะค่อนข้างสำคัญเป้าหมายที่เราจะไปด้วยกันค่อนข้างสำคัญนะครับผมและระหว่างทางเนี่ยเราก็ประคับประคองไปแหละมันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้คือถ้าเกิดคุณเข้าซอยเนี้ยแล้วมันราบลื่นจนสุดซอยแล้วมันสักเซสอ่ะค
1: ุ
0: ณรีบออกมาเหอะผิดซอย
1: ใช่
0: โดนหลอกแน่ๆ
1: ม
0: ัน
1: ไม่ใช่ชีวิต
0: ใช่ครับผมจริงครับพี่มันต้องคุกคะมันต้องแฮปปี้บ้างเหยียบน้ำเหยียบตะปูดูดอกไม้ยืนฉี่ข้างทางมันมี
1: ถูกต้องยิ่งเป็นถนนบ้านเราด้วย
0: โอ้โห
3: ระวัง
0: จะโดนฉกนะครับถ้าเกิดว่าเขาเรียกเขามีนักร้องหรือนักดนตรีกลุ่มใหม่ตอนนี้เด็กๆ เริ่มเข้ามากันเยอะอะไรเงี้ยถ้าเกิดได้กิมมิกเนี้ยได้ไอเดียเนี้ยเข้าไปอาจจะไปคุยกับเพื่อนได
1: ้
0: มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราอ่ะอยู่กับกลุ่มเพื่อนได้ยาวนาน
1: ใช่
0: เพราะว่าบางทีของมิกกี้เองก็เคยมีแบรนด์เหมือนกันตอนที่เราคุยกันนะครับเราเป็นเด็กสุดแล้วก็มีแต่พี่ๆอะไรเงี้ยแต่คือตอนคุยเราจะบอกว่าเราไม่มีพี่น้องนะเราคือเพื่อนเราคือการเล่นดนตรีด้วยกันเราสามารถออกความคิดเห็นได้อย่าคิดว่าเราเด็กสุดแล้วออกความคิดเห็นไม่ได้เราว่าได้เฮ้ยพี่เล่นผิดพี่ร้องไม่ดีเอ้ยผมพัฒนาตรงนี้นู่นเนี้ยอย่างเงี้ยมันทำให้อยู่กันยาวถึงตอนนี้เราไม่ได้เล่นดนตรีด้วยกันแล้วครับแต่คือเราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันอยู
1: ่
0: อะไรมันจะทำให้เส้นทางเนี้ยมันไปได้ไกลและไปได้นานนะครับผมซึ่งกับปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะแบบเด็กๆเนาะเขาจะอะไรมันไวไปหมดอ่ะมันรอมันไม่มีอะไรที่มันรอได้แต่ก่อนกว่าเราจะท ทรศัพท์หาใครสักคนเนี่ยเราต้องไปยืนตู
1: ้
0: เราไปรอใครจะรับไม่รู้ดิพ่อแม่รับซวยอีก อะไรเงี้ยก่อนจะรอข้อความก่อนนั้นก็เป็นจดหมายคือเดี๋ยวนี้แค่ส่งไปไม่รีดนี่มีโกรธนะรีดแล้วไม่ตอบทำอะไรอยู
1: ่
0: แต่เดี๋ยวก่อนจะก่อนรู้เขากว่าเขาจะรีพายกลับมานั่นคือ2สัปดาห์นะจดหมายอะอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนเราจะโทรหากันเงี้ยนั่นคือตอนเย็นนะบางทีคุยกันไม่รู้เรื่องสายตันหมดและสาบัด อะไรเงี้ยคือยุคตรงนี้มันเลยอะไรที่มันเร็วไปหมดแต่คือเรื่องนี้ครับเรื่องสายสัมพันธ์ต้องค่อยๆประคับประคองการเดินไปด้วยกันอะไรเงี้ยพูดคุยกันสิ่งสำคัญคือพูดคุยกันครับ
1: ม
0: ีอะไรพูดคุยกันอะไรไม่ถูกไม่ต้องไม่พอใจอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆปรับทัศนคติเราไปด้วยกันได
1: ้
0: สิ่งสำคัญคือเป้าหมายนะครับผมหน้านะจบอะไรวะเนี่ย ทำไมเมื่อกี้คือคักจบแบบนี้เฉยเลย นะฮะอ่ะพี่มีอะไรแนะนำเด็กๆสำหรับแบรนด์ยุคนี้บ้างครับผม
1: แนะนำ
0: ที่จะอยู่ด้วยกันนานๆแบบเนี้ย
2: ที่จริงถ้าพี่จะเสริมนะมันจะมีหลายวงที่ไม่ใช่เพกาวแต่ยังแบบยังเซอร์ไวอยู่ยังชีวิตแล้วที่เป็นเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นการมองโลกครับผมว่าคือถ้าเรามองโลกในแง่ดีประมาณนึงคือไม่ได้ให้แบบว่าหลอกตัวเองหรืออะไรเงี้ยเช่นแบบการที่เราไปเจอสิ่งไม่ดีก้อนนึงแล้วเราก็เอามาใส่แบบว่าเหมือนใส่ใจกับสิ่งนั้นมากเกินไปอะไรเงี้ยเหมือนแบบสมมติไปเจออะไรไม่ดีมาแล้วเราคือการมองโลกในแง่ดีอ่ะมันจะทำให้เราผ่านบางอย่างไปได้ง่ายขึ้น
0: ก็คือเรามี positive thinking ในมุมที่มันลบๆได้แต่ไม่ใช่เป็นการเข้าอะไรนะคิดเข้าข้างตัวเอง
2: ใช่หรือไม่ก็แบบว่าการมีความคิดแง่ลบกับหลายๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยมันอาจจะทำให้เราต้องเสียเวลาหรือตกหลุมกับอะไรที่แบบไม่สามารถทำให้เราไปสนุกต่อหรือว่าไปข้างหน้าต่อได้ง่ายขึ้น
0: ครับผม
2: แบบนี้มันจะใช้ชีวิตง่ายกว่า
1: เพราะว่ายุคนี้มันน่าจะเป็นแบบโซเชียลมีเดียมันท็อกซิกเยอะอะไรเงี้ยครับแบบคำชมคำด่าอะไรมาเร็วไปหมดดังนั้นบางทีแบบว่าหลายๆเรื่องถ้าเราใส่ใจกับมันมากเกินไปอะไรเงี้ยซึ่งมันจริงบางทีมันมากเกินจริงนะหมายความว่าไอ้สิ่งที่มันมีอยู่อ่ะถ้าเรามองกันแบบว่าสัจธรรมแบบเป็นพระอย่างเงี้ยเรามองแบบว่าเป็น
2: มันก็มีอยู่
1: น
2: ะ
1: แต่ว่ามันมีอยู่มันอาจจะไม่เยอะขนาดนั้นแล้วก็บางทีการที่เราแบบวนเวียนอยู่กับ
0: จิต
1: อยู่กับสิ่งนั้นนานๆอะไรเงี้ยมันใหญ่ขึ้นจนแบบมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงได้น้องไม่ได้แบบแย่ขนาดที่เขาพิมพ์มาอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าแบบว่าก็จงเชื่อในตัวเองเอาไว้ก่อนเบื้องต้นแล้วก็จริงๆเหมือนอยากจะแนะนำคือตอนนี้มันเป็นยุคที่มีความน่าจะเป็นเยอะมากสมมติยุคพี่เนี่ยเกิดมาฉันอยากเป็นนักดนตรีฉันก็คงอยากเป็นนักดนตรีแต่ว่าในเวลาเดียวกันฉันคงจะไม่ได้อยากเป็นดาราหรือไม่ได้เกิดที่มาฉันจะเป็นอินฟูหรือว่าฉันจะเป็นดาราหรือว่าฉันจะเป็นนักร้องหรือว่าฉันจะไปประกวดต่างๆหรือฉันจะแต่งเพลงขึ้นมาเองหรือว่าคือทุกอย่างมันมีความรู้ที่ทำให้ทุกคนเป็นทุกอย่างได้หมดเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วมันเลยเกิดการตกผลึกที่มันยากขึ้นบางคนก็เลยเกิดการช็อตเปิลสับสนอะไรต่างๆดังนั้นพี่คิดว่ามันจะเป็นยุคหนึ่งแหละที่ว่าถ้าจะแนะนำอะไรก็คือลองแนะนำว่าลองคุยกับตัวเองเยอะๆแล้วก็ลองหาสิ่งที่เรารู้ว่าเป็นวิชาเอกแล้วกันว่าแบบว่าเราอยากทำอะไรเป็นวิชาเอกแล้วก็ลองโฟกัสกับมันแล้วก็ลองดูบางทีการที่เราโฟกัสทุกๆอย่างพร้อมกันน่ะบนเวลาบนโลกใบนี้มันอาจจะไม่พอบางครั้งอาจจะต้องความนะตัดบางความน่าจะเป็นออกไปบ้างแล้วก็ลองโฟกัสในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเข้มข้นกับมันในบางช่วงเวลาแล้วก็ลองคุกกับมันดูถ้าไม่ใช่จริงๆก็ว่ากันก็ค่อยเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไอการที่เราไปอยู่ตกหลุมของการแบบตัดสินใจไม่ได้ทันทีอันเนี้ยเห็นเป็นเยอะมากในเด็กยุคปัจจุบันอย่างนั้นถ้าเราจะแนะนำก็อาจจะแนะนำเรื่องนี้ว่าแบบลองตัดความน่าจะเป็นที่มันมีมากมายเนี่ยออกไปบ้างบางอันอะไรเงี้ยครับ
4: สำหรับพี่ว่าเนี่ยแหละถึงเวลาแล้วที่18มนุษย์ทองคำจะทำงาน
0: คร
4: ับ ก็คือเหมือน
0: เข้าเพลงเฉย
4: เหมือนจริงๆแล้วจริงๆทุกคนมีข้างในแข็งแกร่งกว่าที่คุณคิดแหละก็คิดว่าเหมือนคล้ายๆเพลงเนื้อหาของเพลงนี้สอนละกันว่าจริงๆแล้วบทเรียนหรือการเรียนรู้ความเจ็บปวดมันทำให้เราแข็งแกร่งแหละจริงๆแล้วอดทนกับมันนิดนึงมองว่ามันเป็นเรื่องที่เฮ้ยมันเป็นการฝึกวิชาข้ามขั้นไปแต่แล้วเลเวลของเราถ้าเรายิ่งเรียนรู้เร็วเจ็บเร็วเข้าใจมันเร็วเราก็แข็งแกร่งเร็วแล้วเชื่อว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่าพี่ว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตทำให้เราได้เรียนรู้ ช่ครับ
1: จริงครับแล้วก็สำหรับสมมติจะเป็นพี่เองเสริมกับพี่ตุ๋นเนี่ยคือพี่ว่าชีวิตของพี่ได้รับสิ่งดีๆหลายๆอย่างในชีวิตจากการที่เราเป็นคนอดทนอะไรอย่างนี้นะไม่รู้ว่าถ้าแบบว่าแนะนำน้องๆรุ่นใหม่ๆเพราะว่าเนี่ยข้อหนึ่งที่แบบว่าเราไปเจอหรือเราไปทำงานหรือว่าเรายังอยู่ในสิ่งที่เราเจอเรารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีกั้นใจอีกนิดเดียวอดทนอีกนิดเดียวเนี่ยมันจะได้แล้วนะแต่ว่าไม่ไหวอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าได้เรื่องที่เราได้มันเกิดจากความอดทนเยอะมากๆเลยดังนั้นเท่ากับว่ามันอาจจะเป็นวิชาหนึ่งที่บางครั้งเรามองว่ามันเป็นเรื่องเจ็บปวดหรือมันเป็นเรื่องน่าเบื่อหรืออะไรก็ตามแต่เราว่าไอ้นี่มันเป็นปลายทางมันมีข้อดีของมันอยู่นะแล้วก็มันอาจจะเป็นสกิลหนึ่งเลยแหละที่ทำให้เราแตกต่างจากเพื่อนรุ่นเดียวกันสมมติถ้าแบบเด็กรุ่นใหม่มีความอดทน2คะแนน เรามากกว่าคนอื่นสัก
0: พี่พูดอะไรในใจด้วยวะ
1: อีกนิดนึงอีกนิดนึงเขาบอกว่าเรามี5เนี่ยถ้าแบบว่าเราโดดเด่นกว่าเพื่อนที่แบบว่าในรุ่นเดียวกันเยอะมากๆเลยนะไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้อาจจะเป็นแบบข
4: ้อ
1: น
4: ี
1: ้ใช่ครับ
0: มิกเตอร์อีกนิดนึงครับพี่คือความอดทนในยุคนี้จริงๆมันต้องเป็นทุกยุคแหละความอดทนแต่คือคนนี้บางคนไม่รู้มันสิ้นสุดตรงไหนอาจจะแนะนำเพื่อนว่าอดทนอีกนิดนึง
1: อ
0: ีกนิดนึงอีกนิดนึงของเมื่อวานอีกนิดนึง
1: เ
0: พราะว่าไอ้คำว่าอดทนอีกนิดนึงอ่ะคนที่ประสบความสำเร็จมันมีแค่นี้มันแค่อีกนิดนึง
1: มันมีเพลงนึงผมเขียนไอ้แปลมาจากเพลงของ CGM หรือเปล่าเขาบอกว่าเนี่ยมันในเนื้อเพลงมันบอกว่าเนี่ยเอื้อมือไปนะจริงๆอ่ะอีกแค่ครึ่งเซนติเมตรก็จะถึงแหละแต่บางทีเราอ่ะวันนั้นเราไม่รู้นะว่าจริงๆมันแค่อีกครึ่งเซนติเมตรเองนะเนี่ยคือได้รับมาละเออก็แปลว่าแบบมันแค่อดทนอีกนิดเดียวแต่ว่าเราไม่ต้องแบบเราผดมือมาจริงๆมันแค่เอื้อมขึ้นมาอีกแค่ครึ่งเซนติเมตรเองอะไรประมาณเนี้ย
0: โอเคก็สำหรับน้องๆที่ได้ฟังก็คืออ่ะเดี๋ยวปิดสรุปให้นะก็คือว่าอาจจะเราอ่ะจะต้องเดินทางกันด้วยความรักนะครับผมนะความเข้าใจในการที่จะเดินทางของวงเนาะแล้วก็อดทนรอนะครับความสำเร็จเนี่ยมีอยู่แน่นอนแต่ต้องอดทนรอจริงๆนะอันนี้นะครับผมนะอ่ะคำถามต่อไปเป็นคำถามที่มีทางบ้านส่งเข้ามาให้นะครับผมไม่ให้มีครับให้มีหลังไมค์มาเขาถามว่าแฟนๆจะได้มีโอกาสดูคอนเสิร์ตใหญ่ของพี่ๆเพลงเอาไหมคะเมื่อกี้ถ้าเกิดใครได้ยินนะครับพี่ติ๊กพูดถึง20ปีนะไม่รู้หินอะไรหรือเปล่าเนี่ยงงสงสัยเหลือเกิน
1: ปีนี้ก็เป็นปีที่23ดังนั้นก็
4: เลย20มาแล้ว
2: เลย20
1: 30แล้วกันอ่ะ
2: นิดนึง
0: อดทนอยู่ถึงเหรอวะ
2: อดทนอีก
0: 25ได้มั้ยพี่25
1: เป็นไปได้
0: 25
1: ได้มั้ยพี่25เป็นไปได้
0: มีโอกาสนะครับ
1: 25เป็นไปได้
0: 25ปีเพลงกาวนะครับคอนเสิร์ตใหญ่นะครับไม่รู้แหละว่าตรงนี้มันเป็นดิจิตอลฟุตพิ้นที่พี่เชื่อไม่ต้องห่วงนะครับต้องยิ่งใหญ่นะพี่นะเราจัดที่ไหนดีพี
1: ่เล็กๆดีกว
0: ่
1: า
0: เล็กๆ
1: ชอบเล็กๆพี่เป็นคนแบบชอบคิดกับด้านแต่ว่าเคยปรับเอาไว้ว่าเราจะจัดที่มันเล็กๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าวงเราไม่ใช่วงที่แบบไปเล่นราชมังละอินเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นวงดนตรีเล็กๆวงนึง
0: เฮ้ยพี่ไม่ร้อง
1: อย่างคนบางคนเหมาะกับที่ที่มันใหญ่แล้วแบบใช้เสียงระดับนี้ออกไปกับคนมากมายระดับนั้นปุ๊บแล้วมันมีความสุขฟินที่สุดปุ๊บของวงเรารู้สึกว่าเรามีท่าของเราเหมือนกันว่าเฮ้ยนี่แหละระดับแถวๆนี้เห็นหน้าเห็นตากันโอ้โหร้องตามทุกเพลงเลยทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราเลยทั้งแบบอยากมีคอนเสิร์ตแบบนี้เป็นคอนเสิร์ตในฝันก็มาติดตามมาดูครับว่าจะเกิดขึ้นได้ไหมนะครับทุกคน
0: แนะนำตอนคอนเสิร์ตเปิดไฟนะครับจะได้เห็นหน้าทุกคนเลยเพราะช่างไฟ
1: เช็คชื่อเช็คชื่อว่าใครมา
0: ช่างไฟยิ้มเลยนะโอ้ไม่ต้องเซตเปิดไฟสว่างสว่างยิ้มเลยนะฮะนะครับแล้วก็อ่าต่อมาครับอาสาหรับซิงเกิลนี้แล้วกันแฟนๆขับจะได้มีโอกาสได้เมอร์ชานไดซ์ไหมฮะ
1: โหเอาแบบเร็วที่สุดเลยอ่ะพี่เก่ง
0: เสื้อสีทองไหมพี่เสื้อทองไหมพี
4: ่เดี๋ยวโดนวัสลินฟ้อง
1: ช่วงนี้ทองแพงอาจจะยังไม่ได้ใช้
2: ก็เดี๋ยวเราจะมีวันเสาร์นี้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้งานแคททีเชิร์ตครับ
0: โอ้พอดีเลยนะฮะ
2: ที่ศูนย์แห่งชาติสิริกิติ์นะครับผม
0: ครับผม
2: อยู่ที่เราอยู่ที่บูธ C34 เอ้ย C43
1: C43
2: 43ผมปรับฝนไปหมดแล้วเนี่ย
0: สับสนเลยนะพี่นะ
2: สับสนละก็คือไปเจอที่บูธเรามีเสื้อของ18มนุษย์ทองคำ
1: ใช่แล้ว
0: นี่งานนี้มิกกี้ไปแน่ๆครับเพราะไปขายของอยู่ใกล้ๆครับผมอยู่การค้าครับผมสำหรับงานนี้ครับแคททีเชิร์ตนะครับบัตรนะครับหน้างาน 1,500 บาทนะครับผม2วันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ยังสามารถซื้อ Early Bird ได้นะครับ 1,400 นะครับผม100นึงประหยัดเถอะครับได้โปรดนะฮะแล้วก็ในงานมีทั้งกิจกรรมนะมีขายเสื้อด้วยของศิลปินดารานะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วย
1: คอนเสิร์ตด้วยครับ
0: ครับ yes. ผมนะฮะทั้ง2วันเลยครับผมมีเวทียืดกับเวทีเชิ้ตนะครับผมท่องมานะครับ นะครับพอเขาให้ท่อง
1: เจอกันนะครับ
0: ครับผมนั่นคืองานแคทในวันเสาร์ที่นี้นะครับผมนะฮะโอ้จริงๆไม่อยากจะบอกว่าก่อนจะจากกันไปเลยนะครับผมยังอยากจะคุยต่ออีกสักชั่วโมงนะแต่พี่ติ๊กเริ่มหาวแล้ว
5: นะครับสบักสบอมพี่สบักสบอม
0: เพราะวันนี้ก่อนมาที่รายการนะครับเพกาได้ไปที่ร่วมงานด้วยที
1: ่เมียนมาใช่ครับใช่
0: ก่อนที่จะมาที่นี่นะครับผมก็โอ้โหถือว่าเดินทางกันเมามันเลยนะฮะเห็นบอกพี่ติ๊กบอกตรงนู้นร้อนนะครับผมตรงนี้เลยจัดหนาวเล
1: ย
0: แล้วพร
1: ุ่
0: งนี้ก็เป็นไข้เรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับอยากใหพี่คร
1: ับ
0: ฝากช่องทางการติ ดตามหน่อยฮะ
1: ได้เลยครับ
2: ก็ติดตามพวกเราเพลกาวได้นะครับ Facebook ก่อนเลยที่เพจเพลกาวแบนด์นะครับผมแล้วก็ที่ Instagram นะครับ IG นะครับเสิร์ชได้ว่าเพลกาว Family นะครับแล้วก็สามารถไปดูส่วนตัวของพวกเราได้พี่ตูนเพลกาวติ๊กเพลกาวเก้งเพลกาวนะครับรวมถึงช่อง YouTube แล้วก็ช่อง TikTok ด้วยนะครับเสิร์ชคําว่าเพลกาวแบนด์แล้วก็จะขึ้นมาเจอเลยครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ติดตามเพลง18มนุษย์ทองคําได้ที่ช่อง Mi Record ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: YouTube Mi Record แล้วก็ทุก Streaming Platform ทุกอันนะครับ
0: ครับผมนะฮะก็เข้าไปดูกันเยอะนะครับผมเพราะว่าชอบนะฮะไม่ได้พูดคำไหนแล้วตอนนี้ก็จะถ้าขอแต่งงานได้ขอแต่งเลยนะครับผมครับซิงเกิลนี้นะครับ18มนุษย์ทองคำนะครับผมก่อนจะจากกันไปขออีกนิดนึงครับพี
1: ่ได้เลยครับ
0: ซิงเกิลที่พี่ชอบคนละซิงได้ไหมพี
1: ่คนละซิงเกิล
5: ของเพกาวเหรอ
0: ของเพกาวของเพกาวสิพี่โอ้โห
1: จะบอกของเบลวลิสลาซะแล้ว
0: นั่น
2: ของเพกาว
1: ของเพกาวได
0: ้จริงๆคำถามเนี้ยมันควรจะเป็นต้นเบรกแต่มันไหลไงแล้วก็แบบสักหน่อยก่อนจะจากกันไปพี
2: ่นึกออกครับผมตอบก่อนเลย
0: พี่เองครับ
2: ผมมีเพลงหนึ่งในอัลบั้มMr. Postman ครับเป็นเพลงช้างในอัลบั้มชื่อว่าเพลงคำสาบครับ
0: คำสาบ
2: เนี่ยคือที่จริงเพลงคำสาบเนี่ยเป็นเพลงเรียกว่าเป็นเพลงช้าที่เป็นเพลงที่โดดเด่นที่สุดในอัลบั้มนั้น
0: ค
2: ราวนี้มันมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราไปเล่นตอนช่วงเวลาเนี้ยครับแล้วมันจะมีช่วงเพลงเก่าตามคำขอแล้วเพลงนี้จะถูกขอบ่อยมาก
0: ก็เลยชอบเพลงนี้เป็นพิเศษ
2: คือเราชอบเองอยู่แล้วเสร็จปุ๊บพอตอนนี้มันเหมือนแบบมันเป็นเพลงช้าเศร้ามาก
0: ครับ
2: เป็นเพลงอกหักคือผมก็ชอบเพลงอกหักอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าพอหลังๆมาไปเล่นแล้วคนขอเยอะนี่แสดงว่าเฮ้ยเพลงคำสาบมันแบบเรียกว่าอกหักโดนใจใครล่ะ
0: นี่อ่ะฝากไปฟังนะครับเพลงคำสาบเอกาวครับผม
2: ใช่ครับผม
1: ของผมว่าผมเป็นเพลงซิงเกิลก่อนหน้านี้แล้วกันเป็นเพลงแนบใจ
0: นั่นไง
1: ได้ตรงกันได
5: ้ตรงกันได
1: ้เพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่ากลับมาเขียนเพลงให้กับเพลงกล่าวได้อย่างมีอรรถรสเพราะว่าเหมือนแบบว่าที่ผ่านมาหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เอาชีวิตตัวเองมาเขียนเป็นเพลงแต่ว่าอันเนี้ยเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบใช้ชีวิตของตัวเราเองมาเขียนเป็นเพลงเพื่อจะบอกรักแฟนเพลงของพวกเราอะไรเงี้ยนะครับนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันเป็นเพลงหนึ่งที่หัวใจคอนเน็กต์กับการทำงานเพลงแบบอย่างแบบบริสุทธิ์มากๆแล้วก็ได้ผลงานที่จะไปให้กับคนที่เห็นหน้าชัดมากๆก็คือแฟนเพลงของเพลงเก่าทั้งหมด
0: ครับผม
1: ก็เลยเป็นงานหนึ่งที่ชอบมากๆครับ
0: แนบใจครับ
1: แนบใจครับ
5: ใช่
0: พี่ตุ้มเหมือนกัน
5: เพลงเดียวกับพี่ติ๊กครับซึ่งนั่นแหละคล้ายๆพี่ติ๊กซึ่งเล่นแล้วมันรู้สึกอยากจะเอาเพลงนี้ไปเล่นให้แฟนๆเรา
1: ทุกค
5: นได้ฟังจริงๆสดๆนะหมายถึงแบบว่าถ้าคิดถึงการฟังผ่าน YouTube ได้แต่ถ้าอยากใ เกิดสิ่งนี้จริงๆอยากไปเล่นให้ทุกคนได้ฟัง
0: ครับผม
5: อยากไปเล่นสดๆให้ทุกคนได้ฟัง
0: ครับ
1: ครับ
0: ได้เลยครับพี่อ่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณมาก
0: พี่โอเพกามากครับพี่แกพี่เต้กับพี่ตุ๋นนะครับผมนะที่มาร่วมรายการพี่เราในวันนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่นะครับทุกคืนวันพฤหัสบดีครับเวลา 3:30 นโดยประมาณครับกับดีเจมิกกี้ลอนะผ่านทางคลื่นวิทยุ FM นะครับ97นะครับแล้วก็ Facebook Live นะครับผมมิกกี้ลอสตูดิโอนะครับแล้วก็ www.97qn.com นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยที่เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันนะครับเดี๋ยวเข้าไปตอบนะครับวันนี้ก็ลาตีสวัสดีบ๊ายบายครับผม
1: บ๊ายบายครับ
6: สวัสดีครับสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
7: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้นนั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
8: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่ 97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นะครับเจ้านายปูนปูน
9: รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเสนอรัฐบาลแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
7: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
6: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
8: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
1: ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเสนอรัฐบาลแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบพร้อมตั้งศูนย์บัญชาการภัยพิบัติเชื่อมข้อมูลแบบเรียลไทม
9: ์นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายยติด่วนกรณีอุทกภัยโดยเสนอให้รัฐบาลแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบไม่เน้นเฉพาะการเยียวยาหลังจังหวัดน่านเผชิญน้ำท่วมจากฝนตกหนักและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งระบบรับมือแบบเดิมอาจไม่ทันการพร้อมเสนอให้พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยโดยชุมชนควบคู่กับเซลล์บอร์ดแคสต์และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแจ้งเตือนประชาชนได้ทันทีพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการภัยพิบัติใช้เทคโนโลยี GISเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ทางพื้นที่น้ำท่วมระดับความสูงกลุ่มเปราะบางสถานะการอพยพและตำแหน่งทีมกู้ภัยเพื่อบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้เสนอให้นำข้อมูลทะเบียนบ้านและพิกัดพื้นที่มาใช้เร่งจ่ายเงินเยียวยาลดขั้นตอนเอกสารและจัดทำทะเบียนเครื่องจักรและทรัพยากรทั่วประเทศเพื่อให้สามารถจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือได้ทันทีพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลนำบทเรียนน้ำท่วมน่านไปจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติฉบับใหม่และเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยยกกรณีฝ่ายธงน้อยเป็นตัวอย่างของปัญหาการทำงานแยกส่วนระหว่างหน่วยงานและตั้งคำถามถึงแผนงบประมาณปี2570สำหรับปรับปรุงฝ่ายดังกล่าวสวิสาปทุมมารายงาน
1: การยางแห่งประเทศไทยรับฟังปัญหาชาวสวนยางทั่วประเทศเร่งแก้กฎระเบียบและปัญหาหนี้สินพร้อมใช้เทคโนโลยียกระดับผลผลิตและเพิ่มมูลค่ายางพาราน
10: ายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายเบญจพลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางกยธ.ระดับประเทศครั้งที่5ประจำปีงบประมาณ2569ที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่พร้อมกล่าวว่ากยธ.และเกษตรกรชาวสวนยางต้องทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนขณะที่นายเบญจพลระบุว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมูลค่ายางพาราโดยยึดประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลักอย่างไรก็ตามการประชุมเปิดโอกาสให้เครือข่ายสะท้อนปัญหาจากพื้นที่โดยเฉพาะระเบียบและข้อกฎหมายที่ล้าสมัยรวมถึงปัญหาหนี้สินเกษตรกรซึ่งกยธ.จะรวบรวมข้อเสนอเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขและเรื่องใดสามารถดำเนินการได้ทันทีจะเร่งรัดให้เกิดผลโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายอำเภอเบตงกำชับกำลังพลยกระดับคุมเข้มพื้นที่หลังหน่วยงานความมั่นคงแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังการก่อเหตุในช่วงวันที่31สิงหาคมซึ่งตรงกับวันชาติมาเลเซีย
11: นายอิสมาแอร์ยาโกนายอำเภอเบตงพร้อมฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลตะเนาะแมร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาพร้อมกำชับกำลังพลยกระดับคุมเข้มพื้นที่หลังหน่วยงานความมั่นคงแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังการก่อเหตุในช่วงวันที่31สิงหาคมซึ่งตรงกับวันชาติมาเลเซียและเป็นช่วงเวลาที่อาจมีการฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้โดยเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจุดสำคัญแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางต่างๆอย่างต่อเนื่องยึดหลักรู้ทันรู้คนรู้สถานการณ์พร้อมประสานข้อมูลกับฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการปราบปรามยาเสพติดอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายนอกจากนี้นายอำเภอเบตงยังนำฝ่ายความมั่นคงตรวจติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่กม.13และกม.19ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในพื้นที่กำชับเจ้าหน้าที่เพิ่มความรัดกุมในการดูแลสถานที่และระบบรักษาความปลอดภัยอุศนีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: บูมเมอร์แฟนเบบี
0: ้ใช่เข้ารายการแล้วนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับทุกวันจันทร์2 ทุ่มครึ่ง
1: 2 ทุ่มครึ่งหนาวนะ
0: สองลูกมาบวชอย่างละวันนี้ฝนตก
1: ฝนตกใครบ้านฝนไม่ตกบ้าง บ้านเห็นตกมาตลอดทางเลย
0: โอ้ตกหนักมากแล้วก็รถติดมากๆด้วยวันนี้
1: ใช่
0: เพราะฝนตกก็พอดีอยู่ในรถ
1: แล้วก็มีอุตุนิยมก็เตือนมาเป็นระยะระยะว่าให้ระวังฝน
0: ใช่ใช่เ
1: พราะตอนระวังจะระวังฝนได้ไง
0: เพราะฝนนั้นเย็นฉ่ำ
1: ระวังฝนดูดูมันจะถึงไหมเนี่ย
0: ได้ได้ได้ดีเรียบร้อยพอแล้วพอแล
1: ้
0: ว
1: ตกก
0: ็ก็อุตุเขาเตือนแล้วแหละว่าระวังช่วงนี้มันไปถึงช่วงปลายฝนเนี่ยก็ระวังนะครับพายุต่างๆนานาเนี่ยก็กำลังจะ
1: เข้ามาเยือนเรานะฮะซึ่งมันเป็นทุกปีนะมันก็มีอยู่2อย่างอ่ะจะเลือกเอาว่าน้ำท่วมหรือว่าฝนแล้งหรือว่าน้ำแห้งให้ฝนแล้งจะยังดีกว่า
0: แต่ทุกปีเราจะได้รับทั้ง2อย่างทั้ง2เหตุการณ์
1: ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่เคยแก้ไขได
0: ้ถูกต้อง
1: 100% เลย
0: ถูกต้อง
1: นะฮะก็เป็นที่น่าเห็นใจผู้ที่ต้องอยู่ในเขตแดนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งชาวนาเกษตรกรอะไรต่างๆนานาก็เตรียมตัวกันให้ดีนะครับว่าจะแก้ปัญหายังไง
0: คนกรุงเทพก็น่าสงสารเหมือนกันนะลุงลองคิดดูคนแบบว่าแล้วฝนเนี่ยมันจะเลือกวิธีตกตอนช่วงคนกำลังกลับบ้านด้วย
1: ก็มันชอบ
0: รถติด
1: ดึกๆเนี่ยไม่ค่อยตกหรอกไม่ตกมันก็มีนะ
0: น้อย
1: เราเลือกไม่ได
0: ้เวลาแบบคนกลับบ้านนี่โอ้ยรถติดสุดๆน้ำมันก็แพงช่วงนี้โอ้ย
1: วันอะไรวันเนี้ย
0: คุยเรื่องอะไรดีวะ
1: วันเนี้ย เราจะเป็นครั้งแรกนะที่เราไม่มีเสียงร้องเพลงให้ท่านรู้สึกมีความสุขมากๆแบบที่ผ่านมาเพราะเราไปพิสูจน์ดูแล้วว่าอาจจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่
0: ไม่คือทุกวันจันทร์ใน2-3 วันจันทร์ที่ผ่านมาเรามีศิลปินมาใช่ไหมแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าความไม่พร้อมของหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นสถานที
1: ่ไม่ว่าสถานที่เขาไม่ใช่สถานที่เขาถูกอยู
0: ่
1: แล้ว
0: แ
1: ต่ว่ามันของเราต้องการสถานที่ที่อาจจะต้องกว้างขวางกว่านี
0: ้ระยะเวลา
1: เครื่องดนตรีอะไรด้วยจากที่เราฝันไม่เดิมนะว่าจะมีเครื่องดนตรีอีกสักนิดนึงแล้วก็มีคนมาร้องเพลงอีกอย่างนึงการร้องเพลงสดทางวิทยุเนี่ยก็อาจจะไปลองเช็คดูละคือเราฟีดแบ็กทุกอย่างแล้วก็เราก็ไปลองเช็คดูแล้วว่ามันมีคุณภาพมีอะไรแค่ไหนเราก็รู้สึกว่าถ้าสำหรับวิทยุโดยตรงแล้วมันอาจจะเล่นไปแล้วมันไม่คืออ่ะมันไม่พอดีแล้วก็เลยเปลี่ยนใจว่า
0: ตั้งแต่วันจันทร์หน้าเป็นต้นไป
1: วันจันทร์หน้าเป็นต้นไปเราจะ
0: ออกอากาศทางวิทยุอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเพลงที่เราจะนำเสนอเพราะว่าเรายังอยู่ในคอนเซปต์ของ Songs and Memories เพราะฉะนั้นเพลงที่เราจะเล่าให้ฟังเบื้องหลังของเพลงนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่เพลงนั้นดังอ
1: ่
0: ะมันก็จะได้ยินข้อมูลที่ชัดๆเสียงเพลงที่เพราะๆจากเจ้าของเพลงนั้นๆเลย
1: ส่วนรายการที่เป็นการร้องเพลงสดหรือมีแขกรับเชิญ
0: ยังมีอยู่
1: นักร้องอย่างสนุกก็ยังมีอยู่ในทางออนไลน์ที่เรามีให้ดูทุกวันนะมีดูทุกวันก็คือว่า อัดเป็นระยะออกมาให้ท่านดูแล้วก็อาจจะมีแล้วก็จะมีบางวันที่เรายังไม่ต้องไปตกลงกันก่อนว่าจะมีวันไหนที่สดที่เราจะได้คุยกับ
0: เอาอย่างนี้อาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะเอาตารางที่ชัดเจน มาบอกท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเลยว่าวันจันทร์จะเป็นแบบนี้นะ อังคารพุธพฤหัสศุกร์จะเป็นอย่างไร
1: แล้วส่วนใหญ่ท่านก็ได
0: ้
1: ดูได้ไม่ต้องมานั่งเฝ้าด้วยซ้ำไปว่ามันจะมากี่โมงเพราะว่ามันดูย้อนหลังได
0: ้ถึงแม้กระทั่งวันที่เราจะไลฟ์แล้วมีศิลปินมาแจมด้วยนะครับก็ยังสามารถไปดูย้อนหลังได้แต่เรากะไว้ว่าวันที่มีศิลปินมาเราก็อาจจะเป็นการไลฟ์สด
1: อะไรแบบนั้นซึ่งเราได้เตรียมการไว้แล้ว
0: ใช่ใช่ใช่
1: เราได้เตรียมการไว้แล้วเราแล้วเมื่อกี้เราก็ตั้ง ถ่ายทอดสดไว้แต่ว่าเราตั้งค่าว่าเฉพาะฉันแล้วแมวที่ไหนก็มันจะไปดูได้โอ้แย่จริงเลยลบแมวเอาไม
0: ่ตั้งไปดูคนเดียวไลฟ์เพื่อดูคนเดียวโอ้แต่บ้านสีดำเข้ามากันเยอะๆนะครับตอนนี้บ้านสีดำเข้ามากันหลายคนละมา
1: เออเดี๋ยวก่อนป๊าบสาธารณะสิไอ้หนูโอ้อันแน่มาแล้ว
0: สวัสดี
1: ทางเฟซส่วนตัวอีกทีนะครับเฟซนิติพงษ์หัวหน้าแต่ว่าในเฟซบุ๊กของรายการเบเบ้บูมเมอร์แซนเบบี้ทำไมพูดสลับกัน ก็จะไปอยู่ที่เพจนั้นแต่ว่าเราจะมีเพลงให้ฟังเหมือนกันแต่วันนี้จะเป็นเพลงที่ฟังได้ทางวิทยุเท่านั้น
0: ใช
1: ่มีปัญหาด้านเทคนิคอีกอย่างนึงที่จะเป็นปัญหามาก็คือว่าที่เราต้องมานั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงกันแบบเริ่มเลื่อยเปื่อยแล้วเนี่ยเพราะว่าเราเปิดเพลงแล้วก็ออนไลน์ไปด้วยพร้อมกันไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ชอบหน้ากันอ่ะ เขาไม่ชอบหน้ากันแล้วเขาหวงโน้นนี่ในกันบ้านขนาดบ้านแต่ละชื่อยังเรียกชื่อตรงมาได้ต้องเรียกอ้อมไปอ้อมมาตั้งชื่อช่องดำช่องฟ้าช่องแดง
0: ใช่เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันจันทร์หน้าเป็นต้นไปเราจะออกอากาศเฉพาะในช่อง FM 97เท่านั้นนะครับเรื่องราวที่จะเล่าเพลงที่จะเปิดให้ฟังล้วนแล้วแต่เป็นออริจินอลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคุณภาพ
1: สบายใจได้ส่วน
0: วันแก้วแน่นอน
1: ส่วนวันที่เป็นออนไลน์ที่เราได้ไปอัด
0: ในสตูดิโออะไรของเรา
1: ก็จะมีคุณภาพหน่อยเพราะว่ามันมีการเตรียมตัว
0: และระยะเวลาด้วยอะไรต่างๆ
1: แล้วเราก็ได้เชิญรับแขกรับเชิญที่สมควรที่จะมาร้องเพลงให้ฟังไม่ใช่ไอ้สองคนนี้นะก็ขอให้สบายใจได้ว่ามันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปคนเรานะม
0: ัน
1: จะพ
0: ัฒนาถูกต้อง
1: ลำดับนะวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันวันนี
0: ้
1: เรา
0: คุ
1: ยเรื่องในอดีตของวันนี้วันนี้17ใช่ไหม
0: 17 17วันนี้เดือนสิงหาคมปี1969ก็คือเมื่อ57ปีที่แล้วเนี่ย
1: 69เราอายุ9ขวบ
0: จะไปพูดทำไมแล้วก็มันจะเป็นวันสุดท้ายของมหกรรมดนตรีวูดสต็
1: อ
0: กซึ่งใหญ่มากต้องเป็นมหกรรมดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยฮะในช่วงในวันนั้นก็คือเมื่อ57ปีที่แล้วนะครับ
1: คือหลังจากนั้นก็อาจจะมีนะแต่ว่ามันไม่ใช่มหากรรมอย่างเช่นมันมีแบบวงอย่าง Rolling Stone ที่ไปเล่นที่ Rio de Janeiro เมื่อประมาณสัก10กว่าปีก่อนเน
0: ี
1: ่ยคนดูที่ชาติชายหาดRio de Janeiro เนี่ยยาวมันเป็นชายหาดที่ยาวมากนะมีคนดูเขาว่าเหยียบล้านนะแล้วก็ไม่รู้มันดูกันยังไงว่ามันจะดูอะไรว่าตัวมัน
0: แล้วมันคงมีจอเยอะนะตั้งอยู่ในระหว่างทางเพื่อให้เห็นเนี่ย
1: จอไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่ได้ทันสมัยขนาดนั้นตอนนั้นแต่ว่าลำโพงสิลำโพงเขาจะต้องตั้งเป็นชั้นมาแล้วเขาต้องกะการดีเลย์ให้พอดีคือไม่งั้นไอ้นี่ดังคือพอเสียงมันมาเนี่ยมันไกลมากขึ้นเนี่ยเสียงมันจะมาแบบตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งอย่างเงี้ยถ้ามันตีกลองทีนึงได้ยินเสียงตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งเพลงมันก็เละเหมือนคน
0: ใช่ไม่รู้มันตั้งไงก็เหมือนกับไอ้ปี1985ลุงจับไอ้ซามานิกาฟังโกในเซ็นทรัลพาร์คมาอันนั้นก็ 500,000 คนนะนั่นก็ 500,000
1: แต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ประวัติศาสตร์เท่า
0: วูดสต็อกเพราะว่าวูดสต็อกเขาเป็นครั้งแรกที่มีการจัดแบบนี
1: ้
0: จริงๆเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้มันจะมีไอ้คนหนุ่ม4คนเนี่ยเขาอยากได้ตังค์ไปสร้างสตูดิโอเล็กๆอันนึง
1: ใครๆก็อยากได้ตังค
0: ์ไม่ด้วยจุดประสงค์เอาตังค์ไปทำสตูดิโ
1: อ
0: ก็เลยคิดว่าเอ้ยเราทำเป็นแบบว่าเฟสติวัลดนตรีดีกว่า
1: อ
0: ันนี้ก็กะว่าเอ้ยขายบัตรราคาแบบ18เหรียญถึง24เหรียญในทั้งวันนั้นสมัยนู้นก็ประมาณ 5-600 บาทนะถ้าเกิดเกือบ60ปีที่แล้วก็ฟังดูเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันเนาะก็กะว่าคนมาสักประมาณหมื่นกว่าคนอะไรอย่างเงี้ยขนาดหมื่นกว่าคนก็เลยไปจัดว่าไปจัดที่วูดสต็อกซึ่งเป็นชื่อเมืองผลปรากฏว่าทั้งเทศบาลทั้งคนมาต่อต้านว่าเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวมันโวกเวกโนคูนู่นนี่นั่นคนเยอะขนาดนั้นไม่อนุญาตก็ไปอีกเมืองนึงจำชื่อไม่ได้เหมือนกันก็ไม่ได้เหมือนกันก็ ็ไม่ได้เหมือนกันแล้วอันที่3ไปอีกเบอร์นึงก็ไม่ได้เหมือนกันจนในที่สุดเนี่ยมีคนแนะนำก็ไปเจอกับไอ้เจ้าของฟาร์มเนี่ยที่เขาชื่อแม็กซ์ยัสเกอร์เนี่ยนะ
1: ยัสเกอร
0: ์ไอ้เจ้าของฟาร์มเนี่ยกับเจ้าของฟาร์มแบบมีที่ประมาณ 6-700 เอเคอร์ซึ่งถือว่าใหญ่มากไอ้ตาคนนี้กับลูกชายเนี่ยชอบไอเดียบอกเอาเลยถึงแม้ว่าจะมีคนต่อต้านก็ตามเนี่ยแต่เขาก็ยังบอกว่าเฮ้ยจัดเพราะมันไม่เคยถูกจัดขึ้นมาก่อนแล้วก็มันก็อาจจะเป็นการไอ้นี่อาจจะแอดวานซ์มากเป็นการโปรโมทฟาร์มของเขาก็ได้นะเขาอาจจะคิดเราไม่รู้ว่าเขาคิดแบบนั้น
1: ไม่หรอก
0: อนุญาต
1: ถ้าเรามีที่ว่างๆเปล่าๆแบบนั้นเราก็คง
0: ทำให้มันมีประโยชน์นะ
1: พอรู้ว่าจะมีศิลปินดังๆอะไรมาเล่นที่เราก็อาจจะให้มันก็ดีนี่
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: นะมันก
0: ็แต่ด้วยความที่ตั้งชื่อไว้แล้วตั้งแต่ต้นก็ไม่ได้เปลี่ยนก็คือเรียกวูดสต็อกอยู่ดีนะครับเป็นมากับวูดสต็อก
1: แต่ไม่ได้อยู่ที่วูดสต็อก
0: ทีนี้ก็เลยการขายบัตรในสมัยนั้นก็คงขายผ่านพวกร้านแผ่นเสียงแล้วก็สถานีวิทยุก็มีการจองเข้ามาส่งบัตรซื้อบัตรกันแต่ก็คงคือตัวเขาเองผู้จัดเขาก็คิดว่าแบบมันก็มากันหมื่นสองหมื่นอาจจะเต็มที่เนาะผลปรากฏว่าด้วยความที่มันถูกแบบว่าโปรโมทออกไปทุกวันทุกวันแล้วมันเป็นโอเพนแอร์แล้วเป็นฟาร์มคนก็เลยคิดอะอย่างนั้นเดี๋ยวฉันก็เดินทางไปเลยแล้วกันก็เลยไปซื้อไปหน้างานเดินเข้าไปในฟาร์มเลยซื้อแบบโอ้โหผลปรากฏว่าเขาบอกว่าเป็นการที่รถติดมากที่สุดครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยนะและศิลปินที่มาร่วมในงานนี้ในที่สุดรู้บอกว่า 80% มาทางเฮลิคอปเตอร์งานนี้เลยใช่เพราะว่ารถมันติดมากแล้ว
1: กระโดดร่มลงมาป่ะ
0: อันนั้นไม่ทราบนะครับผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะฮะ
1: จอดตรงไหนวะ
0: แล้วคือแบบในที่สุดคือแบบมันติดจนแบบจอดทิ้งรถเลยแล้วกันแล้วพวกคุณก็เดินเข้าไปเลยมันเป็นอย่างนั้นแล้วไปมาอย่างที่บอกว่ามีการตั้งไว้ว่า 20,000 คนอะไรนั่นเนี่ยในที่สุดแล้วคนมา 500,000 กว่าคนซึ่งมันต่างกันมากเลยนะแล้วก็ด้วยความที่มันก็ไม่สามารถจะไปล้อมรั้วหรืออะไรคนมันก็มาได้อย่างทุกทิศทุกทางก็เดินเข้าไปอย่างนั้นและสาเหตุที่การที่เขาสามารถรวบรวมวงได้เยอะขนาดนั้นวงแรกที่เซ็นสัญญามาร่วมไอ้งานนี้กับเขาเนี่ยก็คือวง CCR Creedence Clearwater Revival เพราะวงไอ้วงนี้สมัยนั้นเขาดังมากนะในช่วงนั้นนี่เขาดังมากๆเลย
1: ให้ดูหน้าในมิสเตอร์ที่เป็นเจ้าของ
0: แม็กซ์ยัสเกอร
1: ์ที่เป็นเจ้าของ
0: ฟาร์ม
1: นี่ป่านนี้อยู่ไหนแล้วไม่รู
0: ้ป่านนี้คงไปอยู่บนสวรรค์แล้วล่ะ
1: ก
0: ็พอได้วงไอ้ CCR มาเนี่ยมันก็เลยเหมือน
1: CCR นี่บอกผู้ชมให้รู้ก่อนว่า CCR นี่คือ Creedence Clearwater Revival
0: ใช่ครับ
1: เขาร้องเพลงอะไรที่คนไทยรู้จัก Garden Feel Garden Feel Back Home นานๆๆๆอาจจะร้องเพลงอีกแล้ว
0: บอกว่าตกลงจะไม่ร้องเพลงไง
1: อันนี้ร้องแค่นี้พอ
0: ไปช่วงปีนั้นๆมันก็มีว่าอะไรเนี่ยไออะไรเพลงอะไร Moon Rising นะ
1: Bad Moon Rising
0: แล้วก็เพลงอะไรประมาณ
1: เป็นเพลงที่แบบเราฟังแล้วเราสะดุ้งทุกทีเลยอ่ะเป็น Bad Moon Rising I hear the Bad Moon Rising I hear ฟังแล้วเหมือนแบบโดนด่า
0: ด่าม
1: ันเป็นภาษาอังกฤษนะ I hear เนี่ย I hear
0: แล้วก็มี Proud Mary ด้วย
1: Proud Mary อะไรตังตังตัง
0: นั่นแหละ
1: ตังตังตังดิงดับปิดตับ
0: พอมี CCR มามันก็เหมือนกับว่าเป็นแม่เหล็กอ่ะแล้วก็จะมีหลายๆคนเนี่ยก็มาร่วมด้วยแล้วจริงๆในช่วงนั้นมันก็จะมีไอวงเลยนะที่ต้องบอกว่าเขาเดบิวต์แล้วเขาดังจากงานนี้เลยอันแรกทุกคนรู้จักแน่นอนคือวงซันตาน่าฮะ
1: เป็นวงที่อยู่ยั่งยืนยงมาตั้งแต่ครั้งนั้น
0: ตั้งแต่ครั้งนั้นใช่
1: ตอนนั้นอายุ20กว่าเมื่
0: อคาร์ลซันตาน่าเนี่ยไปปรากฏให้ชาวโลกเขาได้เห็นครั้งแรกก็ไองานนี้แหละ
1: บาร์นี้ยังเล่นดนตรีอยู่เลย
0: ใช่
1: เจ๋งอ่ะ
0: แล้วก็จะบอกว่าจริงๆไอคนที่มันจัดเนี่ยไปมาเนี่ยเริ่มเหงื่อแตกนะพอเห็นคนนี้พอในสุดปุ๊บเนี่ยมันเลยกลายเป็นฟรีคอนเสิร์ตแล้วเขาไม่ค่อยได้ตังค์กับค่าโปรดักชันที่ลงไปไว้พอจำนวนคนมาก็ต้องเติมนู่นเติมนี่จะไม่ได้กำไรเลยแต่ไปมาหลังจากนั้นเนี่ยได้เงินคืนในอีกปี2ปีต่อมาจากลิขสิทธิ์ของการที่เขาไปถ่ายด็อกคิวเมนทารี
1: โอ้ทำไมโอ้ถ้าเป็นนักมาจัดถ้าเป็นคนไทยจัดนะคนเยอะขนาดนั้นนะโอ้โหลูกชิ้นปิ้งอะไรนะ
0: จริงๆๆๆๆ
1: นะมีเบียร์มีอะไรโอ้โห แต่คงมีนะคงมีตอนกิน
0: ต้องบอกว่าไอ้มหกรรมแบบนี้มันเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างระดับโลกเพราะว่าหลังจากนั้นมาไอ้พวกมิวสิกเฟสติวัลไม่ว่าจะชื่อไหนก็ตามประเทศไหนก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าล้วนแล้วแต่เรียนแบบวูดสต็อกเน
1: า
0: ะเพราะว่าเขาเป็นอันแรกจริงๆที่บอกว่าจัดเอาท์ด
1: อ
0: ร์แล้วประสบความสำเร็จเนี่ยมาก
1: สารคดีที่เราเคยดูเนี่ยแบบอยู่กัน3วันนี่โคตรเคลอะเลยนะดูกันอยู่กลางเนี่ย
0: ฝนตกใช่แล้วไอ้ช่วงนั้นมันฝนตกใช่ๆแล้ว
1: มันตกแบบเนี้ย
0: แล้วแบบเป็นช่วงที่แบบไม่พร้อมที่สุดเลยเพราะทั้ง3วันที่เขาจัดเนี่ย 15-17 สิงหาคม1969เนี่ยแล้วไอ้ฟาร์มนี่กลายเป็นโคลนแล้วเขาก็สนุกสนานกลายเป็นแบบฝนลงแล้วทุกคนก็ลงไปในโคลน
1: สนุกกันแล้วก็แก้ผ้าม
0: ี
1: เอาอีคือแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงฟรีดอมเป็นช่วง
0: ฮิปปี้อ่ะฮิปปี้ปุ้นกระจายเอางี้ดีกว่า
1: ผาชนนะคือทั้งปุ้นทั้งปู้ด้วย
0: ทั้งปู้ทั้งปู่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดแหละ
1: แบบได้เห็นแล้วแบบเฮ้ยมันไปฟังเพลงกันหรือเปล่าจริงเปล่ากันน่ะ
0: และไอ้ธีมจริงๆของคอนเสิร์ตนี้มันชื่อว่า Peace and Music ก็คือ สันติภาพและดนตรีเพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วหลังจากสงครามโลกมาเนี่ยมันยังไม่มีมหากรรมดนตรีในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นอันแรกแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นมหากรรมดนตรีที่จัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้กับกลุ่มเบบี้บูมเมอร์หรือบูมเมอร์อย่างพวกเราโดยเฉพาะเลย
1: คืออาจจะก่อนหน้านิดนึงคาบเกี่ยวคาบเกี่ยว
0: คือพอเราต้องอธิบายเบบี้บูมเมอร์คือคนที่เกิดเนี่ย1946สงครามโลกจบเนี่ย1945ช่วง1946มาจนถึงช่วง1964หรือ2507เนี่ย มันเป็นระยะเวลาที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มของเบบี้บูมเมอร์นะครับช่วงนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็มีแบ่งเป็น2เฟสด้วยซ้ำไปว่าเฟสที่1ของเบบี้บูมเมอร์ก็คือ1945เนาะ1946ขอโทษแล้วก็
1: ค่อนข้างยาวนะค่อนข้างยุ
0: ค
1: ยาว
0: ใช่ไล่มาเพราะว่าทำไมเรียกเป็นเบบี้บูมเมอร์เพราะเป็นช่วงที่หลังจากสงครามแล้วเป็นช่วงที่ประชากรโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบถล่มทลายมาก
1: ใช่เพราะตายกันไปเยอะ
0: ตายไปเยอะแล้วก็ต้องเลยปั๊มกันก็เลยมีเด็กเกิดมา
1: เป็นนโยบายของโลกเลยมั้งปั๊มมา
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ที่บ้านกี่คน
0: 7ครับ
1: นี่8
0: สองบ้านก็15แล้วอ่ะเกินทีมฟุตบอลแล้วอ่ะ
1: สมัยนี้มีคนเดียวก็ลากจะเนี่ยลากแตกอยู่แล้วนะมันก็เป็น
0: เราก็นึกว่าเจ๋งแล้วนะแต่ว่าไอ้น้องที่มาช่วยเราไอ้น้องกอล์ฟเราเนี่ยคุณพ่อเขาก็คงรุ่นเราแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยบ้านเขา11ฮะโอ้โห
1: นั่นคือทำไมเขาเรียกว่าเบบี้บูมเมอร์คือเป็นพวกกำลังแบบปั๊มมนุษย
0: ์
1: ช่วงปั๊มมนุษย์อ่ะออกมาให้มันเป็นให้ทำไอ้พลโลกเนี่ยมันออกมาช่วยกันพัฒนาโลกวันนี้ประชาคมโลก
0: ก็ถึงไม่ค่อยน่าสงสัยว่าในปัจจุบันเนี่ยหลายๆประเทศกำลังเข้าสู่ที่เรียกว่า Aging Society เพราะว่าไอ้กลุ่มคนที่ไปเกิดเยอะที่สุดเนี่ยมันเกิดในช่วงนั้นไงแล้วตอนนี้มันก็แก่กันหมดแล้วไง
1: มันก็จะตายพร้อมกัน
0: ไอ้เราสองคนนี่คือปลายเบบี้บูมเมอร์เลยเนาะปลายเลยอีกวงนึงซึ่งเขาบอกเป็นแม่เหล็กมากถูกทาบทามแต่ไม่มา The Beatles
1: เขาอยู่อังกฤษไม่ใช่หรอ
0: เขาอยู่อังกฤษแต่ว่าเขาก็ถูกตามมาแต่ว่าเขาให้เหตุผลว่าเขากำลังทำอัลบั้ม Let It Be ซึ่งเป็นอัลบั้มสุดท้ายของ The Beatles และเขากำลังจะแตกวงด้วย
1: อ๋อใช่
0: ตอนนั้นเขามีปัญหา
1: อารมณ์บจอยอารมณ์ไม่มา
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ภาษาเก่าไหมอารมณ์บจอย
0: อารมณ์บจอย
1: ต้องให้มันทันสมัยโน้นทันสมัยนั้นก็น่าเสียดายเลยถ้าออกแล้วนึกไม่ออกนะถ้าเกิดบีเทิลส์มาโชว์นี่มันความแตกต่างมันจะเปลี่ยนขนาดไหนจะเขาจะขโมยซีนขนาดไหน
0: โอ้ก็คงระเบิดระเบ้อแหละเพราะว่าในปีแบบนั้นมันเป็นช่วงแบบ The Beatles มันพีคมากอ่ะมันเป็นระดับโลกอ่ะมันก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดงานนั้นเขาเอาเอลวิสไปแต่เอลวิสไม่ได้ไปไงใช่ไหม
1: เอลวิสจริงๆแล้วเราก็นึกภาพเอลวิสกับ
0: กับวูดสต็อกมันนึกไม่ออกมันนึกไม่ออก
1: คนละเผ่าไงลูก
0: และอันนึงที่ผมว่าเขาพราวกับการที่จัดคำว่าเรียกว่า peace and music เนี่ยลุงเชื่อว่าไม่มีเรื่องของ violence ตีกันเลยนะฮะเหมือนกับทุกคนรักกันมันผมว่าไอ้คำว่าที่แบบว่า make love not war เนี่ยเกิดขึ้นจากอันนี้เลยใช่ไหมใช่ไหม
1: นี่ปีไอ้ที่มันเป็น
0: สัญลักษณ์
1: สัญลักษณ์ที่เป็นวงลีลีแล้วก็มี
0: ตรงกลาง
1: สามแล้วก็มีสามแฉกอะไรเนี่ย
0: มีช่วงนึงมันเป็นแฟชั่นนะที่คนแบบเป็นสร้อยมาห้อยกัน
1: รุ่นนั้น
0: แล้วก็สกรีนลงเสื้อก็มีอะไรอย่างนี
1: ้ทรงผมนะกระโปรงกางเกงต้องมีลายดอกอะดอกไม้
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: แล้วก็ชวนถ้าดูหนังเรื่องไอ้ฟอร์เรสต์กัมเนี่ยเราก็จะเห็นยุคนั้นชัดนะยุคนั้นชัดตอนที่นางเอกกำลังเริ่มแสวงหานะแสวงหาว่าตัวเองจะอะไรเขาอยากเป็นนัก

0: เลยกระโปรงไมโครเขาเรียกไมโครสเกิร์ตไม่ใช่มินิไมโครเลยคือยังทำไมนี้ที่ใส่กันอยู่เนี่ยก
1: ็
0: ไม่คือไมโครเนี่ยแปลว่าเสม
1: อ
0: เสมอจิม
1: อ๋อเสมอจิม
0: เป็นกระโปรงแบบนั้นแหละที่นักร้องสมัยใหม่นี้ใส่กัน
1: ไมโคร
0: เขาใส่กันมาตั้งแต่สมัยนั้นสมัยบูมเมอร์สนั่นแหละ
1: ครับครับแต่แมคโครแถวบ้านผมก็ขายอาหารนะฮะแถวบ้านมีแต่แมคโครนะฮะไม่มีไมโครนะฮะ
0: ทีนี้อยากรู้ว่าใครมาบ้างในงานนั้นงานนั้นเนี่ยนอกจากซานตาน่าแล้วขึ้นโชว์แล้วใช่ไหม
1: อ๋อ
0: จำเดอะฮูได้ไหม
1: เออใช่ใช่ใช
0: ่
1: ใช
0: ่
1: ใช่ใช่ทาวเซน
0: เออใช่ทาวเซน
1: เดอะฮู
0: คือเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดสำหรับตอนเด็กๆแล้วที่เราดูคืออะไรมันเป็นวงเดียวที่เอากีตาร์มาฟาดแอมแล้วก็กระทืบไม่รู้มันโมโหอะไรนะแล้วมันก็เป็นสัญลักษณ์ของวงเดอะฮู
1: ใช
0: ่ที่ร้องเพลง No One Know What It's Like
1: ใช่
0: be a bad man
1: เวลาเรียนยังตื่นสายใช่ไหมใช่ไหมพวกพี่อย่าร้องตรงนี้ต้องทายแน่อะไรไปเวลาเรียนยังตื่นสาย
0: ไม่เข้าใจเหมือนว่าเฮ้ยทำไมเล่นอยู่ดีๆมึงหูกีตาร์ตั้งกี่สายหายเพี้ยนหรอ
1: แสดงว่ามันต้องซื้อกีตาร์แล้วก็แอมใหม่ทุกโชว์เลยนะเนี่ยอ๋อ
0: ใช่เพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเขาแต่คิดว่ากีตาร์คงไม่แพงตอนนั
1: ้
0: นก็หมายความว่าเลือกเอากีตาร์ตัวไม่แพงคือตอนเล่นจริงก็เอาตัวแพงไงแต่พอตอนจบชอปุ๊บเปลี่ยนกีตาร
1: ์
0: เอากีตาร์พลาสติกมา
1: อาจจะเป็นสปอนเซอร์ก็ได้บอกให้มึงฟาดเลยกูมีมึงตลอดมึงฟาดไป
0: แอมอะไรไปด้วยหมดเลยนะถ้าเป็นยังไม่เห็นวงอื่นหลังต่อมานะ
1: วงนี้ด้วยนี่ที่มือกลองคิดมูลใช่ไหมโอ้โหมือกลองระดับโลกแล้วนะสมัยโอ้เบอร์หนึ่งเลยนะคิดมูลนี่แบบว่าสุดยอดมือกลองเลยไอ้เมืองไทยดังนะเดอะฮูดังนะเมืองไทยดัง
0: เดอะฮูดังพอสมควรแต่ว่าในหมู่ของนักฟังเพลงหน่อย
1: ก็เรากำลังพูดถึงประเภทไอ้พวกอันเดอร์แกรวด์ป่ะจัดในพวกนั้นเนาะเพราะว่าเขาจะมาอย่างพวกที่เพิร์ลพวกก็จะตามมาไม่ใช่เดอะฮู
0: ก็ก่อนหน้าพวกอันเดอร์แกรวด
1: ์นิดเล็กน้อยเล็กน้อยเพราะว่าหลังจากนั้นมันก็จะมีพวก Deep Purple Uriah Heep
0: ที ่ตามมาอันนั้นจะเป็นรุ่นน้องตามมาแต่ว่าโอ้ลีลานี่แต่ตัวจริงของพีทที่เขาเล่นกีตาร์นี่เรียบร้อยนะไม่ได้มีความขี้โมโหอะไรนะมันเป็นโชว์อย่างหนึ่ง
1: เขาบอกไอ้พวกเรียบร้อยนี่น่ากลัวลุง
0: ใช
1: ่เก็บกด
0: เอาละเราว่าเรา
1: ไหนๆเราพูดถึงวูดสต็อกแล้วตะกี้เราสัญญาว่ามันมีผู้ชายใจดีที่อนุเคราะห์สถานที
0: ่
1: ให้กับการจัดไอ้มหากรรมดนตรีครั้งนี้ก็เลยมีคนแต่งเพลงให้เขาเลยใช่ไหมชื่อเพลงอะไรลุงเปิดซะหน่อยได้ไหม
0: จากวง Mountain นะครับชื่อเพลง For Jessica Farm
1: แล้วก่อนไปกลับไปแล้วขอบคุณสิคารินนะเคียงข้างคุณ Be With You Always
0: อาหารหมาแมวโอลิเวอร์
1: เ
0: สื้อ
1: ติดแอร์มีไมค์ไม่มีร้อน
0: และหน้า
1: โอลิเวอร
0: ์หน้าดีขึ้น
1: โอเคครับฟังเพลงแล้วเดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันเลยครับ

0: ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

0: สวัสดี
1: สวัสดีครั้งหนึ่งนะฮะเรากลับมาแล้วครับรอบสองวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของมหกรรมดนตรีที่เป็นตัวอย่างอันแรกของโลกที่ใหญ่โตมโหฬารและหลังจากนั้นก็จะมีเทศกาลต่างๆนานาเกี่ยวดนตรีมาอีกเพียบเลย
0: ตรงนั้นมีศิลปินที่เราจะเรียงลำดับไปอย่างเช่นมีเราพูดไปแล้วใช่ไหมซานตาน่า
1: ใช่
0: ซานตาน่ามีเมื่อกี้เราพูดถึงโจคอกเกอร์
1: ตะกี้ลุงบอกว่าเฮ้ยโหเดอะบิทเทิลส์มาอังกฤษนี่ไงก็ตะกี้ลุงบอกเดอะฮูนี่ก็มาจากอังกฤษ
0: เดอะฮูก็อังกฤษ
1: โจคอกเกอร์ที่ลุงกำลังพูดถึงก็จะอังกฤษไง
0: อ้าวเหรอมา
1: เย่ yeah.
0: อ้าวแล้วบิทเทิลทำไมพลาดทั่วใหญ่
1: ก็เขากำลังทำอัลบั้มแล้วเขากำลังจะแตกวงกันไง
0: ทำอัลบั้มแล้วบินไปแค่นั้นก็ไม่ได้
1: เดี๋ยวขออนุญาตโทรหาซื้อพอก่อนนะฮะทำไมมึงไม่ไป
0: พอมาที่นี
1: ่พอไม่แค่นี
0: ้พอไม่แค่นี้ศิลปินที่โดดเด่นอีกท่านหนึ่งนะครับที่ลืมไม่ได้คือจิมมี่เฮนดริกส
1: ์
0: จิมมี่เฮนดริกส์กีตาร
1: ์ที่เขาชอบฟันเอาฟันโซโล่ด้วย
0: ซึ่งทำไปทำไมก็ไม่ทราบ
1: ไม่รู้ทำไม
0: เขาถือว่าเป็นตำนานของนักกีตาร์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวกีตาร
1: ์
0: ทั้งมวลมาเป็นคือเป็นโคตรพ่อโคตรพ่อนะก็แต่ก็เสียชีวิตในเวลาอัน
1: อายุยังน้อยด้วย
0: อันน้อย
1: ยาเสพติดครับ
0: ใช่ฉะนั้น
1: ยาเสพติด
0: นั้นยาเสพติดมีบทบาทกับวงการดนตรีอยู่เยอะ
1: มากทีเดียว
0: ศิลปินนี่ไปไหนไปซานฟรานซิสโกนี่แบบแทบจะเดินแจกกันอ่ะจะปุ้นหรือว่าจะฉีด
1: ใช่
0: เลือกกันไปก
1: ็
0: มีอิจิมี่เฮนดริกซ์ที่เสียไปเพราะว่าฉีดนี่แหละ
1: ใช
0: ่มีต่อมาก็จะมี10ปีต่อมาคือ10 year after วง10 years after เล่นเพลง I'm going home มี Unwillingly เล่นกีตาร
1: ์
0: อยู่ในซักคือเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์จริง
1: ๆ
0: ของ Woodstock
1: ครับ
0: มีบางวงเราก็ไม่รู้จักนะตอนนี้เราพูดเราก็นึกไม่ออกอย่างเช่นมีวงชื่อ Sly and Family Stone รู้จักปะ
1: ชื่ออะไรนะ
0: Sly เนี่ย Sly and Family Stone
1: ไม่เคยได้ยินผ่านแต่ว่าไม่ได้แบบว่าผลงานเป็นอะไรที่แบบว่าเราไปตามฟังเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเคยได้ยินชื่อวงไหมเคยแต่ว่าไม่ถ้าถามว่าผลงานคืออะไรจำไม่ได้
0: เมืองไทยไม่ค่อยคุ้นเคย
1: ต้องถามลุงนี้ดีกว่าเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ผมได้อยู่เมืองไทยบ้านเราเมืองไทยส่วนอะไรเราจะตามแบบว่าเพลงฮิตเนี่ยของฝั่งอเมริกาหรือฝั่งอังกฤษอ่ะ
0: ส่วนใหญ่ฝั่งอเมริกา
1: ฝั่งอเมริกาใช่ไหม
0: ก็จะมีรู้จักในยุคนั้นยุคโกหลังวังที่เขาเรียกกันนะนะคือยุคเนี้ยเบบี้บูมที่มีคนไทยจะรู้จักที่เป็นไอคอนค
1: ือ
0: เอลวิส
1: อันนั้นอเมริกา
0: คลิฟ
1: นั่นอังกฤษ
0: อังกฤษคลิฟริชาร์ดกับ
1: The Beatles อังกฤษ
0: 3ตัวนี้จะเป็นไอคอนสำหรับรุ่นนั้นนะคลิฟริชาร์ดก็จะมีวงแบ็คอัพที่ชื่อ Shadow
1: Shadow ครับ
0: และคำว่า Shadow เนี่ยเป็นคำที่ชาวบ้านร้านตลาดเอาไว้เรียกวงว่าไอ้ที่มันเล่นกีตาร์ตีกองแบบเนี้ย oh. ทุกวงเรียกว่าวงชาโด้
1: อ๋ออ่า
0: เหมือนกับที่ระยะหลังๆเขาอาจจะเรียกว่าวงสตริงวงสตริงวงสตริงคอมโบ
1: สตริงคอมโบ
0: วงสตริงคอมโบคือวงสตริงที่มีเครื่องเป่าด้วย
1: มีเครื่องเป่าด้วย
0: นั่นแหละแต่ว่าสมัยก่อนแรกๆเลยเนี่ยวงคนที่เล่นกีตาร์เนี่ย
1: ถูกเรียกว่าเป็นวงชาโด้หมด
0: ปู่ย่าตายายเดินมาแบบไอ้พวกนี้มันเล่นอยากจะเป็นแบ็คไอ้พวกชาโดอย่างเงี้ยเหรอนั่นแหละมาจากวงที่เป็นวงแบ็คอัพของคลิฟริชาร์ดและตัววงเองก็ถือเป็นหนึ่งในโลกบางที่สามารถไม่ต้องมีเพลงที่ร้องได้อะคือเล่นด้วยกีตาร์อย่างเดียวเนี่ยแล้วเล่นออกคอนเสิร์ตได
1: ้
0: บรรเลงด้วยกีตาร์อย่างเดียวออกคอนเสิร์ตใหญ่นะคนเต็มโรยัลอันเบิร์ตฮอลล์อะ
1: ท่าก็เท่นะแต่ชื่ออะไรให้
0: เขาต้อง
1: มาวินใช่ไหมมาวินมาวินใช่ไหมโอ้โหท่าจับกีตาร์เท่อาปาเช
0: ่
1: โอ้เท่มากเลย
0: คนไทยที่เล่นสำเนียงของแฮงบีมาวินนี่ได้ดีและเหมือนที่สุดจน
1: ทุกวันนี้
0: จนแฮงบีต้องมาจับมือเลยนะ
1: จริงเหรอใครอ่ะ
0: พี่ชาย
1: จริงเหรอ
0: ใช่สมชายคำเลิศกุล
1: คำเลิศเคยจับมือก
0: ับ
1: จริงเหรอว้าว
0: แกแกะเหมือนมากคือเสียงกีตาร์ของแฮงดีมาวินเนี่ยมันจะต้องใช้เทปชนิดหนึ่งคลิกเทปเอ็กโคมันเหมือนไมค์ไมโครโฟนอย่างงานวัดสมัยก่อนเนี่ยถ้าอยากให้มันทำเสียงเอ็กโคเนี่ยเวลาเราจะพูดร้านห้างขายยาติมแต่งตึงงอะไรเงี้ยให้มันแบบเป็นมันจะต้องพูดใส่เทปมันจะเป็นเทปที่หมุนวนเพื่อที่จะให้เสียงมันซ้ำมันเป็นลูปซ้ำแล้วก็เปิดมันเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งซึ่งบัดนี้ไม่ได้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่ไหนสักที่หนึ่งหายากมากเพราะว่ามันไม่เขาไม่ใช้กันแล้วมันเป็นอนาล็อกมันไม่ใช่อนาล็อกอะมันก่อนอนาล็อกอีกอะมันเรียกอะไรล่ะมันเรียกยุคหินของดนตรีหรือเปล่าก็ใช้กีตาร์ใช้เทคนิคเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเล่นก็คล้ายคลึงมาก
1: ไอ้ยังพูดเทคนิคขอถามความรู้พอดีมันขึ้นมาตอนที่ The Impossible เนี่ยเขาเล่นเพลงแล้วเขาชนะได้ถ้วยรางวัลเนาะเขาชนะด้วยเพลง Sky Pilot จำได้ใช่ไหม
0: Sky Pilot ใช่
1: ไอเสียงเครื่องบินนี่คือทำจากอะไรลุง
0: โอ้ยไม่รู้ตอนนั้นไม่ทันเหมือนกันว่า
1: จำแต่จำได้ไหมพาร์ทที่มันจะเป็นเสียงเครื่องบินอะไรอันเนี้ยสมัยนู้น
0: จะเป็นพี่อุดหรือพี่แฟง
1: ผมว่านะวันหลังนะอย่างพี่ชายเนี่ยก็รู้จักกันมาหลายสิบปีไม่เคยรู้จนวันนี้ลุงมาเฉลยว่าเขาจับมือกับอิตามาวินมาเนี่ยนะคราวหน้าผมว่าเราอ่ะสัมภาษณ์เขาไล่เข้ามาสโลให้ดูดีกว่าก็น่าจะยังได้อยู่นะผมว่านะพี่ชายก็ยังน่าจะได้อยู
0: ่แต่ต้องเป็นไม่ใช่รายการวิทยุสดแบบนี้น
1: ะไม่เป็นคลิปของเราก็
0: เพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆมันมันต้องเป็นกลไกที่
1: ใช่ใช่ใช่ก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้แหละครับเราก็จะมีคลิปออกซึ่งเราไปอัดไว้แล้วนะก็จะมีศิลปินแหละที่รับรองว่าที่ทุกคนชื่นชอบก็จะมาออกรายการกับเราในอาทิตย์นี้อ่ะกลับมาที่วูดสต็อกต่อ
0: มีอีกคนนึงไม่ใช่มีอีกวงนึงที่เราพอจะคุ้นเคยแต่ว่าก็ไม่ได้รู้จักสนิทมากนะไม่เคยมีเบอร์โทรศัพท์
1: คือแล้วมีไลน์ไหม
0: ไม่โอ้แต่สมัยนั้นไม่มีไลน์
1: โอเคโอเค
0: มันมีเจฟเฟอร์สันแอร์เพลนนี
1: ่โอ้อันนี้เคยได้ยินแน่นอน
0: อันนี้ได้ยินและที่สำคัญที่สุดเป็นยอดของเขาเรียกว่าอะไรเป็นลูกชิ้นเม็ดสุดท้ายอร่อยสุดคือ Crosby Stills Nash & Young
1: ตอน
0: ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีย
1: ังกำพูดตอนนั้นยังไม่มียางยังไว้ก่อนยัง
0: ไม่ได้มาย
1: ังไม่มียัง
0: ยังมาทีหลังแล้วก็ยังออกไปคนแรกด้วยเนลยังอ่ะนะ
1: เนลยังครับเป็นแคนาเดียน
0: เขาคือเป็นเพลงที่ประสานเสียงด้วยลายที่ประหลาดที่สุดคือการประสานเสียงของการนักร้องประสานเสียงทั่วไปเนี่ย มันเหมือนกับมันไปแบบเป็นระนาบเดียวเป็นระนาบแต่ของคอสบี้ซินแนชยังเนี่ยมันซ้อนไปซ้อนมากันแบบเนี้ย มันซ้อนไอ้นี่คือเวลาประสานเสียงทั่วไปเนี่ยเวลาโน้ตปกติสูงแค่นี
1: ้
0: ไอ้โน้ตประสานเคยสูงมันก็จะสูงสูงตามไปด้วย
1: ตาม
0: มาเป็นเส้นขนานแต่ครับนี่คือแนทอย่างนี้มันอะไรอันนี้เดี๋ยวร้องต่ำนี่กลับไปร้องสูงสูงสูงปุ๊บฟังจนไม่รู้ว่าอันไหนคือเมโลดี้โอ้ยเวลาเล่นเคยเล่นเพลงครับนี่คือแนทอย่างสี่คนหรือสามคนเนี่ยมานั่งแกะกันทีแบบเฮ้ยมันร้องว่ามันร้องยังไงวะร้องตัวไหนวะโอ้มันเป็นความรู้ทางด้านดนตรีที่ทำใหเราได้ยินเสียงความเป็นมีฮาร์โมนีได้อย่างชัดเจน
1: แต่ก็เป็นตลอด 70s ก็ต้องยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งวงซึ่งประสบความสำเร็จมากเลยเนาะ
0: ใช่
1: Crosby, Stills, Nash & Young เนี่ยแต่อีกอันนึงก
0: ็แล้วยาวด้วย
1: อีกอันนึงก็ไปแพ้กันไอ้ที่ไปร่วมกับ Woodstock เนี่ยทีมยังไม่ก็คือ Blood, Sweat & Tears เป็นวงที่ศิลปินแต่ละคนนี่แบบเก๋ากึกมีความรู้จริงอะทางด้านดนตรีเลย
0: มีคนหนึ่งซึ่งก็ตายไปแล้วเหมือนกันโจนี่มิเชล
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: แต่จำไม่ได้แล้วว่านางร้องเพลงอะไร
1: Woodstock ด้วยแต่ว่ามันจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งมีเพลงชื่อ Woodstock
0: อ๋อมี
1: นะครับ
0: อ๋อไม
1: ่แต่เดี๋ยวท้ายรายการเราจะเปิดเพลง Woodstock ให้ฟังเนาะแต่ว่าม
0: ันเป็นเพลงสรุป
1: เป็นเพลงสรุปของรายการของเราในวันนี
0: ้ เตรียมมาวันนี้เพิ่งหัดไปเตรียมมานะตอนแรกนึกว่าจะเอากีตาร์มาแล้วร้องเอง
1: อย่าเลย
0: ซึ่งมันไม่หมู
1: คุณนิวเขาบอกว่ายัง
0: ไม่หมูน้องๆที่เป็นเอนจิเนียร์เนี่ยก็ยิ้มโล่งอกอ่ะสบายใจขึ้นว่าก
1: ูไม่ต้องแบกอะไรแล้ววันนี
0: ้สบายนะก็
1: อ่ะเมื่อกี้พูดถึงโจคอกเกอร์เข้ามาแล้วเขาร้องเพลงอะไรลุงจำได้ไหมไอ้งานเนี่ยเราดูไอ้ด็อกคิวเมนทรีมาแล้วนี
0: ่ With a little help from my friend
1: และไอ้ที่เขาประสบความสำเร็จเพราะเขาดังจากรายการเนี่ยมันคือท่าทางเขานะ ไอ้ท่าทางนนต่างๆนานา
0: วิทยุเนี่ยวิทยุลองนึกภาพของคนที่เอามือเก่งๆไปอยู่ข้างหลังอ่ะ
1: เหมือนคนจะเป็นพาร์กินสันน่ะ
0: แบบนั้น
1: จะเป็นพาร์กินสันนั่นคือท่าทางวิธีการร้องหน้าตาและมือเนี่ยเหมือนคนเป็นพาร์กินสัน
0: โจคอกเกอร์นี่คือคนที่ร้องเพลงเสียงแหบและเสียงฝากมากเนี่ยนะแต่ว่ามาร้องเพลงแบบเพราะๆได้เฉยๆอย่างเพลงUp Where We Belong
1: ใช่ใช่ใช่ที่ร้องเกี่ยวกับหนังอีกแล้วเพราะว่าหนังเรื่องนี้
0: Richard Gere สุภาพบุรุษอะไรนะ
1: Officer and Gentleman
0: Officer
1: and Gentleman
0: เรื่องนี้เราก็จะเลือกเป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องเลือก
1: ไปดูกัน
0: ไปดูกันเพราะว่ามันจะมีเราจะเลือกเนี่ยเรากำลังเลือกหนังไว้หลายเรื่อง
1: ใช่ก็ต้องบอกว่าวันก่อนเราพูดถึงว่ามันมีเรื่องของ Pretty Woman เป็นหนังที่สร้างทำให้ใครนะ
0: จูเลียโรเบิร์ต
1: จูเลียโรเบิร์ตเนี่ยประสบความสำเร็จดังจากเรื่องนี้หนังเรื่องนี้ทำให้ริชเกียร์ดังครับ
0: ใช่
1: เขามีหนังผลงานมาก่อนนะแต่เรื่องนี้แหละเป็นเรื่องที่ตอกหมุดว่าเกิดเลยดังเลยออฟฟิเซอร์
0: ทำให้นึกถึงคุณน้องอีกคนหนึ่งคนที่นั่งแล้วแหกขา
1: อ๋อแชรอนสโตน
0: นั่นก็
1: เบสิกอินสติ้ง
0: แหกขาทีเดียวก็ดังทั่วโลกเลย
1: โอ้โหดังมาจนทุกวันนี้เลยอ่ะ
0: เรื่องอะไรนะ
1: เบสิกอินสติ้ง
0: เบสิกอินสติ้งไปไหนแล้ววะเนี่ยเมื่อกี้เราไปวูดสต็อกแล้วว
1: ูดสต็อกไปถึงเปิดขา
0: แหกขา
1: ไม่ไหวนะก็ต้องบอกว่าพอเข้าเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยก็จะสังเกตว่าเราเล่าวูดสต็อกเป็นที่มาแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเบบี้บูมเมอร์ซึ่งเกิดขึ้นมาในสมัยนั้นจำนวนเยอะมากและจากนั้นเรื่องของเทศกาลดนตรีที่ถูกจัดในโอเพนแอร์ตามมาอีกเพียบเลยนะ
0: เป็นรูปแบบเป็นต้นแบบ
1: มาจนถึงแม้กระทั่งอย่างไอ้แกรมมี่ที่เราอยู่กันมาเนี่ยลุงรู้ไหมไอ้มันใหญ่มากพี่เขาใหญ่เนี่ยปีนี้ซึ่งเขาก็จะจัดอีกเขาจัดในอาทิตย์แรกของเดือนธันวาเนี่ยก็จะเป็นครั้งที่17แล้วเนาะก็17ปีแล้วอ่ะ
0: ก็
1: แล้วก็ของเขาจัดปีแรกเนี่ยคนก็ 70,000 คนซึ่งถือว่าเยอะนะฮะสำหรับขึ้นไปเขาใหญ่เนี่ยถือว่าเยอะมากเลย
0: ก็มีข้อถกเถียงกันนะ
1: ใช่
0: ก็มีข้อถกเถียงกันว่ามันเป็นเอนเตอร์เทนมันเอนเตอร์เทนสัตว์ในป่าหรือเปล่าไอ้เราก็อันนี้เราก็
1: เขาก็มีคอนเซิร์นเรื่องนี้แหละเพราะว่าเขาก็มีการโยกย้ายรีโลเคชันของเขาไปนะครับทีนี้ไอ้ด้วยความที่เราสองคนเรียกตัวเองว่าบูมเมอร์ส์และเบบี้แล้วเราก็จุดประสงค์ไอ้เรื่องของเพลงและหนังที่เรานำมาปุ๊บเนี่ยเราพยายามที่เอาสองเรื่องนี้มารวบรวมสร้างชุมชนของคนกลุ่มนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่เนาะเราคือบูมเมอร์ซักก็เบบี้คนที่อ่อนกว่าเราหน่อยลงไปพวก50กว่า40กว่าตรงน
0: ี้เบบี้นี่เลยเราเลยหมายไปถึงเด็กรุ่นใหม
1: ่เด็กรุ่นใหม่เลย
0: เจนอัลฟ่า
1: ได้หมดเลยได้หมดเลย
0: เจนอัลฟ่าได้หมดเพราะว่าช่วงระยะหลังนี้จับสังเกตได้ว่าเด็กเจนอัลฟ่าเนี่ยเริ่มนิยมฟังแผ่นเสียงไวนิล
1: รุ่นเก่า
0: ๆ
1: บาง
0: ก็เห็นลูกไปซื้อของอะไรที่นั่นมา
1: ใช่ที่ฟอร์จูนทาวน์เนาะฟอร์จูนทาวน์ที่พระรามเก้าอะครับพระรามเก้าคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไม่ได้เป็นครั้งแรกในรอบต้องบอกว่าไม่ต่ำกว่า10ปีที่ไปเดินตึกนี้เพราะปกติไม่มีเหตุผลที่ไปเดินแถวนั้นโอ้โหแบบว่า
0: ตรงข้ามเซ็นทรัลพระรามเก้า
1: ใช่ครับแล้วก็แบบเป็นที่แปลกใจแล้วก็ดีใจด้วยเพราะว่าได้เห็นร้านแผ่นเสียงเนี่ย เป็น10กว่าร้านเลยนะแล้วผมไปเดินอยู่บนชั้นเดียวก็คือชั้น3ซึ่งชั้น4อาจจะมีด้วยก็ได
0: ้
1: เออโอ้โหแล้วแบบว่าเห็นแบบแผ่นเสียงเก่าๆมีทั้งแบบว่าออริจินอลแล้วก็มีไอ้พวกรีมาสเตอร์ด้วยม
0: า
1: แม้กระทั่งแบบว่าเทปคาสเซ็ตผมงงมากมีคนทำแค่เทปโอเคเทปคาสเซ็ตไม่แปลกใจถ้าเกิดคนเอาของเก่ามาขายแต่ที่ทำขึ้นมาใหม่ยังคิดในใจว่าเอ๊ะแล้วมันจะไปฟังกับอะไรวะ
0: เขามีเขามี
1: ตอนนี้ขอโทษครับมีคนเริ่มมาเล่นแล้วครับซาวเบาอ่ะผมเห็นซาวเบาเริ่มออกมาในเพจต่างๆมีคนจะเริ่ม
0: ใช่แล้วมันไม่แพงรวมทั้งเทิร์นเทเบิลเทิร์นเทเบิลเล่นแผ่นเสียงมันใหม่นี่คือมันเป็นรถนิยมแบบหรูหราไม่ใช่หรูหราเป็นเนี่ยชิคถ้าเป็นยุคนึงมันชิคเด็กๆเขาก็เริ่มมาฟังกันเคยมีเด็กๆวัยอายุสัก20บางทีก็บางคนก็ไม่ถึงเนี่ยเดินเข้ามาขอไลเซนส์ลุงดี้ครับ
1: พอให้มาเปล่า
0: ลุงดี้บอกว่าพ่อบอกมาให้เซ็นป่ะเนี่ยบอกไม่ใช่ครับผมเองครับผมไปซื้อผมซื้อมาเองเป็นอัลบั้มรวมฮิตลุงดี้5แผ่นนะแล้วให้มาเซ็นแล้วปลื้มมาก
1: คือไอ้สมัยเราอ่ะการที่จะไปฟังเพลงจะรุ่นไหนก็ตามเนี่ยเราต้องไปตามร้านขายแผ่นเสียงหรือร้านเทปแต่เด็กสมัยเนี้ยไอ้นี่อย่างเดียวอ่ะเขาสามารถมันจะเหมือนไลบรารีนะห้องสมุดใหญ่ๆของเพลงทุกประเภทถูกจัดให้เรียบร้อยคุณเข้าไปเลยเอาตั้งแต่ปีโอ้ย1934ได้หมดเลยอ่ะ
0: ทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับความรู้สึกเราพอเข้าใจนะว่าความรู้สึกของการที่พอฟังอะไรแบบนี้เร็วมากอาหารจานด่วนนะเพลงด่วนนะเพลงฟังด่วนเนี่ยพอเริ่มฟังมากๆปุ๊บเขารู้สึกว่ามันเยอะแล้วเขาพยายามที่จะหาอะไรที่เป็นละเมียดละไมมากขึ้นละเมียดละไมละเมียดละไมก็ต้องย้อนยุคว่า
1: ใช่
0: ยุคก่อนหน้านั้นทำอะไรค้นคว้าซึ่งเดี๋ยวนี้มันค้นคว้าง่ายสำหรับเพลงของเพลงรุ่นเก่า
1: ใช่คร
0: ับ ว่าเอ้ยเพลงรุ่นเก่าเนี่ยมันมีการคอมโพสมีการแต่งที่ชัดเจนไอ้อีกแบบหนึ่งคือ รุ่นใหม่ๆอาจจะเน้นการเต้นอาจจะเน้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่อยากฟังเพลงที่เป็นรุ่นใหม่ๆก็อาจจะมีการอยากค้นคว้าเรื่องนี้แล้วก็จนเลยไปถึงว่านอกจากเรื่องฟังอย่างเดียวแล้วมันเป็นเรื่องของนั่นแหละอย่างที่บอกรสนิยม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่รสนิยมปุ๊บเขาก็จะมีความสุขของเขาในการฟังอย่างแท้จริงไม่ได้เป็นแฟชั่นเลยเขา
1: แล้วก็เป็นเรื่องดีเพราะว่ามันเป็นกระแสที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกเราก็จะเห็นว่าศิลปินแม้กระทั่งในต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็ไปเอาเพลงย้อนยุคเนี่ยเก่าๆแล้วมารีเมคใหม
0: ่ใช่
1: บางทีเนื้อเนี่ยคือเนื้อเดิมนี่แหละแต่ไอเรื่องของจังหวะเมโลดี้บางทีเปลี่ยนไปด้วยซ้ำไป
0: แล้วแต่
1: ร
0: ี
1: อ
0: าร์
1: เ
0: รนจ
1: ์การรีอาร์เรนจ์ใหม่แล้วก็แบบว่าอันนี้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่ว่าเอาของดีเนี่ยนั่นก็สิ่งที่เราก็พยายามที่จะอนุรักษ์เหมือนกันแหละเอา
0: อย่าพูดคำว่าอนุรักษ
1: ์โอเค
0: ก็พูดธรรมดานี่แหละก็ช่วยกันดูแลนะก็เราก็จบเรื่องของวูดสต็อกไว้เพียงเท่านี
1: ้อันนี้เราก็ควรจะเปิดเพลงให้ฟังแล้วก่อนที่เราจะลา
0: ก่อนที่จะลาไปเราอยากจะสรุป
1: เปิดเพลง
0: ด้วยเพลงวูดสต็อกชื่อแบรนด์เนี่ยชื่อยาวๆแมทธิวอะไรนี่แหละไม่สำคัญหรอก
1: ไปฟังกันนะครับ
0: เราสำคัญตรงที่ว่าโรงพยาบาลสุคริน
1: เคียงข้างคุณ Be with you always
0: แล้วก็
1: อาหารพิเศษทุกมื้อหมาแมวๆก็ต้อง
0: โอลิเวอร
1: ์แล้วก็เสื้อยืดที่ติดแอร
0: ์ติดแอร์มีไม้ไม่มีร้อน
1: ถูก
0: เน
1: ื้
0: อผ้าทำมาเพื่อเนื้อคุณนะครับแล้วก็ใบหน้าผมเนี่ยผมว่าผมใบหน้าดีขึ้นนะใครไม่เชื่อก็อย่าเชื่อผมเชื่อตัวเองโอลิวา
1: โอลิวาที่ซอยลาซานนะครับ
0: ใช
1: ่อ่ะขอบคุณให้ฟัง
0: ครับ
1: ไปแล้วครับ
0: เจอกันคราวหน้านะครับเรามาฟังเพลงวูดสต็อกกัน
1: yes สวัสดีครับ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ธรรมรับอรุณ
2: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

0: เคลื่อนที่ไปอยู่วัดวนาโพธิญาณสำนักหลวงน้อยหลายวันเดี๋ยวพากันตั้งอกตั้งใจทำข้อวัดปฏิบัติพอสมควรเรียกกลับมายังวัดหนองประพงวันนี้ในประชุมอีกเป็นเวลาที่เศษจากการประชุมของญาติโยมทั้งหลายตอนกลางคืนก็มีการประชุมเวียนเทียนได้เป็นฟังธรรมะพอสมควรตอนนี้เป็นตอนเฉพาะพุทธบริษัทฝ่ายพระเราซึ่งเป็นพระเก่าเนี่ยพระใหม่ในสถานที่ต่างๆประปนกันเป็นท้ายของการฟังปาฏิโมกข์เสร็จแล้วจะได้รับโอวาทพอสมควรแล้วก็เหลือนอกนี้ไปเป็นอะไรเป็นเวลากลางคืนจะมีทายกทายิกาทั้งหลายตลาดวรินฝั่งเมืองข้าราชการอีพวกสอทั้งหลายก็จะได้มารวมกันฉะนั้นเราจึงถือโอกาสประชุมกันโดยเฉพาะกับเวลาเฉพาะพระเราในเวลานี้ทุกปีสมัยก่อนวัดหนองประพงนี้มีสาขาน้อยวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชานัดหมายกันมารวมที่นี่เป็นศูนย์ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องมาที่นี่สาขาทั้งหลายทั้งปวงนั่นต้องมารวมที่นี่ทั้งหมดทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยมดังนั้นจึงรู้สึกว่ามีพระภิกษุสามเณรมีญาติโยมามากมารวมกันในสถานที่นี้ต่อมาจำเนียนการที่ต่อมานั้นสาขาเรามันได้ยื่นออกไปหลายแห่งแล้วก็มีพระภิกษุหลายมีรายศทายิกามากขึ้นนี่ฉะนั้นผมจึงเห็นว่าการทำมาฆบูชาก็ดีการทำวิสาขบูชาก็ดีนั้นเป็นส่วนรวมกันถ้าหากว่าเรามารวมที่เดียวนี้ก็เห็นความลำบากกับพระภิกษุสามเณรทายกทายิกาทั้งหลายผู้ที่อยู่ห่างไกลยานพาหนะไปมาก็ลำบากจึงเลยขออนุโลมให้สาขาทั้งหลายซึ่งที่ตั้งตัวดีแล้วปกครองกันได้พอสมควรจะมีบริษัทบริวารมากให้อยู่เป็นอีกประเทศหนึ่งให้ทำส่วนตัวหมายความว่าให้ทำมาฆะหรือวิสาขบูชาเฉพาะตัวเองในสำนักนั้นนอกนั้นไปจะมีพระสักองค์หนึ่งเข้ามาแทรกในศูนย์นี้พอดีเพื่อจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เราเลยประชุมกันปีหนึ่งนั้นก็จะดีมากไม่มีองค์หนึ่งหรือสององค์มารวมเพื่อได้ฟังอะไรต่ออะไรจากการที่ประชุมใหญ่ๆเนี่ยเพื่อจะมันรู้เรื่องอะไรกันต่างๆนี่เลยให้ดังนั้นวันนี้ภิกษุบริษัทก็น้อยทายกทายิกาซึ่งเป็นบริษัทนั่นต่อน้อยลงแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่มันมากอยู่คือหมายความว่ามันแยกการประชุมกันไม่ได้มาชุมแห่งเดียวฉะนั้นใครมีความอุตสาหะอยากจะได้รู้อยากจะได้เห็นอยากจะได้ยินอะไรต่างๆจากที่การประชุมใหญ่ในศูนย์กลางนี้ก็จัดในสาขาทั้งหลายเท่านั้นมาสาขาละองค์ก็ได้เนี่ยผมได้อนุญาตให้ส่วนพระภิกษุสามเณรส่วนทายกทายิกาทั้งหลายนั้นก็อยู่เป็นปกติก็ดีหรือใครอยากจะจรมาที่นี่ก็ได้ไม่ได้ห้ามนี่คือให้ความสะดวกให้ความสบายกับสาขาทั้งหลายดังนั้นทุกปีสาขาที่มารวมกันที่นี่จะมีพระหลายร้อยมีโยมตั้งหลายร้อยปีนี้หรือปีที่ต่อๆมานี่ก็น้อยลงคืออนุโลมให้ทำมาฆบูชาหรือวิสาขบูชาตามลำพังดังนั้นจึงน้อยลงธรรมดาอามาฆบูชาวิสาขบูชานั้นพ ถ้าภิกษุสามเณรเราทายกทายิกาทั้งหลายมาร่วมฟังธรรมกันเวียนเทียนกันตอนย่ำธรรมในประเวียนเทียนเสร็จแล้วก็สวดมนต์ทำวัดฟังธรรมกันโดยถือเป็นเนสชิกคือดงเนสชิกคือดงก็หมายความว่าไม่มีใครดับนอนกันทั้งทายกทายิกาทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรทั้งหลายนั้นพยายามนั่งกันตลอดคืนและก็มีการฟังธรรมพอสมควรสมัยก่อนมีพระอาจารย์หลายองค์ก็มาเทศการเทศมันก็สว่างเหมือนกันก็เรียกว่าหมายความว่าฟังธรรมกันตลอดคืนนั่งเนี่ยจะชิกกันตรงขวัตกันตลอดคืนอันนี้เป็นหลักการนิวิชาการที่ทำมาในวัดองค์กว่าองค์นี้ทุกวันนี้มันแยกกันออกไปก็ไม่รู้ว่าใครจะทำกันแค่ไหนก็ไม่รู้เฉพาะในวัดองค์กว่าองค์นี้ต่อมานี้ก็มีการอะไรคล้ายๆว่ามันมีการเสื่อมลงไปได้คือไม่ได้นั่งตลอดคืนและไม่ได้ฟังธรรมตลอดคืนอันนี้ไอ้มันเสื่อมไปก็มันจะเป็นอีกที่จะสองประการหนึ่งส่วนตัวผมเองมันนะอายุไขมันแก่มาแล้วนั่งไม่ไหวประมาณสักหกทุ่มด้วยตีหนึ่งก็พักนะลูกศิษย์ทั้งหลายก็แก่ตามผมไปเหมือนกันคนแก่ลูกศิษย์ก็แก่ไปพระแก่เนนก็แก่พระแก่เนนแก่ญาติโยมก็ได้แก่กันไปตามๆกันไปเห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้นะที่มันตั้งตัวไม่ได้โดยมากก็ต้องเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็มันเป็นของจำเป็นของมันเองอันนี้นึกออกแล้วแต่บุคคลที่จะมีปัญญาแต่ใครที่ว่าท่านสอนเราเราก็ฟังแล้วเราก็เอาไปสอนตัวเราอีกอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นการดีเป็นภูมิปัญญาสมัยก่อนที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าผมไม่รู้หรือพระเนนก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละตายมันตายอยู่นั่นเนี่ยเนี่ยข้อวัดอันนี้บังคับไปในตัวเนี่ยทุกวันเนี่ยมันไม่สบายมาแล้วผมก็บางทีผมเลิกไปซะห้าทุ่มหกทุ่มจีนเลิกไปกติเดี๋ยวก็ปล่อยให้พระให้เนรในญาติโยมทั้งอยู่ไปพักอยู่สักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวพวกลงมาออกมามองดูหมดเหมือนกันหมดพระก็ไปหมดเนรก็ไปหมดญาติโยมก็นอนเงินเลยพวกมายืนดูโอ้อันนี้มันก็ดีเหมือนกันนะอันนี้เรียกว่ามันเป็นเหตุอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้านิพพานเดี๋ยวมันก็อาจจะเสื่อมลงได้พ่อแม่เราเสียไปโดยยังตระกูลของเราไปได้ยากครูบาอาจารย์ที่เสียไปแล้วนั่นน่ะโดยมากสาธุสิทธิ์ทางไหนรักษาสถานที่รักษาข้อปฏิบัติไปได้น้อยเพราะมันเป็นอย่างนี้เองจะปรับปรุงยังไงก็ไม่ได้ลำบากเหมือนกันถ้าปรับปรุงก็ต้องเอาคนแก่มานั่งตลอดคืนอย่างเก่านะเราก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะจำเป็นก็มันเป็นเรื่องอย่างนี้อีกแค่นั่นเลยมากลูกศิษย์กับอาจารย์นี่ค่อยๆจะทำตามอาจารย์นะอย่างนี้ค่อยๆจะทำตามอาจารย์ไม่เกินไปนี่คือว่าผู้ที่นำทำตามอาจารย์อย่างนี้ชอบอยากจะเป็นอย่างนั้นโดยมากชอบพ่อแม่เหมือนกันมีพ่อแม่อยู่เราก็ทำงานทำหน้าที่การงานที่บ้านหรือครูบาอาจารย์อยู่เราก็ทำงานสม่ำเสมอโดยมากถ้าพ่อแม่เราจากไปครูบาอาจารย์เราจากไปแล้วชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงกันโดยมากก็ชอบอยากแยกทางกันพูดไม่ลงคอกันลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่เรากับจำเป็นก็ต้องแยกกันเป็นอย่างนี้ใครที่ตั้งใจกับแยกออกไปอยู่ที่อื่นไปตั้งใหม่ทำให้มันดีขึ้น นะมันก็ดีขึ้นได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าอยู่รวมๆกันต่างคนต่างเห็นนี่เพราะอะไรเพราะขาดการคารวะคารวะต่อพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นต้นไม่สมกับนักปฏิบัติของเราว่าบวชมาทำไมปฏิบัติไปทำไมเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อกระวดมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมามันจึงมีโรคมีโกรธก็วิ่งไปตามมันเสียอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นไปได้ยากทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่มีใครถึงแก่งของธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงนั้นมันก็เป็นของจริงอย่างนี้เนี่ยมันไม่ยิ่งไปตามอะไรทั้งนั้นถ้ามันถึงจุดอันนี้มันก็เป็นระเบียบสูงสุดเป็นระเบียบที่ดีสูงสุดเฉพาะเป็นธรรมะถ้ายังไม่ถึงธรรมะก็เป็นอย่างนั้นแข่งกันไปแข่งกันมาอยู่อย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นของยากมันก็เป็นของลำบากเหมือนกันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะอันนี้ถ่ายทอดออกมาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยมันถ่ายทอดกันมาเรื่อยมาไอ้ความจริงมันอยู่ที่ตรงไหนไอ้ความจริงมันไม่อยู่กับใครมันอยู่กับความจริงของมันนั่นเองถ้าเรานับถือครูบาอาจารย์ก็นับถือไม่ถึงธรรมะถ้าเห็นครูบาอาจารย์ก็กลัวจึงทำหน้าที่ของเจ้าของให้แข็งแรงขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะนับถือครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์ด้วยนี้แล้วหน้าที่การงานก็หย่อนลงไปผมไม่ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ว่าแต่พวกท่านทั้งหลายเองไม่รู้เราเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนี้ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่กับเพื่อนสูงทั้งหลายนั้นโดยมากทำอะไรไม่ค่อยเต็มมือไม่ค่อยเต็มมือและไม่ค่อยเต็มใจไม่เต็มตามความสำคัญของตนเองอย่างนี้คล้ายๆกับที่ว่าเราไปเป็นคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งใช่ไหมไปมัดรอให้เขาใช่ไหมคือไปรับจ้างอะไรอันหนึ่งใช่ไหมโรงงานเป็นของบริษัทเราไปทำงานในบริษัทเอาเงินของบริษัทอย่างนี้เป็นต้นแล้วคิดอย่างนี้เป็นต้นไม่เต็มใจใครไปทำอะไรเพราะมันในเงินถ้าบริษัทเผลอไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หย่อนเหมือนกันอะไรต่ออะไรวุ่นมันชอบเป็นอย่างนี้ดังนั้นมันเป็นไม่ถึงธรรมะอะไรทุกอย่างทุกสิ่งก็เหมือนกันเราอาศัยครูบาอาจารย์กันอยู่อย่างนี้มันเป็นนับถืออันหนึ่งขั้นหนึ่งเราจะถามว่าเมื่อไรพวกเรามันจะถึงธรรมะเช่นว่ามันเป็นพูดตามธรรมะทางธรรมของพระเจ้าใช่ไหมทำไมใจเรามันถึงจะน้อมไปโสตผู้น้อมไปแล้วเนี่ยโสตปฏิปันโนหรือว่าโสดาบันใช่ไหมตกกระแสเป็นผู้ตกกระแสจิตนี้มันตกกระแสแล้วเป็นผู้ไม่กลับถึงแม้ว่ามันจะโกรธมันก็ไม่กลับไปตามความโกรธมันจะโลภมันก็ไม่ไปตามความโลภคือมันรู้ไอ้ความโกรธหรือความโลภนั่นอย่างแท้จริงแล้วแต่ว่ามันรู้ธรรมแล้วก็มันเห็นธรรมด้วยแต่มันยังไม่เป็นธรรมเห็นโลภมันไม่ดีบางทีโลภเกิดขึ้นมามันก็ยังไปปฏิบัติตามมันอยู่มันรู้ธรรมแต่มันก็เห็นธรรมอยู่แต่ว่ายังไม่เป็นธรรมจิตยังไม่เป็นอย่างนั้นยังไงฝึกธรรมะก็ได้เห็นธรรมะก็ได้แต่ไม่เป็นธรรมะไม่ได้เรียนธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมปฏิบัติธรรมได้แต่ว่าเรื่องมันจะเป็นธรรมนี่มันยากตรงไหนนะเรื่องมันที่จะเป็นธรรมเนี่ยมันเรื่องของบุคคลแต่ละคนมันรู้เห็นเองที่จะแก้ไขมันไม่ได้เช่นว่ามันโกหกไม่ได้มันโกหกไม่ได้เช่นผมเคยเล่าให้ท่านฟังว่าถ้าพูดถึงธรรมะแล้วโกหกไม่ได้ขโมยไม่ได้ที่เราโกหกคนได้นี่ก็เรียกโกหกคนอื่นครับไม่ให้คนอื่นเขารู้ไม่ให้คนรู้ว่าไงเนี่ยจะทำความผิดไม่ให้คนรู้ไม่มีมันมีแต่บุคคลที่ไม่รู้เรื่อง เราทุกคนจะไปอยู่ในน้ำก็ดีบนอากาศก็ดีอยู่ในทุ่งก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีหลายคนก็ดีจะไปทำความผิดมาให้คนรู้น่ะไม่มีไม่มีนี่เรียกว่ามันตกกระแสแล้วจะไปทำความผิดเนี่ยมาให้คนรู้ไม่มีแต่ว่าคนยังไม่ตกกระแสนั่นมีนะไปเดือดทำอยู่คนเดียวก็ได้ไม่คนรู้นี่คือมันดูถูกเจ้าของอยู่มันไม่เห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะเราจะไปโกหกใครไปโกหกคนทุกคนเนี่ยจะไปทำอะไรผิดถูกที่ไหนไม่ได้โกหกไปนะเช่นว่าบัดนี้เราจะโกหกเพื่อนในวัดเราเนี่ยนี่โกหกพ่อวัดที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่ต้องทำนะอันนี้เป็นต้นเพื่อนเราก็ไม่เห็นครูบาอาจารย์ก็ไม่เห็นแต่เราไปหาเรื่องสถานที่ทำให้คนเห็นเราคำที่ว่าคนเห็นเรานี่คือครูบาอาจารย์ก็ไม่อยู่ที่นั่นเพื่อนก็ไม่อยู่ที่นั่นใครไม่อยู่ที่นั่นนี่คือเราปวดทำเดี๋ยวนี้ว่าคนไม่เห็นเราถ้าเราย้อนกลับมาถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นก็ทำอยู่ตรงนั้นแหละคนเห็นใครเราเห็นตัวเรานั่นแหละคนหนึ่งฉะนั้นธรรมะนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกมันเป็นของแจ้งเป็นโอกาสที่มนุษย์ทั้งหลายที่ตกกระแสแล้วจะต้องเห็นตนเมื่อเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็ต้องเห็นตนเมื่อต้องเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นธรรมะบุคคลคนนี้คือบุคคลที่ตกกระแสแล้วโกหกไม่ได้ไปอยู่ที่ทุ่งนาก็ตามในป่าก็ดีคนน้อยก็ดีคนมากก็ดีถ้าเราอยู่ที่ไหนมันก็มีคนที่นั้นจะทำอะไรนั้นไม่มีที่คนจะไม่รู้ไม่มีจะต้องรู้ถ้าบุคคลคิดว่าไปทำที่คนไม่มีนั้นเนี่ยคนนั้นก็ไปทำความผิดคนนั้นก็ดูถูกตัวเองถ้าเราชี้หมายตัวเรานี่ไม่เป็นคนหรืออย่างนี้ตัวเราไม่เป็นคนหรืออย่างนี้เราก็จะมีความเสียหายเราบกพร่องว่าคนไม่มีไอ้คนไม่มีเราก็รู้ถูกเรางั้นเราก็ไม่เป็นคนกันมันผิดความหมายที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสิกขีปูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนถ้าเอาตนเองเป็นพยานของตนแล้วนะมันจะโกหกพกวมไม่ได้จะปฏิบัติตรงไปตรงมาเสมอเหมือนกันไก่เรามีเข็มทิศอันหนึ่งที่ชี้ไปตามทิศใต้ทิศเหนืออยู่แกววางเลยเราก็ไปในป่าถือเข็มทิศก็ไปในป่านั่นน่ะเข็มทิศเนี่ยมันจะชี้ทิศใต้ทิศเหนืออยู่แต่ก็ไปในวันหนึ่งเราเปิดดูก็อ้าวมันทิศใต้มันเป็นตะวันตกซะแล้วทิศเหนือมันเป็นตะวันออกซะแล้วอันนี้มันแหมรู้ว่ามันรู้ว่าอันนี้มันเป็นความคิดของเราคิดผิดแต่เข็มทิศเนี่ยมันชี้ไปทิศเหนือทิศใต้ตลอดเวลาแต่เราเข้าใจว่ามันไปดูเข็มทิศมันไปทิศตะวันตกมันไปทิศตะวันออกมันรู้แต่มันรู้อย่างนี้ก็ตามมันแต่ว่าอันมันเป็นเรื่องความคิดของเราเนี่ยเราจะละลายมันได้เป็นความรู้สึกของเราจะละลายมันได้ถ้าความจริงของเข็มทิศมันจะชี้ไปทิศใต้ทิศเหนือทิศใต้ทิศเหนือตลอดเวลาเรารู้สึกว่ามันไปทางตะวันตกตะวันออกนี่มันเป็นความผิดของเรามันเป็นความรู้สึกของเรามันผิดตอนนี้เช่นนี้เป็นต้นไอ้ความผิดทั้งหลายนั้นที่มันมีอยู่นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ยังอยากจะทำความผิดอยู่แต่ไม่ชอบความผิดแต่อยากจะทำผิดนะอยากจะทำผิดนี่แต่ความผิดนั้นผลมันเกิดมาไม่ชอบได้ว่าอยากจะทำผิดแต่ไม่ให้มันผิดนี่อยากจะทำไม่ถูกแต่จะให้มันถูกผลเกิดมาจะให้มันถูกอย่างนี้อันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐินี่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันธรรมะมันเกิดมาจากเหตุจากปัจจัยของมัน ม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเฉยๆความผิดถูกดีชั่วทั้งหลายนี้มันเกิดมาจากเหตุนั้นเหตุถูกมันก็ถูกเหตุผิดมันก็ผิดอย่างนี้เราอยากจะปฏิบัติเหตุอย่างนั้นมันไม่ได้เราจะทำอย่างนี้แต่เหตุไม่มีเหตุไม่ดีแต่ใจเราอยากจะให้มันดีเช่นว่าทำงานนิดเดียวอย่างใดมากๆอย่างนั้นอยากได้มรรคผลนิพพานได้ไม่อยากทำเพียรได้ไม่อยากจะทำอย่างนี้เป็นต้นทางโลกเขาอยากจะมีเงินมีทองแต่ไม่อยากจะทำงานอยากมีความรู้แต่ไม่อยากจะเรียน อยากสอบได้แต่ไม่อยากจะดูหนังสือเห็นไหมตะวันเนี่ยเมื่อจะสอบเดี๋ยวไปหาหลวงพ่อรถน้ำมนต์ดูสิรถทำไมน้ำมนต์เนี่ยรถอยากใจมันสอบได้มันไม่ใช่สอบได้ที่รถน้ำมนต์ตรงนี้มันต้องขยันมันเพียรเรียนหนังสืออย่างนั้นเขาก็ช่วยกันหลวงพ่อไปช่วยเช่นนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นมันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าการกระทำเช่นนี้มันได้ผลไม่ได้ความมันมีกำลังใจเท่านั้นแหละตามภาษาของคนที่ไม่ถึงธรรมะอย่างนี้มันก็เป็นอันหนึ่งอีกอันนี้ก็เหมือนการฉันนั้นการประพฤติธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี้มันต้องมีเหตุมันต้องมีผลจะปราศจากเหตุไม่ได้ฉะนั้นผู้ตรงต่อธรรมะแล้วจึงเป็นผู้หมดปัญหาแก้ปัญหาตัดปัญหาไม่สงสัยปัญหาในที่นี้จะไม่มีอะไรมาต่อสู้มันกับปัญหาอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นว่าไอ้เข็มทิศมันตรงทิศใต้ทิศเหนือแต่เรามาดูบางครั้งเข้าไปในป่าล่ะไอ้ทิศเหนือทิศใต้มันเป็นทิศตะวันตกตะวันออกกันแล้วนี่นี่เพราะความหลงของเรานี่มันจะเป็นเพราะเข็มทิศไอ้ความตรงไปตรงมานั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นต้นมันไม่ไปที่ไหนนั่นเรียกว่าสัจธรรมคือความจริง
1: ธรรมะรับอรุณ

0: นราพงศ์วัยวัน
1: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
1: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: นราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
0: ธรรมะรับอรุณ

ฉะนั้นการปฏิบัติในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วท่านจึงว่ามันไม่ผิดธรรมไม่ผิดเหตุมันไม่ผิดท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้เป็นต้นเป็นรากเป็นตัวประธานใหญ่มันที่นั้นทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทางมีสองอย่างเท่านี้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดสองอย่างเท่านี้แต่เมื่อมันเป็นมาแล้วมันไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักสัมมาทิฏฐินะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่รู้นะมันไม่รู้มิจฉาทิฏฐิมันก็เห็นว่ามันดีมันก็เห็นว่ามันถูกอย่างนั้นแหละมันจึงถกมันจึงเถียงกันตลอดการตลอดเวลาถ้าความเป็นจริงแล้วธรรมะที่แท้จริงไม่ใช่เป็นบทเรียนอะไรมากมายมันเป็นข้อปฏิบัติซึ่งมันมีอยู่ในซึ่งมันมีอยู่แล้วคือของมันมีอยู่แล้วเรามากระทำปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นตามที่นี่เท่านั้นเนี่ยนะไอ้ที่เราเป็นบทเรียนต่างๆก็คือเราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้มันจึงตรงไว้ที่นั้นเท่านั้นเป็นเรื่องอันนึงอีกต่างหากถ้าเกิดเป็นเรื่องของมันเช่นมะม่วงตัวเนี้ยทุกอย่างมันเป็นของมันอยู่แล้วมันจะเปรี้ยวมันจะหวานมันจะเล็กมันจะโตมันมีอยู่ทุกอย่างในนั้นเนี่ยถ้าเรามาศึกษาในมะม่วงต้นนั้นหรือในมะม่วงผลนั้นหรือผลไม้อันนั้นนะไอ้ความเป็นจริงเรียกว่าศึกษาในที่นั้นมันก็รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมันมีอยู่ในที่นั้นหมดทุกอย่างเนี่ยฉะนั้นการภาวนาของพวกพุทธบริษัททั้งหลายนั้นมันก็ต่างการบางคนไม่ต้องเรียนมันต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่รู้คำที่ว่าไม่เรียนนั่นก็เรียนเหมือนกันนั่นเองนะถ้าไม่เรียนนะเรียนเหมือนกันคือเรียนด้วยการปฏิบัติไปตามๆมันเรียนมันมีสองอย่างเรียนกอไก่ก็ขอไข่แล้วก็เรียนไปตามแบบตามวิธีการของมันถ้าเราไม่เรียนแล้วก็ดูกำเนิดที่มันเกิดที่ความเป็นอยู่ของมันนี่เช่นแบบเจสาโดมานะขาตันตาตาโจเนี่ยแต่ธรรมชาติของมันแล้วมันเป็นของไม่แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเป็นของไม่สวยงามอยู่แล้วนะมันเป็นของไม่สะอาดอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรามาเรียนมาขยกขึ้นมาถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้ถึงเรียนว่าเกสาโลมานาคาตันตาตาโจไม่สวยไม่งามมันก็ยังงามอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าอะไรปิดบังของมันอยู่มันเป็นของมันอย่างนี้นะไอ้ความจริงนั้นมันมีอยู่แล้วลักษณะขันธ์ 5ธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดมันก็แค่นั้นเองของมันมีอย่างนั้นเรื่องที่ไม่สะอาดเรื่องที่มันไม่แน่นอนเรื่องที่มันเป็นอนิจจังทุกขังมันเต็มอยู่ในนั้นเต็มอยู่ในนั้นหมดเนี่ยถ้าเราไปได้รูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังเราก็รู้สูตรมันว่ารูปังอนิจจังเมื่อถึงคราวรูปมันเป็นอนิจจังจริงๆไม่รู้เมื่อรูปนี้มันเจ็บปวดคัดยอกกันเมื่อวันเสียใจแล้วแหมมันเป็นอะไรตรงนี้นั่นคืออนิจจังแต่เราเรียนว่ารูปังอนิจจังมันรู้เพราะการเรียนมันเรียนที่ว่าสภาวะรูปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่ชัดเรียนด้วยรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณอนิจจังเรียกว่าสูตรมันนะมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องนี้แต่เราเอาสูตรมาเรียนเรียนไปเรียนได้จะสูตรมันได้สวดให้มันเพราะไปเลยนะดูไปแล้วก็คล่องแต่การสวดเพราะสวดถูกๆมีจังหวะกันเลยลืมไปเนี่ยนะบางทีพูดถึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่อะไรบางทีก็นึกอยากเลยนึกไปถึงตับไก่ไตไก่ตับหมูไตหมูไปโน่นมันไปกันซะอย่างนั้นจ้ะมันนานเข้าจริงๆนะแต่ว่าความจริงของมันมีหมดเดียวอยู่ในนั้นเนี่ยไม่ต้องไปขยายขนาดนั้นนะไอ้ที่อยู่ของมันสันฐานก่อนมันมีหมดแล้วฉะนั้นในทางธรรมะท่านจึงแบบภาวนา

ก็มาทำกายวาจาให้บริสุทธิ์เสียก่อนซึ่งจะเรียกว่าศีลเนี่ยพูดง่ายถ้ากายวาจาเรามันบริสุทธิ์นะนี่มันก็สงบเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสมาธิเนี่ยนี่พูดมันง่ายนะมันง่ายพูดมันง่ายเมื่อสมาธิมันคือความสงบทำไมไม่สงบเพราะเราไม่ไปขโมยของเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสบายดิเจ้าหน้าที่ตามจับกันอยู่เราก็สบายเราไม่ได้ขโมยเขาเนี่ยว่าคล้ายๆนี้เรียกว่าเราสงบเรามีกายมีวาจาไม่ฟันเฟือนจิตใจเราก็สงบเมื่อใจเราสงบก็ไม่มีอะไรมีปัญหาจิตใจเราก็ยังความสงบอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เสียงอะไรมาก็รู้รูปแรมก็รู้มันในจิตใจพิจารณารู้เรื่องของวันนี้นะมันเป็นอาการอย่างนี้มันรวมกันอยู่ท่านจึงเรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิท่านจึงเรียกว่าปัญญาที่นี่มาถึงมาเรียนนะเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องผมที่ไปเรียนมานะจะไปทำจิตให้เป็นสมาธินี่ต้องมีครูนะต้องมีครูสมัยก่อนมีครูนะมีเทียนมีดอกไม้มีอะไรต่างๆไปขึ้นครูว่างั้นนะเนี่ยก็ไปท่องเนาะเรียนเนี่ยขออนุมัติการขออ้อนวอนขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้สมาธิไม่มีก็ขอให้มีศีลในบริสุทธิ์ก็ขอให้ศีลบริสุทธิ์ต้องเชิญสมาธิเข้ามาตั้งในใจของเรามีผมก็เรียนมาเหมือนกันเรียนแล้วก็สวดสวดมนต์เจริญอุตตกปีติคณิกาปีติอัปปนาปีติปีติสมาธิทั้งหมดเชิญมาซะก่อนนั่งไม่เห็นมันเข้ามาสักทีนั่งมันเดือดร้อนก็มาคิดเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องนะมั้งนี่นะถ้าไปเชิญศีลก็มาได้อย่างนั้นถ้าไปเชิญสมาธิก็มาได้อย่างนั้นก็ง่ายนี่นะอันนี้มันใช่เรื่องมันเรื่องเรากระทำมาให้มันเป็นจริงๆอย่างนี้ความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นมานะก็เอานั้นทิ้งไปเอานี้ทิ้งไปสารพัดอย่างนี้นี่ฉะนั้นการปฏิบัตินี้มันจริงบางคนก็เห็นในง่ายๆบางคนก็เห็นในยากแต่ยังไงก็ช่างมันเถอะมันจะยากหรือมันจะง่ายก็ตามพระพุทธเจ้าสอนอย่าประมาทนะอย่าประมาทอย่าประมาททั้งนั้นเนี่ยทำไมถึงไม่ให้ประมาทมันไม่แน่นอนก็เพราะว่ามันแน่มันไม่แน่อยู่ที่ตรงนั้นมันไม่แน่แต่เนี่ยอย่าประมาทถ้าเราประมาทแล้วก็ไปยึดมั่นอันนี้มันแน่นอนเลยนะไปแน่นอนเดี๋ยวไปยึดมั่นกับของที่ไม่ควรยึดว่ามันแน่นอนอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเราไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่มันไม่จริงไม่จังเนี่ยมันจะกัดเราอีกวันนึงได้มันเป็นแค่เช่นนี้ฉะนั้นทุกอย่างมันจะดีชั่วประการใดก็ตามมันเถอะเราจะเอออันนี้พอใจอันนี้ไม่พอใจก็ช่างมันเถอะเราจะต้องสอนมันให้มันไปโดยที่ถูกทางคือสัมมาทิฏฐิอย่าประมาทเลยอย่าจะไปส่งเสริมอะไรมันมากจนให้มันหลงผิดไปถ้ามันน้อยใจเป็นทุกข์ก็ให้รู้จักว่ามันเป็นทุกข์นะด่าให้มันเป็นทุกข์เกินความจริงไปถึงแม้ว่าอันนี้มันชอบใจก็ให้มันชอบใจอย่าให้มันชอบใจเกินความชอบใจไปเนี่ยอย่าให้มันมากไปเดี๋ยวพูดตามภาษาเราเรียกว่าอย่าให้มันเมาเมื่อเป็นทุกข์อย่าให้มันเมาในทุกข์เมื่อมันเป็นประสบกับสุขอย่าให้เมาคือเรียกว่ามันไม่เมาไม่ให้เมาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ให้เกินไปให้มันพอดีนั่นเองถึงมันจะอยู่กับเราก็ได้ถึงมันจะวิบัติจากเราไปก็ได้ถ้าเราไปเมากับมันจะแล้วไหนมันจะหนีจากเราก็เป็นทุกข์หรือทุกข์อยู่กับเรามันไม่หนีจากเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่สุขมันหนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่ทุกข์ที่มันอยู่ในเรานี่ไม่หนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์มันเป็นเสียอย่างนี้ถ้าเราไปยึดมันเข้าไปมั่นมันเข้าอันนั้นมันก็เกินความจริงมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี่มันเกินไปมันไม่ถูกทางมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ

0: มันก็ทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาให้ความเห็นเช่นนั้นน่ะเรียกว่าเหตุให้ทุกข์เกิดการปฏิบัติการอธิบายให้จิตอย่างนี้เรียกว่าการรู้จักความดับทุกข์แล้วก็ปฏิบัติไปตามที่เรารู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นเช่นนี้เราก็เห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็เห็นตัวที่มันเกิดมาจากทุกข์นั่นคือเกิดมาที่ตรงไหนแล้วก็เกิดแล้วก็รู้จักปฏิบัติมันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเกิดตรงนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์นี่เรียกว่าความรู้ในพุทธศาสนาไม่ใช่รู้อย่างอื่นถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราก็ไปหมายมั่นในทุกข์นั้นอยู่จะมาไม่รู้จักประมาณเช่นว่าเราชอบมันนี้เราก็ชอบจนเกินไปใช่ใครห้ามก็ไม่ฟังแต่ฉันชอบอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งในอาหารการปกฉันก็เหมือนกันเออท่านอย่าไปฉันมากเลยนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะดีครับไม่เป็นไรรับรองนี่เรียกว่าเราชอบมันนะตอนบ่ายๆมาท้องมันดื้อแต่มันจะงงเออนะตกใจมันเป็นแต่อย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าแต่ในรู้จักว่าอันนี้มันทุกข์เกิดอันนี้มันเป็นทุกข์อันนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอันนี้ความหลับทุกข์อันนี้เป็นข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์อย่างที่เรารู้อย่างที่เราเห็นอย่างที่เราพิจารณามานี้การปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็รวมว่าให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์มันก็มีเท่านี้ในธรรมะย่อยๆใช่ไหมอะไรทุกข์มันก็เกิดขึ้นแต่ทุกข์ก็ดับไปนอกเหนือนี้ไม่มีอีกแล้วมีแต่ทุกข์แล้วมันเกิดแต่ทุกข์มันก็ดับไปทุกข์มันก็เกิดแต่ทุกข์ก็มีเท่านี้เราจึงทุกข์เราจึงวนวายในวัฏสงสารนี่ทำไมถึงวนวายนี่เพราะเราไม่รู้จักอันนี้ตามเป็นจริงของมันไม่รู้จักทุกข์ก็ไปจับเอาทุกข์มาเรียกนึกว่ามันจะสุขมึงต่อมาเกิดกัดเข้าอีกแล้วมันเป็นทุกข์แค่ข้ากับงูเห่าก็ชาวนานะมันนอนตัวแข็งอยู่ก็สงสารมันนะก็นึกว่าเรามีเมตตาพอสมควรจะช่วยสัตว์ตัวนี้ให้มันมีความสบายอย่างเงี้ยคือไม่รู้จักมันนั่นเองเนี่ยไม่รู้จักว่าอันนั้นตัวงูนะมันจะกัดคนไม่รู้จักก็เลยไปอู้ของงูขึ้นมาเมื่อมันถือความอบอุ่นคุณทุกข์อบอุ่นเพิ่มกับกัดตัวของเราเสียอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความบังดีนั่นเองแต่เราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความหลับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้อ่ะมันเป็นเหตุแล้วก็เกิดขึ้นมาเพราะเหตุหรือกระดับไปเพราะมันมีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดเพราะเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุสุขมันก็เกิดจากเหตุทุกข์มันก็เกิดจากเหตุเรามารู้สิ่งทั้ง4ประการนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์นี้เท่านี้ธรรมะอย่างอื่นนั้นก็เรียกว่ามันไม่ต้องซะแล้วก็เพราะมันรวมอยู่ที่นี่จะพูดถึงเครื่องรับมันก็เป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นจิตถ้าจิตมันรู้ว่าทุกตัวนี้รับมาดูแล้วมันก็ปล่อยวางมันวิ่งถึงกันหมดเลยชวิกอันนี้มันวิ่งถึงกันเลยฉะนั้นเราผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมารู้ในอันเนี้ยให้มันชัดเจนสำคัญได้กระตัดทิ้งจากของหน้าพูดถึงการหลักการนิติชาการที่จะแยกแยะที่จะให้คนเห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันมากต่อมากเหลือเกินเรื่องจิตเนี่ยก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยคงจะทำคงจะดูพระไตรปิฎกคงจะดูพระอภิธรรมมั้งไอ้พูดเรื่องจิตนี่โอ้โหบางคนก็คิดว่าจะให้มันรู้ทุกอย่างขนาดนั้นก็เรียนกันไปจนนั่นแหละติดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไม่ถูกไม่ไปไม่ถูกไม่เอาขัดอะไรไม่ได้อันนั้นไม่รู้จักสูตรของมันสูตรนี่บอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเงินเฉยๆยกตัวอย่างง่ายๆว่าวิชาเลขเรา มันมีบวกมีลบมีคูณมีหารกระจายทุกประการเราก็ไปเรียนกันนะเมื่อทำแล้วก็ได้จำนวนพอดีทีนี้มีอีกคนหนึ่งนะที่ไม่ต้องไปเรียนอย่างนั้นปัญญามันเปรียวมันเร็วนะไม่ต้องทำวิธีบวกวิธีลบวิธีคูณวิธีหารทำวิธีนึกคิดให้มันรู้อันนั้นกับอันนั้นอันนี้กับทุกเดียวได้จำนวนขึ้นมาเท่ากันกับคนที่วิชามีวิชาสำเร็จดีๆอย่างนี้พูดได้ผลมันทุกขึ้นมาเลยเช่นนี้มันก็มีราคาเท่าๆกันได้ศึกษาเหมือนกันสำเร็จประโยชน์ในการแต่ว่ามันไม่มีหลักการได้วิชาการก็เรียกว่ามันไม่มียี่ห้อนั่นแหละง่ายๆมันมียี่ห้อเพราะมันขาดการเรียนบทบาทการสูตรแต่ว่าพูดถึงจุดรวมมันแล้วมันก็มีราคาเท่ากันมันมีวิชาที่ถูกต้องเหมือนกันดีเหมือนกันจบตรงเดียวกันดังนั้นอย่างที่ท่านยกตัวอย่างเช่นพระปฏิกพูดเป็นตัวรู้แต่ว่าสอนใครไม่ได้แต่สอนเจ้าของได้แต่พูดให้คนอื่นฟังไม่ได้เอาทำไมถึงเป็นงั้นน่ะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอยู่ที่ไหนแต่ก็สบายแจ่มใสแต่สอนคนอื่นไม่ได้ทำไมถึงเป็นงั้นน่ะมันจะรู้อะไรยังไงท่านว่าคล้ายๆกับคนใบ้คนใบ้มันฝันไปนอนก็ฝันฝันไปเห็นทุ่งนาบ้างเห็นไร่บ้างเห็นภูเขาบ้างเห็นสัตว์ต่างๆบ้างฝันเรื่อยๆเปลือยไปเรื่อยๆแต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพูดความฝันนั้นให้คนอื่นฟังไม่ได้นะเรียกว่าคนใบ้ไอ้คนหนึ่งนะฝันไปเห็นงูก็พูดงูฟังให้ได้ไปเห็นวัวก็พูดเรื่องวัวฟังให้คนอื่นฟังได้พระปฏิเจกพูดนี่เหมือนคนใบ้นอนฝันรู้ทุกอย่างถึงท่านไม่โรคถึงท่านไม่โกรธถึงท่านไม่หลงผลที่สุดแล้วก็ท่านรู้อย่างนั้นก็พ้นจากวัฏสงสารภาระมันน้อยคนที่ฝันไปเห็นงัวเห็นควายเห็นสัตว์ต่างๆเอาเรื่องสิ่งทั้งหลายมาพูดให้เพื่อนฟังก็รู้เรื่องเหมือนกันมันก็เท่ากันมันก็ไม่แปลกอะไรกันมีจุดอันเดียวกันรวมอันเดียวกันฉะนั้นอันนี้เป็นต้นฉะนั้นการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะไรอะไรมันมีในตัวของมันอยู่นั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าอยากจะค้นหาความจริงคือมันมีจริงอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ของสกปรกมันหยดตรงตัวเนี้ยมันสกปรกเป็นต้นเราไปเห็นที่นี่สกปรกตรงเนี้ยมันหนีไปตัวนี้สกปรกก็หนีไปน่าจะมีปัญหาว่าที่นี่มันสกปรกเราจะทำให้มันสะอาดจะทำยังไงปัญหามันมีอย่างนี้ก็ต้องเอาน้ำมาล้างตรงนั้นมาเช็ดตรงนั้นเนี่ยตรงที่สกปรกนั้นออกไปมันก็เห็นความสะอาดอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยไม่สะอาดอยู่ที่อื่นมันเห็นที่ที่ตรงนั้นถ้าเราไม่พิจารณาเห็นน่ะสกปรกแค่นี้เนี่ยไม่เช็ดมันไม่ล้างมันก็สกปรกอยู่นั้นก็เป็นความสะอาดอยู่โน่นไอ้ความเป็นกินไหนความสะอาดและสกปรกมันปนกันอยู่ปุถุชนอริยชนมันปนกันอยู่ความรู้ความไม่รู้มันปนกันอยู่เมื่อมันปนกันมันแยกกันไม่ได้มันก็ยังไม่ชัดเจนไม่แจ้งชัดเรียกว่าความรู้ทางโลจีอย่างพระพุทธเจ้าตามประวัติของท่านไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเก่งมากที่สุดเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่จบทางร่างจิตใจมาของนี้เกิดขึ้นมาแล้วชอบใจมันเสียไปทำไมเราถึงเสียใจในสิ่งที่มันไม่ชอบเราทิ้งไปแล้วทำไมมันไม่เสียใจอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาที่เกินธรรมะเห็นทุกสิ่งทุกส่วนมารวมกันเป็นจุดนั้นเดียวกันอย่างพวกเราทั้งหลายอยู่ด้วยกันเนี้ยจะอยู่คนละทิศละทางอยู่คนละจังหวัดก็ตามทีเถอะมาเข้าข้อวัดปฏิบัติให้มีความเห็นถูกต้องเสมอกันจะแล้วเดียวไม่กลับ ยังโสตะผู้ที่น้อมไปทุกคนนี่ถ้าน้อมไปเห็นถ้าความเห็นมันน้อมไปในฉะนั้นทุกคนนะไอ้ความเกกะละลานเนี่ยมันน้อยปัญหาที่ยุ่งๆเนี่ยมันก็น้อยเดี๋ยวเกินเนี่ยแต่มันรวมกันถึงจุดเดียวกันเนี่ยใครๆทุกคนรวมอยู่เนี่ยถ้ามีความจุดลงไปตรงนั้นจริงถึงใครจะมาพูดที่เราไม่ชอบใจเราก็ไม่ไว้ใจของเราเนี่ยเราก็ถือเอาตรงโน้นเป็นเกณฑ์ไม่ได้ถือเอาใจของเราเนี่ยทุกคนถ้ารู้สึกรู้จักความจิตชอบอยู่อย่างเนี้ยพวกเราทั้งหลายจะไม่โกหกพูดกันจะไม่ยิ้มช้ากันจะไม่พยาบาทกันจะไม่มีการถกเถียงกันจะไม่มีการทะเลาะเวาะแว่งกันเพราะน้อมไปแล้วมันน้อมไปแล้วจิตมันน้อมไปสู่ภวังค์นั้นน้อมท่านจึงเรียกว่าบุคคลผู้ที่น้อมไปนี่มาจากไหนมาจากบุคคลที่ไม่น้อมไปเป็นปุถุชนเป็นปุถุชนคนนะยังไม่น้อมเหมือนกันแต่ที่จะมาน้อมไปนี่ก็คือคนจำพวกไหนก็คือคนจำพวกที่เป็นปุถุชนมันเป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนก็คือคนพวกนี้ไม่ใช่พวกอื่นไม่ใช่พวกอื่นพวกนี้เองพวกปุถุชนนี้อันนี้ที่เราปฏิบัตินี้ถ้ามารวมกันต่อไปท่านเรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนผู้ชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้มันรวมไปจุดอันเดียวกันใครก็ปฏิบัติดีใครก็ปฏิบัติตรงใครปฏิบัติเพื่อพ้นจากวัฏฏสงสาร
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายๆท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ธรรมะรับอรุณ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธิติมาอินกล่ำค่ะปภ.กำชับพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำหลากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำหลากพร้อมยกระดับแจ้งเตือนภัยผ่านเซลล์บรอดแคสต์และสื่อท้องถิ่นตลอด24ชั่วโมง
7: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าการลดความสูญเสียจากอุทกภัยจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเตือนที่ถูกต้องแม่นยำและครอบคลุมโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ากับระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ควบคู่หอกระจายข่าวและวิทยุชุมชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับข้อมูลอย่างทันท่วงทีสำหรับสถานการณ์วันนี้ปริมาณฝนโดยรวมมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกขณะที่วันพรุ่งนี้ถึง2กันยายนมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นเสี่ยงเกิดฝนตกสะสมและน้ำหลากในภาคเหนือตอนบนปภ.จึงกำชับศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประเมินพื้นที่ลุ่มต่ำและเขตเศรษฐกิจหากมีแนวโน้มวิกฤตให้แจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ทันทีพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับฝ่ายปกครองและตำรวจรวบรวมพฤติการผู้เสพยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีและบำบัดตามกฎหมาย
8: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินงานตามแนวปฏิบัติในการนำตัวผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีหรือบำบัดรักษาซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานปปส.และกระทรวงสาธารณสุขในการตรวจสอบประวัติและรวบรวมพฤติการของผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่อย่างละเอียดโดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงก่ออันตรายแก่ผู้อื่นหรือมีประวัติใช้ความรุนแรงในครอบครัวและสังคมเพื่อส่งมอบข้อมูลให้พนักงานสอบสวนใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดสอดคล้องกับแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาล พื่อคืนความสงบสุขให้แก่ประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมการบินแห่งอนาคตช่วงปลายปีนี้มุ่งดันไทยสู่ศูนย์กลางการบินแห่งอนาคตและดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูง
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAOเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The Second Advanced Air Mobility Symposium 2026หรือ AAM 2026ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครการประชุมจะมีผู้เชี่ยวชาญผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารในอุตสาหกรรมการบินจาก193ประเทศสมาชิกรวมกว่า 1,500 คนร่วมแลกเปลี่ยนทิศทางนวัตกรรมการบินอากาศยานไร้คนขับและระบบขนส่งทางอากาศแห่งอนาคตการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของไทยทั้งด้านกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศสร้างการจ้างงานและยกระดับเศรษฐกิจด้านนวัตกรรมของประเทศนอกจากนี้ไทยและ ICAOจะจัดทำร่าง Bangkok Statement เพื่อกำหนดทิศทางและมาตรฐานการบินระดับโลกภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาในเทศกาลนวัตกรรมและการบินสาธิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการนำเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตมาใช้งานจริงนพศรเจ้าคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: นราพงศ์วัยวัฒน
1: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
1: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
0: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
3: รุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางเพจ Facebook QFM Facebook นราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันศุกร์ที่28สิงหาคมครับเหตุการณ์ดินโคลนถล่มที่ประเทศเนปาลกับทิเบตโดยเฉพาะที่เนปาลเนี่ยล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตจากรายงานของสำนักข่าว BBC บอกว่าที่เนปาลเนี่ยมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยนะครับ289คนแล้วยังมีผู้สูญหายอีก800คนแล้วยังไม่รวมกับของทิเบตด้วยทิเบตเนี่ยไม่เยอะมากกว่าของเนปาลนะครับส่วนสาเหตุตอนนี้ทิศทางข่าวตรงกันจากการวิเคราะห์ของนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสาเหตุเกิดจากทานน้ำแข็งถล่มนะครับทานน้ำแข็งอาจจะเป็นสาเหตุของเกิดการน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าจากการสังเกตทางอุทกวิทยาบ่งชี้ถึงความเร็วและขนาดของคลื่นน้ำท่วมที่ผิดปกติระดับน้ำในแม่น้ำตรีสุรีเพิ่มสูงขึ้นถึง9เมตรในเวลา30นาทีแล้วก็บอกว่าแม่น้ำเลนเดโคราซึ่งเป็น สาขาของแม่น้ำโพเตโกชีมีระดับน้ำสูงสุดนี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของกลุ่มวิจัยด้านสภาพภูมิอากาศได้ระบุเอาไว้นะครับคือตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยคงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะยังมีผู้สูญหายอีกจำนวนมากอยู่นะครับเอากลับมาที่บ้านเรามาถึงข่าวสำคัญวันนี้เรื่องคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์สำคัญก็คือมีการจับตัวนายหน้าที่ไปรับเงินรับทองจากผู้สมัครเข้าสอบจับนายหน้าโกงสอบนายกเฮงร่วมกับสาวอบต.ที่ศรีสะเกษเรียกค่าวิ่งเต้น 650,000 บาทคือเมื่อวานนี้ครับมีการจับนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงหรือผู้ใหญ่เฮงอายุ62ปีครับจับที่คอนโดย่านบางโพ ถนนประชาราษฎร์เขตบางซื่อนี่แหละครับแล้วนายกเฮงก็เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยนะครับอ้างว่ามีโควต้าช่วยให้ผู้สมัครสอบผ่านได้เรียกรับเงินจากผู้ที่สมัครสอบ 650,000 บาทซึ่งก็คุมตัวมาสอบปากคำอยู่ที่กองบังคับการปปป.แล้วตอนนี้กับอีกคนหนึ่งชื่อนวพรปรือปรังอายุ35ปีเป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดอยู่ที่อำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษครับสองคนนี้ก็เป็นลูกน้องกันลูกพี่ลูกน้องกันนะครับซึ่งพฤติกรรมนี้ก็คือไปบอกกับผู้สมัครเข้าสอบว่าสามารถช่วยให้สมัครสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วก็เรียกรับเงินมา 650,000 บาทอ้างว่าจะเอาไปให้กับคณะกรรมการจัดสอบซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงค่ำครับบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็แถลงข่าวถึงพฤติกรรมพฤติการของสองคนนี้แล้วก็เรื่องการดำเนินคดีไปฟังเสียงการแถลงข่าวของพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วครับ
4: ข้อเท็จจริงวันนี้เกิดขึ้นจากผู้เสียหายซึ่งมีพื้นที่อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับได้มาร้องทุกข์แจ้งความให้ดำเนินคดีกับนายประวิตรหรือนายกเฮงนะครับทางปปป.เนี่ยก็รับไว้เหตุที่รับไว้เนี่ยก็เป็นนโยบายส่วนหนึ่งว่าคดีส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ทำเรื่องทุจริตของเจ้าหน้าที่เนี่ยในการสอบสอถอเนี่ยอยู่ที่ปปช.ซึ่งอำนาจเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นทั้งหมดแต่ก็มีนโยบายมาว่าถ้ามีคนมาร้องทุกข์แจ้งความให้ดำเนินคดีในส่วนไหนที่เขาล่าช้าเรื่องด้านความเป็นธรรมเนี่ยถ้ามาร้องกองปราบหรือมาร้องปปป.ก็ให้ดำเนินคดีเป็นเคสๆไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเข้ากับทุจริตก็ส่งให้ปปช.เพื่อไปรวมสำนวนกับสำนวนใหญ่ตรงนั้นนะครับบางสื่อบางสำนักอาจจะมองว่าเอ้ยทำไมมีการจับแค่ตรงหัวสายเท่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรากำลังดำเนินการกับผู้ต้องหาโดยมีผู้กล่าวหามาร้องทุกข์แจ้งความเพราะฉะนั้นให้มองไว้ว่าที่เราจับกลุ่มทั้งหมดเนี่ยเราสำนวนมันอยู่กับปปช.นะครับเราทำเป็นบางส่วนนะครับแต่ถ้ามีใครที่ยังคิดว่าไม่รับความเป็นธรรมถูกเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้เรียกหรือใครไม่รับความเป็นธรรมถูกหัวสายคนอื่นเรียกตรงเนี้ยมาพบพวกเราได้นะครับที่สอบสวนกลางทั้งกองปราบทั้งปปป.เราก็ดำเนินคดีให้นะครับ
5: พฤติกรรมก็เป็นยังไง
4: แนวการสืบสวนก็คือเป็นนายหน้าที่รับคนเข้าสอบพอสอถอนะครับจากข้อมูลลึกๆของเราเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีร่วมกัน2คน1ก็คือนวพรที่เป็นลูกน้องนะครับซึ่งเป็นมีคนคุ้นเคยกันนะครับก็เป็นคนที่ติดต่อชักชวนนะครับแล้วก็ผู้เสียหายประมาณ40กว่าคนทั้งหมดในสายเนี้ยน่าจะประมาณ100กว่าคน100กว่าคนเนี่ยมีชื่อที่สอบได้แล้วอยู่ในบัญชีรายชื่อที่มีการแก้ข้อสอบเนี่ยประมาณ57คนนะครับแล้วก็มีชื่อไม่มีชื่อเนี่ยที่ให้จ่ายเงินไปแล้วเนี่ยคนละประมาณ 650,000 เนี่ยประมาณ40กว่าคน40กว่าคนเนี่ยก็ไปแจ้งความที่โรงพักต่างๆน่าจะแจ้งเป็นเรื่องของการช่อโกงนะครับเพราะฉะนั้นคดีตอนนี้ยังอยู่ในที่โรงพักต่างๆของศรีสะเกษเนี่ยอีกจำนวนมากนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เข้ามาไอ้ส่วนนี้เข้ามาเนี่ยมาจากเพจของสตองของปปช.ที่เขาไปร้องพอไปร้องเสร็จแล้วก็รู้สึกทางเพจก็ ได้แนะนำให้มาร้องทุกข์แจ้งความที่ปปป.
5: อันนี้กี่รายครับที่มาแจ้งความกับปปป.
4: ตอนนี้มี1รายนะครับมี1ราย
5: อันนี้ก็รับทุกข์กับของพี่ชิงใช่ไหมคะคนละสาย
4: มันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงผมไม่อยากจะลงในรายละเอียดนะครับ
5: มูลค่าความเสียหายโดยรวมเฉพาะเคสนี้ค่ะเท่าไหร
4: ่ก็ถัวเฉลี่ยก็คงประมาณ 600,000 กว่าบาท
5: 600,000 กว่าบาทนี่หมายถึงคน57คนที่สอบได้แล้วเนี่ยก็จ่ายไปหมดหรือยัง
4: เราเชื่อว่านะเราเชื่อว่าก็น่าจะประมาณนั้นนะครับส่วนที่สอบไม่ได้เนี่ยก็มีการทวงถามทางนายประวิตรเนี่ยหรือนายกเฮงเนี่ยก็บ่ายเบี่ยงหลบหนีออกจากพื้นที่ก็ไม่ยอมจ่ายคืนประมาณสัก40กว่าคน
6: ลักษณะของโรงแรมเขาสามารถที่จะแก้ไขคำตอบหรือว่าทำคะแนนได้จริงอย่างที่เขาอวดอ้างมั้ย
4: ครับผู้เสียหายให้ความร่วมมือแล้วก็เราต้องดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงต่อนะครับ
6: พฤติการเขาเป็นดิจิทัลไหมครับคือเป็นการแบบแก้คำตอบหรือเป็นการ
4: เกี่ยวข้องเชื่อมโยงพอ
5: 57คนนะคะจะถูกดำเนินคดีด้วยไหมครับ
4: ตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องเรียกมาสอบนะครับแล้วผมเชื่อว่าก็น่าจะบรรจุเข้ารับราชการทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดหรือเปล่านะเดี๋ยวก็เรียกมาสอบเราขอดูก่อนว่าการที่เขาไปเสียเงินแล้วก็สอบได้หรืออะไรพวกนี้มันเกิดจากเหตุผลอะไรมีเจตนาหรือไม่มีเจตนานะครับคือเราไม่รู้หรอกว่าผมไม่อยากจะพูดนำว่ามาให้การยังไงไม่เอาเดี๋ยวผมไม่พูดดีกว่าเรื่องพวกนี้นะเดี๋ยวมันจะหาว่าเปิดช่องหรือช่วยเหลือกลุ่มที่สอบได้เอาเป็นว่าเราจะดูเจตนาไม่เจตนาดีกว่าว่ายังไงนะครับ
5: คือเราไม่ได้ตรวจสอบใช่ไหมคะว่าไอ้คนที่สอบได้แล้ว57คนนี้เขาสอบได้ด้วยความสามารถของเขาเองหรือว่าก็จ่ายเงิน
4: ผมยังไม่อยากยืนยันว่าจ่ายเงินไม่จ่ายเงินแต่ก็สมความปรารถนาไปนะครับแต่เขาจะใช้วิธีการพูดยังไงบางคนอาจจะสอบได้เองก็ได้บางคนอาจจะแก้ไขข้อสอบไปก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นรายบุคคลไปเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นผมยังไม่อยากปักใจหรือพูดไปแนวทางที่มันจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับ
6: 57คนเนี่ยมีการเชื่อมโยงในการพูดคุยกับนายกเองกับนวพรไหมครับ
4: ส่วนใหญ่นวพรจะรับหน้าเสือในการเก็บรวบรวมเงินนะครับนายกก็ปีข้อมูลว่าก็มีสามารถทำได้เรื่องนี้ก็2คนก็เลยถูกข้อหาร่วมกันเราได้ข้อมูลบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะครับแล้วเราก็ยืนยันว่าท่านผู้การปปป.และทีมงานเนี่ยก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจะมีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องอีกนะครับ
5: ม
4: ี
5: อ
4: ี
5: ก
4: เฉพาะชุดนี้นะครับเฉพาะชุดนี้
7: 50คนตั้งแต่ปี
4: ตั้งแต่ปี57
5: ครับ
4: ครับ
7: 2567
4: 67อุ้ย67สิโทษทีตั้งแต่ปีตั้งแต่ปลายประมาณ67
7: คือในปี67ปีเดียว
4: ประมาณ100กว่าคนเนี่ยประมาณปี67ครับ
5: ปีนี้แต่ก็ทีนี้จะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้มั้ยคะว่าตัวนายกเองเขาทำมาก่อนปี67
4: เรามีข้อมูลบางส่วนเราขอปิดไว้ก่อนก็มีผู้ที่ให้ความร่วมมือนะครับทางผู้การปปป.เนี่ยได้พิจารณาดูแล้วว่าสามารถที่จะเดินต่อได
5: ้คนที่ทำนายกเองให้การว่ายังไงบ้างคร
4: ับ ก็ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเอาเป็นว่าปปป.มีเรื่องที่จะต้องเดินต่อ
7: รับสารภาพหรือปฏิเสธ
4: ก็ให้การภาคเศษบางส่วนก็รับสารภาพบางส่วนก็ปฏิเสธ
7: ที่อ้างว่าโดนปลอมแปลงลายเป็นการ
4: ก็เดี๋ยวต้องสอบสวนให้แน่ชัดก่อนก็เป็นอะไรที่บางทีก็อาจจะพอรับฟังได้บ้างแต่ทุกคนก็สมประโยชน์ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
6: ปลอมไลน์แต่มีเงินวิ่งเข้าไปหาหรือส่งผ่านไลน
4: ์มันมีตัวละครอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วก็น่าจะให้การเป็นประโยชน์น่าจะมีหลักฐานอื่นที่เชื่อมโยงไปได้นะครับแต่ขอไม่พูดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเสียรูปคดีนะครับ
6: แปลว่ามีอีกไม่ใช่แค่สองคน
4: เฉพาะกลุ่มนี้นะโอเค
6: มีใครอาจจะสูงกว่านายกเองขึ้นไปอีกไหม
4: ก็เรียนว่าเคสเนี้ยจะสูงกว่า เดี๋ยวเราทำคดีนี้เสร็จใช่ไหมเราก็ต้องเอาคดีนี้ส่งไปที่ปปช.ปปช.จะไปรวมกับสำนวนใหญ่เดี๋ยวจะมีการเป็นพยานหรือการจะทำอะไรอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเพราะนั้นให้พวกเราเชื่อมั่นได้ว่าปปช.ต้องเจาะไปถึงตัวการใหญ่ให้ได้นะครับ
5: เพราะว่าเชื่อมโยงกับพิชิตคือตอนนี้อาจารย์บอกว่าตัวเงินมันเชื่อมโยงหรือว่าควรการสอบเชื่อมโยง
4: เรามีหลักฐานเนี่ยกันนะครับเรามีหลักฐานขอตรงนี้ไว้ก่อนนะครับ
6: อย่างนี้ต้องไปดูคอมที่ส่งให้ทางปปช.ไหมครับเพราะว่า67ก็ทราบว่ามีส่วนหนึ่งที่อยู่ในนั้นด้วย
4: คือปปช.ก็ตั้งปปป.กับป.เนี่ยเป็นผู้ช่วยไต่สวนอยู่แล้วนะครับ
6: หลายคนกังวลว่าเอ๊ะมันจะถูกพลิกเป็นช่อโกงหรือเปล่ามันมีหลักฐาน
4: ไม่ใช่อะ
6: ขั้นที่เป็นการทุจริตหรือเป็นการปลอมแปลงชัดเจนขนาดนั้นเลย
4: ไม่ครับไม่ครับก็เนี่ยสองคนเนี้ยเราก็เห็นอยู่ว่าก็เราตีเป็นทุจริตนะเป็นตัวกลางเรียกรับนะครับก็งานเรียกรับเป็นหัวสายเอาเงินไปจ่ายให้เจ้าหน้าที่รัฐนะครับ
3: คือ สองคนเนี่ยโดยเฉพาะผู้ใหญ่เฮงหรือว่านายประวิตรเนี่ยยังถือว่าเป็นตัวกลางเป็นนายหน้าในการเรียกรับเงินอยู่นะครับทีนี้ที่อ้างว่าเอาเงินไปส่งให้กับคณะกรรมการจัดสอบหรือผู้ใหญ่ที่มากกว่านี้เนี่ยในส่วนกลางเนี่ยนั่นคือประเด็นครับที่จะต้องไปสาวต่อว่าคนที่อยู่เหนือกว่าผู้ใหญ่เฮงเนี่ยเป็นใครต้องไปไล่กันตรงนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับนายกอนุทินเมื่อวานนี้ก็บอกว่านี่เห็นไหมแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการพิสูจน์ว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี้หรอคือท่านบอกว่านี่เป็นการเอาจริงเอาจังของรัฐบาลเหมือนกันส่วนรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรบอกว่า3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งมาแล้วว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีเมื่อเอกสารครบมีหลักฐานคะแนนทุกคนก็เข้าใจแล้วและกจังหวัดของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็เห็นชอบตามคำสั่งฉะนั้นยืนยันว่าทุกอย่างจะจบภายใน31สิงหาคมนี้อย่างแน่นอนก็หมายถึงเรื่องของการเพิกถอนข้าราชการที่คะแนนสอบไม่ถึงจำนวน 5,925 คนนั้นนะครับแล้วตอนนี้ในแต่ละจังหวัดก็เริ่มมีข่าวแล้วนะครับว่าได้มีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งหลายจังหวัดแล้วเช่นที่จังหวัดสงขลาก็ให้ออกไปแล้ว73คนที่โคราชก็เริ่มมีการทยอยให้ออกแล้วเหมือนกัน79คนด้วยกันนะครับอ้าวส่วนการตรวจสอบของทางฝ่ายกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎรคุณอาจพลสันไตรภพประธานกรรมาธิการปปป.ไอ้ปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรก็ได้เชิญหน่วยงานและก็บุคคลมาให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการครับไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางปปง.ซึ่งคุณอาจพลบอกว่าผู้แทนจากปปง.ได้แจ้งถึงผลการตรวจสอบธุรกรรมการเงินซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งในการตรวจสอบยืนยันว่าการทำงานจะเดินหน้าต่อไปโดยตรวจสอบใน3กลุ่มคือ1รายชื่อปปช.ส่งให้ตรวจสอบ2รายชื่อผู้ทุจริต 5,900 กว่าคน3รายชื่อที่ปปง.ได้รับการแจ้ง จากทางรองนายกประพันธ์ปกรณ์นินประพันธ์ที่พบว่ามีการจ่ายค่าสมัครแทนการเป็นพวงๆผ่านทางธนาคารฟังเสียงของคุณอาจพลสันไตรภพครับ
8: ส่วนของสำนักงานปปงผู้แทนปปงในที่ประชุมกรรมธิการได้สอบถามความคืบหน้าในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินตัวแทนก็บอกว่าขอเวลาอีกไม่นานขณะนี้ทำงานเต็มที่นะครับทั้งสำนักงานเพราะเรื่องนี้ให้ความสำคัญมากโดยกลุ่มที่ทางสำนักงานปปงได้ดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินประกอบไปด้วย3กลุ่มกลุ่มที่1ก็จะเป็นรายชื่อที่ทางปปช.ได้ส่งให้ทางสำนักงานปปงตรวจสอบเรื่อยๆนะครับมีการส่งรายชื่อมาให้เรื่อยๆกลุ่มที่2จะเป็นรายชื่อ 5,925 รายชื่อที่ได้รับมาจากกรมสท.และกลุ่มที่3ก็เป็นรายชื่อที่ทางปปง.ได้รับจากคณะทำงานของท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ซึ่งตรวจพบว่ามีการจ่ายเงินค่าสมัครแทนกันเป็นพวงๆผ่านธนาคารกรุงไทยทั้งหมดเป็น3กลุ่มนะครับที่ทางสำนักงานปปง.ดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินอยู่ในส่วนของผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษกรณีที่มีการพาดพิงไปว่ามีเจ้าหน้าที่ในกรม1รายที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยว่ามีการรับเงินจากนายหน้าในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเรื่องนี้ทางผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงแล้วจะใช้เวลาไม่นานแล้วก็ได้ขยายผลไปยังบุคคลอื่นๆด้วยแล้วก็ได้เน้นย้ำในที่ประชุมกรรมธิการนะครับว่าเรื่องนี้ท่านอธิบดีให้ความสำคัญพบการทุจริตประพฤติมิชอบดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนะครับไม่ได้เอาไว้ในที่ประชุมกรรมาธิการนะครับทางกรรมการร่าง TOR เนี่ยได้บอกว่ากรณีทุจริตท่านก็ได้ยืนยันนะครับไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะปี68ในปี64ที่มีการสอบคัดเลือกมีการกรณีที่กระดาษคำตอบกระดาษคำถามไม่ตรงกันเนี่ยที่เราเรียกว่ารุ่นกบกระโดดท่านก็อยากให้ทางกรรมาธิการได้เชิญนิติกรที่ทำคดีในขณะนั้นซึ่งขณะนี้เป็นนิติกรชำนาญการพิเศษชื่อเล่นชื่อผอ.นอนหนูนะครับให้เชิญมาให้ข้อมูลเพื่อที่จะได้ขยายผลการสอบท้องถิ่นการสอบทุจริตท้องถิ่นต่อไปนะครับสอบย้อนหลังแต่ว่าผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในการทุจริตสอบเนี่ยประกอบด้วย3ส่วนหลักๆที่ได้เรียงไปเบื้องต้นก็คือผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างแล้วก็กสท.ดังนั้นในการสอบหาข้อเท็จจริงเนี่ยผมเองก็อยากฝากสื่อมวลชนไปยังปปง.แล้วก็ปปช.นะครับว่าหากท่านต้องการทำคดีย้อนหลังซึ่งก็วันนี้ก็ปรากฏไม่ว่าจะคำให้การต่างๆในชั้นกรรมาธิการเนี่ยพบว่ามีการทุจริตมาตั้งแต่อดีตก็น่าจะตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นอธิบดีกรมสท.รองอธิบดีกรมสท.ที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการในกสท.ผู้ช่วยเลขากสท.แม้กระทั่งผอ.กองผอ.กลุ่มงานที่เกี่ยวกับการจัดสอบแข่งขันในกรมสท.ผมเชื่อว่าธุรกรรมทางการเงินยังไงก็ตรวจพบแน่นอนหากเราจะสอบย้อนหลังไปจนถึงปี60นะครับ
3: นั่นคือคุณอาจพลสันไตรภพประธานคณะกรรมาธิการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรครับท่านผู้ฟังครับเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมกันนะครับโดยการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ BKK Westpay หรือติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ของแต่ละสำนักงานเขตครับเมื่อเข้าร่วมโครงการนี้สิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือจ่ายค่าขยะในอัตรา20บาทต่อเดือนเท่านั้นครับไม่ต้องเป็นอัตราใหม่ของกทม60บาทอันที่2ก็คือท่านจะขายขยะรีไซเคิลโดยที่มีผู้มารับซื้อถึงหมู่บ้านท่านหรือว่าในชุมชนของท่านนะครับนั่นก็คือบริษัท West by Delivery จำกัดเขาจะมารับซื้อขยะรีไซเคิลให้ในราคาที่

0: ที่จำกัดครับก็จะได้มีรายได้จากขยะรีไซเคิลของท่านนะครับเมื่อเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวและกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจ
2: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97
1: ณราพงศ์ไวยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
0: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นการเมืองผมมีเรื่องที่จะมาแจ้งท่านผู้ฟังครับคือผมกับครอบครัวได้ค้นพบน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดครับนั่นคือสูตรชาวเลครับแล้วพวกผมก็ได้ทำการเรียนรู้ได้ทดลองมาระยะหนึ่งแล้วครับจนมีความมั่นใจแล้วครับว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรนี้อร่อยจริงครับก็คิดว่าอยากจะนำมาให้แฟนๆรายการเช้าข่าวชัดได้ลิ้มลองกันดูครับก็เลยได้ผลิตออกมาเพื่อให้แฟนๆรายการได้ชิมกันครับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรนี้เนี่ยสูตรชาวเลนี่นะครับเราใช้น้ำมะนาวสดแท้ 100% เลยนะครับมะนาวสดแท้ 100% ครับใช้พริกขี้หนูสดแล้วก็ทานกับอาหารทะเลใช้เป็นน้ำยำก็ได้ใช้เป็นน้ำจิ้มปลาเผายิ่งอร่อยครับและสำหรับท่านที่เป็นผู้ประกอบการเป็นพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารร้านค้าต่างๆเนี่ยถ้าจะสั่งไปเพื่อใช้ประกอบในการค้าขายเราก็ยินดีนะครับที่จะจัดส่งให้น้ำจิ้มซีฟู้ดเราใช้แบรนด์ว่าอร่อยดีครับอร่อยดีซีฟู้ดครับท่านที่สนใจนะครับขอเชิญแอดไลน์ได้เลยนะครับที่เบอร์นี้ครับเบอร์0961925563 0961925563ถ้าท่านจดไม่ทันเนี่ยท่านสามารถที่จะกรอกลับไปฟังใน Facebook ทั้งQFM หรือว่า Facebook ของณราพงศ์ไวยวรรณได้เลยนะครับ0961925563แอดไลน์เข้าไปได้เลยครับแอดไลน์เบอร์นี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดหรือจะสั่งซื้อยังไงจัดส่งยังไงก็ติดต่อผ่านทางไลน์นี้เลยนะครับอร่อยดีซีฟู้ดครับเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรชาวเลเดี๋ยวท้ายๆรายการผมจะบอกเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้แอดไลน์นี้อีกทีหนึ่งนะครับเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ผมกับภรรยาผมได้ไปค้นพบมาแล้วก็ทำการทดลองแล้วก็มั่นใจแล้วล่ะครับว่าเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดที่จะนำมานำเสนอต่อแฟนๆรายการนะครับ เอาละครับทีนี้ก็มาถึง

0: ข่าวการเมืองข่าวใหญ่วันนี้ยังคงเป็นเรื่องหัวเลือกสว.อยู่ดีครับแล้ววันนี้ประเด็นใหญ่ก็คือมีความคืบหน้าเรื่องเกี่ยวกับการจับผู้ต้องหาจับเครือข่ายในการที่ทุจริตโกงสอบครั้งนี้ครับมติชนพาดหัวใหญ่ว่าจับนายกเฮงกับเครือข่ายเรียกเงิน 650,000 บาทสอบข้าราชการเหยื่อแจ้งตำรวจที่จังหวัดศรีสะเกษอ้างว่าโควต้าบรรจุท้องถิ่นขณะเดียวกันนั่นเรื่องเกี่ยวกับทุจริตสอบท้องถิ่นส่วนข่าวเรื่องคดีหัวสว.คดีสว.วันนี้เนี่ยประเด็นใหญ่มติกกต.ชี้ผู้สมัครสว.ขาดคุณสมบัติฟันอาญา 1,767 คนนี่ของมติชนไทยโพสต์ก็บอกว่าเชือด 1,767 คนปราซิลใช้คำว่าปราซิลกกต.ชี้ขาดคุณสมบัติสมัครสว.ไทยรัฐก็พาดหัวใหญ่กกต.ฟันผิด 1,767 ผู้สมัครสว.แจ้งอาญาขาดคุณสมบัติก็คือว่าอันนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งครับได้แจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการกกต.ได้ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัครเป็นสว.พบผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังสมัครเลือกจึงเสนอให้กกต.พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายในการประชุมเมื่อวันที่19พฤษภาคมปี69เนี่ยมีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครจำนวน 1,605 รายจากนั้นการประชุมเมื่อวันที่4มิถุนายนปี69มีมติให้ดำเนินคดีอาญาเพิ่มอีก162คนก็รวมเป็น 1,767 คนครับมาตรา74เนี่ยกำหนดโทษเอาไว้ว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าด้วยเหตุใดแต่ยังสมัครเนี่ยต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทแล้วก็ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา20ปีด้วยนะครับนี่ประเด็นใหญ่ของวันนี้ส่วนเรื่องเกี่ยวกับการโต้กันไปโต้กันมาเมื่อวานเนี่ยมีสว.เขาออกมาแถลงตอบโต้ทางฝ่ายค้านก็คือฝ่ายที่เดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้ของฝ่ายค้านก็นำโดยคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์หรือภาคประชาชนก็คุณยิ่งชีพอัชฌานนท์เมื่อวานนี้สว.พิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ออกมาแถลงครับเรื่องที่คุณผลิตกับคุณยิ่งชีพเอาข้อมูลที่เกี่ยวกับสำนวนของทาง DSI หรือกกต.นี่เอามาเผยแพร่ต่อสาธารณชนนี่นะครับคุณพิสิทธิ์บอกว่าข้อมูลเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ก็ถูกนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยที่กระบวนการต่างๆยังไม่เสร็จสิ้นซึ่งมันสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดความลับในสำนวนแล้วก็พูดถึงเรื่องคณะกรรมการของกกต. 2 ชุดก็คือคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26คณะกรรมการชุดที่36ว่า2ชุดนี้ เขามีความเห็นต่างกันแต่ก็เลือกเอามาเฉพาะชุดที่26ฉะนั้นก็อยากถามว่าเจตนาเป็นอย่างไรเอาฟังเสียงของสว.พิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ครับ
1: ท่านผลิตกับท่านยิ่งชีพช่วยตอบด้วยว่านะครับหากข้อมูลที่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ที่ท่านกล่าวหาออกมาจากราชการส่วนใดก็น่าจะพิจารณาว่าทำไมท่านไม่รอให้การดำเนินการกระบวนการให้แล้วเสร็จก่อนแล้วจึงเลือกนำมาเปิดเผยท่านมีวัตถุประสงค์ประการใดนะครับการที่กกต.เนี่ยครับ มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากกว่า1ชุดก็คือชุดที่26แล้วก็ชุดที่36ซึ่งความเห็นทั้ง2ชุดเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับผมถามท่านว่าท่านทราบได้อย่างไรนะครับว่าข้อมูลทั้งชุด26และชุด36เนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรเพราะเราเองเนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเราขอข้อมูลเป็นเอกสารไปนะครับทางกกต. DSI ยังไม่ให้ข้อมูลเราเลยนะครับทำไมท่านถึงยกความเห็นเฉพาะชุด26ขึ้นมาเสนอต่อสาธารณชนเท่านั้นเพราะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยความเห็นในชุด36ซึ่งมีความแตกต่างกันกับถูกไม่นำเสนอออกมาสู่สาธารณชนนะครับรวมทั้งเอกสารหรือข้อมูลที่ท่านนำเสนอเนี่ยเป็นเอกสารที่อยู่ในขั้นตอนใดนะครับเป็นความเห็นของคณะทำงานหรือเป็นข้อยุติแล้วหรือเป็นมติแล้วของทางกกต.หรือที่อ้างว่านำมาเปิดเผยเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะที่ท่านอ้างแบบนี้เนี่ยนะครับท่านเลือกเฉพาะข้อความที่ตรงกับสิ่งที่ท่านเชื่อหรือท่านต้องการให้เป็นหรือไม
0: ่นั่นคือเสียงของสว.พิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ครับขณะเดียวกันประเด็นที่มีกระแสข่าวว่ามีสว.ไปเลี้ยงฉลองกันเพราะรู้ได้สัญญาณมาว่าจะรอดนะก็เลยไปฉลองกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านพระราม7พลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรสว.เนี่ยปฏิเสธแล้วครับบอกว่าไม่จริงไม่มีอะไรเลยการที่ไปกินข้าวกันนั้นน่ะเป็นเรื่องของคณะกรรมการที่ไปดูแลเจ้าหน้าที่เท่านั้นเองคือพาเจ้าหน้าที่ไปกินข้าวไปเลี้ยงไม่เกี่ยวเลยกับเรื่องคดีไม่ใช่การไปเฉลิมฉลองอะไรกันทั้งสิ้นนะครับบิ๊กเกรียงพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานคนที่หนึ่งก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าเรื่องคดีหัวสว.เนี่ยก็ให้เป็นไปตามกติกาเป็นไปตามหลักฐานก็แล้วกันเป็นตามที่กกต.เขาจะดำเนินการเอาฟังเสียงของพลเอกเกรียงไกรหน่อยครับ
2: ทุกคนยอมรับในกติกาทุกคนยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นคำตัดสินที่กกต.จะดำเนินการลงมานะครับไม่ว่าวันใดก็แล้วแต่เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จไต่สวนแล้วเสร็จตัดสินแล้วเสร็จเนี่ยเรายอมรับยอมรับ
3: เลยครับทางฝ่ายการตั้ง
2: ไม่เป็นไรครับว่าเข้าไปเป็นหน้าที่เป็นบทบาทแต่อย่าก้าวล้ำก้าวล่วงกันแค่นั้นเองในขอให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย
0: บิ๊กเกรียงครับพลเอกเกรียงไกรศรีรักฝ่ายคุณภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ก็พูดหลายเรื่องแล้วก็มีประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องที่ฝ่ายค้านนัดหมายที่จะไปจัดกิจกรรมผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนพูดประเด็นการเมืองเรื่องการเมืองในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบนัดหมายเอาไว้ที่โรงแรมภูเมนคิงพาวเวอร์ซอยรางน้ำในวันพรุ่งนี้วันที่29สิงหาคมแต่ปรากฏว่าคุณผลิตบอกว่าได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่แล้วว่าทางโรงแรมได้แจ้งว่าไม่อนุญาตให้จัดยกเลิกการจัดที่โรงแรมภูเมนเอาไปฟังเสียงของคุณผลิตวัชรศิลป์ครับ
4: ทางโรงแรมภูแมนที่ตอนแรกได้ยืนยันแล้วก็ได้ประสานงานกับเรามาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับงานเวทีผู้นำฝ่ายค้านที่เราจะมีการจัดวันเสาร์ได้มีการเปลี่ยนการตัดสินใจนะครับแล้วก็จะขอ แล้วพูดตามตรงก็คือว่าขอให้เราเลื่อนหรือว่าไม่จัดงานนะครับเกี่ยวกับเวทีผู้นำฝ่ายค้านที่ภูมิมาวันเสาร์นี้ครับก็ไม่เป็นไรครับความจริงผมได้มีการประสานได้มีการจองห้องที่สภาไว้ตั้งแต่เป็นแผนสำรองตั้งแต่ต้นครับผมคิดว่าเราทำงานเป็นขั้นเป็นตอนทำงานโดยเคารพแล้วก็ให้เกียรติกันและกันครับโดยเฉพาะสถานที่ที่ต้องย้ำว่าสถานที่ไม่ได้มีการกระทำอะไรที่เป็นความผิดนี้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าที่ผ่านมาเราก็เดินหน้าตามขั้นตอนครับแล้วก็จริงก่อนที่จะเป็นประธานเนี่ยก็รอคำยืนยันชัดเจนว่าจัดการแน่นอนก็จะว่ามีการประสานรายละเอียดไปเยอะมากแล้วนะครับก่อนที่เราจะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็พุ่งที่นัดแจ้งวันนี้บอกว่ามีการขอว่าไม่ให้จัดผมก็ย้ำว่าเป็นการเปลี่ยนการตัดสินใจของโรงแรมภูแมงซึ่งเราก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะตัดสินใจได้และเราก็มีแผนจะฟ้อง
0: คุณผลิตวัชรศิลป์นะครับทางฝ่ายโรงแรมภูแมงเขาก็ออกเอกสารชี้แจงมานะครับว่าคือเขาบอกว่างานเนี้ยมันได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนแล้วก็สาธารณะเป็นอย่างมากแล้วก็มีข้อมูลมีบริบทที่ปรากฏต่อสาธารณะอาจทำให้ลักษณะของงานถูกเข้าข่ายหรือถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองนี่เรื่องที่หนึ่งเขาก็ยอมรับว่าเขาเกรงว่ามันจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องที่สองเขาบอกว่าในช่วงเวลาจัดงานคือช่วงวันพรุ่งนี้เนี่ยโรงแรมมีอัตราการเข้าพักสูงมีแขกกับลูกค้าเข้ามาใช้บริการจำนวนมากจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญสูงสุดกับความมั่นคงและความปลอดภัยของผู้เข้าพักและผู้ใช้บริการหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วมีความจำเป็นต้องตัดสินใจไม่ดำเนินการจัดงานดังกล่าวยืนยันว่าการตัดสินใจครั้งนี้คำนึงถึงความมั่นคงและความปลอดภัยเป็นสำคัญไม่มีเจตนาหรือวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากเหตุผลดังกล่าวนี่คือเหตุผลของทางโรงแรมภูแมนนะฮะที่ไม่ให้ไปจัดเสวนากันที่โรงแรมเขานะฮะท่านผู้ฟังครับผมจะแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้แอดไลน์ในการติดต่อสอบถามอร่อยดีซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรชาวเลของผมนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0961925563ครับ0961925563ท่านแอดไลน์เข้าไปได้เลยนะครับจะสั่งซื้อจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมยังไงก็ขอเชิญนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยดีซีฟู้ดสูตรชาวเลครับพักสักครู่และกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
5: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่นFM 97รายการร้อนวิชา
7: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
5: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
0: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับ วันนี้มีภาพข่าวนายกอนุทินไปยืนอยู่บนดาดฟ้าเรือหลวงจักรีนฤเบศรเพราะว่าเมื่อวานนี้นายกไปเยี่ยมกองทัพเรือครับไปเรือหลวงจักรีนฤเบศรแล้วก็ไปยังหอบังคับการบินชมการสาธิตการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่บนเรือแล้วก็เยี่ยมชมสนามฝึกของกองทัพเรือฟังบรรยายสรุปแล้วนายกก็มาให้สัมภาษณ์ถึงภารกิจกิจการของกองทัพเรือแล้วก็ประเด็นอื่นๆด้วยฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
8: มาดูความพร้อมของกองทัพเรือแล้วก็ท่านผู้บัญชาการทหารเรือท่านได้เชิญไว้นานแล้วนะครับผมก็จะพยายามไปครบทุกเหล่าทัพเพื่อที่จะได้ทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจแล้วก็ให้การสนับสนุนกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันอธิปไตยของประเทศเรา
9: สำคัญเอา
8: อุปกรณ์แล้วเป็นไงก็มีทั้งที่เรามีอยู่ในความพร้อมนะครับแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ก็คงต้องมีการจัดหามาเสริมเพราะว่าที่เรามีมาก่อนหน้านี้ก็บางชนิดก็หมดความสามารถในการทำงานต่อไปพูดง่ายๆคือปลดระวางนะครับแล้วก็ในขณะที่ประเทศเราก็มีความอ่อนไหวในเรื่องของความมั่นคงทางอธิปไตยอยู่ผมกับทางผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ต้องนั่งหารือนะครับว่าเราจัดหาสิ่งที่จะมาเสริมความมั่นคงของกองทัพของเรานะครับอย่างไร
10: ท่านนายกครับวันนี้ไปดูการซ้อมรบอยู่กลางทะเลวันนี้ท่านนายกมองถึงศักยภาพของกองทัพเรือยังไงบ้างครับ
8: ศักยภาพความรู้ความสามารถนี่เราไม่เป็นรองใครอยู่แล้วนะครับองค์ความรู้พื้นฐานตั้งแต่เสด็จเตี่ยท่านทรงได้วางรากฐานมาเป็นอย่างดีนะครับฐานทัพเรือต่างๆมีความเข้มแข็งมีความเหมาะสมกับชัยภูมินะครับแล้วก็กองทัพเรือก็ได้ขยายพื้นที่การดูแลพี่น้องประชาชนคือไม่ใช่ลบทางน้ำอย่างเดียวนะครับยังสามารถที่จะทำการยุทธ์ทางบกได้ด้วยช่วยเหลือประชาชนได้ด้วยนะครับบรรเทาสาธารณภัยได้ด้วยแล้วก็ป้องกันอธิปไตยของชาติได้ด้วยมันนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องให้การสนับสนุนเพื่อให้กองทัพทุกเหล่าทัพของเราเนี่ยมันมีความพร้อมแล้วก็มีความเข้มแข็งสำคัญที่สุดก็ต้องค่อยๆทดแทนนะครับซึ่งก็มีการทดแทนกันอยู่เรื่อยๆแต่เราจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีรบแล้วเราเป็นยังไงล่ะใช่ไหมเมื่อไม่ถึงปีที่ผ่านมากองทัพเรือก็ต้องปฏิบัติภารกิจในจังหวัดติดทะเลทางภาคตะวันออกนะเพราะนั้นเราจะบอกว่าอันนี้ไม่มีรบเอาเรือธรรมดามารบก็ได้มันไม่ได้เราต้องมีความพร้อมนะครับแล้วก็มีความต้องแสดงความเข้มแข็งเขาถึงเรียกแสนยานุภาพคำนี้มันขลังนะถ้าเรามีแสนยานุภาพที่ดีอริราชศัตรูเขาต้องคิดว่าเขาควรจะมารุกรานหรือไม่เขาจะกล้าที่จะมาต่อกรกับเราไหมนั้นเราก็ต้องในเมื่อเรามีความพร้อมและอยู่ในสภาพที่ทำได้เราก็ต้องให้การสนับสนุนเราทัพของเราให้มีความเข้มแข็ง
9: นายกเห็นเคร
8: ื่อง
9: บ้านเวลานายกไปตรวจความพร้อมลงพื้นที่เนี่ยเขา
8: ผมทำตามจอยสเตทเมนต์จอยสเตทเมนต์บอกว่าทุกใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะครับก็ ถ้าเขาทำตามจอยสเตทเมนต์ด้วยมันก็จะได้นำไปสู่การหารือแต่ถ้าเขาไม่ทำเราก็ไม่รู้จะหารือยังไงเราก็อยู่ของเรานะครับ
10: อย่างที่นายกท่านนายกไปช่องมาปันมามาล่าสุดนะครับก็เหมือนจะมีทางฝั่งกัมพูชาบอกว่าจะแจ้งข้อกล่าวหานายกแล้วก็ทีมงานที่เหมือนไปลุกล้ำอะไรอย่างนี้เขาครับไปรังหาคนข้อมูล
8: ก็ใครบอกผมไม่ได้
10: ข่าวว่าแจ้งข้อกล่าวหานายกครับ
8: เ
10: หรอคือท่านนายกก็ยืนยันว่า
8: ให้ตอบว่ายังไงผมทำตามกฎหมายผมมีจอยสเตทเมนต์ถืออยู่ที่เซ็นโดยผู้นำของทั้งสองประเทศ
0: นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ไปที่กองทัพเรือนะครับเอาแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้แอดไลน์สำหรับการติดต่อสอบถามสั่งซื้อน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดสูตรชาวเลทำแบบแฮนด์เมดทำเองกับมืออร่อยดีซีฟู้ดซึ่งผมและครอบครัวทำขึ้นมาเองนะครับอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมชิมนะฮะเบอร์โทรศัพท์0961925563ครับ0961925563ครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเช้าข่าวชัดวันนี้สัปดาห์นี้หมดลงแล้วพบกันใหม่วันจันทร์นะครับสวัสดีครับ
5: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักช่วงปลายเดือนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งดำเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี
1: ้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย389รายศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักช่วงปลายเดือนนี้ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งแม้ว่า4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังรองรับน้ำได้อีกกว่า 9,688 ล้านลูกบาศก์แต่ได้สั่งการให้โครงการชลประทานบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนพร้อมทยอยปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้มากที่สุดสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการว่าในวันนี้จะมีน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.60 ถึง 1.50 เมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุ